0: ที่ถูกกดขี่และไร้ที่พึ่งพา
1: เหมือนกับไอ้ข่ายทหารเลย
0: สารคดีเพื่อสิทธิแรงงานไทยการันตีความเข้มข้นด้วยรางวัล
2: คือกูกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
0: ร่วมพิสูจน์ความจริงที่ถูกตีแผ่ในสารคดี Blood Berries หมากหมายชมก่อนใครทางวิภา5มิถุนายนนี้ชมสดพร้อมกันทั่วประเทศวันอังคารที่16มิถุนายนนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS กดหมายเลข3
3: 24 กุมภาพันธ์ปี 2026วันครบรอบ4ปีของการเปิดฉากลุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบของรัสเซียในหลายจุดของหลายเมืองชาวยูเครนออกมารำลึกและไว้อาลัยต่อผู้จากไปผู้นำจากหลายชาติยุโรปเดินทางมาถึงกรุงคีฟเมืองหลวงของยูเครนด้วยรถไฟเพื่อร่วมรำลึกสงครามภาคพื้นดินที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงดำเนินต่อเข้าสู่ปีที่5นอกจากไม่มีสัญญาณว่าสงครามจะสิ้นสุดแต่พลวัตของสงครามเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่การที่ยูเครนผลิตขีปนาวุธและโดรนโจมตีระยะไกลได้เองและที่สำคัญคือการใช้หุ่นยนต์ภาคพื้นดินมาช่วยในสนามรบติดตามได้ใน Flashpoint จุดร้อนโลกพุธที่17มิถุนายนนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุดรชัยสอนแก้วและคุณปวีณาฟักทองครับ
0: รวมตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะคะทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เมื่อวานนี้มีหนึ่งประเด็นที่ต้องเรียกว่าสร้างความฮือฮามากพอสมควรก็คือการเดินทางเข้าไปร่วมประชุมที่กระทรวงมหาดไทยของคุณอนุทินชาญวีรกูลจริงๆแล้วหลักๆ ก็คือการไปประชุมเพื่อมอบนโยบายให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ปรากฏว่าประเด็นที่ถูกถามถึงก็คือประเด็นที่มีการแชร์ในโซเชียลแล้วมีกระแสข่าวว่ามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งไปปล่อยข่าวว่าจะสั่งย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดทำให้นายกรัฐมนตรีถามว่าทำได้ด้วยเหรอการที่รองผู้ว่าจะสั่งย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดปกติแล้วการแต่งตั้งโยกย้ายในระดับผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าก็จะต้องผ่านเข้าครม.
1: ครับ
0: แล้วเขาจะมาสั่งย้ายได้อย่างไรเรื่องนี้เสียงของนายกรัฐมนตรีค่อนข้างแข็งกร้าวทีเดียวหลายคนตั้งคำถามว่าเอาจริงๆกระทรวงมหาดไทยเนี่ยน่าจะเป็นกระทรวงที่มีความนิ่งมากที่สุดเพราะเป็นกระทรวงที่คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มากำกับดูแลด้วยตัวเองแล้วก็มีขนาบข้างด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการซึ่งอยู่ในสังกัดของพรรคภูมิใจไทยทั้งนั้นปรากฏว่าคลื่นใต้น้ำกลับแรงมากกว่าทุกๆกระทรวงนะคะ
1: ตั้งเป็นข้อสังเกตนะครับกระทรวงมหาดไทยในรอบไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการโยกย้ายถ่ายเทแบบยกแผงขนาดใหญ่ไล่เรียงตั้งแต่ตอนที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยได้เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยในรัฐบาลสีแดงแล้วพอมารัฐบาลสีน้ำเงินคุณอนุทินเข้ามาก็ยกกระดานอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนการเลือกตั้งหลังการเลือกตั้งก็มีข้อถกเถียงเรื่องนี้พี่ประจักษ์ครับไม่รู้ว่านี่เป็นเหตุผลด้วยหรือเปล่าที่ทำให้คุณอนุทินต้องมาเหมือนกับดับไฟในกระทรวงฝ่ายปกครองประกาศเลยว่าใครใหญ่นะ
2: ครับก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่เฉียบขาดนะครับในฐานะการเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นผู้ว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ต้องแสดงออกมาให้เห็นนะครับหลังจากที่ผู้ใต้บังคับบัญชาก็คือผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยถูกรังแกถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านโดยทั่วไปก็ต้องออกมาแสดงการปกป้องแล้วก็แสดงความเฉียบขาดให้เห็นนะครับทั้งที่ทางรองกุ้งนะครับรองซีฟู้ดเนี่ยบอกว่าขออนุญาตในการทำเอกสารชี้แจงมาแต่คงไม่ได้ทำนะเพราะว่ามีคำสั่งออกมาย้ายไปเป็นรองผู้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่เรื่องนี้มันอาจจะไม่ใช่ภาพที่เรามองเห็นนะครับการย้ายกลับไปเป็นรองผู้ว่านครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดใหญ่นะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดเรื่องนี้มันอาจจะเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับคนสองสายในพรรคค่ายสีน้ำเงินที่ถูกจับตาเป็นพิเศษก็มีความเป็นไปได้แต่ที่สอดแทรกอยู่ในทีก็คือมันไปเลือกศึกสีสิงห์ด้วยนะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับเรื่องของสีเนี่ยนะสมัยคุณภูมิธรรมเข้ามาก็บอกแล้วว่าไม่มีสีนะครับปรากฏสีแดงพลึดเลย

0: เลย
1: ค่ะ
0: ตอนนี้มีสิงห์น้ำเงินด้วยเมื่อก่อนเวลาเขาจะระบุสีของบรรดาสิงห์ทั้งหลายนี่เขายึดตามสถาบันการศึกษาถูกไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เริ่มจะเป็นค่ายการเมืองแล้วนะ
1: ตอนนี้มองถูกมองว่าเป็นค่ายการเมืองมากกว่าแล้วพอมีประเด็นขึ้นมาปรากฏว่าช่วงเย็นเมื่อวานนี้เนี่ยมีคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยในการโยกย้ายข้าราชการตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด5ตำแหน่งด้วยกัน
0: ครับ
1: แล้วเมื่อสักครู่ที่พี่ประจักษ์บอกว่ารองผู้ว่าซีฟู้ดเอาง่ายๆก็คือรองกุ้งอะค่ะ
0: ผมนึกตั้งนาน
1: ซีฟู้ดคือใคร
0: คือผมก็ไปไล่หาชื่อนี้มันไม่น่าจะเป็นชื่อของ Gen X คือก็ไล่ไงเอ้ยหรือ Gen Y ได้เป็นรองผู้ว่านี่ขอดูหน่อยหาไม่เจอครับ
1: แล้วคือจริงๆเนี่ยภูเก็ตรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง2ท่านชื่อเล่นชื่อกุ้ง
0: ครับ
1: ทั้ง2ท่านเลย
0: ซีฟู้ดไปเลยแล้วกัน
1: ซีฟู้ดไปเลยก็เลยกลายเป็นว่าทั้ง2ท่านก็ถูกยกย้ายไปแล้วคำสั่งที่ออกมาก็คือให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง5คนที่มีชื่อในคำสั่งแต่งตั้งยกย้ายเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่วันนี้เลย16มิถุนายนทุกท่านต้องเดินทางถึงปลายทางแล้วนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เริ่มการทำงานเลยนะคะเรียกว่าประเด็นนี้ร้อนแรงทีเดียวแล้วก็อย่างที่คุณอุรชัยบอกว่าตอนนี้คำว่าสิ่งน้ำเงินมันขยับขึ้นมาสิ่งน้ำเงินไม่ใช่สถานศึกษาไม่ใช่กลุ่มอำนาจทางการเมืองหรือเปล่าแต่หลายคนโฟกัสไปที่กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
0: ครับ
1: ว่าเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับสิ่งน้ำเงินมากน้อยขนาดไหนแล้วที่สำคัญเรื่องนี้ถูกมองไปว่าน่าจะมีคนที่อยู่เบื้องหลังเป็นแบ็คหรือเปล่าทำให้คุณอนุทินชาญวีรกูลเองต้องเดือดกลางวงประชุมเมื่อวานนี้ไปดูช่วงของการประชุมมอบนโยบายให้กับกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้บางช่วงบางตอนกันก่อนค่ะ
2: สมมติเขาเคลมแบบนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะมันเป็นเคลมที่มันเคลมที่มันเป็นอากาศธาตุอ่ะใช่ไหมครับคนที่มันจะบรรจุเข้าครม.นี่โอ้โหต้องประหลัดทำเรื่องขึ้นมารัฐมนตรีมหาดไทยรัฐมนตรีมหาดไทยอันนี้ว่ากันตามนั้นนะต้องส่งไปเลขาครม.เลขาครม.ส่งไปเลขานายกกว่าจะเข้าเนี่ยเซ็น 4-5 ชื่อท่านมันไม่มีหลุดหรอกครับตอนนี้อันนี้นี่คือสิ่งที่ผมบอกไงปิดชื่อถือพฤติกรรมไงใช่ไหมไอ้คนที่พูดก็ปัญญาอ่อนเต็มทนน่ะจะไปเอาน้ำยาอะไรไปปลดผู้ว่าราชการจังหวัดวะมท.1นั่งหัวโดอยู่ตรงนี้ไม่เซ็นแล้วอย่างจะปลดยังไงอ่ะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันหรือจะปลดมท.1
0: เขารู้ใช่ไหมว่าไลฟ์อยู่รู้
1: นั่นน่ะสิก็น่าจะรู้แหละเพราะว่ามันเป็นการมอบนโยบายผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ
0: ์คือมันไม่ใช่แผนงานลับ อะไรเลย
1: ใช่แล้วคือแต่ละคนก็จะต้องมีการบันทึกเสียงกันเอาไว้อยู่แล้วว่ามีการมอบนโยบายอย่างไรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาดไทยมีใครเข้าบ้างนะคะนี่เป็นแค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นคือจริงๆเนี่ยช่วงที่คุณอนุทินก่อนจะเข้าไปเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามเหมือนกันเรื่องเนี้ย พอผู้สื่อข่าวถามท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้รับเรื่องมาสักระยะหนึ่งแล้วทีนี้พอนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับทราบเรื่องดังกล่าวก็ไปถามกลางที่ประชุมเพราะว่าเรื่องนี้มีการโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์แล้วเขามีกระแสข่าวด้วยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีได้รับไลน์เป็นการส่วนตัวด้วย
0: ครับข้อความเหร
1: อมีการแจ้งเข้าไปบอกว่ามีรองผู้ว่าซีฟู้ดท่านหนึ่ง
0: ครับ
1: ข่มขู่ว่าจะย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็คือคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการภูเก็ตหรือว่าผู้ว่าเซมเบ
0: ้ครับ
1: ถ้าจำชื่อกันได้ผู้ว่าเซมเบ้เคยเป็นผู้ว่าเชียงใหม่ก่อนหน้านี
0: ้
1: แล้วก็ย้ายมาสังกัดส่วนกลางของกระทรวงมหาดไทยก่อนที่ตัวของพรรคภูมิใจไทยและคุณอนุทินจะกลับเข้ามาทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งก็ถูกแต่งตั้งยกย้ายมาเป็นผู้ว่าราชการในจังหวัดภูเก็ต
0: อ๋อคือพาดพิงกันไปพาดพิงกันมา
1: ค่ะ
0: นะครับมีข้อครหาที่คุณอนุทินเขาได้รับทราบจากแหล่งข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่คุณปวีณาพูดคือมีการพาดพิงรองผู้ว่าซีฟู้ดไม่รู้คุณอนุทินจะงงเหมือนผมไหมนะเมื่อจะไปหาว่าใครชื่อซีฟู้ดปรากฏไม่มีนะครับคือมีข่าวบอกรองผู้ว่าซีฟู้ดประกาศจะย้ายผู้ว่าภูเก็ต
1: ค่ะ
0: รองผู้ว่าราชการประกาศจะย้ายผู้ว่าราชการฟังแล้วมันแปลกๆคือเหมือนกับเป็นการวัดพลังกันไหนมาดูดิใครกำลังภายในเหนือกว่ากันใครแบ็คดีกว่ากันนะครับเรื่องนี้คุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยพูดเสริมเป็นระยะบอกว่ารองผู้ว่าที่ชื่อเล่นซีฟู้ดแสดงตัวหน่อยครับซึ่งมันก็ไม่มีถูกไหม คุณนิรัตน์เขาก็เสนอให้ปลัดตั้งคณะกรรมการสอบด้วยนะครับคือ

0: ือช่วงที่คุณอันสิทธิ์เขาประกาศเป็นระยะว่าให้รองผู้ว่าซีฟู้ดแสดงตัวเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีช่วงหนึ่งมีการแสดงตัวแต่ผมไม่ได้ชื่อซีฟู้ดผมชื่อกุ้ง
1: คือเหมือนท่านปลัดพูดประมาณว่างั้นผมขอตีความเองแล้วกัน
0: ครับ
1: คำว่าซีฟู้ดเนี่ยน่าจะหมายถึงอาหารทะเลหรือเปล่าใครมีชื่อเล่นเป็นอาหารทะเลบ้างก็เลยตีความกันนะคะว่าเอ๊ะเป็นชื่อกุ้งหรือเปล่าม
0: ีใครบ้าง
1: ใช่นะคะ
0: คุณธีรพงษ์ช่วยชูคุณธีรพงษ์เป็นรองผู้ว่าภูเก็ต
1: ค่ะ
0: ชื่อกุ้ง
1: ค่ะ
0: รองกุ้งแล้วก็บอกว่าไม่ใช่คนเดียวครับมีคนนึงครับคุณอดุลชูทองชื่อกุ้งเหมือนกันแต่คุณอดุลเนี่ยเขารายงานตัวมาเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับ
1: จากนั้นค่ะคุณอนุทินก็บอกว่าเอาเรื่องนี้ส่งรายงานมาเลยเพราะว่าปลัดกระทรวงน่าจะต้องรับผิดชอบด้วย
0: ครับ
1: เหตุเพราะว่าถ้ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงนายกรัฐมนตรีมองว่าเป็นความผิดพลาดในการบริหารบุคคลและนายกก็ทิ้งท้ายนะคะว่าฝากให้ท่านปลัดด้วยจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็ย้ำค่ะว่าต้องจัดระเบียบกระทรวงมหาดไทยให้เรียบร้อยแล้วก็ชี้ว่าภูเก็ตนี่แหละคือแซนด์บ็อกซ์แม้เรื่องนี้จะเกิดขึ้นหลายคนมองว่าเป็นเรื่องตลกก็ตามค่ะ
2: อยู่ในสอบในข่าวที่บอกรองผู้ว่าขู่จะย้ายผู้ว่ามันไม่มีนะอย่าไปให้ความเชื่อถืออย่าไปให้น้ำหนักแล้วก็ถ้ามันมีเหตุเช่นนี้จริงซึ่งไม่ว่าจังหวัดใดก็ตามในประเทศไทยนี้ถ้ารองผู้ว่าคนไหนไปเที่ยวบอกประชาชนหรือไปบอกผู้มีอิทธิพลหรือใครก็แล้วแต่ว่าใหญ่กว่าผู้ว่าไม่สนใจผู้ว่าจะย้ายผู้ว่าได้ก็ถือว่าดูตลกเชิญยิ้มไปก็แล้วกัน
0: เรื่องนี้มีปมนะครับผู้ว่ากับรองผู้ว่าแบ็คใครใหญ่กว่ากันเรื่องนี้ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ไปสะกิดต่อมฉุนคุณอนุทินป่ะถ้าเราฟังจากที่คุณปวีณาให้ฟังเสียงช่วงแรกแล้วเราก็ฟังน้ำเสียงอ่านภาษากายน
1: ะ
0: โอ้โหนั่งเป็นบิ๊กเนมเลยก็บิ๊กจริงแหละ
1: คือเอาจริงๆเรื่องนี้มันเป็นสองเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน
0: ครับ
1: จะบอกว่าเป็นความบังเอิญหรือเปล่าจริงๆถ้าพูดถึงจังหวัดภูเก็ตอะค่ะจังหวัดภูเก็ตคุณผู้ชมน่าจะนึกออกเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญอาจจะเรียกได้ว่า
0: เมืองเศรษฐกิจเน
1: า
0: ะ
1: เมืองเศรษฐกิจมีเรื่องท่องเที่ยวมีเรื่องของที่ดินมีเรื่องของชายหาด
0: ครับ
1: ที่ผ่านมาเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเขาจะขึ้นตามลำดับตั้งแต่ปลัดอำเภอปลัดจังหวัดมาเป็นรองผู้ว่าแล้วก็มาเป็นผู้ว่าซึ่งก็จะเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ที่เขารู้จักกันดีแล้วก็ดูแลพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกันมาอย่างยาวนานแต่ปรากฏว่าในช่วงระยะหลังมีการเลื่อนลำดับอย่างเงี้ยล่ะค่ะปลัดอำเภอปลัดจังหวัดรองผู้ว่าและอยู่ๆก็มีการขยับให้ผู้ว่าเซมเบ
0: ้ครับ
1: ซึ่งเป็นผู้ว่าจากนอกพื้นที่เข้ามาทำหน้าที
0: ่
1: มันเลยกลายเป็นเรื่องของการดูแลพื้นที่ที่อาจจะไม่ลงตัวกันหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาเขามีการบริหารจัดการการดูแลจัดสรรในพื้นที่ให้เป็นระบบระเบียบตามวิถีของจังหวัดมาโดยตลอดพอทีนี้ก็เริ่มมีการขยับมีรายงานข่าวบอกว่าตัวของผู้ว่าเซมเบ้เนี่ยได้มีการไปพูดคุยกับผู้ประกอบการบางส่วนและกระทั่งเป็นที่มาของการที่มีผู้ประกอบการบางส่วนเนี่ยไปติดตั้งป้ายปจ.เรียกรับผลประโยชน
0: ์
1: เกี่ยวข้องกับเรื่องของหาดฟรีดอมเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารจัดการชายหาดเป็นที่มาของการย้ายปลัดจังหวัดก่อนหน้านี
0: ้
1: เมื่อมีการย้ายปลัดจังหวัดก่อนหน้านี้ก็มีแชทหลุดออกมาเรื่องของช่วยน้ำเงินด้วย
0: คือจ้วงกันเองว่ากันเถอะ
1: พอเป็นช่วงของ
0: ช่วยน้ำเงินด้วย
1: ช่วยน้ำเงินด้วยมันก็ไปเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งโยกย้ายอธิบดีกรมการปกครอง
0: ครับ
1: ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไปด้วยมันเลยกลายเป็นมองว่าเอ้าตกลงตอนนี้กระทรวงมหาดไทยมีหลายประเด็นหลายเรื่องพัวพันกันรวมถึงการแต่งตั้งโยกย้ายและเรื่องของผลประโยชน์ในพื้นที่ด้วยหรือไม่อ่ะค่ะ
0: มีตัวละครเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากนะครับในการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ที่คุณปวีณากล่าวอ้างถึงการโยกย้ายอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยโอ้โหถ้าย้อนไปนี่ไปได้ถึงระดับคำสั่งของเกมเลื่อยขาเก้าอี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยอะไรต่างๆนานาเหล่านี้บอกมีเจตนาจะเปลี่ยนตัวนะครับคือตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของการห้ามหันกันระหว่างสองสีทางการเมืองหรือสีของพวกบรรดาสิงห์ทั้งหลายที่จบจากแต่ละสถาบันมาแต่มันถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นสีเดียวกันเองของสิงห์สีน้ำเงินกำลังเลื่อยขากันเองหรือเปล่า

0: นี่เป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของคุณผู้ชมทุกคนนะครับแล้วตอนนี้เรากำลังได้เห็นความชุลมุนที่เกิดขึ้นเป็นข้อครหาใหญ่ระดับที่คุณอนุทินเองก็ไม่เก็บเงียบเหมือนกันถึงกับปรากฏสีหน้าท่าทางแบบนั้นซึ่งเราเชื่อว่าเขาก็รู้นะว่ากำลังไลฟ์อยู
1: ่
0: กำลังสดอยู
1: ่คือคิดว่านายกรัฐมนตรีน่าจะต้องมีท่าที่ที่ชัดเจนแหละก
0: ับ
1: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะมันแสดงถึงการปกครองบุคคลการบริหารจัดการบุคคลซึ่งอยู่ในสังกัดกระทรวงของตัวเองและทันทีที่มีเสียงของนายกรัฐมนตรีออกมาแล้วก็ยืนยันว่าการดำเนินการเรื่องนี้เนี่ยมันจะต้องเด็ดขาดถ้าไม่งั้นเนี่ยปลัดกระทรวงต้องมารับผิดชอบกับเรื่องนี้ด้วยนะคะก็เลยทำให้ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยค่ะที่1483/2569ลงวันที่15มิถุนายนนะคะในเรื่องของการย้ายข้าราชการประเภทบริหารระดับต้นก็คือตำแหน่งรองผู้ราชการจังหวัดจำนวน5ตำแหน่งด้วยกันท่านแรกค่ะนางสาวจิราพรอมัตยกูลรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครท่านที่2ค่ะนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านที่3ร้อยตำรวจเอกเขตรัชชานสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและท่านที่4คุณอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและท่านที่5ค่ะนายรอมฎอนฮะยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16มิถุนายนนี้เป็นต้นไปก็คือตั้งแต่วันนี
0: ้
1: เพราะมีหมายเหตุด้วยว่ากำหนดให้เดินทางปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่16มิถุนายน2569ทั้งที่ปกติเนี่ยเวลาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเขาจะมีเวลาให้15วัน
0: ครับ
1: คำสั่งออก15วันเก็บของแล้วก็ย้ายไปมีการส่งมอบการเพื่อที่จะมีการรับช่วงของงานต่อแต่เรื่องเนี้ยคำสั่งออกเมื่อวานเย็นว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ให้ไปถึงที่เลยและเริ่มปฏิบัติการทันที
0: ของเดี๋ยวค่อยมาเก็บ
1: ค่ะ
0: กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงที่หลายรัฐบาลที่เข้ามาเป็นแกนนำให้ความสำคัญนะครับแล้วพรรคภูมิใจไทยเมื่อมาเป็นแกนนำรัฐบาลเนี่ยเราเห็นว่าเขาให้ความสำคัญกับกระทรวงนี้อย่างยิ่งผมเน้นย้ำเลยนะครับให้ความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงก่อนการเลือกตั้งเราเห็นว่าคุณอนุทินซึ่งเดิมทีตอนนั้นก็เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ดูแลกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาก็ดูแลให้มันสงบนิ่งดีปรากฏพอหลังเลือกตั้งครับพี่ประจักษ์เริ่มมีคลื่นลมคุณอนุทินต้องโชว์ความเป็นบิ๊กเนมเข้ามาสยบความเคลื่อนไหวเหล่านี้นะครับ
2: ใช่ครับก็ถือได้ว่าเมื่อวานนี้เป็นการตัดสินใจของคุณอนุทินที่หลายคนนะอาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับสำหรับการแสดงท่าทีที่เฉียบขาดชัดเจนแล้วก็ดูอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยค่อนข้างที่จะอินกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันพอสมควรนี่ถือว่าเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมและที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นการปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชาและก็เป็นการป้องปรามนะครับไม่ให้คนอื่นถือเป็นเยี่ยงอย่างสำหรับการที่ประกาศจะย้ายผู้ว่าทางด้านที่เป็นแค่ระดับรองผู้ว่าอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นในกระทรวงมหาดไทยแต่ว่ามันคงจะยังมีภาคต่อที่จะต้องติดตามกันดูต่อไปนะครับก็ถือได้ว่าเมื่อวานนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็ผู้คนโดยทั่วไปได้ติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับปมดราม่าในกระทรวงมหาดไทยรวมไปจนกระทั่งถึงดราม่าที่เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วกลายเป็นประเด็นที่นำไปสู่เสียงวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญนะครับสุดท้ายอย่างที่ทราบกันครับก็เรียบร้อยโรงเรียนอนุทินนะครับเพราะว่าคุณอนุทินชาญวิรกูลครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามย้ายรองผู้ว่าซีฟู้ดนะครับรองผู้ว่ากุ้งเนี่ยนะฮะออกจากจังหวัดภูเก็ตแล้วก็มีการแต่งตั้งร้อยตำรวจเอกเขตรัชชานสินครับจากรองผู้ว่าจังหวัดสมุทรสาครไปเป็นรองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตแทนนะครับนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแทบจะในทันทีทันใดนะครับหลังจากที่มีการประกาศตามหานะครับรองซีฟู้ดในระหว่างการประชุมนอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้มีทั้งรัฐมนตรีช่วยมีทั้งปลัดมีทั้งระดับอธิบดีรวมไปจนกระทั่งถึงหัวหน้าหน่วยงานสำคัญเข้าร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาครับเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นจากปมดราม่านะครับระดับรองผู้ว่าเนี่ยประกาศจะย้ายผู้ว่านะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่า

ูดอย่างนี้ได้อย่างไรการที่จะย้ายผู้ว่านั้นมันเป็นเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องนำเข้าครม.ครับแล้วจู่ๆจะไปสั่งย้ายผู้ว่าได้อย่างไรมันจะย้ายข้ามหน้าข้ามตารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่นั่งหัวโดดอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรนะครับจะย้ายกว่านายกได้อย่างไรนะครับนี่เป็นคำพูดบางส่วนของนายกรัฐมนตรีที่เกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่ามันเคร่งเครียดถึงแม้ว่ารองกุ้งนะครับจะขออนุญาตในการที่จะทำเป็นเอกสารชี้แจงนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ทำหรือยังนะครับเพราะว่าในเวลาต่อมาก็มีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัด5คนครับรวมทั้งรองกุ้งด้วยนะครับนี่ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดเป็นการตัดสินใจที่เฉียบขาดแสดงให้เห็นครับทั้งในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีและในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าผู้ใต้บังคับบัญชาครับระดับผู้ว่าเนี่ยยังถูกข่มขู่จะถูกโยกย้ายนะครับนี่ต้องรีบตัดไฟแต่ต้นลมเพราะป้องกันไม่ให้เกิดการเลียนแบบหรือเอาอย่างครับเพราะถ้าหากว่ายังนิ่งเฉยยังไม่ทำอะไรอาจจะนำไปสู่ผู้ว่าบางคนรองผู้ว่าบางคนหรือปลัดจังหวัดครับนะฮะที่ไม่เกรงกลัวผู้บังคับบัญชาโดยตรงก็คือมธ.1ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วอาจจะมีการแสดงอำนาจบารมีครับที่ท้าทายตัวของมธ.1นะครับซึ่งแน่นอนที่สุดครับมันจะอาจจะลุกลามบานปลายไปนอกกระทรวงมหาดไทยไปอยู่กระทรวงอื่นหรือหน่วยงานอื่นๆก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นต้องทำครับและที่สำคัญที่น่าสนใจครับคนที่คุณอนุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามแต่งตั้งมารับตำแหน่งรองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตนะครับร้อยตำรวจเอกเขตรัฐนี่มาจากรองผู้ว่าจังหวัดสมุทรสาครเขาไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับคนนี้เนี่ยเป็นที่รับรู้รับทราบกันดีครับว่าเป็นสายตรงของคุณอนุทินก่อนหน้านี้เนี่ยท่านเป็นเจ้าหน้าที่นะครับอยู่ที่ DSI ครับสำนักงานสอบสวนคดีพิเศษนะครับก่อนที่จะถูกขอตัวโอนย้ายมาที่กระทรวงมหาดไทยครับมารั้งตำแหน่งใหญ่ครับเป็นผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนของกรมการปกครองนะครับจากนั้นก็ได้แรงส่งครับไปเป็นรองผู้ว่าจังหวัดสมุทรสาครและยังมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของกระทรวงมหาดไทยเป็นวปอ.คอนเนคชั่นนะครับว่ากันว่าอนาคตไกลครับถึงผู้ว่าแน่นอนครับสำหรับคนนี้นะครับความจริงที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยถ้าใครติดตามข่าวคราวเมื่อสักครู่คุณปวีณาก็พูดบางส่วนไปแล้วมันมีเรื่องดราม่ามันมีเรื่องอะไรที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะฮะมีดราม่าให้เห็นบ่อยครั้งตั้งแต่เรื่องของการย้ายด่วนปลัดจังหวัดครับไปช่วยราชการที่วิไลการปกครองนะครับท่ามกลางเสียงออกมาตอบโต้นะครับบอกว่าที่ตนถูกสั่งย้ายเป็นเพราะตนเองนั้นนำกำลังเข้าไปปราบปรามและก็ไปยึดพื้นที่สาธารณะที่ถูกบุกรุกโดยกลุ่มทุนนะครับอย่างเช่นหาดฟรีดอมนี่ถูกกลุ่มทุนอิทธิพลเนี่ยถือครอบครองนะครับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไว้นานกว่า10ปีตนเองนำกำลังเข้าไปบุกยึดพื้นที่คืนในยะในเรื่องนี้ก็คือไปเหยียบตาปลาใครหรือไม่อย่างไรนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องชัดหลุดครับชัดลายหลุดช่วยน้ำเงินด้วยที่อดีตปลัดจังหวัดคนนี้แหละนะครับระบุว่าเป็นข้อความจากผู้บังคับบัญชาครับที่มีมาถึงตนนะครับแล้วมันกลายเป็นชัดหลุดที่กลายเป็นประเด็นในเชิงทางการเมืองเพราะว่าส.ส.ของพรรคประชาชนหยิบยกเรื่องนี้เป็นประเด็นครับทำหนังสือไปถึงกกต.นะครับให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของอธิบดีกรมการปกครองครับเพราะว่าแชทไลน์ที่หลุดออกมาชุดนี้นะครับมันเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งส.ส.นะครับเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2569ที่ผ่านมานะครับให้มีการตรวจสอบว่าเข้าข่ายใช้อำนาจโดยมิชอบหรือไม่ซึ่งในเวลาต่อมานะครับอธิบดีกรมการปกครองที่อูกอ้างอิงถึงเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็คือคุณอนุชาโคสาศิวิไลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและอดีตผู้ว่าจังหวัดบุรีรัมย์ครับซึ่งก็ว่ากันว่ามีคอนเนคชั่นมีสายสัมพันธ์กับบ้านใหญ่บุรีรัมย์นะครับตัวท่านเนี่ยเป็น1ใน2บิ๊กมธ.นะครับที่เจอคำสั่ง
ย้ายไป

เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยครับเมื่อครั้งที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับในสมัยรัฐบาลของคุณแพทองธารชินวัตรครับลงนามสั่งย้ายทั้งตัวคุณอนุชารวมไปจนกระทั่งคุณชัยวัฒน์จุลธีรพงศ์ครับตอนนั้นคุณชัยวัฒน์เป็นอธิบดีกรมการปกครองย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการทั้งคู่เลยนะครับในช่วงระยะเวลาเพียงแค่4วันหลังจากมีการประกาศแถลงนโยบายนะครับพูดถึงนโยบายให้กับข้าราชการกระทรวงมหาดไทยครับได้เพียงแค่4วันก็เจอคำสั่งย้ายครับก่อนที่ในเวลาต่อมาทั้งคุณณรุชาและก็คุณชัยวัฒน์เนี่ยก็ไปยื่นเรื่องร้องนะครับที่กปค.กปค.ก็คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมครับสุดท้ายก็มีมติออกมานะครับว่าการย้าย2อธิบดีของกระทรวงมหาดไทยไม่ชอบด้วยกฎหมายครับตัวของคุณชัยวัฒน์คนนี้ก็ถือก็เคยเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เช่นเดียวกันกับคุณอนุชานะครับก่อนที่ได้เวลาต่อมาก็ได้รับการเสนอชื่อไปเป็นอธิบดีกรมการปกครองก่อนที่จะถูกคำสั่งของคุณภูมิธรรมไปเป็นผู้ตรวจครับก่อนที่จะเกษียณอายุยัดราชการเพียงแค่2เดือนเท่านั้นเองแต่ปัจจุบันตัวท่านยังอยู่ในแวดวงการเมืองครับตอนนี้เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ชื่ออนุทินครับสำหรับคุณชัยวัฒน์จุลธีรพงศ์นะครับนอกจากนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือจากคำวินิจฉัยของกปค.เนี่ยก็ทำให้ทั้งคู่ครับทั้งคุณณฤชาแล้วก็คุณชัยวัฒน์เนี่ยนะครับก็เตรียมการในการที่จะยื่นฟ้องร้องคุณภูมิธรรมเวชยชัยในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่เพียงเท่านั้นครับยังจะไปพ่วงคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยครับในฐานะที่จะต้องเป็นคนเสนอรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายระดับอธิบดีครับเสนอรายชื่อให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็ต้องมีเอี่ยวและก็ต้องรับผิดชอบด้วยครับคุณอันสิทธิ์คนนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเป็นอดีตผู้ว่าราชการหลายจังหวัดนะครับแล้วก็เคยเป็นอดีตอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกรมใหญ่ของกระทรวงมหาดไทยครับก่อนที่คุณอนุทินเมื่อครั้งเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นคนเสนอชื่อคุณอันสิทธิ์เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี2567ครับนี่ฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปตามนี้ครับถ้าเกิดมีการฟ้องร้องมีการดำเนินคดีกันเกิดขึ้นก็จะกลายเป็นเรื่องการฟ้องร้องระหว่างคนกันเองครับที่มาจากการสนับสนุนของพรรคใหญ่ค่ายสีน้ำเงินนะครับแน่นอนที่สุดครับท่ามกลางกระแสที่ลือกันสะพัดเลยนะครับว่านี่เป็นหนึ่งในความพยายามในการที่จะเลื่อยขาเก้าอี้ปลัดกระทรวงครับแล้วก็เพื่อที่จะแทรกตัวเองเข้าไปนั่งในเก้าอี้ปลัดกระทรวงครับซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งใหญ่ที่สุดนะครับในส่วนข้าราชการประจำของกระทรวงมหาดไทยนะครับเพราะว่าตัวของคุณอันสิทธิ์เนี่ยถ้าถูกฟ้องร้องเนี่ยนะครับก็แน่นอนที่สุดครับมันจะมีปมเรื่องเกี่ยวข้องกับคำสั่งซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายเข้าไปด้วยครับเมื่อมันเกิดเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นก็แน่นอนที่สุดครับด้านหนึ่งก็ถูกนำไปมีการตั้งข้อสังเกตนะครับบอกว่านี่มันเป็นเรื่องความขัดแย้งภายในของพรรคค่ายสีน้ำเงินที่เกิดขึ้นอย่างเงียบแล้วก็เริ่มที่มีการสะสมขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือไม่จากฝ่ายการเมืองและข้าราชการครับที่อาจจะเป็นสายตรงด้านหนึ่งถือว่าเป็นสายตรงของคุณอนุทินอีกด้านหนึ่งอาจจะมีสายตรงหรือเกี่ยวโยงไปถึงครูใหญ่ของค่ายสีน้ำเงินก็คือคุณอนุคุณเนวินชิดชอบด้วยหรือไม่นะครับอันนี้มันเป็นประเด็นแต่ก่อนที่จะไปต่อนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปดูนิดนึงครับผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตที่กลายเป็นคู่กรณีของรองกุ้งเนี่ยนะครับคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรนี่คนนี้ก็เป็นคนเดียวกับที่คุณภูมิธรรมนะครับเมื่อครั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามแต่งตั้งนะครับโยกย้ายจากผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นอธิบดีกรมการปกครองแทนคุณชัยวัฒน์ครับนะฮะคนนี้ก็มาจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับพอมาสุดท้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตครับในฐานะพ่อเมืองก็แน่นอนที่สุดครับก็พยายามที่จะหาคนที่ไว้ใจหาคนใกล้ชิดมาช่วยงานก็เลยกลายเป็นที่มาครับของความรู้สึกที่อาจจะมองว่าถูกมองข้ามบทบาทและความสำคัญไปจากรองกุ้งหรือไม่อย่างไรนะครับเนี่ย
ตัวของรอง

กุ้งเองเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่ารับราชการไต่เต้าอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตมานานกันพอสมควรนะครับและที่สำคัญก็บอกว่าตัวของท่านก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับก็มีแบ็คในระดับที่เป็นนักการเมืองใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ถือได้ว่าเป็นสายตรงครับกับบ้านใหญ่บางจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานครับเพราะฉะนั้นแบ็คอัพของแต่ละคนนี่ก็ไม่ธรรมดาด้วยกันทั้งสิ้นครับคราวนี้กลับมาประเด็นเรื่องที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ามันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเป็นเรื่องรอยปริร้าวระหว่างสองสายภายในพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ก็มีการตั้งข้อสังเกตครับจากหลายภาคส่วนแล้วก็จับจ้องดูนะครับในช่วงที่ผ่านมาปรากฏว่าแทบจะไม่มีอะไรที่เข้าไปก้าวก่ายไปล้ำเส้นเหมือนกับต่างคนต่างทำครับแม้แต่กรณีล่าสุดครับก็คือเรื่องของไทย AI Passport ครับมูลค่า 1,600 ล้านบาทซึ่งเป็นของกระทรวง DE ครับที่มีรัฐมนตรีชื่อชัยชนกชิดชอบเป็นผู้ผลักดันตัวคุณชัยชนกเนี่ยเป็นทายาทของครูใหญ่ค่ายสีน้ำเงินนะครับโครงการนี้เจอกับกระแสแรงต้านนะครับทั้งจากในส่วนของฝ่ายค้านทั้งจากในส่วนของกูรูแล้วคนที่อยู่วงในของ IT ครับที่ออกมาตั้งข้อสังเกตแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยนะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อย่างแข็งขันสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือว่าเรายังไม่เห็นคนในรัฐบาลหรือแม้แต่ตัวของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินนะครับในฐานะผู้นำรัฐบาลออกมาช่วยชี้แจงในเรื่องนี้ครับก็เลยนำไปสู่ประเด็นที่นักวิชาการกูรูทางการเมืองหลายคนครับมีการตั้งข้อสังเกตนะครับที่สอดคล้องกันว่าตัวคุณอนุทินณปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ในสถานะผู้นำรัฐบาลนะครับที่มีความเข้มแข็งมีคอนเนคชั่นมีสายสัมพันธ์นะครับที่เกี่ยวโยงไปยังส่วนภาคส่วนต่างๆที่มีความเข้มข้นเข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกองทัพหรือแม้แต่สถาบันที่มีบทบาทสำคัญต่อการเมืองของประเทศครับถ้าไปดูความต้องการของคุณอนุทินณปัจจุบันก็คือพยายามที่จะแสดงให้เห็นถึงการเอาจริงเอาจังในการขับเคลื่อนแสดงศักยภาพความมุ่งมั่นเพื่อให้ปรากฏเป็นผลงานนะครับในฐานะผู้นำรัฐบาลเพราะฉะนั้นการแสดงออกถึงการตัดสินใจที่เด็ดขาดนะครับทั้งในฐานะนายกทั้งในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีภารกิจครับที่อยู่ในระหว่างการเดินหน้าทั้งในส่วนภายในประเทศและในต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมาคุณอนุทินเองก็แน่นอนครับก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าไม่ต้องการที่จะเปิดช่องโหว่ช่องว่างใดๆเกิดขึ้นเพื่อลบข้อกล่าวหาทั้งหลายทั้งปวงที่จะมีเข้ามานะครับรวมทั้งต้องการที่จะสะท้อนให้เห็นความเป็นผู้นำตัวจริงนะครับของรัฐบาลณปัจจุบันครับไม่ได้มีใครที่จะมีอำนาจเข้ามาแทรกแซงเข้ามาก้าวก่ายนี่คือสิ่งที่กำลังปรากฏขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแต่กระนั้นครับถึงแม้ว่าจะถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีปมเรื่องปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นภายในสองสายของพรรคค่ายสีน้ำเงินด้วยกันหรือไม่อย่างไรแต่ถ้าไปถามมุมมองของกูรูอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่ายังไงเสียเนี่ยเขาก็ยังจะสามารถที่จะร่วมกันนะครับในการประสานเดินหน้าร่วมกันต่อไปได้เพราะคนระดับครูใหญ่ของค่ายสีน้ำเงินนั้นก็ถือว่าเป็นคนที่มีบทบาทและมีส่วนในการผลักดันคุณอนุทินมาโดยตลอดคงจำไม่ได้ครับก่อนนั้นได้เคยประกาศว่าจะส่งเสริมคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้แล้วสุดท้ายก็ทำได้สำเร็จแล้วตัวของคุณเนวินก็กลายเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพลพรรคค่ายสีน้ำเงินนะครับตัวของคุณเนวินเองก็ย่อมตระหนักดีครับถึงบทบาทและความสำคัญในการที่จะต้องแสดงความเป็นเบอร์หนึ่งนะครับของคุณอนุทินในช่วงจังหวะเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดหลังจากที่เกิดปมเรื่องภายในกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งปมดราม่าที่จังหวัดภูเก็ตครับก็คือเราคงจะได้เห็นการประสานการร่วมมือกันนะครับในการที่จะร่วมกันกับเพื่อนต่อไปแต่ในระหว่างนี้นะครับก็คงจะมีการจัดระเบียบจัดกติกาทีมงานนะครับรวมถึงคนในสายให้เข้าที่เข้าทางนะครับให้อยู่ในร่องรอยไม่ควรก้าวข้ามสิ่งที่ไม่ควรจะก้าวข้ามไปนะครับเพื่อก่อให้เกิดมรรคผลนะครับเพราะว่าถ้ายังประสานร่วมงานกันต่อไปเนี่ยจะเกิดมรรคผลที่ดีทั้งต่อประเทศต่อส่วนรวมและต่อทั้งคู่ด้วยนะครับแทนที่จะไปเลือกวิธีการที่เป็นเรื่องความขัดแย้งหรือเรื่องของการแตกหักนะครับยังไงในช่วงนี้ก็ไม่น่าจะมีเกิดขึ้นและก็ไม่น่าจะไปถึงขั้นนั้นครับ
แต่ทั้งหลายทั้งปวงก็อย่างที่บอกครับสถานการณ์ทางการเมืองณปัจจุบันเนี่ย

0: มันเต็มไปด้วยเรื่องที่จะต้องแสดงออกถึงบทบาทถึงความสำคัญนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงการที่จะต้องปกป้องการที่แสดงออกนะครับถึงความเด็ดขาดเข้มแข็งแต่ที่สำคัญที่มันเกิดขึ้นในกระทรวงมหาดไทยส่วนหนึ่งนั้นปฏิเสธไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องเสื้อสีของสิงห์นะครับใครสนใจลองไปเปิดดูนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยอยู่ในสีไหนสิงห์ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสีสิงห์ที่คุณภูมิธรรมเคยบอกว่าจะสลายไม่แน่ใจสักเท่าไหร่ครับตอนนี้ลองย้อนกลับไปดูก็ดีนะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับไม่รู้สลายยังไงก็อยู่กันอย่างนั้น
2: ใช่
1: นะครับต้องมาลุยกันต่อสำหรับคุณอนุทินเมื่อวานนี้หลายคนเลยมองว่านี่เป็นอนุทินโชว
2: ์
1: นะครับได้ทีโชว์ความกล้าวโชว์ความแข็งแต่ว่านี่เป็นเพียงฉากหน้าแล้วฉากหลังมันเกิดอะไรขึ้นเราคุยกันต่อเลยนะครับกับนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์รองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลครับอาจารย์สวัสดีครับ
2: อาจารย์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณปุ๊กสวัสดีครับคุณต้นครับแหมศึกครั้งนี้นี่ ต้องดูกันยาวๆนะครับยิ่งกว่าซีรีส์แล้วกัน
1: อาจารย์เรื่องนี้เบื้องหน้ากับเบื้องหลังมันเหมือนกันหรือเปล่า
3: ก็เบื้องหน้าก็เป็นไปตามที่เห็นแหละฮะ
1: ครับ
3: นะครับแต่เบื้องหลังเนี่ยถ้าหลายท่านจำได้ตอนที่ท่านนายกอนุทินรับหน้าที่ใหม
2: ่ๆค่ะ
3: ผมก็เคยเอาคำสั่งสำนักนายกฉบับหนึ่งออกมาแล้วก็บอกเฮ้ยมันผิดดูแล้วมันดูแบบฟอร์มมันไม่ใช่แบบฟอร์มที่ถูกต้องของสำนักนายกรัฐมนตรีก็เลยไปบอกว่าเอ๊ะคำสั่งฉบับนี้เนี่ยหรือว่าในทำเนียบรัฐบาลจะมีนายก AI นะฮะซึ่งแน่นอนละครับว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นมาเนี่ยนะครับผมก็ติดตามแล้วก็บอกเฮ้ยดูไปแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ย สังคมการเมืองไทยมันจะเป็นท็อกซิกสีน้ำเงินนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจนที่สุดในวัน2วันนี้ก็คือสิ่งที่ผมเรียกว่าบุรีรัมย์ซินโดรมนะครับพูดกันตรงๆนะครับว่าตาเครือข่ายสีน้ำเงินเนี่ยนะฮะก็จะมีอยู่นะครับอยู่เครือข่ายนึงแหละนะครับซึ่งมีที่มาที่ไปนะครับเคยทำงานทำการกันอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตดูเหตุการณ์ทางการเมืองหลายๆเหตุการณ์ในช่วงเวลานี้ก็จะมาจากคนซึ่งเคยทำงานทำการอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นี่แหละนะครับ จังหวัดอื่นเขาก็ไม่ค่อยประเจิดประเจ้อเขาก็ไม่ค่อยโชว์พาวกันขนาดนี
1: ้
3: ก็ไม่รู้ทำไมว่าคนซึ่งเคยมีเรื่องราวนะครับเคยทำงานรับราชการผ่านตำแหน่งต่างๆที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยถึงได้โอ้โหเป็นนักกีฬานะครับสมกับเป็นจังหวัดแห่งการกีฬาร่างกายแข็งแรงกล้ามใหญ่กล้ามปูนะครับเพราะนั้นตอนนี้เวลาเดินก็โอ้โหเสื้อปลินะฮะ
1: อาจารย์ขออนุญาต
3: เสื้อปลิไม่เป็นไรคนอื่นมันจะปลิไปด้วยนี่แหละ
1: อันนี้เป็นศึกภายในศึกคนกันเองเฉพาะสีเดียวกันเองอย่างนี้เหรอครับ
3: แน่นอนฮะแล้วผมบอกว่าไม่ได้มีกระทรวงเดียวด้วยอันนี้ผมบอกกับท่านนายกเลย
2: ค่ะ
3: นะครับลองไปดูที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบ้างก็ได้นะครับก็เอาเป็นว่ามีการประชุมสำคัญนะครับมากๆที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาที่ไม่ใช่รัฐมนตรีนะครับหายเหตุจะไม่มาประชุมนะครับแล้วก็ไม่ค่อยอยู่ประเทศไทยไปโน่นไปนี่นะครับลองไปดูเอาแล้วกันนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยไหนๆท่านนายกจะกำลาบนะครับพวกอะไรล่ะบุรีรัมย์ซินโดรมแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีกระทรวงเดียวเอาผมยกตัวอย่างกันแบบนี้ไปก่อนครับ
2: ค่ะอาจารย์ขาแล้วแบบนี้เท่ากับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยมองว่าพรรคภูมิใจไทยค่ายสีน้ำเงินเขาสามารถที่จะควบคุมระบบภายในบุคลากรของเขาเองได้เป็นอย่างดีปัจจัยอะไรคะที่มันทำให้มันเกิดการขยายตัวของแต่ละคนมากยิ่งขึ้นนะคะ
3: คือตัวแกนนำเนี่ยฮะผมก็ยังคิดว่าก็ยังไปในทางเดียวกันแน
2: ่ๆ
3: นะครับแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าแต่ละแกนนำก็จะมีบรรดาเครือข่ายนะฮะบรรดาเครือข่ายก็แน่นอนนะครับลำพังตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้มีอำนาจบาดใหญ่อะไรนะครับก็อาศัยว่าเอาและอยู่บ้านนั้นอยู่บ้านนี้นะครับแล้วก็มาขิงกันนะครับคราวนี้ไอเหตุที่มันเกิดเนี่ยก็บังเอิญว่าเครือข่ายที่ผมบอกว่าซินโดรมเนี่ยนะฮะก็มีที่มาที่ไปเคยทำงานทำการอะไรกันเนี่ยอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย
1: ์ครับ
3: เครือข่ายนี้ก็โดดเด่นเป็นพิเศษนะครับคือจะคิดอะไรจะปรารถนาอะไรก็ดูเหมือนกับแหมจะเป็นที่สมปรารถนาไปหมดนะฮะ

0: ็ไม่รู้ว่ามีอะไรฮะมีสิ่งมีสายมูนะครับในพื้นที่นั้นที่มันเข้มข้นกว่าในพื้นที่จังหวัดอื่นหรือเปล่านะครับ
1: อาจารย์มันไม่ได้มันสะท้อนไปถึงขั้นที่ว่าค่ายสีน้ำเงินกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อจะล้มไม่ล้มแหล่ไหมเพราะว่าคุมกันเองไม่ได้แบบนี้นะครับ
0: คือผมจะบอกว่าถ้าค่ายสีน้ำเงินจะพ่ายทางการเมืองก็จะเกิดจากการตีกันเองนี่แหละนะครับและการตีกันเองนะครับคุณต้นกับคุณฟลุ๊กไปดูในประวัติศาสตร์การเมืองไทยก็ได้มันจะเริ่มจากลูกน้องทั้งนั้นนะครับคือลูกพี่เนี่ยก็กอดคอกันมาดีๆนี่แหละนะครับแต่พวกลูกน้องนี่แหละเขาถึงมีสำนวนว่าบางช่างยุไงนะครับพอบางช่างยุนะครับช่างยุกันไปเรื่อยๆลูกพี่จากรักๆกันดีๆก็จะกลายเป็นเริ่มไม่รักกันนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวก็วงแตกแยกทางนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสตอรี่ของภูมิใจไทยเนี่ยเป็นพรรคที่มีระเบียบวินัยสูงนะครับแต่ว่าประวัติศาสตร์ทางการเมืองหลายๆครั้งของประเทศไทยก็ชี้ให้เห็นว่านะครับถ้าลูกน้องไม่มีระเบียบวินัยนะครับแล้วก็มาขิงกันเองนะครับมาทะเลาะเบาะแว้งกันเองเนี่ยเดี๋ยวลูกพี่ก็ต้องตีกันเป็นแบบนั้นมาโดยตลอดนะครับ
1: ครับ
2: ค่ะปัจจัยมันเกิดจากการที่มีกลุ่มการเมืองภายนอกเข้าไปผสมรวมกันปนเปไหมคะก็เลยทำให้เกิดการพยายามสร้างความโดดเด่นให้กับตัวเองและอาจจะพยายามสร้างขั้วอำนาจภายในกันนะคะ
0: ก็ต้องยอมรับแล้วฮะว่าคือตัวเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยก็ฝังตัวอยู่ในระบบราชการพอฝังตัวปุ๊บก็แน่นอนละครับหลายๆคนก็อาจจะต้องพ้นวาระเกษียณเมื่อเกษียณแล้วก็อยากจะสืบทอดทายาทนะครับแต่คราวนี้เนี่ยจะสืบทอดกันยังไงเพื่อให้ได้มีทายาทสืบเนื่องกันเยอะๆก็ต้องแสดงความใหญ่นะฮะพอไปแสดงความใหญ่ก็จะไปกระทบนะครับกับอีกกลุ่มนึงซึ่งเขาก็ใหญ่เหมือนกันนะฮะขณะที่กลุ่มนี้นะครับที่ผมเรียกว่าบุรีรัมย์ซินโดรมก็คิดว่าโอ้ยสตอรี่นะครับเบื้องหลังอะไรต่างๆเนี่ยนะครับกลุ่มตัวเองมันต้องใหญ่กว่ากลุ่มอื่นกลุ่มอื่นต้องถอยไปที่ผมเคยใช้กันว่ารู้ไหมใครใหญ่เห็นไหมใครใหญ่นั่นแหละนะครับมันก็เป็นแบบนั้นตอนนี้ผมก็ต้องบอกตรงๆนะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับถ้าเราดูมาเนี่ยมันไม่ใช่เกิดที่เหตุการณ์เมื่อวานมันมาตั้งแต่เรื่องอะไรนะครับอะไรช่วยสีน้ำเงินด้วยนะครับตั้งแต่ย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตนะครับมาจนถึงกระทั่ง AI Passport ไปดูเอาแล้วกันฮะเรื่องราวพวกนี้เนี่ยก็มีเบื้อก็ล้วนแต่มีคอนเทนต์นะครับมาจากบุรีรัมย์ซินโดรมทั้งนั้นนะครับ
2: อาจารย์ค่ะแล้วแบบนี้การแก้ปัญหาของเขาภายในเขาจะดำเนินการยังไงคุณอนุทินลำพังคุณอนุทินเองสามารถที่จะควบคุมได้ไหมหรือจะต้องไปถึงบ้านใหญ่ที่บุรีรัมย์เข้ามาช่วยแล้วก็เข้ามาแก้ไขปัญหานี้อะค่ะ
0: เมื่อวานถูกแล้วฮะคือวันนี้เนี่ยมันต้องชัดเจนว่าเบอร์หนึ่งตัวจริงตัวเสียงจริงเนี่ยมีคนเดียวนะฮะไม่ใช่มีนายก AI มาจากไหนกันก็ไม่รู้แล้วปรากฏว่าไปๆมาๆเนี่ยนะครับทำให้เครือข่ายไปเข้าอกเข้าใจว่านายก AI ใหญ่กว่านายกตัวจริง
1: ครับ
0: ไอ้อย่างนี้ไม่เวิร์กกับคุณอนุทินแน่ๆเพราะนั้นคุณอนุทินทำถูกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องออกลูกแข็งแรงคือเรื่องพวกนี้ครับพวกลูกน้องเนี่ยนะครับมาไล่ตบตีกันต่อหน้าต่อตาสาธารณชนเนี่ยคุณอนุทินต้องพูดตรงๆนะต้องตัดคอพวกลูกน้องพวกนี้ก่อนไม่งั้นจะเอาไม่อยู
1: ่
0: แล้วเดี๋ยวมันจะลามนะฮะแล้วผมก็เลยบอกแถมให้ว่าท่านนายกไปดูกระทรวงอื่นด้วยนะครับรับรองว่าไปแพ้กระทรวงมหาดไทยอ่ะผมบอกเลยเมื่อกี้ผมบอกไปกระทรวงนึงแล้วไปไล่ชื่อกันเอาแล้วกัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: อาจารย์ในทาง
0: เศรษฐกิจสำคัญยังไม่มาน่ะใหญ่มาจากไหนอ่ะนะครับ ครับ
1: ขออภัยอาจารย์ครับในทางนิติในคุณอนุทินใหญ่ที่สุดเป็นทั้งนายกรัฐมนตรีเป็นทั้งมท.1แต่ในทางพฤตินัยเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอาจารย์มองยังไงครับ
0: เมื่อ20กว่าปีหรือ10กว่าปีก่อนเนี่ยเราอาจจะมองได้อย่างนั้นนะครับว่าคุณอนุทินเนี่ยนะครับในทางพฤตินัยทางการเมืองเนี่ยนะฮะก็อาจจะดูเหมือนกับเอ๊จะใหญ่จริงหรือเปล่านะครับแต่ผมบอกเลยนะครับว่าหนูวันนี้ไม่เหมือนหนูเมื่อวันก่อนคนละเรื่องนะครับเมื่อหลายสิบปีก่อนใครจะมองหนูเป็นยังไงนั่นอีกเรื่องนึงแต่หนูวันนี้คือนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วเป็นนายกที่ไม่ใช่แค่แบ็กอัพทางการเมืองครับ แบ็กอัพอะไรที่การเมืองก็สามารถจะกลายเป็นฝุ่นละอองได้เนี่ยก็หนุนคุณอนุทินนะฮะก็มีแบ็กอัพอะไรล่ะครับที่จะมาเมืองที่อยู่ในตำแหน่งได้เนี่ยนะครับตายเป็นถูกเรียกไปรายงานตัวได้อะ
1: อาจารย์ผมขอแทรกประเด็นนิดเดียวเราลืมเอาคุณเนวินเข้ามาใส่ในสมการหรือเปล่าเอาพูดกันตรงๆนะเวลาที่ผ่านมาพูดว่ามีคุณอนุทินก็จะมีเงาคุณเนวินอยู่ข้างหลังทำไมอาจารย์พูดประหนึ่งว่าตอนนี้คุณอนุทินคือซูเปอร์บิ๊กเนมของการเมืองไทย
0: คือวันนี้เนี่ยนะฮะคุณอนุทินมีคอนเนคชั่นกว้างขวางกว่าอนุทินคนเดิมที่เข้าสู่วงการการเมืองเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว
1: ครับ
0: นะครับแล้วสิ่งที่คอนเนคชั่นคุณอนุทินมีเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไม่มีใครในพรรคภูมิใจไทยมีอ้าวมีคุณอนุทินคนเดียวที่มีนะครับผมหมายถึงการยอมรับของฝ่ายราชการการยอมรับของฝ่ายความมั่นคง
1: ครับ
0: ถามจริงๆเถอะในพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับฝ่ายความมั่นคงเขาเดินผ่านเนี่ยนะครับเขาสะบัดหน้าหนีกันทุกคนนะครับแต่เขานะครับยอมรับคุณอนุทินคอนเนคชั่นตรงนี้แหละนะครับที่คนอื่นในพรรคภูมิใจไทยไม่มี
1: ครับ
0: ผมถึงได้บอกว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนคุณอนุทินจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ยังไงไม่ทราบแต่ตอนนี้นะครับบรรดาเครือข่ายทั้งหลายทั้งปวงถ้าสมัครใจสวมเสื้อสีน้ำเงินเนี่ยก็ต้องหยุดพฤติกรรมและก็ต้องมารับสภาพความเป็นจริงทางการเมืองว่าวันนี้นะครับนายกอนุทินชาญวีรกูลไม่ใช่นายก AI นะครับ
1: อาจารย์หมายความว่านับจากนี้ไปในทางการเมืองการเล่นเกมการเมือง คุณอนุทินสามารถที่จะเป็นครูใหญ่ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นอีกแล้วหรือเปล่าครับ
0: ผมจะบอกว่าเส้นทางการเมืองเนี่ยนะฮะผ่านกันมาคนละ20ปี30ปีเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับแต่ละคนก็จะมีลีลาเป็นของตัวเองนะครับพูดกันง่ายๆคุณอนุทินเขาเรียกว่าเป็นดาวฤกษ์ครับ20กว่าปีก่อนใครจะมองว่าเป็นดาวเคราะห์อะไรก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่วันนี้คุณอนุทินเป็นดาวฤกษ์มีแสงในตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบรรดาใครก็ตามนะครับที่ยังอ่านตรงนี้ไม่ออกนะครับแล้วไปลองดีเนี่ยนะครับ คุณอนุทินก็ต้องฟาดแบบนี
1: ้ครับ
0: นะครับแล้วผมก็เห็นด้วยว่าต้องฟาดเอาไม่อยู
2: ่
0: นะฮะแล้วถ้าจะดีกว่านี้นะครับก็น่าจะไปคุยกับคุณชัยชนกด้วยนะครับเพราะเรื่อง AI passport เนี่ยนะครับก็พูดตรงๆนะ มันสร้างความรุงรังทางการเมืองให้กับคุณอนุทินจริง
2: ๆครับ
1: ครับ
0: คือพวกข้าราชการเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นปรากฏการณ์แหละนะครับแต่คราวนี้ไอ้เรื่องทางการเมืองที่จะมาลดทอนความเชื่อมั่นนะครับหรือมาดับแสงคุณอนุทินได้เนี่ยก็มีแหละ
1: อาจารย์
0: AI passport นี่แหละนะครับ
1: ผมฟังอาจารย์แล้วผมคาใจขอถามย้อนตั้งแต่แรกเลยที่อาจารย์เรียกว่านายก AI นี่อาจารย์หมายถึงคุณชัยชนกหรือเปล่าถามตรง
0: ๆอ๋อไม่หรอกฮะนะครับเพราะว่าคุณชัยชนกไม่ได้อยู่ในสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเพียงแต่ว่าถ้าใครไปเห็นคำสั่งที่ผมเคยเอามาพูดนะคร
1: ับ
0: ก็ไปดูมันก็แปลกดีนะครับใครล่ะที่จะเขียนคำสั่งอะไรที่มันไม่ใช่แบบฟอร์มของทางราชการแล้วเอาไปเสนอให้ท่านนายกลงนามนะครับผมก็เลยเอามาตั้งข้อสังเกตแล้วเรื่องนั้นก็เงียบหายไปแล้วมันก็เริ่มมาโผล่ชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ผมบอกว่าในทางการเมืองวันนี้คุณอนุทินเนี่ยแบกคุณชัยชนกนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณชัยชนกเนี่ยนะครับไม่อยากจะเป็นภาระกับคุณอนุทินนะครับผมคิดว่าเรื่อง AI passport เนี่ยคุณชัยชนกคิดชอบเลยนะ
1: ฮะ
0: รับผิดชอบทางการเมืองไปเถอะนะครับมันจะได้ปลดภาระที่คุณอนุทินเขาแบกอยู่ตอนนี้นะคร
1: ับครับครับเอาละครับช่วงนี้รบกวนอาจารย์เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณอาจารย์นะครับ
0: ครับผม
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะแหมเมื่อสักครู่ท่านในอาจารย
1: ์
2: พูดทิ้งท้ายไว้บอกว่า1ประเด็นที่มันเป็นข้อรุงรังและอาจจะเป็นอุปสรรคในการทำงานของรัฐบาลก็คือเรื่องของไทย AI passport
1: ครับ
2: เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนบอกว่าตัวของคุณอนุทินเนี่ยยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้เลยเหมือนกับไม่มาแตะปัญหา
1: เหมือนปล่อยให้จัดการกันไปเอง
2: ลัวอะไรหรือเปล่า อันนี้คือคำถามของฝากฝั่งฝ่ายค้านว่าที่ผ่านมานายกหนูคุณอนุทินชาญวีรกูลก็มีการแตะในหลายๆเรื่องกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะปรับตามเสียงท้วงติงแต่ว่าทำไมเรื่องนี้นายกเงียบจัง
1: ครับ
2: เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็มีโอกาสไปพบปากกับคุณอนุทินอีกครั้งนึงนะคะมีงานอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็เลยถามถึงเรื่องนี้ปรากฏว่าตอนนี้มีคำยืนยันจากนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะว่าโครงการ AI Passport เนี่ยจำเป็นต้องเดินหน้าแล้วก็บอกว่าถ้าวันนี้ใครไม่เข้าถึง AI ถึงแม้ว่าจะไม่ถึงขั้นที่จะดับดิ้นสิ้นใจแต่จะกลายเป็นคนล้าหลังและไม่ทันโลกส่วนที่ฝ่ายค้านท้วงติงเรื่องของ TOR เกี่ยวข้องกับคนในตระกูลไหนอะไรหรือเปล่านายกรัฐมนตรีบอกว่าเอาคนที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปชี้แจงรายละเอียดให้สาธารณะเนี่ยมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นถ้ามีการทุจริตดำเนินการอย่างเต็มที่แน่นอนฟังประเด็นนี้จากทางคุณอนุทินชาญวีรกูลกันค่ะ
3: แต่สิ่งที่ได้เห็นผลอย่างชัดเจนก็คือทุกครั้งที่มีการทำโครงการเช่นนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะทำให้พี่น้องประชาชนสามารถซื้อของได้ถูกลงผู้ขายสามารถขายของได้มากขึ้นอันนี้มันเป็นที่เขาถึงเรียกว่าไทยช่วยไทยนะครับถ้าภาษาสั้นๆก็คือวินวินนะครับชนะกันทุกฝ่ายซึ่งมันไม่ใช่เป็นการมาทำให้มีคนมาร่วมจ่ายรัฐจ่ายให้ 60% ประชาชนจ่าย 40% ไอ้นั่นมันเป็น
1: ขออภัยครับคุณผู้ชมผมเล่าให้

0: บางท่านที่ตั้งคำถามแล้วเขาก็เลี้ยวออกจากเวทีไปหาคุณชัยชนกชิดชอบบอกถามตรงๆครับท่านรัฐมนตรีรู้จักมักคุ้นกับคนที่มาเสนอคนที่ได้สัญญาไปหรือเปล่าซึ่งรัฐมนตรีชัยชนกก็ยอมรับว่าก็รู้จักครับว่าผมก็รู้จักหลายคนทำธุรกิจมาก่อนผมก็รู้จักหลายคนคือตัวนายกรัฐมนตรีเขาบอกว่าปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้ดำเนินการนะครับส่วนรัฐมนตรีว่าการคุณชัยชนกเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งได้ชี้แจงรายละเอียดต่อโครงการได้ชี้แจงต่อสาธารณะไปแล้วอย่างที่เราเห็นว่าวันนั้นโอ้โหปลัดก็สู้เต็มไม้เต็มมือเหมือนกันส่วนคุณชัยชนกครับเดี๋ยววันนี้จะประชุมครั้งแรกในการเจรจากับคู่สัญญาก่อนหน้านี้เขาเคยบอกใช่ไหมคุณผู้ชมคุณปวีณาเขาบอกว่า TOR แก้ไขไม่ได้แต่เดี๋ยวแนบท้ายสัญญาได
1: ้
0: ซึ่งก็มีข้อถกเถียงเยอะครับบอกว่า TOR แก้ไขไม่ได้จริงๆแต่สัญญาเนี่ยมันจัดการใหม่ได
1: ้
0: วันนี้ต้องรอดูเพราะเขาจะคุยกันว่าสุดท้ายเขาจะคุยกันออกมาในรูปแบบไหน
1: ค่ะคือผู้สื่อข่าวก็ย้ำว่าตกลงไม่ยกเลิกแน่นอนใช่ไหมไม่ชะลอโครงการใช่ไหมคุณชัยชนกก็บอกว่าคือถ้าจะมีการยกเลิกหรือชะลอโครงการเนี่ยมันต้องเข้าข่ายเข้าเกณฑ์3ข
0: ้
1: อข้อแรกก็คือมีการทำผิดกฎหมายข้อ2เรื่องงบประมาณไม่คุ้มค่าข้อ3ไม่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลแต่ยืนยันว่าฝ่ายประจำเนี่ยดำเนินการตามกระบวนการแล้วก็ตามกฎหมายและฝ่ายยืนยันก็ยืนยันกับคุณชัยชนกว่าเป็นไปตามกระบวนการทุกอย่างส่วนกรณีที่มีการเรียกร้องให้องค์กรอิสระอย่างปปช.เข้ามาตรวจสอบคุณชัยชนกบอกว่าไม่กังวลเลยเพราะเป็นเรื่องที่ข้าราชการประจำและฝ่ายปฏิบัติการต้องออกมาชี้แจงในเรื่องนี้ให้ได้ส่วนตัวเนี่ยไม่มีความกังวลใจอะไรนะคะในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.เงาค่ะตัวของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็นำทีม IT เนี่ยแหละค่ะเข้ามาพูดคุยแล้วก็มายกประเด็นนี้ขึ้นมาอีกนะคะตัวของที่ประชุมเองอย่างคุณธีรชาติก่อตระกูลเนี่ยก็ถามคำถาม3คำถามคำถามแรกก็คือเรื่องของโทเค็นใน TOR เรื่องรายละเอียด TOR ที่ระบุว่าใช้ได้ 500,000 คนต่อชั่วโมงแต่ปลัด DE บอกว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็น5ล้านคนต่อวินาทีก็อยากได้รับคำยืนยันว่าจริงๆแล้ว TOR เนี่ยปรับเปลี่ยนได้ตามใจจริงๆหรอถ้าทำได้แล้วทำไม ไม่เปลี่ยนในเรื่องอื่นที่มีข้อเรียกร้องกันเข้ามาจำนวนมาก
0: ครับจริงๆคำถามเนี่ยเมื่อวันที่เขาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยปลัดดีอีเขาบอกว่าขั้นต่ำอย่างน้อยนะครับ 500,000 คนต่อชั่วโมงเขาพูดถึงคำประมาณนี้นะผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นข้อถกเถียงระหว่างฝ่ายค้านกับทางดีอีมากขึ้นไปอีกหรือเปล่าแต่คุณผู้ชมเห็นควรอย่างไรก็ว่ากันเข้ามาเพราะผมเข้าใจว่ามีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีผู้เชี่ยวชาญด้าน AI วิศวกรซอฟต์แวร์ออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะนายอาร์มขออนุญาตพาดพิงได้ไหมนายอาร์มมีการทำโชว์เลยบอกว่าลงทุนเท่านี้ครับใช้ได้ขนาดนี
1: ้
0: เห็นพูดคุยกันเยอะเลยมีคำถามที่3จากทางหัวหน้าเทคนะครับโครงการไทย AI Passport ถูกเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเมื่อ10พฤศจิกายน2568แล้วระบุว่าต้องลงทะเบียนภายใน90วันแต่ในการทำประชาพิจารณ์เนี่ยทำเมื่อ15ธันวาคม2568ระยะเวลาลดลงครับจาก90เหลือ30วันจาก3เดือนเหลือ1เดือนและการเริ่มให้บริการจาก120วันเหลือ90วันแสดงให้เห็นว่าหัวหน้าเทคตีความโครงการนี้มันรีบนี
1: ่
0: มันเป็นความเร่งรีบของโครงการนะครับแล้วประเด็นที่สังคมตั้งคำถามก็คือการเพิ่มจอโฆษณาประชาสัมพันธ์ในร้านสะดวกซื้อ 1,500 สาขา 6,000 จุดนี่ไม่มีร่างขออภัยไม่มีในร่างที่เสนอในที่ประชุมครม.เศรษฐกิจทั้งหมดอาจเกี่ยวกับวันยุบสภา12ธันวาคมปีที่แล้วก็เลยตั้งคำถามว่าทำไมเกิดการเปลี่ยนรายละเอียด TOR ในช่วงที่เป็นรัฐบาลรักษาการด้วย
1: นอกจากนี้ก็มีทั้งคุณไอซ์ลักษณ์ชนกนะคะคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุนะคะที่ออกมาพูดถึงเรื่องโครงการนี้แล้วก็คุณเท้งก็ปิดท้ายบอกว่าอยากให้นายกรัฐมนตรีระงับโครงการนี้ทันทีปฏิรูปการใช้เงินกองทุนดีอีให้โปร่งใสเปลี่ยนทิศทางการใช้งบประมาณจากการซื้อบริการไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศถ้าไม่มีการดำเนินการจะมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมอีกหลายระรอกแล้วก็จะเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นปปช.เนี่ยเข้ามาตรวจสอบในเรื่องนี้อีกด้วยฟังประเด็นปิดท้ายจากคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิกันค่ะ
2: วันนี้เนี่ยเนื้อหาที่ทั้ง3ท่านได้เอามาชี้แจงเนี่ยไม่ใช่เนื้อหาทั้งหมดนะครับจริงๆทุกอย่างสไลด์เมื่อสักครู่เนี่ยเป็นสไลด์ที่เราได้มาจากบริษัทเอกชนนะครับแล้วเรายังมีข้อมูลอีกเยอะนะที่จริงๆเนี่ยมีคนที่หวังดีต่อประเทศจะอยู่ในบริษัทเอกชนก็ตามอยู่ในหน่วยงานภาครัฐก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยบรรดาข้อพิรุธทั้งหมดนะครับที่เราได้มานำเสนอเนี่ย ผมเชื่อว่ายิ่งนับวัน

0: ถ้ารัฐบาลเนี่ยยังไม่แก้ไขสิ่งที่มันไม่ถูกให้กลายเป็นสิ่งที่ถูกเนี่ยต่อไปเราจะเปิดเผยข้อมูลตรงนี้ออกมาเรื่อยๆแล้วก็จะทำให้ประชาชนได้เห็นเรื่อยๆครับว่ารัฐบาลภายใต้ระบอบสีน้ำเงินนี้กำลังกัดกินประเทศอย่างไรภายใต้เครือข่ายธุรกิจการเมืองที่พวกเขาทำอยู่
1: จะมีคนที่จ้องตรวจสอบในเรื่องนี้นะครับคุณรักชนกคนหนึ่ง
2: ค
1: ุณณัฐพงษ์แล้วก็คุณภาวุฒนะครับคุณป้อมภาวุฒแล้วก็ภาคประชาชนอีกอย่างที่บอกสายเทคโนโลยีทั้งหลายเวลาเจออะไรที่มันขัดหูขัดใจเขาเนี่ยจี้มาก
2: แต่ส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เดินหน้าโครงการนี้นะโครงการนี้อาจจะมีประโยชน์เพราะ AI จำเป็นสำหรับประชาชนคนไทยที่เราจะต้องยกระดับการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบอาชีพอยู่แล้วแต่ย้ายงบได้ไห
1: ม
2: จากงบของกองทุนเข้ามาสู่งบปกติ
1: เพื่อ
2: เข้าสู่สภาและเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง
1: จะได้ถกเถียงว่าจะใช้กันยังไงให้มันคุ้มค่าที่สุดนะครับวันนี้หมดเวลาของมุมการเมืองนะครับอยากคุยกันต่อไปที่ประจักษ์จับประเด็นออนไลน์10โมงวันนี้ครับผมกับพี่ประจักษ์ประจำการลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าพระทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดโฉมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันอังคารที่16มิถุนายนปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันอังคารครับอยู่กับน้องพรีนพิชยาพรโพสง่าและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีระนิตินันท์ครับ
0: วันใหม่วาไรตี้พื้นที่ความสุขของทุกคนค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางนะคะแฟนเพจ Facebook ไทย PBS X Live TikTok @thaipbs รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ค่ะต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราวันนี้ด้วยนะคะคุณภริมาวินิธาสถิตกุลค่ะ
1: ครับสวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะครับเช้าวันอังคารที่วันนี้มีหลายเรื่องที่มาอัปเดตกันน้ำมันครับคุณผู้ชมครับใครที่ไม่ได้เติมเมื่อวานครับวันนี้เมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาราคาน้ำมันปรับลดลงครับน้องพรีนคร
0: ับ ใช่แล้วค่ะเอาบางคนยิ้มเลยนะคะเช้าวันนี้เตรียมตัวไปเติมน้ำมันดีกว่านี่คือราคาที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคุณผู้ชมปกติเติมอะไรกันถ้าเกิดว่าเป็น95นะแก๊สโซฮอล์95 91 E20แล้วก็ E85 เนี่ยลงตั้ง1 บาท 20 สตางค์พี่ต๋อ
1: ใช้คำว่าตั้งเลยใช่ไหม
0: ตั้งเลยเพราะปกติเนี่ยอาจจะลงสักแค่

0: 50 30อย่างเงี้ยค่ะครั้งนี้ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็สำหรับดีเซล B20 นะคะดีเซลเนี่ยแล้วก็ไฮพรีเมียมดีเซลก็ลงไป1บาทนะคะ
1: นะปกติก็จะลงแบบ30ตังค์50ตังค์เอาวันนี้เติมแล้วยังคอเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเลขที่ปกติเติมหน่อยนะครับเอาใครยังไม่ได้เติมน้ำมันออกจากบ้านไปเติมน้ำมันได้เลยนะครับ
0: แต่พี่เนี่ยผิดจังหวะตลอดเลยอ่ะพี่ต๊อบ
1: เพิ่งไปเติมมา
0: เพิ่งไปเติมมาเมื่อวานนี
1: ้ต้องใจเย็น
0: ๆเขาลงก็ไม่ได้เติมตะเขาสักที
1: นะต้องใจเย็นๆนะครับขับรถขับราไม่ใช่แค่เรื่องของการเติมน้ำมันแต่เรื่องของการขับขี่บนยานพาหนะและอารมณ์เนี่ยไม่ใช่หน้าร้อนอย่างเดียวคุณผู้ชมครับจะเห็นว่าหน้าฝนเนี่ยก็มีเรื่องมีราวบนท้องถนนเยอะนะอย่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่เส้นมอเตอร์เวย์สาย7น้องพินได้ข่าวไ
0: หมเห็นข่าวอยู่ที่มีเรื่องมีราวมีตะปูหรอ
1: มีตะปูหล่นกลางถนนมอเตอร์เวย์คุณผู้ชมครับมีรถที่ประสบเหตุเหยียบตะปูแล้วก็ยางแบนยางรั่วกันเนี่ยหลักสิบสิบคัน
0: แต่ในหนังนะที่ตำรวจเขาโรยตะปูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะดักจับคนร้ายอ่ะแต่อันนี้คือเรื่องจริงก็ต้องระมัดระวังกันด้วยเรื่องของการขนของบางทีถ้ามันหล่นไปแล้วมันเป็นอันตรายโดยเฉพาะอย่างเมื่อเช้าเนี้ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของของหล่นนะแต่ว่าน้ำขังบนท้องถนนพี่ต๊อบเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกหนักเยอะเลยขับขี่ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะ
1: นะครับเอาใครที่ขับรถเนี่ยเวลาจะผ่านน้ำที่มีน้ำเจิ่งน้ำนองอยู่เนี่ยก็ขับด้วยความระมัดระวังชะลอความเร็วหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีความผิดตามกฎหมายด้วยนะถ้าเราขับน้ำแล้วเหยียบแล้วน้ำกระเซ็นเยอะๆโดนคนที่เขายืนอยู่บนฟุตบาท
0: ใช่ก็เดือดร้อนกันไปอีกอย่างหนึ่งนะคะขับรถขับระมัดระวังกันวันนี้มีเรื่องอะไรอยากจะอัปเดตกันนะคะพูดคุยกันได้ผ่านช่องทางคอมเมนต์กันมาค่ะ
1: มารู้ทันกันได้คุณผู้ชมครับเช้าวันนี้เราพูดกันถึงโรคที่มันมีอยู่ในโลกไปเนี้ยมานานแล้วแต่หลายๆคนยังมีความเข้าใจผิดอยู่ถ้าพูดถึง HPV ครับหลายๆคนเนี่ยเคยได้ยินนะช่วงนี้เขาจะมีรณรงค์ให้ฉีด HPV นั่นนู่นปกตินะเราจะคิดว่าไอ้ของคุณสุภาพสตรีอย่างเดียวหรือเปล่าแต่ไม่นะครับโรคนี้เนี่ยคุณผู้ชายเองก็เป็นพาหะได้สุภาพสตรีเองนั้นก็เป็นพาหะได้เหมือนกันนะครับแต่มันมีการแชร์กันเกิดขึ้นเพราะมีคนไปแชร์น้องพีนเขาบอกว่าไปเข้าห้องน้ำสาธารณ
0: ะ
1: มีสิทธิ์ที่จะเสี่ยงติด HPV ได้เหมือนกัน
0: โอ้โหแล้วห้องน้ำสาธารณะใครๆก็เข้าถูกไหมคะถ้าเกิดว่าอยู่นอกบ้านเนี่ยจะหันหน้าไปทางไหนก็สุขขาก็ต้องเข้านั่นแหละแต่ว่าความอันตรายหรือว่าเชื้อไวรัสมันจะอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นและทำให้มาติดตัวเราได้ง่ายอย่างนั้นเลยเหรอเดี๋ยวรู้ทันกันได้รู้เรื่องนี้ไปด้วยกันค่ะ

0: รู้ทันกันได้วันนี้คุณผู้ชมครับเราพูดกันถึง HPV นะครับหลายๆคนทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่า HPV นั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับโรคหูดหงอนไก่แล้วก็โรคติดเชื้อโรคติดต่ออื่นๆอีกนะครับรวมถึงมะเร็งบางชนิดก็สามารถเกิดขึ้นจาก HPV ได้จากข่าวที่มีการแชร์กันในสื่อสังคมออนไลน์นะครับในเรื่องของการใช้ห้องน้ำสาธารณะแล้วก็กลัวกันว่าเอ๊ะมันจะเสี่ยงต่อการติด HPV ได้หรือเปล่าสำหรับคนที่สัมผัสเชื้อตัวนี้นะน้องพีนะ
1: ค่ะโหแค่เข้าไปนั่งบนชักโครกนะขับถ่ายแล้วก็เรียกว่าทำกิจกรรมส่วนตัวแบบนี้คุณผู้ชมมันจะติดกันได้เลยหรอนะคะใครๆก็กังวลเดี๋ยววันนี้เรามาหาคำตอบด้วยกันดีกว่าว่าวิธีการในการป้องกันรวมไปถึงว่าหากตรวจเจอจะมีกระบวนการดูแลรักษาอย่างไรนะคะต้อนรับแขกรับเชิญวันนี้ค่ะแพทย์หญิงหทัยพัชสุขเจริญพรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมะเร็งวิทยานรีเวชโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
0: ให้ความรู้คุณผู้ชมปูพื้นฐานก่อน HPV 101 HPV ครับคุณหมอพันธ์ครับคืออะไรครับ
3: ค่ะHPV อะค่ะเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าตัว Human Papilloma Virus นะคะคือในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีสักประมาณ100-200สายพันธุ์เลยนะคะ
1: เยอะมาก
3: ใช่เยอะมาก
0: ถือว่าเยอะไหมครับหมอ
3: เยอะเยอะมากค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดโรคจริงๆอะค่ะมันจะไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะคะก็คือจริงๆแล้วเขาจะแบ่งเป็นเชื้อที่มีความเสี่ยงสูงกับความเสี่ยงต่ำนะคะเชื้อที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยหมายความว่ามันจะเป็นเชื้อที่สามารถก่อให้เกิดมะเร็งต่างๆได้นะคะที่เราทราบกันดีก็คือจะเป็นเรื่องของตัวมะเร็งปากมดลูกที่จะได้บ่อยที่สุดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันทำให้เกิดมะเร็งชนิดอื่นได้ด้วยนะคะเช่นมะเร็งในช่องปากและลำคอนะคะหรือว่ามะเร็งทางทวารหนักต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นเชื้อที่เป็นความเสี่ยงสูงนะคะมีสักประมาณสัก14สายพันธุ์นะคะ
0: 14สายพันธ
3: ุ์ใช่ค่ะ
0: ซึ่งปัจจุบันในการอุบัติหรือการเกิดขึ้นเนี่ยมันน่ากังวลมั้ยครับคุณหมอพันธ
3: ุ์ค่ะคือจริงๆปัจจุบันเนี่ยมันก็เนื่องจากมันเป็นการที่มีการติดต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ค่อนข้างง่ายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้แล้วก็เราเนื่องจากเรามีการคัดกรองด้วยนะคะที่ดีขึ้นนะคะมันก็เลยทำให้เหมือนตัวยอดที่เจอเนี่ยมันเจอได้มากขึ้นนะคะ
1: เขากังวลกันเรื่องของช่องทางการติดต่อและพาหะคุณหมอคะมันติดต่ออย่างไรยังไงบ้าง
3: ค่ะก็หลักๆเลยค่ะการติดต่อของตัวเชื้อ HPV ค่ะมันจะเป็นการติดต่อผ่านทางผิวหนังต่อผิวหนังสัมผัสกับตัวที่ไม่มีโรคนะคะซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเจอได้ง่ายที่สุดบ่อยที่สุดนะคะก็จะคือจะเป็นเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่ว่าการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยไม่ได้เฉพาะว่าจำเป็นต้องมีการสอดใส่ระหว่างชายหญิงเท่านั้นนะคะแต่ว่าจะเจอได้ในกรณีที่เป็นเพศสัมพันธ์ที่ใช้ทางปากหรือว่าทางทวารหนักด้วยเหมือนกัน
0: ก็คือติดได้หมดแล้วในกรณีที่คนเขากังวลกันเราไม่ได้พูดถึงเรื่องเพศสัมพันธ์เรื่องการใช้ห้องน้ำสาธารณะหรือว่าการสัมผัสวัสดุหรือพื้นผิวอื่นที่มันมีเชื้อ HPV อยู่เนี่ยมันติดง่ายไหมครับ
3: ค่ะต้องบอกว่าโอกาสที่จะติดเนี่ยค่อนข้างยากเรียกว่าน้อยถึงน้อยมากเลยนะคะคือในทางการแพทย์จริงๆเนี่ยคิดว่าไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้เกิดการติดโรคได้นะคะเพราะว่าอะไรนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตัวเชื้อ HPV เวลาจะมีการติดเชื้อค่ะมันจะต้องดูแยกในกรณีของทางไวรัสแล้วก็ทางของผู้รับเชื้อนะคะไวรัสที่มันจะมีการแพร่เชื้อได้ค่ะมันจะต้องมีปริมาณในระดับหนึ่งนะคะจะต้องมีความแข็งแรงของตัวมันเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พอเวลามันออกมาอยู่นอกร่างกายมนุษย์แล้วค่ะมันจะไม่ได้แข็งแรงเท่ากับการที่มันยังอยู่ในเชื้อมนุษย์ที่มันจะส่งต่อได้
0: ก็เหมือนไวรัสอื่นๆนะน้องพีอย่างโควิดหรือ HIV คือบางทีเนี่ยมันมีเชื้อแต่หมายความว่ามันก็จะไม่เท่ากับการที่มันแพร่อยู่ในร่างกายแล้วติดต่อจากร่างกายสู่ร่างกาย
3: ค่ะใช่ค่ะ
1: ดังนั้นถ้าเกิดว่ามันอาจจะกระจายอยู่บนพื้นผิวอะไรแบบนี้แต่ก็อาจจะมีโอกาสน้อยที่จะเข้ามาติดเราจริงๆทีนี้ถ้าเกิดว่าไปตรวจแล้วเจอค่ะมันจะก่อให้เกิดอาการอะไรกับผู้ที่มีเชื้อบ้าง
3: ค่ะก็เรื่องอาการเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วมันมักจะไม่ได้มีอาการนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะต้องแยกก่อนนะคะอย่างเช่นในกรณีที่บอกว่ามันมีสายพันธุ์ความเสี่ยงสูงกับความเสี่ยงต่ำนะคะความเสี่ยงสูงพวกนี้เนี่ยมันมักจะไม่แสดงอาการแต่ว่ามันอาจจะทำให้เป็นสาเหตุนึงที่ทำให้เกิดตัวเรื่องของโรคมะเร็งนะคะแต่ว่าพวกความเสี่ยงต่ำเนี่ยบางทีมันจะทำให้เกิดพวกอาการแสดงที่เป็นหูดหงอนไก่ขึ้นมาได้นะคะ
1: นานไหมคุณหมอกว่าจะเป็นหูดเนี่ยค
3: ่ะพรุ่งนี้ก็อาจจะไม่ได้มีตัวเลขชัดเจนนะคะแต่ว่าก็เขาก็แค่บอกว่าถ้ามีการติดสายพันธุ์นี้มันอาจจะทำให้เกิดเรื่องของหูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ยังคงมีความเข้าใจผิดและคาดเคลื่อนกันอยู่คุณหมอที่เขาบอกว่า HPV เนี่ยเกิดแค่เฉพาะคุณผู้หญิงเท่านั้นแหละวันนี้พอฟังเรื่องนี้ที่คุณหมออธิบายไปเมื่อสักครู่นี้พอเห็นภาพแล้วว่าอย่างตัวสุภาพบุรุษเองเนี่ยก็สามารถติดได้เหมือนกันแล้วก็เป็นพาหะด้วยมีการเข้าใจกันผิดในเรื่องนี้อยากคุณหมออธิบายเพิ่มเติมเรื่องนี้หน่อยครับ
3: ค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่คนเข้าใจผิดเยอะจริงๆนะคะเพราะว่าคือในของผู้หญิงเราเนี่ยเราค่อนข้างมีความรู้แล้วว่ามันมีวิธีการสกรีนยังไงอะไรยังไงนะคะแล้วก็แต่ว่าในของผู้ชายเนี่ยจริงๆติดได้ทั้งคู่นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่านอกจากตัวมะเร็งปากมดลูกมันยังทำให้เกิดมะเร็งอย่างอื่นเช่นมะเร็งทางตัวทวารหรือว่าในช่องปากและลำคอเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นได้ทั้งคู่นะคะ
1: ว่าแต่คุณหมอบอกมีหลายสายพันธุ์มากสายพันธุ์อะไรคะที่อันตราย แล้วก็ต้องระวังเป็นพิเศษ
3: ค่ะก็คือสายพันธุ์16-18เลยจะเป็นตัวหลักเลยนะคะกว่า 70% ของตัวมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันอาจจะเป็นจาก2สายพันธุ์นี้นะคะ
0: ครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของเกราะป้องกันที่เราจะสามารถเติมให้ได้เห็นแล้วก็เข้าใจว่ามีวัคซีนในการรักษาอยู่ทีนี้มันจำเป็นไหมครับที่ทุกคนจะต้องฉีดวัคซีนชนิดนี้คุณหมอ
3: ค่ะก็จริงๆมันเป็นหนึ่งในไม่กี่มะเร็งนะคะที่ว่ามันมีตัววัคซีนในการป้องกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าอยากให้ฉีดนะคะทีนี้ได้ผลดีที่สุดเมื่อไหร่นะคะก็ต้องเป็นก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ก่อนที่จะได้รับเชื้อนะคะฉีดได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าทั้งสองเพศเนี่ยมีโอกาสที่ติดเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะเป็นวัคซีนตัวเดียวกันไหมคะคุณผู้หญิงผู้ชายจะต้องได้รับยาอย่างไรบ้าง
3: ค่ะค่ะในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีวัคซีนที่หลักๆเลยที่ในปัจจุบันจะมี4 สายพันธุ์ 9 สายพันธุ์นะคะก็จริงๆได้ทั้งคู่นะคะ
0: แล้วกรณีที่ถ้าเกิดรับเชื้อ HPV มาแล้วยังไงดีครับไปฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะเพิ่มภูมิคุ้มกันให้เราไหมหรือว่าควรรักษาให้หายก่อนแล้วไปฉีด
3: ค่ะก็วัคซีนนะคะมันจะไม่ได้ช่วยป้องกันหรือว่ารักษาในตัวที่เป็นไปแล้วนะคะก็วัคซีนมันจะเป็นการป้องกันในสายพันธุ์ที่มันยังไม่ได้มีการติดเชื้อนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามอย่างที่บอกค่ะมันมีหลายสายพันธุ์มากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสายพันธุ์ที่เราติดไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยตรงนั้นแต่ว่ามันยังช่วยป้องกันในสายพันธุ์อื่นๆที่มันยังไม่ได้ติดนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่คนชอบเข้าใจผิดคือต้องตรวจก่อนว่าไม่มีการติดเชื้อถึงจะฉีดได้ซึ่งอันเนี้ยจริงๆแล้วฉีดได้เลย
0: ไม่ต้องรอ
3: ไม่ได้ต้องรอ
0: ตรงที่ป่วยอยู่ติดเชื้อมาแล้วก็ไปรักษาไอ้ตัวใหม่เนี่ยคือมันอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้มันยังมีเกราะป้องกันในไวรัสสายพันธุ์อื่นใช่ไหมครับคุณหมอทีนี้มันจำเป็นต้องฉีดติดต่อกันไหมหรือว่าครั้งเดียวตลอดชีวิตครับ
3: ค่ะปกติมันจะฉีดในปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็น3 เข็มถ้าในอายุที่เกิน15 ปีนะคะถ้าน้อยกว่า15 ปีเนี่ยอาจจะฉีด2 เข็มนะคะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็คือยังไม่ได้มีข้อมูลว่าจะต้องมีการกระตุ้นทุก10 ปีหรือทุกอะไรนะคะก็คือฉีดครบคอร์สก็
0: ใช่3 เข็มแล้วไม่ได้ฉีดต่อเนื่องคือเว้นเดือนแล้วก็ฉีดเดือนหน้าอีกเข็มนึง3 ครั้งด้วยกัน
3: ค่ะมันจะมี0 1ถึง2แล้วก็6เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตาม
1: ถ้าเขามีกำหนดอะไรก็ต้องไปให้ตรงกับวันด้วยนะคะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของวัคซีนมีวิธีการยังไงในการป้องกันในเรื่องอื่นๆบ้างคะ
3: ค่ะก็จริงๆแล้วตัวการป้องกัน HPV นะคะเช่นพวกการใส่ถุงยางอนามัยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วการใส่ถุงยางเนี่ยไม่ได้สามารถป้องกันได้ 100% ในกรณี HPV นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามก็มันยังช่วยป้องกันเรื่องของการติดเชื้อทางมีเพศสัมพันธ์อย่างอื่นด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนพวกการดูแลสุขภาพทางเพศนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลย

0: ที่อยากจะให้ทุกคนมาตรวจกันก็คือเป็นการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนี่แหละค่ะดูเชื้อ HPV นะคะ
1: ไม่ใช่แค่คุณสุภาพสตรีนะคุณสุภาพบุรุษเองก็ต้องตรวจแล้วก็ระวังไวรัสชนิดนี้ด้วยเหมือนกัน
2: ค่ะเห็นว่าจริงๆคนไทยเนี่ยพอคัดกรองกันเยอะขึ้นจำนวนของผู้ที่ติดเชื้อมันอาจจะมีมากขึ้นด้วยระหว่างเนี้ยค่ะที่จะต้องเมนเทนดูแลตัวเองคุณหมอมีข้อแนะนำหรือว่ามียากินเพื่อกำจัดไวรัสไหมคะ
0: ค่ะในปัจจุบันยังไม่ได้มีเรื่องของการยารักษาในเรื่องของไวรัสนะคะแต่ว่าก็ถ้าสมมติว่าตรวจพบเชื้อหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็เราจะช่วยป้องกันในอย่างที่บอกค่ะว่ามันเป็นสาเหตุหนึ่งในการเกิดมะเร็งมันไม่ใช่ว่าการเจอเชื้อปุ๊บเป็นมะเร็งปั๊บนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอได้เร็วเราก็จะสามารถป้องกันก่อนที่มันจะพัฒนาเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยค่ะ
1: งั้นสรุปแบบนี้ว่า HPV มันติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์และถ้าเกิดกรณีที่คุณผู้ชมกลัวกันในสื่อสังคมออนไลน์ว่าติดในห้องน้ำฝารองนั่งชักโครกนี้อันนี้ปลอดภัยหายห่วงแล้วอาจจะเพิ่มความระมัดระวังเอาสเปรย์แอลกอฮอล์หรือเอากระดาษทิชชู่เปียกที่มีแอลกอฮอล์เช็ดก่อนที่จะใช้ได้ใช่ไหมOkay.
2: ต้องระมัดระวังกันนะในทุกๆเรื่องเลยนะคะเดี๋ยวนี้โรคภัยบางทีมันอยู่ใกล้ตัวแต่ว่าถ้าเรามีวิธีการในการป้องกันก็สามารถดูแลความปลอดภัยให้ตัวเองได้วันนี้ขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงหทัยพัชสุขเจริญพรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมะเร็งวิทยานริเวชโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณหมอพันธ์ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ร้องทุกลงป้ายนี้คุณผู้ชมครับชอบกินลูกชิ้นทอดลูกชิ้นปิ้งกันหรือเปล่าครับหรือว่าใครชอบกินชาบูหมูกระทะเมนูลูกชิ้นไม่ต้องอยู่ในหม้อแกงของเราแน่นอนน
2: ะ
1: วันนี้มาเตือนกันหน่อยครับหมูยอลูกชิ้นกว่า20ยี่ห้อนะครับเข้าข่ายเถื่อนทางอย.ก็ออกมาเตือนผู้บริโภคนะครับไปสังเกตยี่ห้อหน่อยผู้ประกอบการลูกค้าที่กินหลังจากนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้าด้วยนะครับติดตามเรื่องนี้และเรื่องอื่นในร้องทุกลงป้ายนี้กับปุกแป้งธิดารัตน์อนันตรกิตติน้องแป้งสวัสดีครับ
3: สวัสดีทั้ง3ท่านค่ะต้องบอกว่าหมูยอที่เปิดเผยมา20ยี่ห้อที่ฉันแอบไปดูมาแล้วนะคะมีบางยี่ห้อที่เคยกินด้วยค่ะเอาจริงๆเรื่องนี้พ่อค้าแม่ขายรวมถึงผู้บริโภคหากใครดูอยู่แล้วมี20ยี่ห้อนี้ทิ้งก่อนเลยนะคะทั้งหมดติดตามได้ในร่องทุกลงป้ายนี้วันนี้ค่ะ

0: สวัสดีค่ะร้องทุกข์ลงป้ายนี้มาแล้วค่ะทุกใจอะไรที่พึ่งนึกถึงธิดารัตน์นะคะคุณผู้ชมคะใครมีปัญหาน้ำไม่ไหลไฟดับต้องการเตือนภัยออนไลน์หรือแม้แต่เป็นปัญหาของผู้บริโภคบอกเราได้เลยค่ะหมายเลขนี้ช่วยคุณได้ค่ะ02-790-2111โทรหาเราได้เลยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นค่ะอีกหนึ่งช่องทางคือผ่านทางช่องทาง LINE LINE ID @ร้องทุกข์ไทย PBS ช่องทาง LINE นะคะส่งในทั้งรูปภาพคลิปวิดีโอเข้ามาเป็นหลักฐานในการร้องเรียนได้เลยค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมมาดูป้ายแรกกันหน่อยต้องบอกว่าเป็นปัญหาของผู้บริโภคจริงๆอย.ค่ะเขาร่วมกับตำรวจนะคะเขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบโรงงานเอาจริงๆไปตรวจสอบตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ยี่ห้อ20ยี่ห้อเพิ่งมาเปิดเผยเมื่อวานนี้ค่ะดูกันหน่อยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะก่อนจะไปดูยี่ห้อให้ดูโรงงานกันก่อนนะคะนี่คือภายในโรงงานที่ตำรวจกับอย.เขาร่วมกันเข้าไปคุณผู้ชมดูสิคะต้องบอกว่ามันเป็นของเถื่อนคือมันไม่ได้รับอนุญาตและก็ไม่ถูกสุขอนามัยด้วยนะคะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.เปิดเผยรายชื่อผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์จำนวน20ยี่ห้อค่ะที่ตรวจพบว่าเกี่ยวข้องกับโรงงานลักลอบผลิตอาหารเถื่อนมีอะไรบ้างดูกันหน่อยในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีหลังเจ้าหน้าที่อย.ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกรมปศุสัตว์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีเข้าตรวจค้นและทลายแหล่งผลิตดังกล่าวหลายคนถามบอกว่าเบลอยี่ห้อแบบนี้จะเห็นได้ยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูหน้า Facebook รายการสถานีประชาชนได้รวมถึงไปดูหน้า Facebook ของอย.ได้นะคะคือจากการเข้าไปตรวจสอบเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถยึดอายัดผลิตภัณฑ์ได้มากเลยคุณผู้ชม1416ถุงอะค่ะรวมไปถึงเจอวัตถุดิบต่างๆด้วยรวมๆมูลค่าแล้วประมาณ7ล้านบาทเรื่องนี้ค่ะเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาบอกว่าเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบถึงความเสี่ยงจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอย.จำแนกสินค้าแบ่งเป็น2กลุ่มค่ะคือกลุ่มที่ไม่มีเลขในสารระบบอาหารหรือว่ามีเลขอย.เลยจำนวน6รายการและกลุ่มที่แสดงเลขสารระบบอาหารแต่เข้าขายเป็นอาหารปลอมอีก14รายการนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะคือเรื่องใหญ่เพราะว่าหมูยอและลูกชิ้นแหมมันเป็นอาหารโปรดปรานของใครหลายๆคนฉะนั้นเรื่องนี้ภายใกล้ตัวขนาดไหนต้องพูดคุยกับท่านนี้ค่ะเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ท่านเลขาคะหลายคนก็กังวลใจเหมือนกันค่ะ

0: 10ยี่ห้อที่อย.ออกมาเปิดเผยบางคนรับประทานเข้าไปแล้วค่ะเบื้องต้นเอาตรวจสอบก่อนถ้าหากรับประทานเข้าไปแล้วมันจะมีผลอะไรต่อสุขภาพด้วยไหมคะ
1: ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสินค้าเถื่อนทั้งหมดนะคะเพราะว่าผลิตจากโรงงานเถื่อนทีนี้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เนี่ยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็คือมีการใส่สารที่เรารู้จักว่าบอแรกนะคะบอแรกก็เป็นสารห้ามใช้นะคะในอาหารที่ทำให้พวกลูกชิ้นเด้งนะคะหมึกต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้ถ้ารับประทานไปสะสมไปเยอะก็อาจจะมีอ่อนเพลียเบื่ออาหารน้ำหนักตัวลดอันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ใส่สารบอแรกลงไปเกินปริมาณที่ร่างกายเราจะรับได้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกวัตถุกันเสียพวกไนเตรตไนไตรนะคะเบนโซอิกแอซิดนะคะอันนี้เนี่ยมันเคยเกิดกรณีที่เราอย.เราไปจับโรงงานเถื่อนแล้วก็มีการใส่ไนเตรตไนไตรเนี่ยเกินที่เรากำหนดเนี่ยอันนี้ก็จะมีผลต่อเรื่องของเม็ดเลือดนะคะคือฮีโมโกลบินและจะเกิดอาการที่เราเรียกว่าเม็ดฮีโมโกลบินบีเนียนะคะทำให้เกิดสูญเสียความสามารถในการจับออกซิเจนได้ทำให้โดยเฉพาะในเด็กนะคะได้ทำให้เกิดภาวะตับไตนะคะเป็นลมนะคะหน้ามืดนะคะเป็นนานๆก็จะเกิดมะเร็งได้ทีนี้ถามว่าในขณะนี้เนี่ยท่านผู้บริโภคที่ซื้อไปนะคะรับประทานยี่ห้อทั้ง20ยี่ห้อที่อย.ประกาศไปเนี่ยถ้ารับประทานไปไม่เยอะนะคะอาการไม่มีอะไรผิดปกตินั่นแสดงว่าอาจจะไม่ได้เจอกับสารต่างๆเหล่านี้นะคะก็ไม่มีประเด็นอะไรแต่ถ้าหากว่าท่านยังมีสินค้าอยู่ในบ้านนะคะดิฉันแนะนำว่าไม่ควรรับประทานต่อเพราะว่าโรงงานที่อย.ไปดำเนินการตรวจจับเนี่ยพร้อมกับตำรวจบก.ปคบ.กรมปศุสัตว์และก็สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีในครั้งนี้เนี่ยเป็นโรงงานเถื่อนนะคะไม่มีใบอนุญาตสินค้าที่ผลิตเนี่ยนะคะไม่ได้รับอนุญาตจากอย.แล้วก็สถานที่นี่ไม่ถูกสุขลักษณะในการผลิตเป็นอย่างยิ่งนะคะเราเจอวัตถุดิบเราเจอตัวสารวัตถุกันเสียต่างๆเนี่ยเป็นจำนวนมากนะคะเพราะนั้นแนะนำนะคะว่าไม่ควรที่จะรับประทานนะคะผลิตภัณฑ์ชั้น20ยี่ห้อนี้ต่อไปค่ะ
0: ค่ะเอาคุณผู้ชมถามเข้ามาเยอะเลยแล้ว20ยี่ห้อเนี่ยคือเปิดเผยผ่านทางไหนบ้างเพราะว่าทีมของเรามีการเบลอด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถไปติดตามได้ผ่านทางหน้า Facebook ของอย.เปิดเผยแบบชัดเจนเลยท่านเลขาคะโรงงานเหล่านี้ดิฉันกังวลด้วยนะคะว่าจะปิดโรงงานถาวรหรือเปล่าคะอยากจะให้ปิดถาวรนะผู้บริโภคหลายคนกังวลค่ะ
1: คือโรงงานนี้เนี่ยนะคะขณะนี้เนี่ยถือว่าเป็นโรงงานเถื่อนที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะขณะนี้เนี่ยเราปิดโรงงานนะคะปิดโรงงานนะคะก็คือมั่นใจได้ว่าต่อจากนี้ไปผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะไม่มีการผลิตแล้วก็จำหน่ายไปถึงมือประชาชนอย่างแน่นอนค่ะ
0: ค่ะโอ้ถ้าหากฟังแบบนี้แล้วก็โล่งอกโล่งใจถ้าหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือสงสัยค่ะว่าวัตถุดิบหรือว่าอาหารบางอย่างเนี่ยที่เรารับประทานไปมันเป็นการเถื่อนนะคะแล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยสามารถติดต่อร้องเรียนได้ที่ไหนได้บ้างคะ
1: ค่ะเบื้องต้นนะคะอย.เรามีสายด่วนนะคะ1556นะคะแล้วก็ช่องทางนะคะทางออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นLINE application นะคะมี Facebook มี Instagram มีเว็บไซต์ท่านสามารถที่จะแจ้งนะคะมาได้ทุกช่องทางขณะเดียวกันถ้าหากผู้บริโภคนะคะต้องการจะเช็คว่าสินค้าเนี่ยที่อยู่ในมือท่านไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องสำอางยาผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆเหล่านี้ที่ท่านมีอยู่ในมือเนี่ยได้รับการอนุญาตจากอย.หรือเปล่าเนี่ยเรามีแอปพลิเคชันนะคะเช็คเลขอย.ได้นะคะเข้าไปดูเลยนะคะหรือจะเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้แค่คีย์เลขเข้าไปก็จะรู้ว่าตรงกับที่ขออนุญาตไว้กับอย.หรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผลิตภัณฑ์อาหารนะคะที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทอย่างเช่นหมูยอก
0: ุ
1: นเชียงแหนมต่างๆแบบนี้ต้องมีเลขอย.ค่ะ
0: ต้องมีเลขอย.เท่านั้นนะคะจึงจะสามารถรับประทานได้แบบสบายใจและก็ปลอดภัยด้วยเบื้องต้นตรวจสอบกับท่านเลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะ คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่หมูยออย่างเดียวนะคะเรื่องนี้ที่มีการไปทลายโกดังทลายโรงงานเนี่ยมีลูกชิ้นด้วยค่ะและลูกชิ้นหรือว่าหมูยอนะคะบางอย่างที่ฉันแอบคุ้นหน้าคุ้นตาเหลือเกินอยู่ในร้านค้าร้านขายซึ่งเป็นร้านชำทั่วไปรวมถึงตลาดนัดคุณผู้ชมเคยเจอยี่ห้อไหนวางอยู่ตรงแผงไหนสามารถแจ้งเพิ่มเติมได้ที่อย.นะคะเอาล่ะคุณผู้ชมคะมาดูที่ป้าย2กันหน่อยป้ายนี้เป็นปัญหาการเดือดเนื้อร้อนใจและส่งผลกระทบต่อเรื่องของอุบัติเหตุค่ะความไม่ปลอดภัยบนท้องถนนเกิดขึ้นง่ายมากที่จังหวัดสมุทรสาครที่นี่มีอะไรคือเขาทำโครงการก่อสร้างแต่ปรากฏว่าก่อสร้างนานมากเลยกำหนดที่จะต้องเสร็จแล้วไม่เสร็จค่ะไฟส่องสว่างไม่มีรถเวลาที่จะขับไปนะคะมันก็มีเหมือนเหล็กนะไปทิ่มรอรถด้วยเรื่องนี้ชาวบ้านเลยร้องเรียนมาให้ร้องทุกข์ลงไปนี้ลงพื้นที่ค่ะเอาล่ะให้ดูสภาพตอนที่มันเป็นฤดูแล้งก่อนฝนยังไม่ตกแน่นอนค่ะฝุ่นตลบเลยคุณผู้ชมค่ะนี่คือถนนที่มันยังสร้างไม่เสร็จเป็นคลิปที่ชาวบ้านส่งมาให้กับทีมข่าวร้องทุกข์ลงไปนี้ขอให้ช่วยติดตามโครงการก่อสร้างถนนสวนหลวงซอย5เขตเทศบาลตำบลสวนหลวงอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครใครผ่านไปเส้นนี้จะรู้ดีโอ้โหนั่งรถหัวสั่นหัวคลอนเลยค่ะคือมันเป็นหลุมเป็นบ่อด้วยนะคะไปดูโครงการกันหน่อยโครงการนี้ต้องสร้างนะคะคือ2กรกฎาคม2568แต่จะต้องเสร็จเนี่ยคือ28มีนาคมนี่เดือนอะไรละเดือนมิถุนายนมันเลยกำหนดมายาวนานพอควรค่ะเรียกเวลาการก่อสร้าง270วันแต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีวี่แววว่ามันจะเสร็จเลยค่ะชาวบ้านเขาเล่าต่อนะคะบอกว่าตลอดช่วงเวลาการก่อสร้างเดือดร้อนมากเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นหมู่บ้านจัดสรรหลายโครงการเลยประชาชนก็อยู่กันหลายร้อยหลังคาเรือนคราวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาเพียงแค่ฝุ่นอย่างเดียวคุณผู้ชมขาหน้าฝนดูเอาละกันค่ะทำไมล่ะคือฝนมันตกแต่ว่าท่อระบายน้ำมันอยู่สูงกว่าถนนค่ะถ้าหากมันตกแบบหนักมากๆเลยน้ำมันเจิ่งนองถนนชาวบ้านกลับไปขับรถไปตรงไหนคือเขามองไม่รู้เลยนะคะว่าใต้น้ำมันมีอะไรบ้างคราวนี้เนี่ยมันมีทั้งทรายมีทั้งหินเนี่ยมากลบบริเวณหลุมอะค่ะทำแบบนี้หลายๆครั้งพอชาวบ้านมีการร้องเรียนเข้าไปรู้ไหมคะแก้ไขยังไงก็เอาหินมากลบหลุมเอาทรายมากลบหลุมชาวบ้านมองว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายทางสุดๆอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขให้หน่อยช่วงนี้ฤดูฝนแล้วนะคะชาวบ้านก็บอกว่าเวลาขับรถไปมันมีล้อเนี่ยมันไปเหยียบกับตะปูบางทีมันก็เป็นเศษเหล็กด้วยนะคะทำให้ทิ่มแทงเข้าไปต้องเสียเงินปะยางบางทีรูมันใหญ่มากๆต้องเปลี่ยนทั้งเส้นนี่คือความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่เอาเป็นว่าเรื่องนี้ชาวบ้านในพื้นที่นะคะไม่ต้องกังวลค่ะนักข่าวของเราประสานท้องถิ่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะจะมีการรายงานผลให้ทราบด้วยนะคะและนี่คือทั้งหมดของร้องทุกข์ลงไปนี้ในวันนี้ค่ะ
2: อย่างที่เห็นไปเลยนะครับว่าตะปูเนี่ยมันต่ำนะช่วงน้ำคือวันก่อนเนี่ยผมก็ไปเหยียบมาน้องแป้งแล้วปรากฏว่าไปร้านหนึ่งที่เขาทำให้ฟรีเนี่ยเขาแทงตัวหนอนเข้าไปเนี่ยเขาก็เอากระทะถาดที่เขาใส่พวกตะปูออกมาครับเขาบอกว่าผ่านไปสัปดาห์เดียวนะตะปูเต็มกล่องเลยเขาบอกช่วงหน้าฝนแบบนี้ฮะตะปูหรือว่าพวกน็อตเนี่ยแทงล้อกันหลายเคสหลายลายแล้วครับอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าบางรายคือแทงเข้าไปเนี่ยมันทำให้รถเนี่ยยางระเบิดแล้วก็เสียหลักเกิดอุบัติเหตุใหญ่ก็มีด้วยนะคะ
2: น่ากลัวอ่ะดูแลกันแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องการขับขี่ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณน้องแป้งครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
2: สวัสดีครับจากร้องทุกลงป้ายนี้ครับผู้ชมครับมาต่อกันในช่วงสีสันวาไรตี้วันนี้เรามีหลายเรื่องมาฝากกันเช่นเคยเลยครับ

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันอังคารเช้าวันนี้ใครเพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มเช้าวันนี้กันด้วยนะครับ
1: ค่ะส่งต่อรอยยิ้มให้กับผู้ชมทุกท่านนะที่ชมผ่านทางออนไลน์ด้วยนะคะก็ทักทายกันมาเป็นยังไงกันบ้างบางคนบอกว่าลูกชิ้นเนี่ยบางทีก็มันน่าอร่อยเราก็ไม่รู้นะว่าที่ทอดออกมาขายเนี่ยมีอย.หรือเปล่าเดี๋ยวนี้กินอะไรก็ต้องระมัดระวังกันด้วยเหมือนกัน
0: มันไม่สามารถรู้ได้เลยเนี่ยอย่างที่อย.เขาออกมาจับมาเตือนเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะอยู่ในระบบไงคือบางอย่างอาจารย์ก็คงไม่อยากจะออกรายการบ่อยกลัวว่าเดี๋ยวจะมีลูกชิ้นอะไรแปลกๆกินเข้าไปแล้วแบบเกิดอาการที่มันไม่ดีกับร่างกายแต่มันอร่อยจริงๆนะน้องพีน
1: บางทีคือเราเห็นตอนทอดมาแล้วอ่ะ
0: ม
1: ันก็มีแต่หน้าตาน่ากินจะไปขอว่าเอ๊ะแม่ค้าคะที่มาที่ไปเป็นยังไง
0: ขอดูถุงหน่อยได้ไหมฮะ
1: บางทีก็นะเกรงใจด้วยแต่ว่าเรื่องของการตรวจสอบก่อนบางคนใช้วิธีอย่างนี้พี่ต๊อบซื้อมาเอง
0: ทอด
1: เองนักเลงพอ
0: เคยลองทอดเองแล้วมันไม่อร่อยเท่าเขาทอดอะเต
1: ๋หรอ
0: น้ำจิ้มเนี่ยก็แหมน้ำจิ้มไปซื้อมาอย่างดีเลยนะ

0: ชอบกินแบบมะขามสูตรป้าข้างบ้านมากกว่า
1: เขาก็จะมีสูตรของเขาเหมือนกันเนาะก็วิงวอนละกันนะหลายท่านนะคะพ่อค้าแม่ขายผู้ประกอบการได้เห็นข่าวนี้แล้วก็ระมัดระวังกันด้วยจะได้สบายใจทั้งคนขายแล้วก็คนซื้อค่ะเอาพาไปดูเรื่องของกินอร่อยอร่อยแล้วก็อยู่ในบรรยากาศของท้องถิ่นกันบ้างคุณผู้ชมไปอีสานที่จังหวัดนครพนมค่ะเขามีงานนะคะกิจกรรมที่มีชื่อน่ารักมากพาข้าวชาวอุเทนงานนี้นะคะเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมการกินแบบพื้นถิ่นเป็นยังไงไปดูกันค่ะโอ้เปิดเมนูมาแบบนี
0: ้ wow.
1: น้ำพริกน่ารับประทานมากคุณผู้ชมเป็นการรังสรรค์เมนูอาหารพื้นบ้านจากวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างปลาแม่น้ำโขงผักพื้นบ้านสมุนไพรสับปะรดและแตงไทยค่ะก็สะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมอาหารของชุมชนท่าอุเทนภายใต้โครงการส่งเสริมการเคลื่อนกำลังคนคุณภาพด้านอุดมศึกษาแก้ปัญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่โดยทางคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยนครพนมก็ร่วมงานกันกับเทศบาลตำบลท่าอุเทนจากกิจกรรมแข่งขันอาหารพื้นถิ่นที่โรงเรียนอุเทนวิทยาคารอำเภออุเทนจังหวัดนครพนมเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยตัวเองค่ะ
2: เราจะมีการทำโครงงานก่อนทำโครงงานเราจะโหวตให้เด็กๆบอกชื่ออาหารค่ะที่เราทานเป็นประจำที่บ้านและอาหารที่เราไม่รู้จักแต่พ่อแม่ทำเป็นครั้งแรกให้ทานแบบนี้ค่ะแล้วเราเอามาโหวตกันว่าเราจะทำโครงงานอาหารประเภทไหนนี่อันนี้คือเริ่มต้นของคุณครูที่มาทำจริงจังพอทำแล้วเด็กๆสนุกและที่สำคัญก็คือเกิดทักษะทักษะอะไรทักษะชีวิตการทำงานเป็นกลุ่มการทำงานเป็นทีมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งมันสนุกในการเรียนรู้เรื่องแบบนี้นะคะแล้วก็นอกจากอาหารมันจะมีสมุนไพรในท้องถิ่นเข้ามาด้วยมันเลยได้เรียนหลายๆอย่างซึ่งในเขาเรียกโครงสร้างการเรียนในหลักสูตรในบทเรียนจะมีเกี่ยวกับพืชสมุนไพรท้องถิ่นค่ะแล้วการนำเสนอตอนนี้เรามีวิชาภาษาไทยซึ่งมีภาษาถิ่นเข้ามาด้วยเราก็ใช้ภาษายอเข้าไปในการทำอาหารมันก็จะมีตำรับย้อมีภาษาย้อที่เป็นชื่อของอาหาร
3: เมนูและวัตถุดิบก็คือง่ายๆเลยครับโจทย์ก็คือใช้วัตถุดิบจากพื้นบ้านหรือว่าท้องถิ่นของเรามานำมาปรุงอาหารที่เป็นอาหารพื้นบ้านด้วยครับคนที่เข้ามาหรือว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเขาจะได้ชิมอาหารท้องถิ่นพื้นที่จากฝีมือเด็กประถมครับเด็กพวกนี้จะสามารถถ่ายทอดและนำทำอาหารให้กับนักท่องเที่ยวได้ด้วยวัตถุดิบที่เขาได้ใช้ในท้องถิ่นครับ
0: สำหรับกิจกรรมการประกวดพาข้าวชาวอุเทนนั้นก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญครับในการอนุรักษ์และต่อยอดมรดกทางภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นถิ่นที่สร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาย่านวัฒนธรรมริมโขงท่าอุเทนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอาหารที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดนครพนมอีกด้วยนะครับ
1: ค่ะก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะสำหรับเรื่องราวดีๆจากพิกัดพลเมืองวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวจากนักข่าวพลเมืองนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมนะคะหากคุณผู้ชมค่ะอยู่ในพื้นที่ใดและมีเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้ก็ปักหมุดกันมาเล่าเรื่องกันมาผ่านซีไซต์ไทย PBS นะคะสแกน QR code ที่เดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้คุณผู้ชมนะบางทีบ้านเรามีอะไรดีมีอะไรเด็ดนะคะสแกนมาปักหมุดด้วยกันจะได้ร่วมกันสื่อสารเรื่องราวดีๆแบบนี้ค่ะ
0: จากเรื่องของดีพื้นถิ่นนะครับผู้ชมมากันในเรื่องของการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาถ้าพูดถึงเรื่องการเรียนเนี่ยมันคือการลงทุนจริงนะไม่ใช่แค่ผู้เรียนต้องลงทุนเวลาครับแต่ทุกเวลาที่ลงทุนไปนั้นมันมีค่าต่างๆมากมายค่าเทอมค่าเรียนค่าเสื้อนักศึกษาครับทำให้เด็กไทยหลายๆคนนั้นต้องหลุดออกจากระบบการสื่อสารโดยเฉพาะในเรื่องของอุดมศึกษานะครับวันนี้ครับมีโครงการดีๆนะครับที่ทำให้โอกาสทางการศึกษานั้นเท่าเทียมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นครับคุณผู้ชมครับเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาครับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากสศ.เขาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษาครับนำโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยทปอ.ก็จะมีการทำข้อตกลงความร่วมมือระยะเวลา5ปีครับ5ปีนี้ก็จะเป็นการผลักดันให้เกิดการศึกษาที่ไร้รอยต่อโด ดยจะนำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของน้องๆเด็กๆที่ขาดแคลนคุณทรัพย์เนี่ยนะครับที่ผ่านการพิสูจน์ฐานะแล้วเอามาเชื่อมโยงเข้ากับระบบการคัดเลือกหรือว่า TCAS

0: พื่อส่งต่อสิทธิ์ไปยังมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องให้เด็กพิสูจน์ตัวเองซ้ำพร้อมเปิดมาตรการ TCAS 70ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับนักเรียนกลุ่มนี้สูงสุดถึง 3,150 บาทต่อคนครับ
1: ข้อมูลนี้ก็ตั้งแต่ปี2565ถึง2568นะคะสะท้อนว่ามีนักเรียนทุนเสมอภาคยืนยันสิทธิ์เข้ามหาวิทยาลัยแล้วกว่า 85,000 คนแต่ยังมีอีกจำนวนมากค่ะคุณผู้ชมที่ไปไม่ถึงฝันเพราะว่าค่าใช้จ่ายช่วงรอยต่อนี่แหละมันสูง12เท่าของรายได้เฉลี่ยของครอบครัวหรือราวๆ 13,000 ถึง 29,000 บาทที่ต้องจ่ายทันทีเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์การเป็นนักศึกษาก็จนเป็นเหตุให้เด็กบางคนนะคะพอทุนทรัพย์น้อยก็หลุดออกจากระบบการศึกษาอย่างน่าเสียดายค่ะ
2: ทางกระทรวงเองโดยท่านรัฐมนตรีเองแล้วก็ทางผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็พยายามช่วยกันนะรวมถึงมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยพยายามช่วยกันเพื่อที่จะให้น้องๆทุกคนนะครับในฐานะในทุกเศรษฐฐานะเนี่ยทั้งคนที่ฐานะดีฐานะไม่ดีเนี่ยต้องเข้ามหาวิทยาลัยได้นะครับเพื่อเข้าสู่ระบบอุดมศึกษาของประเทศนะครับอันนี้เราจะช่วยกันทำทุกอย่างนะครับทั้งลดค่าใช้จ่ายการทำให้เข้าถึงข้อมูลและก็โอกาสต่างๆมากขึ้นครับ
0: และสำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่มีนักเรียนทุนเสมอภาคยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามากที่สุดก็พบว่าคือมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับครองอันดับ1ของประเทศติดต่อกัน2ปีการศึกษาแล้วทางนี้ก็คาดว่าในการปีการศึกษา2569นี้จะมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ 34,000 ถึง 41,000 คนครับที่รับการดูแลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเพื่อให้การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและก็เป็นสิทธิที่เด็กไทยทุกคนพึงมีครับ
1: ค่ะบางคนไม่ได้เรียนหนังสือไม่ใช่ว่าเรียนไม่เก่งนะคะไม่ใช่ว่าสอบไม่ติดบางครั้งอาจจะมีสิทธิ์ในการเรียนแต่ว่าขาดทุนนี่แหละค่ะก็ขอบคุณกสศด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วครับมาต่อกันที่เรื่องของการวางแผนกันหน่อยคุณผู้ชมครับการใช้ชีวิตในแต่ละช่วงวัยก็จะมีบททดสอบมีความท้าทายต่างกันตอนเราเด็กก็จะมีความคาดหวังหรือวางแผนเนี่ยได้เยอะเพราะเวลาเราเหลือเยอะแต่พออายุเยอะขึ้นเรื่อยๆครับโดยเฉพาะวัยที่กำลังจะต้องเกษียณหรือใกล้เกษียณแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเคยคิดกันหรือเปล่าครับว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงการวางแผนชีวิตนั้นไม่ใช่แค่ของวัยเกษียณหรือวัยสูงอายุครับแต่เป็นของทุกวัยจะพาไปเที่ยวงานที่เราไปมานะครับมนุษย์ต่างวัยเฟส2026ที่เมืองทองธานีผมและทีมงานมีโอกาสได้ไปเก็บภาพบรรยากาศกันที่นั่นมีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะแยะเลยครับไปตามกันเลยครับ

ผู้ชมครับตอนนี้เดินทางมาถึงที่เมืองทองธานีแล้วนะครับที่นี่ครับต้องบอกว่าใครที่อยากจะวางแผนให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ว่าจะช่วงชีวิตไหนแต่ถ้าวางแผนแบบดีแบบระมัดระวังมีความสุขแน่นอนกับนี่เลยครับมนุษย์ต่างวัยเฟส2026อย่างที่เราเคยนำเสนอและได้คุยกับพี่ประสานไปแล้วนะครับว่าในงานจะมีอะไรวันนี้งานใหญ่และที่สำคัญคนมาเยอะมากไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุครับแต่มาได้ทุกวัยข้างในจะมีอะไรบ้างตามต๊อปเลยครับ

60ปีผมเลือก60ปีเท่านี้คำตอบคุณคือ60ปีสำหรับหลายคนอายุ60ปีคือวัยเกษียณและเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตบทใหม่คุณเคยนึกภาพชีวิตของตัวเองหลังจากนั้นหรือไม่ยังนึกไม่ออกลองเดินเข้าไปดูกันครับนี่ก็จะเป็นกิจกรรมที่เดี๋ยวนี้เขาคิดกันนะฮะเขาจะมีแบบเปิด YouTube เปิดโซเชียลมีเดียแล้วก็ออกกำลังกายตามอันนี้ก็จะเป็นเหมือนการสอดแทรกครับว่าพอเข้ามาไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เรื่องสุขภาพและการออกกำลังกายก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับธีมและบรรยากาศนะดูแบบอบอุ่นมากเลยคุณผู้ชมครับมีหมูกรอบไหมไม่น่ามีเป็นออมก่อนใช้แล้วกันอันนี้ออมก่อนใช้แล้วก็เป็นอยากใช้เงินนานๆเอาเป็นประกันบำนาญแล้วกันนะประกันบำนาญชอบขับรถด้วยเอาประกันรถยนต์ไปด้วยหนึ่ง

โอ้กิมมิกนี้ดีนะคุณผู้ชมเหมือนกับว่าเขาให้เราเนี่ยไม่ใช่แค่ฟังแค่อ่านอย่างที่พี่ประสานบอกนะครับคือเราลงมือทำเลยต่อให้เรื่องเหล่านี้มันยังไม่เกิดขึ้นจริงอย่างสะสมทองคำบางคนอาจจะยังไม่มีเงินซื้อทองใช่ไหมแต่เมื่อให้นึกภาพและทำตามเนี่ยเราก็จะได้เห็นภาพในวันนั้นว่าที่เราเคยคุยและเคยเห็นในนี้จะไปทำอย่างนั้นยังไงในวันนั้นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะฮะว่าจะยังไงเนี่ยนี่ประกันภัยรถยนต์ต้องอยู่อันนี้

จริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เฉพาะคนวัยผมหรือว่าอายุมากกว่าผมนะเด็กๆเองเนี่ยของบางอย่างเนี่ยหรือว่าบรรยากาศหรือความคิดในสมัยหนึ่งยุคหนึ่งอาจจะไม่เคยเห็นแล้วก็ได้เคยรู้มาก่อนพอมางานในวันนี้มันทำให้เราได้เข้าใจในสิ่งที่พ่อแม่เราเคยเจอพี่เราเคยเจอแล้วก็ตัวเราที่กำลังจะเจอหนอกใช่ไหมครับดังนั้นมันเกี่ยวข้องกันไปหมดเลยไม่ได้หมายความว่าวัยใดวัยหนึ่งเนี่ยจะไม่ต้องทำงานร่วมกันนะครับจริงๆแล้วในโลกทั้งใบผมว่าต้องทำงานด้วยกันอยู่ดีไม่ว่าจะอยู่สังคมไหนวัยเนี่ยก็มีผลต่อการใช้ชีวิตก็จริงแต่ก็ต้องทำงานด้วยกันนี่ใครทานอันไหนบ้างเอ่ยมาดูสิอีเมลทันเมื่อก่อนเป็นจดหมายเป็นโปสการ์ดกล้องฟิล์มเห็นไหมฮะเขาก็จะเรียงไว้อันนี้เป็นแพลตฟอร์มหนังภาพยนตร์เมื่อก่อนเราดูแค่วิดีโอนะครับเตาอ้างโล่เดี๋ยวนี้เขาเป็นอะไรเตาไฟฟ้าเนี่ยเตาอินดักชันเครื่องพิมพ์ดีดสมัยก่อนสมัยนี้เป็นโน้ตบุ๊กแผนที่ในกระดาษเดี๋ยวนี้เป็น Google Map เห็นไหมฮะ

จากที่เห็นนะครับก็จะมีร้านผู้ประกอบการนะครับทั้งรัฐทั้งเอกชนเนี่ยที่เขามีโปรดักต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยมาเปิดบูธกันด้วยซึ่งถือว่าประโยชน์ที่ได้ก็คือเราไม่ต้องไปหากระจายเขารวมมาไว้ที่นี่เลยใช่ไหมครับบางคนต้องไปดูในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ต้องคอยไปนัดเจอกับเจ้าหน้าที่แต่นี่มีหมดเลยอย่างที่หลักๆที่นี่ก็จะมีเฮลท์เช็คมีสุขภาพด้วยนะครับหลายๆคนเนี่ยไม่เคยตรวจสุขภาพเลยแต่จะไปโรงพยาบาลทีนึงเนี่ยมันก็นานใช่ไหมในงานเนี่ยเขาก็มีอำนวยความสะดวกด้วยแต่อาจจะต้องขอความร่วมมือรอนิดนึงลงทะเบียนนิดหน่อยนะครับเพื่อได้จัดแจงระบบนะครับถือว่าเป็นการรวมเอาทุกอย่างที่มันควรจะมีในการวางแผนชีวิตเนี่ยมาให้เราได้ทำกันจะเห็นภาพรวมของงานมนุษย์ต่างวัยเฟส2026แล้วนะครับไทย PBS ของเราครับคุณผู้ชมครับก็เป็นอีก1พันธมิตรที่เข้ามาร่วมงานเหมือนกันในปีนี้เห็นมั้ยฮะไม่ได้อวดนะครับแค่เล่าให้ฟังว่ากระแสคุณผู้ชมก็สนใจที่จะมาร่วมสนุกกับบูธของไทย PBS เหมือนกันนะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธีมของงานเลยครับเรื่องการวางแผนชีวิตใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขรู้การรับมือนะฮะใครมาไม่ทันปีนี้ไม่เป็นไรนะครับเชื่อว่างานดีๆแบบนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างแน่นอนและในทุกปีไทยพีบีเอสก็ยังคงอยู่เคียงข้างประชาชนและก็คุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็คือภาพรวมของเราในงานไว้มีโอกาสหน้ามีงานดีอย่างนี้เราพาไปเที่ยวแน่นอน

0: แหมงานสนุกมากน้องพีนขอพูดเลยสนุกจริงๆคือในงานทีมเนี้ยเขาเรียกลองจีวิตี
1: ้
0: นะแต่ลองเนี่ยก็คือเป็นการภาษาไทยแปลว่า try ลอง
1: ทดลองใช้ชีวิต
0: แต่ภาษาอังกฤษก็คืออายุยาวที่ยั่งยืนใช่ไหมแต่ในงานเนี่ยนะครับน่าสนใจตรงที่ว่ามันไม่ได้มีเฉพาะคนสูงวัยอย่างวัยรุ่นวัยทำงานวัยเตรียมเกษียณเนี่ยเขามีทุกแพ็กเกจให้เราเนี่ยเข้าไปดูและศึกษา
1: หรอมีบูธไหนที่พี่ไปลองแล้วประทับใจมากสุดคะ
0: มันจะมีบูธหนึ่งเป็นเกมบันไดงูคุณผู้ชมครับเขาจะให้เราทอยลูกเต๋าเนี่ยแล้วก็พอได้เลขอะไรปุ๊บเราจะเดินไปตามช่องในช่องนี้จะเป็นเลขอายุในแต่ละวัยบางครั้งเนี่ยผมโยนแล้วผมต้องย้อนกลับมาวัยที่21คนที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่ตรงนั้นเขาถามว่าสิ่งที่คุณนึกได้อย่างแรกไม่ว่าจะเรื่องดีเรื่องไม่ดีในวัย21คืออะไรมันทำให้เราคิดเหมือนกันนะตอน21ตอนนั้นเราทำอะไร
1: เหมือนได้ย้อนวัย
0: ใช่ทองบาทแรกที่เราซื้อหมื่นกว่าบาทเองอะไรอย่างเงี้ยน
1: ะ
0: มันก็จะได้ย้อนวัยแล้ววางแผนในอนาคตได
1: ้นี่ไงน่าสนใจนะคะแม้ว่างานเนี่ยจะจบลงแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมยังติดตามข่าวสารได้นะคะผ่านทางเพจเนาะทางเพจมีของพี่ประสานเนี่ยก็จะมีรู้ใจเวกา
0: วนะ
1: รายการแล้วก็มนุษย์ต่างวัยด้วยนะคุณผู้ชมก็ลองติดตามเผื่อว่ามีโอกาสอีเวนต์หน้าจะได้ไม่พลาดนะคะมาดูกันต่อเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมภาคอีสานค่ะช่วงนี้บุญบั้งไฟหลายพื้นที่นะคะก็เตรียมไปร่วมงานกันแล้วก็ไปดูนะว่าบุญบั้งไฟที่หมู่บ้านไหนอำเภออะไรนะคะที่สูงที่สุดแล้วก็น่าสนใจที่สุดวันนี้พาไปที่หนองบัวลำพูค่ะงานนี้บอกเลยว่ามวลชื่นมากๆค่ะงานจัดขึ้นนะคะคุณผู้ชมบุญบั้งไฟอลังการมากที่หนองบัวลำพูนะคะก็จากพี่น้องชาวศรีบุญเรืองค่ะจัดกันที่หน้าสถานีว่าการอำเภอศรีบุญเรืองนะคะจังหวัดหนองบัวลำพูเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือยร่วมกับอบต.อบจ.หนองบัวลำพูค่ะสถานศึกษาและ7ชุมชนภายใต้เขตเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือยจัดให้มีพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2569โดยมีนายธนายุทธใหญ่แก้วนายอำเภอศรีบุญเรืองเป็นประธานในพิธีเปิดงานแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอบจ.หนองบัวลำพูและขบวนแห่บั้งไฟร่วมกันพันกว่าคนค่ะดูสิมากันเพียบเลยนะกิจกรรมก็มีมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการชมขบวนนางรำจากทุกขบวนสวยงามมากแต่ละขบวนเนี่ยนะคะก็มีการแห่บั้งไฟตกแต่งรถร่วมขบวนกันอย่างคึกคักแน่นนะมากันเลยแน่นเรียกว่าไม่มีพื้นที่ว่างเลยนะนางรำรำกันอย่างม่วนแล้วก็ฟ้อนรำกันสวยงามก่อนที่จะเคลื่อนย้ายให้ชาวอำเภอศรีบุญเรืองและนักท่องเที่ยวได้ชมกันสองข้างทางเขาบอกว่าคนที่มาร่วมเนี่ยนะเป็นหมื่นเลยค่ะก็ชมความอลังการความเป็นนางรำแล้วก็แฟนซีบุญบั้งไฟกันค่ะ
0: ตลอดเส้นทางการเคลื่อนตัวของขบวนบั้งไฟเนี่ยเขาจะผ่านเขตเทศบาลครับก็จะมีเสียงบรรเลงของดนตรีพินแคนอีสานขับกล่อมตลอดทางคึกคักแล้วก็ฟ้อนรำอย่างที่เห็นครับสนุกสนานหลากหลายสีสันคนที่ไปเที่ยวเนี่ยเขาก็แทบจะอดใจไม่ไหวต้องไปรำด้วยสนุกสนานชื่นมื่นเป็นอย่างมากครับถือเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยเพราะว่าก็เป็นการช่วยสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพี่น้องพ่อแม่ชาวพี่น้องอีสานที่ถือได้ว่ามีความยึดเหนี่ยวแน่นและร่วมกันในทุกประเพณีสำคัญของจังหวัดครับ
1: ก็จัดที่ที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรืองค่ะคึกคักจริง
0: มากันที่เรื่องเงินทองกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับกับเงินทองต้องคิดตอนนี้ตอนที่9ครับเรามาพูดถึงเรื่องของการกู้กันหน่อยบางช่วงบางตอนของชีวิตเนี่ยนะครับเราไม่สามารถใช้เงินสดได้จริงๆไม่ได้เพราะอะไรแต่ว่าเพราะว่าเราไม่อยากเป็นหนี้ยานะครับวันนี้ครับคุณนุ่นณัฐชยาอัมพรทิวาทิพย์ที่ปรึกษาการเงิน AFPT มีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการกู้อย่างไรให้ปลอดภัยและใช้หนี้ได้ทันติดตามกันเลยครับ
2: ต้องใช้เงินจะกู้เงินอย่างไรให้ปลอดภัยกู้อย่างไรไม่ให้วิกฤตในวันที่ชีวิตต้องพบกับวิกฤตทางการเงินมีเหตุด่วนจำเป็นต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วนบางครั้งไม่ใช่ว่าเราไม่มีเงินเก็บเลยนะคะแต่ปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันดันใหญ่กว่าเงินเก็บที่เรามีแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะเดี๋ยวเรามาคิดตามไปพร้อมกันเลยค่ะอันดับแรกให้เรารู้ก่อนเลยว่าตัวเราเองมีทรัพย์สินอะไรบ้างไหมที่พอจะแลกเป็นเงินก้อนได้เช่นบ้านรถยนต์ที่ดินเราสามารถไปขอสินเชื่อจากทางธนาคารหรือสถาบันทางการเงินได้โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือที่เรียกกันว่าเอาบ้านไปเข้าแบงค์เอารถไปเข้าไฟแนนซ์นั่นเองค่ะหรือถ้าเรามีแต่ทรัพย์สินชิ้นเล็กเช่นทองคำนาฬิกาสินค้าแบรนด์เนมโรงรับจำนำหรือสถานธนานุบาลหรือสถานธนานุเคราะห์ก็ยังเป็นแหล่งเงินกู้อีกแหล่งที่เป็นตัวเลือกที่ดีค่ะ พราะเป็นการกู้เงินโดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเหมือนกันไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้และถ้าท้ายที่สุดแล้วเราไม่สามารถชำระเงินกู้ได้ก็ไม่ติดเครดิตบูโรด้วยค่ะเพียงแต่ว่าก็จะถูกยึดทรัพย์ไปเท่านั้นเองหรือถ้าเราไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรหรือไม่อยากไปข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เรามีอีกวิธีหนึ่งก็คือเป็นการกู้เงินโดยใช้เครดิตของเราเองค่ะเครดิตทางการเงินก็เหมือนกับคะแนนความน่าเชื่อถือของเราในสายตาของธนาคารและสถาบันการเงินเหมือนกับคะแนนความน่าไว้วางใจว่าตัวเราเองเนี่ยน่าจะคืนเงินได้ตรงเวลาและคืนเงินได้ครบตามจำนวนหรือเปล่าซึ่งถ้าทางธนาคารและสถาบันทางการเงินเขาประเมินแล้วว่าตัวเรามีหน้าที่การงานที่ดีชำระหนี้ตรงเวลาและไม่สร้างหนี้สินเกินตัวก็เหมือนกับการที่เราสะสมความน่าเชื่อถือมาตลอดและนี่ก็ถึงเวลาที่ความน่าเชื่อถือของเราส่งผลดีกับเราแล้วค่ะถึงแม้ว่าชีวิตเราจะเจอกับปัญหาแต่เรายังสามารถหาทางออกได้แบบสวยงามให้เราเดินเข้าธนาคารหรือสถาบันทางการเงินแล้วไปขอสินเชื่อส่วนบุคคลได้เลยค่ะแต่ถ้าเครดิตทางการเงินของเราก็ไม่ดียื่นของกู้กี่ทีก็ไม่ผ่านแล้วมีความคิดว่าเอ๊ะหรือเราจะไปยื่นกู้เงินนอกระบบดีนะขอให้หยุดความคิดนี้ไว้ก่อนเลยค่ะเพราะการกู้เงินนอกระบบเต็มไปด้วยความเสี่ยงมากมายไม่ว่าจะเป็นการคิดดอกเบี้ยที่สูงเกินกว่าอัตราที่ทางกฎหมายกำหนดและวิธีการทวงหนี้ที่อาจมีการใช้ความรุนแรงทางด้านร่างกายหรือมีการประจานให้เกิดความอับอายหรือบางครั้งมีการโพสต์ประจานทางสื่อโซเชียลมีเดียด้วยค่ะเห็นข่าวมาแล้วก็มากเราคงไม่อยากเป็นรายต่อไปที่เป็นข่าวใช่ไหมคะฟังมาถึงตรงนี้บางคนเริ่มจะโมโหแล้วค่ะก็ฉันมีความจำเป็นต้องใช้เงินนี่นาแต่ทรัพย์สินก็ไม่มีกู้นอกระบบก็ไม่ดีกู้ในระบบก็ไม่ผ่านแล้วฉันจะทำยังไงดีจะเหลือทางเลือกสุดท้ายก็คงเป็นยืมเพื่อนยืมญาติแล้วหรือเปล่าที่จริงแล้วการยืมเงินคนรู้จักก็ไม่ใช่ทางเลือกที่แย่เสมอไปค่ะถ้าเรายังคงเป็นที่รักของเพื่อนๆและครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่เราลำบากจริงๆบางคนให้เรายืมเงินโดยที่ไม่คิดอัตราดอกเบี้ยได้ซ้ำไปแต่การยืมเงินคนรู้จักก็ไม่ใช่ว่าไม่มีต้นทุนอะไรเลยนะคะเพราะต้นทุนของการยืมเงินคนรู้จักคือศักดิ์ศรีของเราเองและความสัมพันธ์ที่เรามีต่อเพื่อนของเราแล้วถ้าเราไม่สามารถหาเงินมาคืนเพื่อนได้ตามกำหนดหรือคืนเงินเพื่อนล่าช้ากว่าที่เราตกลงกันไว้ได้เนี่ยบอกเลยว่าสั่นคลอนกับความสัมพันธ์ของเราและเพื่อนแน่ๆเลยค่ะสุดท้ายนี้นุ่นอยากจะเน้นย้ำว่าไม่ได้เชิญชวนทุกคนไปก่อร่างสร้างหนี้กันนะคะเพราะดีที่สุดคือเราควรจะมีเงินสำรองฉุกเฉินเป็นของตัวเองมีเงินสดพร้อมใช้เป็นของตัวเองที่เราสามารถหยิบมาใช้ได้ตลอดเวลาเป็นเรื่องที่ดีกว่าแต่ถ้าชีวิตเราต้องพบกับวิกฤตทางการเงินจริงๆเราก็ควรจะต้องหาวิธีการรับมืออย่างเหมาะสมและไม่บานปลายให้เป็นปัญหาที่ใหญ่โตในภายหลังค่ะเงินทองเป็นเรื่องสำคัญค่ะไม่ว่าเราจะคิดมากหรือเราจะคิดน้อยแต่อย่างน้อยเงินทองต้องคิดค่ะ
1: เรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยสำคัญมันต้องคิดไง
0: ใครที่กู้ไปแล้วก็ไม่ต้องคิดมากครับเป็นหนี้เนี่ยก็ต้องชำระเพื่อเครดิตที่ดีของเรานะครับดังนั้นฝากเอาไว้ถ้าไม่จำเป็นอย่าเพิ่งเป็นหนี้
1: อ๋อใช่ต้องวางแผนการเงินด้วยนะคะหรือว่าเรื่องของการจะมีหนี้สักก้อนเนี่ยที่มาของหนี้ก็สำคัญถ้าเป็นหนี้นอกระบบนะคะก็อาจจะต้องกังวลเรื่องอื่นตามมาด้วย
0: ครับคุณผู้ชมครับเพราะทุกชีวิตนั้นก็เคยล้วนที่จะผิดพลาดกันนะครับบางครั้งสิ่งที่เราต้องการนั้นไม่ใช่แค่การให้อภัยหรือว่ากำลังใจนะครับแต่เราอาจจะต้องการโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งครับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาได้ส่งเสริมในเรื่องของสิทธิมนุษยชนความเท่าเทียมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ทุกคนที่ทำผิดพลาดนั้นได้ลุกขึ้นมายืนด้วยศักดิ์ศรีและความเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองอยู่เสมอครับ
1: จากพระเมตตาส่งต่อแรงบันดาลใจสู่การทำงานของผู้คนนะคะที่ช่วยกันค่ะในการสร้างโอกาสและเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะติดตามเรื่องราวของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูเยียวยาและค้นพบเส้นทางชีวิตใหม่ผ่านพลังแห่งการทำความเข้าใจและการไม่ทอดทิ้งกันกับสารคดีพิเศษที่มีชื่อว่าก้าวสู่ชีวิตใหม่ One Life for Better Life ค่ะ
3: แม่ครั้งแรกนี่ต้องไปเริ่มที่แพร่ก่อนเพราะที่บ้านก็มีจ๊อกของแม่อยู่
4: อย่างสมมุติว่าเราอยากทำขนมไทยอะค่ะเราสามารถที่จะนำความรู้ส่วนนี้ออกไปประกอบอาชีพข้างนอกได้ค่ะโดยที่เราไม่ต้องปิ๊กไปเนี่ยอย่างเก่าเลยค่ะ
5: ผู้ต้องขังในนี้แหละค่ะที่เป็นลูกค้าเป็นหัวให้พ่อที่บ้านพ่อชอบใช้ตัดผมบ่อยแล้วก็เลยลองเข้ามาฝึกดูอะไรเงี้ยนะคะออกไปจะได้ทั้งยืดผมตัดผมหญิงด้วยผู้ชายด้วยอะไรเงี้ย
6: เลือกที่จะทำหัตถศิลป์เนี่ยค่ะคือการถักโคเชทำตุ๊กตาทำผ้าพันคอ
3: ตอนแรกก็บอกหูบ่เคยเข้าแม่เนาะบ่กล้องเข้าแม่แล้วโอ้เป็นแม่เพิ่นบ่ได้เหมือนอย่างที่เฮาคิดค่ะ
7: จากเดิมเนี่ยสภาพปัญหาของผู้ต้องขังหญิงเนี่ยมักจะถูกละเลยนะคะแต่พอพระองค์ท่านเนี่ยจัดทำมาตรฐาน Bangkok Rules ขึ้นมาแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสหประชาชาติขึ้นมามันทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงดีขึ้นได้รับการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานมากขึ้นชัดเจนยิ่งขึ้นว่าผู้ต้องขังหญิงควรจะมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่เช่นไรไม่ได้อยู่ในเรือนจำแบบว่าคนทุกข์ทรมานแต่คืออยู่แบบได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้รับการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังหญิงของเราก็ได้รับการดูแลไม่ด้อยไปกว่าผู้หญิงคนทั่วไปที่อยู่ภายนอก
8: จากการที่พระองค์ท่านได้นำเรือนจำเข้าสู่โครงการกำลังใจเนี่ยนะฮะมันเริ่มจากที่พระองค์ท่านได้ไปเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ทัณฑสถานหญิงกลางนะฮะก็เริ่มต้นจากการดูแลที่ว่าแม่และเด็กในเรือนจำนะฮะเพราะว่ามันเป็นสภาพที่ไปเห็นผู้ต้องขังหญิงแล้วก็มีเด็กติดมาด้วยนะจริงๆแล้วพี่ก็มองว่าโอกาสการได้เรียนรู้ของผู้ต้องขังหญิงก่อนที่เขาจะถูกจับกุมเนี่ยมันบางครั้งเขาไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้สิ่งนี้กับการใช้ทักษะชีวิตอยู่ในสังคมให้อยู่รอดปลอดภัยในเรื่องของตัวบทกฎหมายด้วยนะพอได้มาดูแลตรงนี้ผู้ต้องขังหลายคนนะคะได้รับการดูแลตรงนี้แล้วก็ได้เรียนรู้จากที่นี่ไป
9: นายคะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
9: นายคะหนูมีปัญหาเกี่ยวกับคดีหนูอะค่ะหนูขอปรึกษาหน่อยได้ไหมคะ
10: อ
9: ๋
10: อได้ค่ะ
9: ค่ะพอดีว่าหนูค่ะหนูอยู่ที่นี่มาประมาณ2เดือนแล้วนะคะแล้วก็หนูยังไม่รู้เกี่ยวกับคดีของหนูเลยค่ะหนูอยากจะปรึกษานายว่าถ้าหนูจะสู้คดีอะค่ะหนูจะต้องทำยังไงบ้างคะ
10: อย่างนี้นะคะวันที่ศาลนัดหนูอะไปศาลว่าจะรับหรือสู้ถ้าหนูบอกว่าจะสู้ให้หนูยื่นขอต่อศาลเลยว่าหนูขอทนายอาสาค่ะที่ศาลเขาจะมีทนายอาสาให้โดยที่หนูไม่เสียเงินสักบาท
8: ก็ปรับมาสู่ในเรื่องของการหาวิชาชีพเพราะว่าเห็นแล้วว่าการที่ผู้หญิงเนี่ยถ้าเขาจะอยู่ในสังคมได้เขาควรจะมีอาชีพมีรายได้แล้วก็จะไ

0: นเนาะอะไรเงี้ยแล้วมีลูกอยู่หนึ่งคนเนี่ยคือเราจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาคือเราแบบผิดพลาดมาแล้วใช่ไหมคะก็คือแบบว่าเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกนะเราจะต้องแบบอดทนนะเราจะทำอะไรนะเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยค่ะจะไปทำงานเราก็กลัวแบบว่าใครเขาจะรับเราไหมอะไรเงี้ยเพราะเราก็แบบเคยมีประวัติแบบนี้ใช่ไหมคะนั่งมองอุปกรณ์ตัวเองเนี่ยแหละค่ะในบ้านจะทำอะไรดีนะจะทำอะไรดีแล้วแม่ก็มีบางอย่างไปให้อะไรเงี้ยก็แบบเอาวะก็ต้องลองดูเพื่อลูกด้วยอะไรเงี้ยก็แบบก็ลองทำดู
1: แล้วก็วันนี้เราจะทำเผือกเนาะแล้วเพื่อความสีสันที่สวยงามแล้วก็ใส่สีม่วงใส่ไปนิดเดียวนะ
0: โชคดีหน่อยที่ว่าบัตต้องได้ไปอยู่หน่วยงานอื่นก็คือได้เข้าไปเบเกอรี่เลย2ปีนี่ก็คืออยู่เบเกอรี่มาตลอดก็คือเฮาก็ได้เรียนรู้สักที่เฮาบ่ได้เรียนรู้อย่างหลายๆอย่างกับแบบการทำงานเป็นทีมการที่แบบว่าทำขนมทีละเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะต้องทำอย่างใดขนมบางอย่างเฮาบ่เคยทำเฮาก็ได้ไปศึกษาคือทำได้หมดเลยทั้งเบเกอรี่ขนมฝรั่งอย่างเงี้ยขนมไทยเฮาก็ทำได้แล้วพอมีโอกาสได้รับอภัยโทษมาเนาะค่ะก็ได้กลับมาบ้านมันก็มีอุปกรณ์บางอย่างที่บ้านที่พอมีอยู่แล้วเนี่ยค่ะแล้วเขาก็เลยแบบลองดูแรกมันก็ได้อย่างมาเยอะหรอกนะคะก็แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปพอเรียนซ้ำมันบอกว่าถ้าคุณออกไปแล้วคุณตั้งใจจริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะไปขอทุนได้ก็เลยไปขอทุนนายสวัสดีค่ะ
2: อ
0: ้
2: าวสวัสดีค่ะ
0: นี่เข็มกองเอกสารขอทุนมา
2: อุ้ยกองมาละเจ้าไวมากเลย
0: แล้วหูว่าทุนเนี่ยมันมีทุนกำลังใจของพระองค์พาอยู่เนี่ยค่ะก็เลยแบบลองยื่นเอกสารขอดูเนี่ยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เพิ่งก็จะมาตรวจสอบว่าเอ้ยเขาตั้งใจทำจริงไหมแบบมีหลักแรงมีอย่างแบบตั้งใจจริงหรือเปล่าถ้าคุณได้ทุนตรงนี้ไปอย่างเงี้ยค่ะเขาแบบโอเคเขาแบบว่าเขาตั้งใจจริงๆเขาแบบไม่ได้ทำเล่นๆเพราะว่าแบบเขามีความตั้งใจแท้ๆว่าจะทำก็เลยได้ทุนมาตอนนั้นก็แบบบักคิดบักฝันว่าต่อเก่าจะได้เพราะว่าแบบเงื่อนไขมันเยอะมากแล้วก็คือเพิ่นกลับมาแบบตรวจสอบเยอะมากเนี่ยค่ะแต่พอได้ปุ๊บก็แบบดีใจมากว่าแบบพออย่างน้อยตอนนั้นเข็มได้แบบ 10,000 เนาะ 10,000 เนี่ยบางคนอาจจะไม่เห็นคุณค่าแต่สำหรับเขาแบบมันมีค่ามากเลยอ่ะค่ะแบบคือเขาสามารถที่แบบมาซื้อทางแก๊สซื้ออุปกรณ์อะไรอย่างที่มันสามารถที่จะทำแบบขยายธุรกิจเขาได้เยอะขึ้นจากแต่ก่อนเนี่ยเข็มแบบทำได้แค่แบบเวลามีลูกค้าเป็นออเดอร์มาอย่างไรเขาก็ได้แบบทำได้แบบเยอะนะคะแต่ตอนนี้คือเขาสามารถที่จะทำมาอย่างได้แบบเยอะขึ้นกำลังการผลิตเฮาก็เยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะแบบทำได้หลายๆอย่างก็แบบต้องขอบคุณพระองค์ท่านแต่เลยค่ะที่ทำให้เฮามีทุกวันนี้ก็ตั้งใจทุกวันนี้ก็คือตั้งใจทำงานเพื่อแบบสมกับที่พระองค์ท่านได้มอบทุนตรงนี้ให้เฮาเนี่ยค่ะแรกๆทำขนมแค่ไม่กี่สิบกล่องเองก็คือแบบกว่าลูกค้าจะรู้จักอาศัยกว่าลูกค้าจะรู้จักจนตอนนี้ก็แบบว่าเอาไม่ทันแล้วไงค่ะออเดอร์ก็คือมีเยอะจนที่เราแบบทำไม่ทันก็คือแบบสู้อย่างเดียวเพื่อลูกอย่างเดียวเพื่อลูกอย่างเดียวทุกวันนี้เหนื่อยก็มองหน้าลูกแบบเพื่อลูกนะเพราะลูกยังเล็กอยู่อะไรเงี้ยค่ะ
1: คืออยากจะบอกพระองค์ท่านว่าขอบพระคุณอย่างมากค่ะที่ทำให้ผู้ต้องขังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมันไม่ใช่แค่การทำประโยชน์ให้ผู้ต้องขังแต่มันคือการทำประโยชน์ให้กับครอบครัวผู้ต้องขังมันคือการทำประโยชน์และการช่วยเหลือผู้ต้องขังคนหนึ่งให้กลับออกไปสู่สังคมสามารถมีที่ยืนในสังคมแล้วก็มันเป็นผลดีกับสังคมโดยส่วนรวมด้วยค่ะมันจะเกิดความสงบสุขในสังคมค่ะเป็นเพราะว่าพระองค์ท่านคือแรงบันดาลใจแล้วก็ทำให้เก๋รู้สึกว่าการทำหน้าที่ของเก๋ทุกวันเนี่ยมันมีเป้าหมายเราทำหน้าที่รับราชการในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์แน่นอนว่ามันได้ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดที่มันทำให้เราหายเหนื่อยซึ่งมากกว่าเงินเดือนก็คือความภูมิใจที่ได้ถวายงานพระองค์ท่าน

0: และนี่คือทั้งหมดของวันใหม่เรตตี้ในเช้าวันอังคารนี้ครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามเรา2คนและทีมงานลากันไปก่อนเจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: めろ。
1: 離してくれ。もうこうするしかないや。
2: 落ち着いてください。

0: どうでしたか、竹下金属は。
1: とにかく今日もこれから他を渡ってみるつもりだ。
2: 国税です。

0: 気張れよ半沢。
1: お前もな、コント。
2: Assessment, over 20 miles.

0: 中西です。今連絡があって明日朝9時から本店会議室で聞き取り調査を行うそうです。
1: 分かった。

0: www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ไทย PBS ร่วมกับพันธมิตรสื่อและเครือข่ายระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพติ๊งแท้งแบงคอกกับ3แคนดิเดตอนุชาบูรพาชัยศรีชัชชาติสิทธิพันธ์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรขยี้ปมคนเมืองโดยบรรณาธิการสื่อชั้นนำเจาะลึกกันด้วยข้อมูลกับเครือข่ายภาคประชาชนจุดประเด็นคิดกับ2คนข่าวกิตติสิงหาปัตต์และกรุณาบัวคำศรีชมสดพฤหัสบดีที่18มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปทุกช่องทางของไทย PBS กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก
2: วันนี้ถ่ายก็ขออนุญาตมาเยี่ยมนะคะแล้วก็อยากจะมานำเรื่องการทรงงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนี่ยค่ะมาลองดูว่าเอ๊ท่านน่ะทรงงานท่านได้รับสมญาเลยนะคะว่าเป็นเจ้าหญิงนักกฎหมายแต่ละท่านเนี่ยก็ได้ถวายงานของกับพระองค์พามาอย่างยาวนานนะคะท่านอาจารย์ครับมีอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจเป็นหลักคิดเป็นที่มาของการทรงงานของพระองค์ท่านบ้างคะ
3: ผมเองก็ได้รับเชิญให้ไปคุยกับท่านในเรื่องของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตอนนั้นไปผมก็คิดว่าจะเอาอะไรไปเหมือนกับไปแนะนำท่านดีนะครับก็เลยคิดว่าถ้าเอาเรื่องที่เป็นเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นนะครับไปพูดคุยกับท่านว่ากฎหมายวิทยาของไทยเป็นแบบนี้แต่ในความเป็นจริงมันเป็นยังไงที่มันเป็นประเด็นที่เป็นที่สนใจของสังคมนะครับจำได้ว่ายกตัวอย่างคดีเช่นคดีเชอรี่แอนตันแคนเมอร์สมัยนั้น
2: กำลังดัง
3: มากนะครับคุณดาราวดีศรีธนขันธ์ได้ทำให้เกิดการปฏิรูปนิติวิทยาศาสตร์เป็นต้นนะครับก็พยายามที่จะมาเหมือนกับเล่าให้ท่านฟังแล้วก็ในต่างประเทศในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของคนเนี่ยมีความสำคัญศาลก็จะเข้ามาดูแลทั้งสิทธิของประชาชนที่ควรจะต้องเข้าไปเรื่องความปลอดภัยกับเรื่องสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยนะครับอย่างไรคือตอนนั้นท่านก็สนพระทัยมากแล้วก็ทรงสักถามซึ่งเราก็ประทับใจแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะวิชาผมคนเดียวอาจารย์ทุกคนที่เราคุยกันคือท่านสนพระทัยในทุกเรื่องแต่ว่าพอในที่สุดเนี่ยซึ่งอันนี้ก็เป็นความแปลกใจของผมนะครับเพราะว่าพอท่านจบปริญญาโทแล้วท่านโปรดที่จะศึกษาปริญญาเอก
2: ทันทีต่อทันทีเลย
3: ทันทีซึ่งอันนั้นก็เป็นความแปลกใจของผมด้วยเพราะว่าก็ไม่ได้เคยคิดว่าท่านจะสนพระทัยมากขนาดนั้นนะครับแล้วท่านก็เลือกในสาขาด้านทีแรกก็เลือกด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เกี่ยวกับเด็กท่านก็ปรับเป็นเรื่องกว้างขึ้นนอกจากเรื่องเด็กเนี่ยท่านก็สนพระทัยเรื่องสิทธิพื้นฐานของผู้ที่เป็นผู้ต้องหาและจำเลยก็เป็นส่วนที่ท่านเข้ามาทำวิทยาผลที่ลงลึกด้านนี้เลย
2: ด้านนี้เลย
3: จบการศึกษาเสร็จท่านทรงงานที่อยู่ที่นิวยอร์กอันนั้นผมว่าสำคัญมากเลยเพราะมันเป็นเรื่องของ policy ใหญ่สุดของโลกพอท่านเสด็จกลับประเทศไทยแล้วก็เปลี่ยนจากงานกระทรวงการต่างประเทศตรงนั้นเนี่ยมาเป็นอัยการเน
2: ี่
3: ยท่านก็ได้สัมผัสกับของจริงของกระบวนการทำทางอาญามากขึ้นก็จำได้ว่าวันหนึ่งเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านมีโครงการที่อยากจะขอปรึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องผู้ต้องขังหญิงท่านก็รับสั่งให้เข้าเฝ้าแล้วก็บอกว่าท่านรู้สึกว่าผู้ต้องขังหญิงเนี่ยน่าเห็นใจโดยเฉพาะผู้ที่ตั้งครรภ์แล้วก็เพราะท่านคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยคนจะเห็นใจคือท่านคิดละเอียดมากนะว่าคนก็น่าจะเห็นใจผู้ต้องขังที่เป็นผู้หญิงนะนี่ถ้าเขาท้องเนี่ย เด็กซึ่งอยู่ในท้องหรือเด็กซึ่งติดผู้ต้องขังเนี่ยเขาไม่ได้กระทำความผิดนะครับแล้วก็คงไม่ได้ไปก้าวก่ายใครนะเพราะว่าเด็กที่ติดผู้ต้องขังเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่รัชทัณฑ์จะไปดูแลเป็นพิเศษกระทรวงพัฒนาสังคมก็อาจจะต้องดูแลหลายกลุ่มถ้าจะเข้าไปช่วงตรงเนี้ยมันน่าจะไม่ได้ซ้ําซ้อนกับใครนะน่าจะเป็นประโยชน์คือท่านก็คิดละเอียดนะครับเสร็จแล้วก็ในที่สุดก็ท่านก็โปรดให้ลองทําโครงการผมว่าลองทําโครงการถวายนะตอนนั้นก็คือทําถวายแบบครอบคลุมเลยตั้งศูนย์ตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับก็ส่งไปที่พระองค์ท่านให้พิจารณาท่านก็ไม่ได้ส่งตอบอะไรมาส่งเงียบไปอยู่ยาวนานเลยนะครับซึ่งก็ผิดปกติวิสัยอ่ะแต่ไม่ได้บอกว่าดีไม่ดียังไงก็ผมก็ขอเข้าเฝ้าอีกทีนึงก็จําได้ว่าท่านก็ไปหยิบกระดาษซึ่งท่านพิมพ์มาจากเครื่องพรินเตอร์ของท่านนะครับก็เป็นราคาผ้าอ้อมท่านบอกว่าที่ผมทำมันใหญ่ไปท่านอยากทำเองเล็กๆนะครับวันนี้เห็นไหมเนี่ยราคาผ้าอ้อมมันเท่านี้ถ้าสมมติว่ามีที่ไหนสักจุดหนึ่งที่มีมุมที่ผู้ต้องขังที่เขาท้องเขาสามารถจะมีความเป็นส่วนตัวของเขาสามารถจะดูแลสุขภาพเขาได้ดีเตรียมความพร้อมก่อนคลอดหรือมีที่ที่เด็กที่อยู่เนี่ยสามารถจะรับการดูแลได้เนี่ยมันก็น่าจะใช้เงินไม่เยอะนะ แล้วก็ท่านก็อยากจะมอบเงินส่วนพระองค์เพื่อไปทำโครงการเล็กๆแบบนี้นะครับที่ผมเสนอมามันเบ็ดเสร็จเยอะเกินไปท่านอยากทำเล็กๆของท่านเองนั่นก็มีที่มาของโครงการซึ่งท่านตั้งชื่อว่าโครงการกำลังใจตอนนั้นก็ท่านก็ทรงอธิบายว่ากำลังใจสำคัญเป็นชื่อที่ท่านตั้งเองเลยนะครับตั้งพระทัยในการตั้งเรื่องนี้เพราะว่าอังกฤษท่านให้ใช้คำว่า inspire ผมก็ไปค้นก็แบบพยายามคิดว่ามัน inspire ผมก็ไปทูลท่านว่ามันเติมดีดีไหม inspire ว่าเราไปสร้างกำลังใจให้เขาท่านบอกอาจารย์มันสร้างกำลังใจซึ่งกันและกันน่ะไม่ต้องเติมดีหรอก inspire นี่ดีแล้วเพราะว่าเวลาอาจารย์ไปบ่อยๆเหมือนพาเนี่ยอาจารย์จะรู้ว่าเขาเติมกำลังใจให้อาจารย์ด้วยแล้วก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าเวลาเราไปให้กำลังใจเขาเราก็จะรู้สึกมีพลังไปด้วยว่าเรากำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์นั่นหมายก็อินสปายซึ่งกันและกันตามที่ท่านรับสั่งเลยซึ่งก็ทำไปประมาณสักปีเสร็จๆนะซึ่งก็ประสบความสำเร็จมากเลย
2: ครับ
3: ท่านก็บอกว่าเราน่าจะไปเอาโครงการเนี้ยไปที่ UN ผมก็ยังงงว่าจะไปที่ UN ยังไงเพราะมันไม่ใช่โครงการใหญ่
2: มันเป็นโครงการในประเทศของเราแล้วท่านก็ยังบอกว่าเอาโครงการเล็กๆ
3: พร้อมแล้วถ้าไปที่ UN ผมก็ทำเหมือนเดิมนะก็ทำโครงการเป็นนิทรรศการเลยถวายอีกผมก็ขอเข้าเฝ้าท่านก็บอกว่าเนี่ยสิ่งที่ผมทำมันก็ดีหรอกแต่ว่ามีภาพท่านเยอะไปหน่อยอาจารย์ลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดมีภาพท่านอยู่ที่ UN แบบนี้คนจะไม่ถามว่าท่านเป็นใครเอาที่เนื้องานได้ไหมเอาที่งานเลยแล้วถ้าบอกว่างานเนี่ยดูเหมือนเล็กๆนะแต่ว่ามันเป็นจุดเด่นของประเทศไทยเพราะว่าทุกประเทศเนี่ยไม่มีงบประมาณที่จะมาดูแลผู้ต้องขังหรอกแต่เราโชคดีที่คนไทยใจดีนะครับมันมีสิ่งที่เรียกว่า partnership modelนะครับอาจารย์เอาตรงนี้ไปเสนอสิว่านี่แหละคือ partnership model กำลังใจโมเดลที่ทำให้ทุกภาคส่วนเนี่ยมาช่วยกันคนละไม้คนละมือให้ผู้ต้องขังในเขาก้าวข้ามนี้ได้เราก็เอาแนวพระดำริเลยนะครับไม่ได้มีคนอื่นคิดเลยแนวพระดำริเนี่ยไปเสนอตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นทุกอย่างเลยเป็นที่มาของความประทับใจของประชาคมระหว่างประเทศเป็นที่มาของสิ่งที่ต่อมาเป็น Bangkok Blue
2: Bangkok Rules เนี่ยถ้าในเวทีต่างประเทศสหประชาชาติเขาจะรู้เลยว่าเป็นเรื่องของข้อกำหนดนะเกี่ยวกับผู้ต้องขังหญิงนะการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดหญิงอันนี้ก็เป็นต้นกำเนิดจากประเทศไทยภายใต้องค์นำของพระองค์ท่านนะคะว่าเห็นว่าการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในทั่วโลกนะคะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเนี่ยยังมีข้อจำกัดอยู่มากเราคอนเซิร์นเรื่องผู้ต้องขังชายในระดับหนึ่งนะคะแต่ยังไม่มีมาตรฐานอะไรที่พูดถึงผู้ต้องขังหญิงซึ่งในมิติเดียวกันเนี่ยอาจจะมีความไม่สะดวกหลายๆอย่างใช่ไหมคะก็อันเนี้ยเป็นเรื่องที่ประเทศไทยริเริ่มแล้วก็มีการจัดทำนะคะข้อกำหนดเนี้ยที่เมืองไทยค่ะพอจัดทำข้อกำหนดนี้ที่เมืองไทยตามหลักสากลเขาก็จะเรียกชื่อตามสถานที่กำเนิดอันนี้ก็เลยกลายเป็น Bangkok Rules พอพูดถึง Bangkok Rules เนี่ยเราก็รู้สึกภูมิใจเอ้ยประเทศเราเนี่ยมีมาตรฐานสหประชาชาติด้วยบทบาทของเราในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยก็เปลี่ยนเลยค่ะเวลาที่เราไปประชุมเนี่ยประเทศต่างๆก็จะเข้ามาทักทายนะนอกจากทักทายแล้วแลกเปลี่ยนความเห็นหลายๆเรื่องเหมือนกับประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีส่วนร่วมให้เกิดมาตรฐานระหว่างประเทศมีส่วนร่วมในการผลักดันสิ่งที่เป็นประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศนะเวลาสายตาที่เขามองเราเหมือนกับเป็นเขาให้การยอมรับว่าผู้แทนไทยนะประเทศไทยเนี่ยมีส่วนสำคัญในการสร้างกระบวนการยุติธรรมที่ดีทั่วโลกมีครั้งหนึ่งค่ะพระองค์พาท่านทรงได้รับแต่งตั้งนะคะเป็นองค์ประธานในการประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกย่อๆว่า CCPCJ นะคะซึ่งคณะกรรมาธิการเนี้ยจะประชุมใหญ่อ่ะ1ครั้งนะคะเป็นการประชุมที่มีผู้แทนจาก130กว่าประเทศนะคะเข้าร่วมประชุมผู้แทนก็เป็นพันคนเลยค่ะพระองค์ท่านก็ทรงนั่งเป็นประธานการประชุมซึ่งท่านนึกภาพนะแต่ละประเทศก็มีประเด็นที่สนใจแตกต่างกันแล้วก็มีจุดยืนของประเทศตัวเองเนี่ยที่ต่างกันท่านก็ต้องทรงทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมให้การประชุมเนี่ยดำเนินการไปโดยเรียบร้อย
4: บางครั้งในการประชุมระหว่างประเทศเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดนอกเหนือจากความคุ้นเคยความใกล้ชิดสนิทแล้วเนี่ยทุกเช้าพระองค์ท่านเนี่ยจะไปนั่งที่คาเฟ่เนื้อมาตรงริมระเบียงนะครับถามว่าไปทำไมไปเพื่อที่จะได้พบปะกับคณะผู้แทนประเทศต่างๆเวลาผ่านไปแค่เพียงเดือนเดียวของการทรงตำแหน่งรองประธานเนี่ย คณะผู้

แทนต่างๆไม่ว่าจะเป็นระดับเจ้าหน้าที่หรือระดับหัวหน้าคณะผู้แทนต่างมีความปลื้มศรัทธาในพระองค์ท่านมากเพราะพระองค์ท่านให้ความเป็นกันเองนั่งคุยกับทุกระดับนะครับนั่งคุย

0: เนี้ยมันมีผลประโยชน์กับประเทศไทยอย่างไรมีผลประโยชน์กับคนไทยอย่างไรบ้างมีผลประโยชน์กับมนุษยชาติอย่างไรบ้างนี่คือสิ่งที่ท่านมองตลอดเวลาแล้วท่านเองรับสั่งเสมอว่าที่ท่านทรงงานหนักเนี่ยก็เพื่อว่าจะช่วยนอกเหนือจากทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติแล้วเนี่ยพระองค์ท่านมีประสงค์ที่อยากจะแบ่งเบาพระราชภาระของทูลกระหม่อมปู่และทูลกระหม่อมพ่อถือว่าการมาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเป็นพระราชภารกิจอย่างหนึ่ง
1: ผมว่าเรื่องยาเสพติดนะครับสิ่งที่ทรงทำแล้วน่าสนใจก็คือทรงพยายามที่จะหาความสมดุลในการแก้ปัญหายาเสพติดแต่เราก็ทราบดีว่าปัญหายาเสพติดซับซ้อนประสบการณ์ของประเทศไทยเมื่อ 50-60 ปีที่แล้วที่ร้นเกล้ารัชกาลที่9ได้ทรงทำเนี่ยมันเป็นบริบทของความท้าทายของชนกลุ่มน้อยชาวเขาที่ปลูกพืชเสพยาเสพติดแต่ว่าถ้าเอากฎหมายเข้าไปใช้บังคับอย่างเด็ดขาดไม่มีความผ่อนปลนไม่รู้ความท้าทายก็อาจจะแก้ปัญหาได้ไม่ยั่งยืนก็ตอนนั้นก็ทรงมีการปลูกแนะนำพันธุ์พืชที่มีมูลค่าเพื่อให้เขายังชีพได้ก่อนผมคิดว่าแนวคิดแบบนี้ในบริบทปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคนอาจจะตั้งคำถามว่ามันจะยังปรับใช้ได้อยู่ไหมผมคิดว่าพระองค์ท่านก็สนพระทัยแล้วก็อยากที่จะพิสูจน์ว่าความพระทัยที่เป็นปัญหาติดที่เป็นสารเสพติดแบบสังเคราะห์แล้วก็มีการเราก็ต้องพูดกันตามความจริงนะมันก็มีการทะลักเข้ามาในประเทศแล้วเขตชายแดนก็จะเป็นจุดเปราะบางผมคิดว่าตอนที่มาทรงงานเป็นอัยการฝ่ายคดียาเสพติดเหมือนทรงเคยเล่าว่าท่านเคยตัดสินคดีให้ผู้มีอิทธิพลให้ศาลก็ตัดสินจำคุกแต่ว่ามันต้องมีคล้ายๆกับบริการหลังการขายด้วยไหมเพราะว่
2: า
1: บรรดาเครือข่ายญาติของคนที่เขาเป็นผู้ที่ถูกดำเนินคดีไปแล้วเนี่ยก็ยังอยู่ในจุดเปราะบางมากถ้าไม่ดูแลให้ดีๆก็อาจจะกลับไปสู่วงจรค้ายาเสพติดเหมือนเดิมท่านก็เลยคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นเงื่อนไขที่ดีนะถ้าเรานำการพัฒนาเข้าไปทำความเข้าใจให้เกียรติเขาแล้วก็ชวนเขาให้มีทางเลือกที่เหมาะสมมันเป็นการบาลานซ์แต่ระหว่างฝ่ายบ้านเมืองก็ต้องท่านบอกว่าก็ต้องไม่หน่อมแนมเกินไปถ้าผมจำได้เลยพระดำรัสองค์นี้พี่โดมถ้ามีแต่ NGO เข้าไปส่งเสริมอย่างเดียวอะก็ไม่ได้นะชาวบ้านก็ต้องรู้ด้วยนะว่ามันต้องบาลานซ์เขายังต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะแต่เราต้องผ่อนปลนค่อยๆประคองไปก็เลยกลายเป็นโครงการร้อยใจรักแล้วก็เข้าใจว่าทรงอยากจะให้เป็นการสืบสานต่อแนวพระดำริรัชกาลที่9ซึ่งเป็นพระราชภารกิจสำคัญของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนี้ด้วย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งใดที่ท่านสัมผัสที่ทรงศึกษาอยู่ต่างประเทศสัมผัสกับภายในประเทศสิ่งทั้งสองอย่างเนี่ยท่านนำไปใช้ด้วยพระบารมีและด้วยความพระปีชาสามารถแม้กระทั่งคนของกระทรวงต่างประเทศเองเนี่ยนะครับอาจจะพูดได้ว่าไม่ใช่ทูตทุกท่านที่จะสามารถทำได้สองอย่างในเวลาเดียวกันได้นะครับแต่พระองค์ท่านเนี่ยท่านทรงสมพระทัยอย่างจริงจังมีครั้งหนึ่งที่รับสั่งบอกว่าในการทำงานเนี่ยนะทูตสิ่งสำคัญสิ่งแรกที่พาให้ความสนคือต้องให้เกียรติผู้ที่ทำงานร่วมกันไม่ว่าท่านใช้คำว่าไม่ว่าเราขนาดนั้นเรานี่คือเราจะเป็นใครผู้ที่ร่วมงานเป็นใครแต่เราต้องให้เกียรติเขาในการทำงานด้วยกัน
3: ผมว่าความโดดเด่นและเป็นหนึ่งเดียวเรียกว่ายูนิคใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยของพระองค์ท่านเนี่ยด้วยความที่ในมุมของความที่เป็นพระราชวงศ์ท่านก็ได้รับฟังปัญหาทุกข์ยากของประชาชนเนี่ยเยอะมากเพราะนั้นมันจะมีโหมดข้อมูลน่ะที่ท่านทราบทุกข์ยากของประชาชนตรงนะครับตรงแล้วก็เป็นโหมดที่ท่านศึกษาวิชาการระดับประเทศแล้วท่านมาเป็นอัยการนั้นผมว่าผมอันนี้เดาเองก็คือท่านก็ผสมผสานทุกเรื่องเพราะนั้นท่านจะไม่ go by the book คือไม่ใช่เป็นเรื่องทฤษฎีมาแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้ท่านก็จะพยายามปรับว่าของจริงมันคืออย่างนี้ก็เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมอ่ะมันจะมีวิธีอื่นไหมยังไงเลยเพราะนั้นผมว่าถ้าใครที่ถวายงานจะเป็นเรื่องว่าท่านไม่ได้ทำไปอย่างนั้นอ่ะซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ท่านไม่ใช่เรียนรู้จากกฎหมายที่ท่านเรียนในมหาวิทยาลัยแต่เป็นการทรงงานที่ท่านเห็นของจริง

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเต

ที่รักของปวงราษฎร์น้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงเจอกันหน้าจอไทย PBS เหมือนเดิมค่ะวันนี้อยู่กับกิ๊ฟอภิญญาฉายจันทิพย์นะคะ
1: แตงกวาชลีโปสุวรรณค่ะออนไลน์เราก็ชมกันได้นะคะเพจ Facebook ไทยบันเทิงแล้วก็ TikTok ในชื่อเดียวกันค่ะ
0: เมื่อเช้าถามคุณผู้ชมก่อนรถติดหรือเปล่าคือเมื่อคืนเนาะถ้าพูดถึงแถวบ้านเรานะคะฝนตกบ้านแตงฝนตกไหม
1: ตกพอตกแล้วก็น้ำขังมันก็ส่งผลมาถึงตอนเช้านิดหนึ่ง
0: ยาวเยียดกันมาเลยนะคะกว่าจะถึงออฟฟิศของเราไทย PBS ตรงถนนวิภาวดีนี้นะคะเชื่อว่าปัญหาท้องถนนเนี่ยคุณผู้ชมเจอเหมือนกันทุกวันนะบ่นไม่รู้จะบ่นยังไงแล้ววันนี้พาไปฟังเสียงของ2นักแสดงนะคะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยใกล้จะเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วมีเรื่องอยากขอร้องได้ไหมซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานด้วยการใช้รถใช้ถนนคุณผู้ชมค่ะถนนมันอันตรายเหลือเกินเนาะสองเสียงโออนุชินและเมฆจุติค่ะอยากให้ท่านผู้ว่าคนใหม่แก้ไขอะไรบ้างก่อนที่เราจะเข้าคูหาในช่วงปลายเดือนนี้ล่ะค่ะ
2: อย่างขับมาเมื่อกี้มันก็จะมีป้ายเขียนบอกว่าเว้นทางช่วง RCA เพราะเดี๋ยวจะติดสงกรานต์ฮัลโหลสงกรานต์หมดไปหลายวันแล้วช่วยเอาป้ายพวกนี้ออกหน่อยอีกอันนึงที่ฝากนะครับคือถนนหลุมเล็กมันเยอะมากแล้วมันก็อันตรายอ่ะคือแล้วก็ความมืดไฟ
3: สองสว่าง
2: ถูกต้องครับเพราะว่าอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าอย่างสะพานสูงเองก็เป็นเส้นหลักหลายๆจุดก็ยังมืดมากมืดมากแบบแต่ว่าโอก็จะเป็นพวกขี้ฟองนะคือใครแจ้งโอก็จะแจ้ง
0: พี่โอบอกว่าตัวเองเป็นลูกที่ฟ้องนะจริงๆไม่ได้ฟ้องเป็นการแจ้งกทม.
1: ต้องเป็นกระบอกเสียงให้นิดนึงถ้ามันเจออะไรผิดปกติ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เราคนเดียวที่ขับรถบนท้องถนนไงคุณผู้ชมค่ะคนอื่นเขาก็อาจจะประสบอุบัติเหตุได้เหมือนกันนะคะซึ่งพี่โอเนี่ยเขาเป็นชาวสะพานสูงค่ะเจออะไรที่แบบไม่ถูกต้องนะอาจจะแบบถนนชำรุดอะไรรีบแก้ไขหน่อยก็จะแจ้งกทม.ไปเลยนะคะเพราะบอกว่าเนี่ยหลายคนก็ใช้ถนนร่วมกันนะเป็นหลุมเป็นบ่อนี่พี่โออนุชิตบอกเจอบ่อยเมื่อไหร่กทม.จะแก้สักทีนะเคยรถยางแตกเลยนะคะส่วนอีกหนึ่งคนค่ะเมฆจุตินะคะหนุ่มหล่อจากแจ้งวัฒนะค่ะแหมคนนี้น่าจะทนรถติดอยู่เหมือนกันนะคะฝากถึงผู้ว่าคนใหม่เรื่องท้องถนนเหมือนกันเพราะว่าทุกครั้งที่ขับรถเนี่ยแม้จะขับเลนขวาสุดแล้วก็ยังร่วงลงไปในหลุมนะคะจนบางครั้งแอบสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะที่นี่ใช่เมืองหลวงกรุงเทพมหานครหรือเปล่านะ
4: เอาใกล้ๆบ้านผมแล้วกันผมอยากเห็นถนนที่เรียบๆดีๆขอแค่นั้นเลยเพราะว่าหลายแหล่งเหมือนกันเนาะเวลาเราขับไปอ่ะต่อให้เราอยู่เลนขวาสุดก็ตามเราวิ่งไปบางทีมันแบบปึ้งอย่างเงี้ยทั้งโชคเราทั้งแบบไอ้สเกิร์ตเราต่างๆก็ขอถนนเรียบๆครับไม่ขออะไรมากแค่นั้นเองง่าย
0: ๆนี่ล่ะค่ะสำหรับใครที่รักรถอาจจะชอบแต่งรถนิดนึงก็ปวดใจหน่อยเพราะว่าถ้าบางทีนะเนินลูกระนาดนะคุณผู้ชมว่าสูงเนี่ยเป็นภูเขาเลยนะวิ่งก็ลำบากนะคะ
1: ก็จะหลุมเข้าไปอีก
0: แล้วบางทีรถยนต์ไม่เท่าไหร่คุณผู้ชมคะถ้าใครขับมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์นี่คือรู้เลยหลุมถ้ามาเร็วหรือว่าลูกโดดถ้ามาเร็วเนี่ยทรงตัวไม่อยู่ประสบอุบัติเหตุแน่นอน
1: ใช่ก็คือฝากความหวังนะคะให้กับว่าที่พ่อเมืองคนใหม่ดูแลแต่ว่าเราเองก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเนาะก็ระมัดระวังกันไปนะคะคุณผู้ชม
0: ทางสมัยนะพ่อเมือง
1: พ่อเมืองแหม
0: รู้เลยว่ามาจากหัวใจในลายผ้านะคุณ
1: มันก็ต้องนิดนึงคุณผู้ชมพูดถึงแสดงรุ่นใหญ่กันบ้างพี่กิฟต์คือคนนี้เราติดตามผลงานให้มาแต่เด็กนะอาทูนิรัญญาทรัพย์นะคะคืออย่างที่หลายคนทราบคุณผู้ชมก็คือ

0: ทุนแกมีปัญหาเรื่องของการมองเห็นดวงตาด้านหนึ่งเนี่ยคือบอดสนิทอีกด้านหนึ่งคือด้านซ้ายเนี่ยก็บอกว่ายังพอใช้งานได้นะซึ่งหลายคนถามว่าอุ๊ยอยากจะเห็นฝีมือนะเพราะว่าจริงๆเป็นคนที่เล่นดราม่าได้ตลกก็ตลกด้วย
1: แล้วเป็นพระเอกที่เป๊ะมากเหมือนกับพระเอกในอดีตเลยที่บอกว่าอกสามศอกอย่างเงี้ย
0: แบบนั้น
1: คือดูแมนแมนแบบนั้นเลยนะคะ
0: ซึ่งหลายคนก็เลยบอกว่าคิดถึงอยากจะเห็นเรื่องของผลงานการแสดงของอทุนหิรัญทรัพย์นะคะเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้อยากจะพักนะจริงๆแล้วแต่ว่าก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายสำคัญก็อยากจะดูแลร่างกายเป็นหลักค่ะ

0: ไม่ได้จับไมค์ร้องเพลงมานานนะคะแต่ตั้งใจฟังกันดีๆคุณผู้ชมคือเสียงยังดีนะนุ่มๆทุ้มๆแบบนี้คือแฟนเพลงก็ฟินเลยนะคะนักแสดงรุ่นใหญ่ค่ะทูนหิรัญญทรัพย์นะคะนานทีปีหนจะได้ออกงานแล้วก็ขึ้นเวทีร้องเพลงแต่งานนี้อยากมาด้วยใจค่ะเป็นคอนเสิร์ตการกุศลนะคะคอนเสิร์ตศิลปินไม่ทิ้งกันค่ะก็จะมีศิลปินนะยุคประมาณ80-90ร่วมยุคกับอาทูนเนี่ยเขาขึ้นเวทีกันนะคะหลักๆเนี่ยอย่างที่เราทราบกันคืออาทูนหิรัญญทรัพย์แกไม่ค่อยได้ออกงานส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพพี่กิฟต์ก็คือตาข้างขวาเนี่ยก็คือบอดสนิทมองไม่เห็นนะอย่างที่เราทราบเป็นข่าวการส่วนด้านซ้ายเนี่ยเขาบอกว่าการมองเห็นนี่ก็คือลดลงนิดนึงนะคะส่งผลต่อการใช้ชีวิตค่ะอย่างการเดินก็คือจะไม่คล่องเหมือนก่อนแล้วนะคะแล้วก็ที่กระทบที่สุดงานแสดงอันนี้ลำบากหน่อยคือย้อนไปประมาณ5ปีแล้วมั้งที่ไม่ได้เห็นละครของอาทูนนะคะคือเริ่มทำงานได้ก็คือแบบไม่ค่อยเต็มที่ตั้งแต่ช่วงโควิด19มา
1: คือจริงๆถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับตาแบบนี้ต้องระวังเรื่องไฟมากๆ
0: ด้วยเจอแสง
1: การจัดแสงในละครเนี่ยแทบไม่ได้เลยคุณผู้ชม
0: ก็เลยบอกว่าขอมาโฟกัสดูแลสุขภาพอย่างน้อยคือตาซ้ายไม่ให้แย่จนเกินไปกว่านี้นะคะจริงๆถามว่าคิดถึงการแสดงไหมบอกคิดถึงมากเลยนะคะแต่ว่าถือว่าในวัย71ปีก็ถึงเวลาพักก็ผันตัวจากคนแสดงมาเป็นผู้ชมแทนค่ะ
2: คิดถึงในมุมของการที่ว่ารุ่นเก่าๆนะรุ่นเก่าๆซึ่งค่อยๆหายหน้าหายตาไปนะครับก็คิดถึงตรงนั้นมากกว่าบรรยากาศเขาเรียกว่าบรรยากาศแอตโมสเฟียร์เก่าๆตรงนั้นนะครับตรงนี้มันก็ทำให้เราเขาเรียกว่ามีกำลังใจมากขึ้นอยู่ได้ไปเรื่อยๆครับไม่เป็นไรสำหรับน้องๆรุ่นใหม่นะครับก็เป็นโอกาสของน้องๆทุกคนแล้วล่ะที่เข้ามาในวงการก็จงตั้งใจทำให้ดีนะครับต้องซื่อสัตย์กับอาชีพของตัวเองเขาเรียกว่าเดินเหินแล้วก็ทำกิจกรรมปกติแบบคนทั่วๆไปนะครับเพราะว่ามันกะไม่ถูกขับรถก็ไม่ได้นะครับตอนกลางคืนก็ลำบากเวลาไปไหนนี่มันจะเห็นไม่เต็มจอนะครับตรงนี้มันก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยเรารักษาสุขภาพก่อนดีกว่าน
0: อกจากเรื่องดวงตานะคะทูนหิรัญญทรัพย์ค่ะก็เจอปัญหาสุขภาพอื่นๆเข้ามาเรื่อยๆด้วยทั้งความดันเบาหวานแล้วก็มีทำบอลลูนเส้นเลือดหัวใจไปแล้ว2เส้นนะคะแต่จริงๆคือไม่ได้หยุดงานทั้งหมดคุณผู้ชมคะนอกจากงานแสดงก็คือเปลี่ยนมาทำเรื่องของธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ที่สำคัญน่าสนใจกำลังจะมีโครงการการดูแลผู้สูงอายุวัยเกษียณนะคะคือเตรียมจะเปิดตัวเร็วๆนี้ล่ะค่ะคือได้เห็นบรรยากาศการร้องเพลงแบบนี้คือต้องย้อนให้คุณผู้ชมได้ฟังกันสักนิดหนึ่งอาทูเนี่ยออกเทปมาก่อนตั้งแต่ปีนู้นเลย2527ดีใจมากที่จะได้พูดว่าเกิดไม่ทันนะคะยุคนั้นเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าอัลบั้มผู้ชายเฉ่มๆนะคะนี่ร่วมงานกับพี่ดีนิติพงษ์แล้วก็พี่เต๋อเรวัชเลยนะถือว่าน่าจะเป็นอัลบั้มในตำนานเหมือนกันเพราะว่าโอ้โหคนเบื้องหลังคือชั้นครูทั้งนั้นนะคะ
1: ก็เป็นประวัติศาสตร์เลยนะคะซึ่งยังจำได้ตอนที่อาทูนบอกว่ามีปัญหาเรื่องสายตาหลายคนก็เป็นกังวลกันทั้งวงการนะคะเพราะว่าตัวเองเขาบอกว่าส่วนหนึ่งเป็นพันธุกรรมเกี่ยวกับเบาหวานด้วยแล้วก็มีเรื่องของการรักษาต้อด้วยคุณผู้ชมค่ะก็บอกแรกๆทำใจไม่ได้เคยคิดสั้นเหมือนกันแต่ไม่ถึงกับเป็นซึมเศร้านะคะสิ่งที่ทำให้มีกำลังใจแล้วก็อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ก็คือครอบครัวแล้วก็ลูกๆนะคะอยากจะอยู่ดูแลลูกๆเพราะฉะนั้นก็ดูแลกันไปแบบนี้นะคะเป็นกำลังใจให้กับอาทูนค่ะแต่เสียงเพราะเหมือนเดิม
0: แล้วก็ยังหล่อเหมือนเดิมด้วย
1: โดยเฉพาะโอ้โหพระเอกยุคนั้นร้องเพลงสากลนี่คือเลิศจริงๆคุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะพาไปเที่ยวกันบ้างดีกว่าเวลาไปตามน้ำตกภูเขาหลายๆจังหวัดแตงอาจจะมีโอกาสได้ไปไหว้พระด้วยเพราะจะมีการประดิษฐานองค์พระสำคัญไว้ตามธรรมชาตินี่เป็นเสน่ห์ของประเทศไทยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่ไปหลายๆที่จะได้เห็นเนาะถือว่ามันก็เป็นที่พึ่งทางใจอยู่ในป่าในเขาบางทีเราก็นะต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวด้วยนะ
1: อย่างพี่จองคันเล่นก็น่าจะไปหลายที่ใช่ไหมเวลาไปพื้นที่แบบนี้นะคุณผู้ชมค่ะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นทั่วประเทศและเราต้องกังวลนะคะเพราะว่าการประดิษฐานพระองค์สำคัญไว้โดยที่ไม่มีรั้วรอบขอบชิดแบบนี้อาจจะมีโจรมาชิงไปได้นี่เป็นเรื่อง องที่เกิดขึ้นทั่วประเทศจริงๆนะคะน่าเป็นห่วงมากพาไปที่ลับแลกันบ้างเมืองลับแลที่นั่นนะคะเขาบอกว่าครั้งล่าสุดมีบทเรียนจากพระเกศค่ะถูกขโมยไปซึ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นโบราณสถานสำคัญนะคะนอกจากนี้ก่อนหน้านี้ยังมีองค์พระสำคัญอีกถูกขโมยไปไปนำกลับมาได้ถูกขโมยไปอีกโอ้โหมันเป็นปัญหาจริงๆนะคะติดตามในเรื่องนี้มีตำนานเดี๋ยวคุณน้ำอ้อยจำจิตจะเล่าให้ฟังค่ะ

0: ันทึกความทรงจำถึงพระป่าเลไลองค์ใหญ่ขนาดความสูงใกล้เคียงเท่าจริงของคนเล่าว่าพ้นมือโจรมาแล้วอย่างน้อย3ครั้งในรอบ50ปีมีทั้งพยายามตัดเสียนพระยกไปทั้งองค์ลักลอบลงเรือเตรียมส่งออกนอกประเทศแต่ติดตามกลับมาได้และครั้งหลังสุดพระเกศทองคำหรือยอดพระเศียรถูกโจรกรรมไปพร้อมกับตัดส่วนชายจีวรด้านซ้ายทำให้ชาวบ้านตัดสินใจยกพระมาฝากไว้ที่วัดดอนแก้วห่างจากน้ำตกไม่มากนักเนื่องจากเป็นวัดเก่าแก่ที่มีรั้วรอบและระบบป้องกันปลอดภัยกว่าที่ผ่านมาเรื่องราวของพระป่าเลไลไม่มีบันทึกที่เป็นทางการมีเพียงคำบอกเล่าและบันทึกไว้เป็นประวัติของชุมชนทำให้ไม่รู้ที่มาแน่ชัดถึงอายุสมัยของพระป่าเลไลหรือพระปางปาลิไลองค์นี้รู้เพียงว่าได้รับมาจากสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่งที่เสด็จมาที่น้ำตกแม่พูนแล้วถวายมาให้ประดิษฐานเป็นมิ่งขวัญแก่ผู้มาเยือนจากนั้นคนรุ่นนี้ก็เห็นองค์พระอยู่กับซุ้มพระที่ชั้น2ของน้ำตกแม่พูนมาตลอดและจัดงานส่งน้ำประจำทุกปีในเทศกาลสงกรานต์จน 3-4 ปีหลังจากพระเกศถูกโจรกรรมไปก็ใช้วิธีการอัญเชิญองค์พระไปให้ส่งน้ำที่น้ำตกตามธรรมเนียมเดิมเฉพาะในช่วงสงกรานต์เท่านั้น
1: ชาวบ้านก็รวบรวมกันนะครับบูรณะให้องค์ท่านเป็นองค์พระที่สมบูรณ์เหมือนเดิมแล้วครับมีร่องรอยการถูกตัดอยู่ว่ากันว่ากรมศิลปากรที่6นะครับที่จังหวัดสุโขทัยนะครับเดินทางมาดูคือมาที่วัดดอนแก้วของเราเนี่ยก็มาปุ๊บก็มาเห็นองค์พระก็ท่านก็บอกว่าน่าจะประมาณในสมัยรัชกาลที่3ที่สร้างไว้ผมเองก็เท่าที่รู้นะครับมีอยู่7องค์นะครับที่พระปายไรที่สร้างไว้ครับแล้วก็ออกไปแล้ว5ยังเหลืออีก2คือองค์นี้กับองค์ที่วัดหลวงพ่อโสธรนะครับ
0: ปัจจุบันคนเห็นคุณค่าความงามของประตูวิหารวัดดอนสักเนื่องจากเป็นประตูไม้จำหลักแสดงชั้นเชิงฝีมือช่างจนได้รับยกย่องว่าเป็น1ใน3ของประตูไม้ที่งามที่สุดของจังหวัดอุตรดิตถ์เช่นเดียวกับบานประตูวิหารวัดพระฝางและวัดพระแท่นศิลาอาร์ตซึ่งครั้งหนึ่งบานประตูวิหารด้านหลังเคยหายไปและติดตามกลับคืนมาได้โดยกรมศิลปากรเมื่อปี2543หรือเมื่อ26ปีที่แล้วมีคนในชุมชนเป็นตัวแทนไปรับกลับมาและจัดงานฉลองบานประตูที่ได้คืนเรื่องราวของบานประตูที่หายไปทำให้ชาวบ้านระวังภัยการลักลอบโจรกรรมของโบราณยิ่งขึ้นบางแห่งจัดเก็บของให้พ้นสายตาโจรเช่นที่วัดทองลับแลหลังจากพบว่าพระเก่าหายไปหลายองค์ส่วนประตูไม้ของวัดดอนสักติดตั้งเข้าไปตามเดิม
2: ถ้าเป็นด้านใต้นี่มันคงเอาไปไม่ได้เพราะด้านใต้นี่มันด้านตะวันออกเนาะมันใหญ่เกินก็คนก็ต้องเป็น10ละอันนี้โซนเหนือเนี่ย3บานมันเอาไปนะเพราะมันขาดไปอันหนึ่งแล้วไม่รู้มันหายไปไหนตั้งแต่นานแล้วอันนั้นอ่ะเขาทำมาใส่เป็นของเทียมไว้ที่นี่มันเอาของจริงไปเลย3อันสามอันนี้ก็สวยนะเสร็จแล้วเนี่ยประสานกรมศิลป์เลยอะไรเลยบ้านเราก็ไปกันโอ้ประมาณ20กว่าคนอ่ะพอไปถึงเขามาวางกองไว้แล้ว3บาน

0: เราไปดูโอ้โหยกมือไหวกันเป็นแถวเลยยินดีที่ได้คืนแต่ที่หายไปไม่ได้เลยนะมันอันหนึ่งมันไม่รู้หายไปตอนไหนมันเหลือ3อันเขาทำไว้อีกอันนึงมันก็รวมกันมันก็เป็น4อันแต่ที่ทำเนี่ยไม่เหมือนกับ3อันเนี่ยความสวยนะอันนั้นก็ทำ
1: อันนี้ปัจจุบันก็อยู่ที่วิหารเหรอ
0: คะอยู่วิหารครับ
1: อยู่ตรงไหนบ้าง
0: อยู่ที่เดิมนะอยู่ตรงด้านเหนือของวิหาร
2: ครั้งหนึ่งพระลับแลงของวัดทองลับแลเคยเก็บรักษาในที่ลับตาเช่นกันเนื่องจากเกรงว่าจะถูกโจรกรรมได้เช่นที่มีประวัติว่าพระพุทธรูปสำคัญขนาดใกล้เคียงกันหลายองค์ในหอธรรมเก่าหายไปก่อนหน้านี้เจ้าอาวาสจึงนำไปเก็บในที่ปลอดภัยจน2ปีหลังอัญเชิญออกมาให้ผู้คนสักการะและส่งน้ำในงานสงกรานต์ของเมืองลับแลคนในลับแลจึงเห็นว่ายังมีพระที่มีความงามตามแบบพระพุทธรูปโบราณกว่า500ปีหรือร่วมสมัยกับการตั้งเมืองลับแลควรค่าแก่การศึกษาทางประวัติศาสตร์ซึ่งปัจจุบันคณะทำงานพยายามร้อยเรียงเรื่องราวของเมืองในมิติด้านวัฒนธรรมประเพณีคติความเชื่อโบราณคดีเพื่อจะเชื่อมเรื่องของเมืองลับแลที่ยังเป็นปริศนาบางอย่างแกะรอยได้จากเอกสารโบราณวัตถุที่หลงเหลืออยู่ในหลายแห่งของเมืองลับแลน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน
3: คุณผู้ชมคะวันนี้มีหนังสือดีๆมาแนะนำนะคะนอกจากจะมีเนื้อหาแล้วเนี่ยถ้าคุณผู้ชมพลิกอ่านนี่เล่มที่อยู่ข้างหน้ากิ๊บกระแปงเลยข้างในภาพสวยๆสูตรอาหารน้ำพริกที่มาที่ไปเรื่องเล่าต่างๆเยอะจริงๆและเล่มนี้พิเศษคือเวอร์ชั่น2ภาษานะคะ Retasting the Flavors of Chili ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นเล่มใหญ่เป็นพิเศษเพื่อให้คุณผู้ชมอ่านให้จุกใจไปเลยนะคะนี่ก็เหมือนกับในรอยรถพลิกนะคะแต่ว่าเล่มนี้เลยค่ะเป็นเวอร์ชั่น2ภาษาบอกเล่าถึงการเดินทางของพริกจากแหล่งกำเนิดที่อเมริกาใต้สู่ดินแดนต่างๆทั้งอินเดียจีนแล้วก็ประเทศไทยนะคะพร้อมเรื่องราวสายพันธุ์พริกท้องถิ่นที่บางครั้งหลายสายพันธุ์ใกล้สับสนค่ะรวมไปถึงไฮไลท์ของหนังสือเล่มนี้เผยสูตรและสตอรี่ของ20น้ำพริก20ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบรายการยกพลคนน้ำพริกในซีซั่นแรกด้วยนะคะนี่ก็เป็นผลงานเขียนของอาจารย์ต้นอนุสรติปยานนท์ค่ะร่วมกับทีมของเราสื่อศิลปะวัฒนธรรมไทย PBS นะคะผ่านการเรียบเรียงแล้วก็แปลให้แล้วในเวอร์ชั่น2ภาษาไปเลยไทยและอังกฤษค่ะจัดพิมพ์4สีด้วยกระดาษอาร์ตมันสวยงามทั้งเล่มอย่างแน่นอนจะเก็บสะสมก็ดีจะอ่านก็ดีนะคะคุณผู้ชมที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะทั้งในรอยรถก็คือเป็นภาษาไทยอย่างเดียวแล้วก็เล่มนี้เวอร์ชัน2ภาษานะคะได้2ช่องทางติดต่อมาค่ะช่องทางแรกโทรเข้ามาเลยง่ายที่สุดนะคะ027902627อีกหนึ่งหมายเลขค่ะแถมให้0892032973ช่องทางที่2นะคะส่งข้อความอินบ็อกซ์ค่ะมาที่เพจไทยบันเทิงหรือเพจ Art Club ไทย PBS นะคะเดี๋ยวนอกนั้นเราบริการเองค่ะคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดได้นะคะ027902627โทรมาได้จันทร์ถึงศุกร์เลย10โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะ
4: ก็ได้สาระความรู้เรื่องอาหารไปแล้วศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมของเราคุณผู้ชมยังไม่หมดถ้าใครสนใจเรื่องของดนตรีเรื่องของลิขสิทธิ์พรุ่งนี้เดี๋ยวเชิญชวนนะคะพี่กิ๊ฟเชิญด้วยนะคะ
3: ดิฉันไปด้วยได้ไหมคะพอดีทำรายการเพลงก็เจอปัญหาลิขสิทธิ์เยอะมาก
4: เลยนะคะในยุคนี้เรื่องลิขสิทธิ์เราพูดกันเยอะนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวสินสโมสรเสวนาของเราจะมีเรื่องของการเสวนาพี่กิ๊ฟนะคะในประเด็นนะคะเพลงครูในยุค AI ดนตรีดั้งเดิมลิขสิทธิ์และแพลตฟอร์มดิจิทัลนะคะมาพูดคุยหาทางออกร่วมกันถึงประเด็นสำคัญในวงการดนตรีและลิขสิทธิ์ค่ะสินสโมสรเสวนาของเรานะคะจะเปิดเวทีเลยค่ะในฐานะที่เราเป็นสื่อสาธารณะนะคะถึงประเด็นการเล่นดนตรีไทยเดิมค่ะซึ่งเคยเป็นต้นทางงานสร้างสรรค์ที่เคยเสรีแต่ตอนนี้ใครอยากจะโพสต์อยากจะอวดผลงานหรือฝีมือการเล่นดนตรีไทยอาจจะมีปัญหาเหมือนกันนะคะถ้าลงแพลตฟอร์มต่างๆเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วกับกรณีการโดนสไตรค์นะคะอ้างลิขสิทธิ์กันเฉยๆแล้วค่ะเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาในยุคนี้คุณผู้ชมแต่จริงๆแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะเพราะว่างานสร้างสรรค์บันเทิงจากต้นทุนเดิมนี่อาจจะถูกจำกัดจึงเป็นที่มาของเวทีเปิดปมปัญหาสู่แนวทางหาแนวทางร่วมกันนะคะที่จะลดข้อพิพาทลิขสิทธิ์ดนตรีดั้งเดิมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างไรค่ะคีย์สปีกเกอร์ของเรานะคะได้แก่ดร.พิเศษจียาศักดิ์รองผอ.สสท.ด้านบริหารซึ่งเป็นผู้

0: เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาค่ะมีตัวแทนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยและคนในแวดวงดนตรีศิลปะวัฒนธรรมย้ำกันอีกทีคุณผู้ชมเชิญชวนนะคะพรุ่งนี้วันที่17มิถุนายนตั้งแต่เวลา13นาฬิกาบ่ายโมงเป็นต้นไปค่ะถึง16นาฬิกา45นาทีที่ห้อง Flame of BACC หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะคะสามารถ walk in ไปที่นั่นได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกชวนติดตามชมกันในไลฟ์เฟซบุ๊กของเรานะคะไทยบันเทิงไทย PBS เรื่องนี้น่าสนใจนะคะในยุคนี้แหมใครก็ทำโซเชียลพี่กิฟต
1: ์ดิฉันสงสัยพิธีกรหน้าตาคุ้นๆมาก
0: คุ้นๆนิดนึงเดี๋ยว
1: คุณรู้จักหรือเปล่า
0: ไม่ใช่ใครเจอกับดิฉันเองนะคะก็เดี๋ยวจะไปร่วมถกร่วมเถียงหาแนวทางร่วมกันคืองานนี้คาดหวังเหมือนกันนะคะว่าเราอาจจะได้เจอทางออกใครอยากจะทำผลงานลงโซเชียลในยุคนี้คือทำได้เราก็อยากจะภูมิใจกับผลงานของเรากับเพลงครูของเราแต่ก็ต้องถูกลิขสิทธิ์ด้วยนะคะ
1: ที่สำคัญตอนนี้ก็ต้องใช้โซเชียลมีเดียเพราะแทบจะเป็นช่องทางหลักแล้วเนาะจะหารายได้เอ่ยจะเขาเรียกว่า PR ตัวเองเอ่ยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไปฟังน่าจะได้ความรู้เยอะเลยทีเดียวนะคะตอนนี้หวายมารออยู่แล้วเข้ากับบรรยากาศฟุตบอลโลกแต่ว่าเธอน่าจะลืมเอาลูกบอลมาไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวคุยกันเพราะว่าเรากำลังจะพูดถึงผู้ชายที่เพอร์เฟคที่สุดในประวัติศาสตร์อีกคนแขวนสตั๊ดไปแล้วแต่ไม่เคยจมไม่เคยหายนี่คือหน้าตาวัย51ปีเหรอคะวัย
2: 51แต่เหมือนยังสมัยที่เตะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่เลยนะคะตอนนั้นเรียกว่าเป็นขวัญใจสาวๆจะให้เตะฟุตบอลก็สู้เขาไม่ได้หรอกเพราะไม่อย่างนั้นเบคแฮมก็คงไม่ได้ฉายามิดฟิลด์เท้าช่างทองเพราะว่าจะเปิดลูกจากกลางสนามปุ๊บมันจะโค้งเข้าประตูได้อย่างอัศจรรย์ใจเลย
1: แล้วบอกสิว่าพวกเราดูบอลเพราะรักกีฬาหรือรักเขา
2: เพราะว่าเชียร์เบคแฮมแต่ดิฉันก็เชียร์เพื่อนร่วมทีมชาติอังกฤษแต่ว่าอยู่ในทีมคู่แข่งก็คือไมเคิลโอเว่นเพราะว่าดิฉันจะเชียร์ลิเวอร์พูลแล้วเขาเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช่ไหม
1: แต่ละชื่อพวกเราคือระดับตำนานที่เด็กรุ่นใหม่อาจจะถามว่ายังไง
2: อาจจะเกิดทันไหมลูกแต่ว่าก็ยังคงเป็นตำนานอยู่จนถึงทุกวันนี้นะเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่ส่งอิทธิพลกับวงการกีฬาเท่านั้นชีวิตส่วนตัวเอ่ยในยุค90ก็เรียกได้ว่าเป็นคู่ power couple ที่ส่งอิทธิพลมากเพราะว่าฝ่ายชายก็คือตัวท็อปของฝั่งฟุตบอลฝ่ายหญิงก็เป็นตัวท็อปของฝั่งเกิร์ลกรุ๊ปจากเกาะอังกฤษใช่ไหมคะหลายคนก็อาจจะงงว่าล่าสุดเนี่ยเบคแฮมไปปรากฏตัวได้ยังไงบน Hollywood Walk of Fame เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะมอบพื้นที่นะคะในการประทับรอยพิมพ์มือพิมพ์เท้าให้กับซูเปอร์สตาร์หรือว่าคนที่ต้องมีผลงานในวงการภาพยนตร์เท่านั้นแต่ว่าอย่างที่ดิฉันได้เล่าไปข้างต้นนะคะที่ได้พูดคุยกันก็แน่นอนว่าอิทธิพลของเบคแฮมไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในวงการกีฬาเท่านั้นแล้วก็ช่วงระยะเวลาสั้นๆของการเป็นนักเตะเนี่ยถ้าจำกันได้นะคะสายกีฬาเบคแฮมก็เคยย้ายทีมจากเรอัลมาดริดค่ะไปเล่นอยู่ที่ LA Galaxy เป็นเวลา5ปีด้วยแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่เขาก็ได้ไปทำความรู้จักมีคอนเนคชั่นกับคนในแวดวงภาพยนตร์ของสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับพี่วิกตอเรียเบคแฮมเนี่ยตัดสินใจเปิดแบรนด์ของตัวเองแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เธอได้ทำการตลาดของวงการแฟชั่นด้วยทั้งหมดทั้งปวงนี่แหละค่ะก็ไม่แปลกใจว่าทำไมเบคแฮมถึงได้เป็นดาวดวงล่าสุดของฮอลลีวูดที่ได้ประทับรอยพิมพ์มือพิมพ์เท้าบรรยากาศก็มีนะคะคนในครอบครัวลูกๆรวมไปถึงเพื่อนพ้องในวงการฮอลลีวูดมาร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะงานนี้พรมแดงต้องหลบนะคะเพราะว่าอย่างที่เห็นก็คือแหมนักฟุตบอลระดับโลกมาทั้งทีพรมแดงไม่ได้ค่ะต้องเปลี่ยนมาเป็นพรมเขียวแบบสนามฟุตบอลนะคะเพื่อต้อนรับตำนานดาวเตะมือผู้ดีค่ะเดวิดเบคแฮมซึ่งเดินทางมาร่วมงานเปิดตัวดวงดาวของเขาบนถนนสายเกียรติยศฮอลลีวูด Walk of Fame นั่นเองค่ะบรรยากาศในงานนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นนะคะมีทั้งครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งซึ่งทางเดวิดเบคแฮมก็ดูจะปลื้มใจมากๆค่ะเจ้าตัวบอกได้ว่ารู้สึกเหมือนฝันที่ได้รับเกียรติในครั้งนี้เพราะว่าเมื่อมองย้อนกลับไปตัวเขาเองก็เป็นเพียงเด็กคนนึงในย่านอีสต์ลอนดอนที่มีความฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลก็เท่านั้นเองขณะที่ทางด้านเพื่อนสนิทนะคะทอมครูซค่ะพระเอกนักบูนะคะก็มีการกล่าวยกย่องเส้นทางชีวิตของเดวิดเบคแฮมว่าเขาไม่เพียงเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อวงการฟุตบอลเท่านั้นนะคะแต่ยังมีบทบาทในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมระดับโลกแล้วก็เปิดโอกาสให้คนรุ่นหลังได้เดินตามความฝันของตนเองค่ะซึ่งกว่า20ปีบนเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพนะคะเดวิดเบคแฮมเป็นนักเตะอังกฤษคนแรกที่คว้าแชมป์ลีกใน4ประเทศก็คืออังกฤษสเปนฝรั่งเศสแล้วก็สหรัฐค่ะ โดยหลังแขวนสตั๊ดในปี2013เขายังคงมีบทบาทสำคัญในวงการฟุตบอลในฐานะประธานและ

0: หนึ่งในสโมสรนะคะเจ้าของสโมสรอินเตอร์ไมอามี่ค่ะซึ่งเขายังมีส่วนอย่างมากในการผลักดันกีฬาฟุตบอลให้เติบโตในสหรัฐโดยนอกจากความสำเร็จในสนามฟุตบอลแล้วนะคะเบคแฮมยังเป็นบุคคลสำคัญในวัฒนธรรมป๊อประดับโลกค่ะเรื่องราวของเขาเคยถูกนำไปสร้างเป็นสารคดีที่มีชื่อว่าเบคแฮมแล้วก็ยังกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์เรื่อง Ben It Like Beckham ด้วยนะคะโดยดวงดาวของเดวิดเบคแฮมอยู่ในหมวด Sports Entertainment ค่ะแล้วก็นับเป็นดาวลำดับที่ 2,849 บน Hollywood Walk of Fame ด้วยนะคะแหมดวงดาวเลขสวยมากทีเดียวในงานนี้หลายคนก็จับตานะคะว่าจะได้เห็นการปรากฏตัวของลูกๆทั้ง4คนพร้อมหน้าพร้อมตากันหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าก็ต้องฝันเก้อนะคะเพราะว่าน้องบรูคลินลูกชายคนโตก็ไม่ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับพ่อด้วยเรียกได้ว่าข่าวเดียวนะคะสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อหลักสื่อกอสซิปก็จับประเด็นเล่นได้เพียบเลยนะคะสำหรับการประทับรอยพิมพ์มือพิมพ์เท้าของเดวิดเบคแฮมในครั้งนี้นะคะก็รับกับบรรยากาศฟุตบอลโลกพอดีคุณผู้ชมข่าวนี้ด้วยเช่นเดียวกับข่าวต่อไปนะคะสีสันของกีฬาฟุตบอลโลกก็ไม่ได้มีแค่เรื่องของนักเตะในสนามหรือว่าผลสกอร์เท่านั้นที่แฟนฟุตบอลนะคะบ้านเราก็ตอกบัตรนะคะเป็นทีมไก่ขันเป็นทีมแพนด้าค่ะตื่นกันมาเชียร์กันตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวไปกับที่ประเทศเอกวาดอร์กันบ้าง นะคะที่นี่นอกจากจะเป็นประเทศในแถบละตินอเมริกาที่ฟุตบอลก็อยู่ในสายเลือดของเขาอยู่แล้วเอกวาดอร์ยังเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องดอกกุหลาบด้วยนะคะโดยเฉพาะดอกกุหลาบแห้งเขาก็มีการนำมาต่อยอดนะคะทำให้สวยงามเข้ากับบรรยากาศของเทศกาลฟุตบอลโลกด้วยค่ะเห็นแบบนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นงานของคนใจเย็นเท่านั้นนะคะเพราะว่านอกจากจะต้องย้อมสีกลีบกุหลาบแห้งแล้วก็ต้องนำมากลับเข้าช่อให้กลายเป็นกุหลาบดอกใหม่เป็นลายธงชาติค่ะนี่เป็นบรรยากาศของฟาร์มกุหลาบจากโคโทแพ็กซี่ในประเทศเอกวาดอร์นะคะซึ่งตั้งเป้าผลิตดอกกุหลาบอบแห้งลายธงชาติให้ครบ 70,000 ดอกภายใต้แนวคิด1กุหลาบ1ธงชาติค่ะโดยมีพนักงานหญิงคอยประกอบลวดลายธงลงบนดอกกุหลาบทีละกลีบด้วยมือซึ่งธงที่ยากที่สุดก็คือธงชาติอังกฤษค่ะเพราะว่าต้องประกอบลายเซนต์จอร์จครอสหรือว่ากากบาทสีแดงบนพื้นขาวลงบนดอกกุหลาบโดยตรงซึ่งกุหลาบแต่ละดอกผ่านกระบวนการอบแห้งแล้วก็ควบคุมความชื้นก่อนประกอบนะคะทำให้สามารถคงรูปได้นาน 2-5 ปีทีเดียวค่ะด้านผู้จัดการของฟาร์มกุหลาบแห่งนี้บอกว่าโปรเจกต์ดังกล่าวเกิดจากความต้องการเชื่อมโยงความหลงใหลในฟุตบอลเข้ากับความภูมิใจในชาติที่สำคัญเขายังบอกอีกว่ากุหลาบที่เป็นผลผลิตของโรงงานถ้าหากเก็บรักษาได้อย่างถูกวิธีเนี่ยก็จะสามารถอยู่ไปได้อย่างยาวนานตลอดช่วงเวลาที่มีมหากาพย์ฟุตบอลโลก2026แล้วก็อาจจะอยู่ได้ถึงศึก World Cup ครั้งหน้าเลยทีเดียวนะคะหลายคนอาจจะสนใจว่าปกติกุหลาบก็จะเป็นอย่างบ้านเราก็ต้องกุหลาบภาคเหนือกุหลาบจีนหรือว่าถ้าใครเป็นสายอ่านการ์ตูนก็ต้องกุหลาบแวร์ซายหรือเปล่านะคะที่จะมีความสวยงามเอกวาดอร์เนี่ยเขาเป็นชาติที่ขึ้นชื่อว่าถ้าหากเปรียบเทียบดอกกุหลาบปกติทั่วไปเป็นรถธรรมดากุหลาบเอกวาดอร์นี่เป็นรถหรูระดับราชูเลยทีเดียวเพราะว่าเขาจะปลูกบนเทือกเขาแอนดีสค่ะซึ่งมีความสูงมากๆจากระดับน้ำทะเลและบนนั้นเนี่ยคืออากาศก็เย็นตลอดทั้งปีและได้รับแสงแดดโดยตรงด้วย ดังนั้นกุหลาบเขาก็จะมีความเหมือนแบบขนาดจัมโบ้ใหญ่กว่าปกติบานมากกว่าปกติแล้วก็พอจัดช่อปุ๊บเนี่ยยังหลูเลยค่ะ
1: ใช่เมื่อกี้เห็นแล้วก็คือคุ้มนะซื้อทีเดียวคือใช้ได้อีก4ปีข้างหน้าทันบอลโลก
0: เทรนด์รักโลกกำลังมา
2: ชอบอยู่ในจอกุหลาบใหญ่กว่าหวายอีกค่ะดอกโต
0: อยากจะได้ 9,999 ดอก
3: ขอบคุณนะคะ
0: ค่ะ
3: คุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะเนื้อหาของไทยบันเทิงนะคะติดตามได้เลยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 ตรงแบบนี้ตอนนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ในกรุงเทพที่เราอยากเห็นไทย PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสกกทมชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญ

0: ำรวจอินไซต์จากคนกลุ่ม Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Pitch เป็นหาโซลูชั่นล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน Gen Z Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผลwww.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS
1: ช่วยกล้วยด้วยกล้วยกำลังจะตาย
2: กล้วยกำลังจะตาย
3: จริงค่ะมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆในต่างประเทศกล้วยเขาโดนโรคระบาดกล้วยหอมพวกนี้มันมีพันธุกรรมแค่เวลาตายเนี่ยมันจะตายยกสวนยกแปลงยกจังหวัด
2: โลกนี้กำลังจะขาดแคลนกล้วยแล้วทางออกของเรื่องนี้ต้องเป็นยังไงติดตามได้ในจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้ทางไทย PBS
4: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับจับตาสถานการณ์วันที่16มิถุนายน2569พบกับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันคุณภาคล่องพยาบาลค่ะ
1: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางสักการะเบื้องหน้าพระรูปที่พระบรมมหาราชวังต่อเนื่อง
0: ดีอีไม่สนฝ่ายค้านยืนยันกระบวนการถูกต้องถกเจรจาคู่สัญญาไทย AI พาสปอร์ตวันนี้จับตาสัญญาแนบท้าย
1: สหรัฐและอิหร่านลงนามข้อตกลงที่สวิตเซอร์แลนด์วันศุกร์นี้ทำกลางหลายฝ่ายจับตาแนวโน้มเศรษฐกิจและราคาพลังงานโลก
0: ผู้นำอิสราเอลยืนยันไม่ถอนกำลังจากเลบานอนแม้สหรัฐกับอิหร่านตกลงหย่าศึกกันแล้วทรัมป์ปลดกระแสข่าวสหรัฐจะมอบเงินให้อิหร่าน
1: บุคคลสำคัญและประชาชนยังคงเดินทางไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้วันนี้เป็นวันที่3ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณและระลึกถึงพระกรณียกิจต่างๆที่ทรงทำเพื่อประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ศาลาสหไทยสมาคมมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยในสมุดหลวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบการไฟฟ้านครหลวงกระทรวงพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงพลังงานบริษัททีโอเอเพนท์ประเทศไทยจำกัดมหาชนสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้จัดสถานที่ลงนามแสดงความอาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างศาลาลูกขุนในทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไป
0: ความคืบหน้าอุบัติเหตุรถบรรทุกตู้ทึบชนกับรถบรรทุกน้ำมันบนถนนสาย304อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีล่าสุดตำรวจทางหลวงปราจีนบุรีสระแก้วได้แจ้งปิดการจราจรฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปยังจังหวัดนครราชสีมาค่ะเพื่อที่จะเร่งเคลื่อนย้ายรถนะคะแล้วก็ทำความสะอาดพื้นผิวถนนที่มีคราบน้ำมันรั่วไหลออกมาค่ะเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ย้ายรถพ่วงบรรทุกน้ำมันออกจากจุดเกิดเหตุบนถนนสาย304หมู่2ตำบลทุ่งโพอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมกับนำทรายและโฟมเข้าทำความสะอาดผิวจราจรหลังมีน้ำมันดีเซลรั่วไหลลงบนพื้นถนนจำนวนมากค่ะตำรวจทางหลวงปราจีนบุรีสระแก้วได้แจ้งปิดการจราจรฝั่งขาออกมุ่งหน้าจังหวัดนครราชสีมาเป็นการชั่วคราวและเปิดช่องทางพิเศษเดินรถสวนทาง1ช่องทางเพื่อที่จะเร่งระบายการจราจรที่สะสมจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่วนบริเวณจุดรั่วไหลเจ้าหน้าที่ก็ได้นำแผ่นเหล็กเข้าปิดรอยรั่วบริเวณถังบรรทุกน้ำมันและรอให้ระดับน้ำมันภายในถังนั้นลดต่ำกว่าจุดที่ได้รับความเสียหายก่อนที่จะเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่ค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงและองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพก็ได้ลงพื้นที่ไปประเมินสถานการณ์อีกครั้งว่าจะใช้น้ำฉีดล้างทรายที่ใช้ดูดซับน้ำมันออกจากพื้นผิวจราจรหรือว่าจะใช้น้ำยาทำความสะอาดเฉพาะทางเพื่อให้สามารถเปิดการจราจรได้อย่างปลอดภัยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะเมื่อรถบรรทุกตู้ทึบชนกับรถพ่วงบรรทุกน้ำมันดีเซลส่งผลทำให้ถังบรรทุกน้ำมันได้รับความเสียหายและเกิดการรั่วไหลของน้ำมันลงบนพื้นถนนเป็นระยะทางยาวค่ะก็สร้างผลกระทบต่อการสัญจรในพื้นที่ โดยคนขับรถบรรทุกตู้ทึบเปิดเผยนะคะว่าขับรถมาจากจังหวัดระยองค่ะแล้วก็จอดรถอยู่ที่บริเวณริมทางเพื่อที่จะแวะซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อยืนยันว่าได้ดึงเบรกมือไว้ก่อนที่จะลงจากรถแต่เมื่อกลับออกมาก็พบว่ารถนั้นได้เคลื่อนตัวไหลไปชนกับรถบรรทุกน้ำมันค่ะ
2: พอดีผมจอดพักจอดตรงริมทางนี่แหละแล้วก็ดึงเบรกมือแล้วก็ไปซื้อของที่เซเว่นพอกลับมารถไม่รู้ว่ารถมันไหลตอนไหนถ้ามันไหลมาทีนี้เห็นมีคนขับรถบอกว่าคิดว่าผมขอทางไงน้ำมันเขาก็เลยจอดให
3: ้ครับ
2: ทางนั้นแต่ก็รถน้ำมันก็เลยจอดให
3: ้
2: เขาแต่ว่าในรถมันไม่มีคนไงก็เลยไปถอยขึ้นรถเขา
0: ด้านคนขับรถพ่วงบรรทุกน้ำมันก็ระบุว่าบรรทุกน้ำมันดีเซล 42,000 ลิตรมาจากคลังน้ำมันบางจากท่าเรือแหลมฉบังเพื่อที่จะขนส่งไปยังลาวค่ะเมื่อเห็นรถบรรทุกตู้ทึบเคลื่อนตัวเข้ามาในระยะแรกก็คิดว่ากำลังถอยรถเพื่อขอทางค่ะจึงพยายามที่จะหักหลบไปทางขวาแต่ก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการชนได้ค่ะ
2: ผมไม่รู้ว่านึกว่าเขาจะถอยผมก็เลยเบี่ยงขวาออกหน่อยนึงทีแรกรถมันไหลครับคนขับไม่อยู่
3: รถใครไหลรถคันไหน
2: รถหกล้อครับ
3: รถหกล้อเขาไหลอยู่
2: เขาไหลมาเขาจะความรถไปอยู่เขามาซีเดน
3: แล้วพี่จะไปส่งน้ำมันที่ไหนครับเลย
2: ที่ลาวครับ
3: มันเป็นน้ำมันประเภทไหนครับพี
2: ่ดีเซลครับ
0: เบื้องต้นนะคะทางตำรวจสภ.นาดีก็เรียกคนขับรถบรรทุกตู้ทึบนั้นมารับทราบข้อกล่าวหาว่าจอดรถโดยประมาทค่ะเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายค่ะ
1: ตำรวจงานจราจรสภ.เมืองปทุมธานีก่อเหตุทำร้ายตัวเองเสียชีวิตภายในป้อมจราจรใกล้กับโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งค่ะพันยาคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากความเครียดจากปัญหาครอบครัวแล้วก็หนี้สินพนันออนไลน์ค่ะพันตำรวจเอกวิวัฒน์อัศววิบูลผู้กำกับการสภ.เมืองปทุมธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิร่วมกตัญญูลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุภายในป้อมจราจรบริเวณแยกปทุมวิไลใกล้กับโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งหลังได้รับแจ้งว่า10ตำรวจโทภควัฒน์อายุ26ปีปฏิบัติหน้าที่งานจราจรทำร้ายตัวเองเสียชีวิตโดยมือขวาถืออาวุธปืนขนาด9มิลลิเมตรเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดจากการสอบถามพันยาผู้เสียชีวิตบอกว่าพบกับสามีช่วงค่ำวันนี้ก่อนจะติดต่อไม่ได้จึงสอบถามกับตำรวจที่โรงพักจนทราบเรื่องคาดว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากความเครียดปัญหาหนี้สินและเคยเห็นสามีเล่นพนันออนไลน์
4: เขามีปัญหาเรื่องหนี้สินเยอะแล้วเหมือนว่าเขาคุยกับพ่อแม่เขาไม่ลงตัวมั้งเขาก็เลยคิดสั้นเขาคิดสั้นมานานแล้ว
5: เคยจะก่อเหตุแบบนี
4: ้เมื่อปีที่แล้วครับ
5: ที่ไหนครับ
4: ไม่ทราบพี่เพราะว่าหนูรั้งเขาไว้สามสี่รอบ
5: เคยคิดอยากจะฆ่าตัวตายมานานแล้ว
4: ใช่ค่ะ
5: คือหนี้สินเยอะหนี้จากอะไรอ่ะเขาทราบไหม
4: เขาเล่นพวกเล่นบาสเล่นบอลบ่อย
5: เล่นบาส
4: ใช่เล่นบาสเล่นบอล
5: เล่นบอล
1: ด้านผู้กำกับการสภ.เมืองปทุมธานีบอกว่า10ตำรวจโทภควัฒน์ประจำอยู่สภ.เมืองปทุมธานีมา4ปีแล้วปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบที่ผ่านมาจะยืนโบกรถให้นักเรียนข้ามถนนบริเวณดังกล่าวและได้รับคำชื่นชมจากโรงเรียนก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตเข้าเวรประจำตู้ควบคุมสัญญาณจราจรที่ป้อมจราจรดังกล่าวแต่ก็ขาดการติดต่อกระทั่งพบร่างผู้เสียชีวิตส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรค่ะ
6: โดยอุปนิสัยส่วนตัวแล้วเนี่ยแกเป็นคนขยันนะผมเห็นแกเข้าเวรเรื่อยๆแล้วก็เนี่ยทางโรงเรียนทางหน้าโรงเรียนอะไรแกประบอกว่าประจำนะตอนนี้ก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่ยิงตัวตายนะครับอยู่ระหว่างสืบสอบถามญาติพี่น้องอยู่ว่ามีปัญหาอะไรนะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เข้าเวรนะครับตอนนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่เมื่อคืนนี้ก็ยังทำงานอยู่นะครับแล้วก็มาประจำที่ป้อมนี้แหละนะครับ
1: ส่วนมูลเหตุจูงใจก่อเหตุทำร้ายตัวเองจนเสียชีวิตเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตมีหนี้สินและมีปัญหาครอบครัวขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหลังจากนี้จะส่งศพชันสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก่อนจะส่งมอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
0: ผู้ก่อเหตุฆาตกรรมหญิงชาวชาติพันธุ์ม้งในอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาก็เดินทางออกมาจากป่าเพื่อที่จะเข้ามอบตัวกับตำรวจนะคะหลังจากที่มีการถูกตำรวจเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการกดดันอย่างหนักตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะตำรวจเข้าควบคุมตัวชายอายุ42ปีขณะที่เดินออกจากผืนป่า พื้นที่ตำบลทุ่งกล้วยอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาเพื่อเข้ามอบตัวค่ะหลังจากที่ก่อเหตุทำร้ายนางสาวหมีแซ่ลีอายุ41ปีแฟนสาวเสียชีวิตในบ้านพักกลางสวนยางพื้นที่บ้านสาหมู่6ตำบลทุ่งกล้วยแล้วก็หลบไปซ่อนในป่านะคะก็ทำให้ตำรวจทหารแล้วก็ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านระดมกำลังกว่า100นายค่ะออกค้นหาต่อเนื่องตลอด1สัปดาห์เจ้าหน้าที่ระบุนะคะว่าระหว่างการค้นหาก็พบร่องรอยของผู้ก่อเหตุที่ทิ้งเปลือกทุเรียนผลไม้และอาหารซึ่งแอบเข้าไปหากินตามกระท่อมของชาวบ้านรวมถึงกล้องวงจรปิดก็ยังสามารถบันทึกภาพขณะที่ผู้ต้องหาพยายามที่จะหาที่ชาร์จแบตเตอรี่ไฟส่องสว่างก่อนที่จะรีบหลบหนีไปในความมืดค่ะพันตำรวจเอกวิสิตปลื้มใจผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาเปิดเผยนะคะว่าผู้ต้องหาคนนี้มีความชำนาญในการใช้ชีวิตในป่าเป็นอย่างมากค่ะโดยให้การเบื้องต้นว่าสาเหตุที่ทำร้ายนั้นเกิดจากความหึงหวงแล้วก็ความแค้นที่เชื่อว่าผู้เสียชีวิตนั้นมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นจึงได้ก่อเหตุไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบก่อนที่จะหลบหนีเข้าป่าไปผู้ต้องหายังยอมรับได้ว่าตลอดช่วงเวลาของการหลบหนีก็ได้ผูกเปนอนอยู่บนต้นไม้สูงทำให้สามารถที่จะมองเห็นการปฏิบัติการค้นหาของเจ้าหน้าที่ได้อย่างชัดเจนค่ะก็ส่งผลทำให้การติดตามจับกุมนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากซึ่งภายหลังการมอบตัวของเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ภูซางเพื่อสอบสวนเพิ่มเติมพร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะประเด็นร้อนทางการเมืองตอนนี้นะคะก็คงน่าจะอยู่ที่โครงการไทย ASI ไทย AI Passport ค่ะที่นายกรัฐมนตรีอนุทินก็บอกว่ายืนยันที่จะเดินหน้าโครงการนี้ต่อนะคะเพราะว่า AI เนี่ยเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นไม่ตกขบวนขณะที่วันนี้ทางกระทรวง DE ก็จะมีการประชุมกับบริษัทคู่สัญญานะคะท่ามกลางข้อสังเกตของฝ่ายค้านถึงความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างค่ะ
7: ปลัดกระทรวง DE ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการโครงการนี้ได้อธิบายเป็นที่เข้าใจเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาล

0: จะต้องกังวลก็คือดำเนินการด้วยความสุจริตแล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามนั้นก็ถือว่าผู้ที่ดำเนินการนะครับได้ดำเนินการตามภารกิจที่เขาได้รับมอบหมายตามนโยบายที่รัฐบาลได้กำหนดให้เขาทำเพราะถ้าเขาไม่ทำเขาก็จะมีปัญหาในเรื่องของผลงานในเรื่องของการประเมินการดำเนินงานของเขาครับ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ตอบโต้เสียงวิจารณ์ของฝ่ายค้านค่ะที่ท้วงติงโครงการไทย AI Passport โดยระบุว่าโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าวก็อาจจะกลายเป็นคนที่ล้าหลังไม่ทันโลกนะคะจึงย้ำว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่สุจริตและก็เป็นไปตามระเบียบทุกขั้นตอนและรัฐบาลนั้นก็ไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบและพร้อมให้มีการตรวจสอบค่ะทางด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ยืนยันนะคะว่าจะเดินหน้าโครงการไทย AI Passport ต่อไปโดยเตรียมหารือกับคู่สัญญาเป็นครั้งแรกในวันนี้ค่ะโดย TOR คงจะปรับไม่ได้แต่ว่าในตัวสัญญาสามารถที่จะแนบท้ายได้ถ้าเจรจากันแล้วคู่สัญญานั้นยินยอมและหากจะยกเลิกโครงการนี้นะคะก็ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่1เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย2ใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่าและ3ไม่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลแต่ข้าราชการประจำก็ยืนยันว่าได้ทำถูกต้องตามกระบวนการทุกอย่างค่ะแต่หากพบการกระทำผิดก็พร้อมที่จะยกเลิกโครงการทันทีและยืนยันได้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็มองว่าโครงการนี้มีความคุ้มค่าทั้งด้านงบประมาณต้นทุนและก็คุณภาพของผลิตภัณฑ์ค่ะ
2: ต้องแก้อยู่แล้วครับถ้าเกิดจะเดินต่ออย่างที่เราได้มีรวบรวมนำเสนอไปอย่างเช่นจ่ายตามการใช้งานจริงใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยมันก็จะทำให้มีในเรื่องของการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า cost per unit แล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการlearning จริงไม่ได้มีการใช้จริงก็ไม่ต้องจ่ายรัฐก็ไม่ต้องเสียเงินเพราะเนี่ยทุกข้อตกลงหรือเจรจาที่เราจะนำเสนอเนี่ยก็จะเป็นล้วนแล้วแต่สิ่งที่ทำให้รัฐแล้วก็ประชาชนได้ประโยชน์เพิ่มเติมครับจริงๆมีหลายเรื่องครับแต่ว่าเดี๋ยวขอรอให้มีการประชุมพรุ่งนี้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเดี๋ยวไปการสรุปอีกทีนะครับ
3: เห็นวันนี้คุณไอซ์บอกว่าท่านนายกเนี่ยคือที่ไม่ยอมเพราะว่าเป็นโครงการของลูกนาย
2: โอ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวอยู่แล้วครับไม่เกี่ยว
4: ครับ
2: ได้ครับอันนี้ไม่เกี่ยวอยู่แล้วครับคือเรายืนยันในเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับมันต้องยืนหยัดแบบนั้นครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเรื่องที่ผิดกฎหมายผิดระเบียบเมื่อไหร่พร้อมทุกอย่างที่จะต้องรีเซ็ตแต่ว่าวันนี้เนี่ยทุกอย่างที่ได้รับการชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือทุกอย่างยังถูกต้องตามกระบวนการนะครับก็ต้องขอเป็นตามนี้ขอบคุณนะครับ
3: กังวลนะครับว่า
1: ขณะที่ฝั่งพรรคประชาชนยังคงเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องค่ะโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคพร้อมกับทีมส.ส.ก็มีการแถลงภายหลังประชุมครม.เงาถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับความโปร่งใสของโครงการดังกล่าวนะคะโดยนางสาวรัชนกศรีนอกก็เปิดเผยข้อมูลเอกสารเมตาเดต้าของฝ่ายเริ่มต้นของโครงการโดยอ้างว่าเอกสารดังกล่าวนั้นถูกสร้างขึ้นตั้งแต่วันที่27ตุลาคมปี2568ค่ะขณะที่กระทรวงดีอีกำหนดจัดประชาพิจารณ์ในวันที่15ธันวาคมปีแล้วก็มีการประมูลในช่วงปลายเดือนธันวาคมพรรคประชาชนจึงตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นอาจสะท้อนถึงความผิดปกติในกระบวนการจัดทำโครงการค่ะพร้อมกับประกาศเตรียมนำหลักฐานทั้งหมดเข้ายื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนี้ต่อไปด้านนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็ระบุว่าถ้ามองจากข้อมูลแล้วก็ข้อที่จริงที่ปรากฏทั้งหมดก็สะท้อนให้เห็นลักษณะการดำเนินงานว่าทำเป็นขบวนการที่อาจเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มธุรกิจการเมืองค่ะจึงเรียกร้องไปยังรัฐบาล3ข้อนะคะได้แก่ข้อแรกก็คือให้ระงับโครงการไทย AI Passport ทันทีแล้วก็ให้ตรวจสอบปัญหาการทุจริตอย่างจริงจังข้อที่2ก็คือให้ปฏิรูประบบการบริหารเงินนอกงบประมาณและกองทุนของกระทรวงดีอีให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้มากขึ้นค่ะข้อที่3ก็คือให้เปลี่ยนแนวทางการจัดซื้อเทคโนโลยีมาเป็นการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศเพื่อให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้และความยั่งยืนในระยะยาวขณะเดียวกันก็บอกด้วยว่าพรรคประชาชนก็จะเดินหน้านำหลักฐานที่รวบรวมได้ยื่นต่อปปช.ค่ะโดยเดิมเนี่ยจะตั้งใจจะยื่นในช่วงของเปิดลงทะเบียนโครงการแต่ดูแล้วนะคะหากเอกสารมีความพร้อมก่อนก็จะเร่งดำเนินการทันที ส่วนความเคลื่อนไหวการเสนอร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี70นะคะซึ่งคาดว่าสภาจะมีการพิจารณารับหลักการวาระแรกในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้นะคะประเด็นที่ฝ่ายค้านเต็มอภิปรายนอกจากเรื่องของการใช้งบตามพรก.กู้เงินแล้วก็มีเรื่องนี้ล่ะค่ะโครงการของรัฐบาลก็คือ Thailand AI Passport ของกระทรวง DE ค่ะ
4: เป็นประเด็นดราม่าใหญ่เหมือนกันนะคะจากกรณีกระแสข่าวที่บอกว่ารองผู้ว่าภูเก็ตคนนึงอ้างว่ามีแบ็คใหญ่จะสั่งย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำไปสู่ความไม่พอใจของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะมีการสอบหาตัวตากลางห้องประชุมก่อนจะนำมาสู่คำสั่งย้ายด่วนรองผู้ว่าภูเก็ต2คนออกนอกพื้นที่ค่ะ
5: จะย้ายแล้วไปขอใครย้ายกันไหนถามท่านรองทีฟูดหน่อยดิย้ายผู้ว่าจะไม่ต้องเข้าครม.อ่ะใช่ไหมท่านประหลัด
6: ครับอันนี้ผมเดาเองนะครับท่านรองผู้ว่าคนไหนมีชื่อเป็นสัตว์ทะเลครับ ชื่อเล่นนะมีไหมครับ
5: คนไหนวะ
6: ผมเดาแล้วผมไม่รู้เลยตอนนี้นายกพูด3ครั้ง4ครั้งแล้วเนี่ยมีท่านว่าท่านว่า ท่านผู้ว่า
5: คือกุ้งใช่ไหม
7: คร
6: ับใครเป็นรองชื่อกุ้งฮะเชิญท่านรองกุ้งเชิญนะ
5: อธิบายได้ไม่เป็นไร
7: ท่านรองตอบทีละคนครับเป็นท่านนายกรัฐมนตรีครับผมชื่อเล่นชื่อกุ้งครับเหมือนท่านรองอดุลชื่อกุ้งเหมือนกันสองคนกระแสข่าวที่ออกมาทั้งหมดตอนนี้นะครับอยากจะขอความเป็นธรรมท่านนายกขออนุญาตนำเรียนเป็นข้อมูลเป็นเอกสารดีกว่าครับเพราะว่ามันจะเกี่ยวพันกับคนหลายคนผมขออนุญาตนำเรียนข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำเรียนท่านนายกดีกว่าครับ
5: นำเรียนท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยครับนะครับเพราะท่านอยู่ในสปใช่ไหมเรา
4: ในการประชุมมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยนะคะที่นายอนุทินชาญวีรกูลหยิบโพสต์จากโซเชียลมีเดียมาอ่านข้อความกล่าวหารองผู้ว่าว่ามีความสัมพันธ์แล้วก็ใช้อำนาจเอื้อประโยชน์สนับสนุนกลุ่มอิทธิพลในพื้นที่เอามาถามกลางที่ประชุมเลยว่ารองซีฟู้ดเนี่ยคนไหนจะใช้อำนาจอะไรสั่งย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะ
5: ไอ้คนที่พูดก็ปัญญาอ่อนเต็มทนน่ะจะไปเอาน้ำยาอะไรไปปลดผู้ว่าราชการจังหวัดวะมท.1นั่งหัวโดอยู่ตรงนี้ไม่เซ็นแล้วอย่างจะปลดยังไงอ่ะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันหรือจะปลดมท.1ใช่ไหมของพวกนี้มันพูดไปมันอายเขาด้วยแล้วมันทำให้เห็นว่าแบบเราก็เป็นข้าราชการทำไมเราโบราณนี้
4: ล่าสุดทางกระทรวงมหาดไทยออกคำสั่งที่1483/2569ลงวันที่15มิถุนายน2569ย้ายรองผู้ว่าราชการ5คนซึ่งก็รวมถึงการย้าย2รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่มีชื่อเล่นว่ากุ้งทั้งคู่นะคะให้ออกจากพื้นที่ก็คือนายธีรพงษ์ช่วยชูให้ไปอยู่นครศรีธรรมราชส่วนนายอดุลชูทองให้ไปอยู่สงขลาค่ะโดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งใหม่ตั้งแต่16มิถุนายน2569หรือวันนี้เป็นต้นไปค่ะเช้านี้ตัวแทนส่วนราชการผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจำนวนหนึ่งก็ไปร่วมส่งไปให้กำลังใจนายอดุลชูทองรองผู้ว่าภูเก็ตไปปฏิบัติหน้าที่รองผู้ว่าสงขลาแทนนะคะขณะที่นายธีรพงษ์ช่วยชูก็ออกเดินทางจากบ้านพักรองผู้ว่าราชการภูเก็ตบริเวณถนนปะเหลียนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีหัวหน้าส่วนและพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งมาส่งเหมือนกันโดยรองผู้ว่าราชการภูเก็ตทั้งสองคนไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงประเด็นที่ถูกย้ายแต่อย่างใดสำหรับการโยกย้ายครั้งนี้ประชาชนในพื้นที่มองว่ารัฐบาลน่าจะต้องการลดกระแสความขัดแย้งที่เกิดขึ้นค่ะก่อนหน้านี้ในจังหวัดภูเก็ตมีการปราบปรามผู้มีอิทธิพลอย่างจริงจังหนึ่งในนั้นก็คือหาดฟรีดอมอีกด้านนึงก็มีเอกชนร้องเรียนข้าราชการนำไปสู่การย้ายข้าราชการระดับสูงในจังหวัด5คนเพื่อตรวจสอบหนึ่งในนั้นก็คือนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตคนที่สั่งย้ายปลัดรุ่งเรืองก็คือนายนฤชาโคสาชิวิไลปัจจุบันเป็นอธิบดีกรมการปกครองซึ่งก็เป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ด้วย ก่อนที่นายรุ่งเรืองจะไปร้องเรียนกับพรรคประชาชนแล้วมีแชทที่อ้างว่าเป็นของอธิบดีสั่ง

0: การผ่านไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยท่ามกลางกระแสข่าวบอกว่าในกระทรวงมหาดไทยมีความพยายามเลื่อยขาเก้าอี้ปลัดกระทรวงอยู่ค่ะ
1: มาดูความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกันหลังจากที่สหรัฐอิหร่านนั้นได้ตกลงหย่าศึกกันแล้วนะคะผู้นำอิสราเอลก็ยืนยันว่าไม่ถอนกำลังออกจากเลบานอนค่ะขณะที่โดนัลด์ทรัมป์นะคะผู้นำสหรัฐก็

0: ก่อนหน้านี้ว่าอิหร่านอาจสามารถเข้าถึงกองทุนฟื้นฟูประเทศมูลค่า 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐได้หากอิหร่านปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงโดยย้ำว่าเงินดังกล่าวมาจากประเทศในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียค่ะขณะที่ก่อนหน้านั้นนะคะเจ้าที่ระดับสูงสหรัฐเปิดเผยว่าแนวคิดเกี่ยวกับกองทุนฟื้นฟูประเทศรวมถึงการปลดอายัดทรัพย์สินและการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรเป็นหนึ่งในทางเลือกที่คาดว่าจะมีการหารือเพิ่มเติมกับอิหร่านในวันศุกร์นี้ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ทั้งสองประเทศนั้นจะจัดพิธีลงนามอย่างเป็นทางการที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะก่อนหน้านี้นะคะทรัมป์เปิดเผยว่าข้อตกลงขั้นต้นเพื่อยุติสงครามกับอิหร่านได้รับการลงนามเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเปิดเผยรายละเอียดออกมาในเร็วๆนี้พร้อมกับอ้างว่าช่องแคบฮอร์มุซเปิดใช้งานบางส่วนแล้วแล้วก็จะเปิดอย่างเต็มรูปแบบในวันศุกร์นี้ค่ะด้านเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลออกมาแถลงครั้งแรกหลังสหรัฐกับอิหร่านตกลงหย่าศึกยอมรับว่าตนและผู้นำสหรัฐนั้นไม่ได้มีความเห็นตรงกันเสมอไปพร้อมกับย้ำว่าแม้จะมีข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านหรือไม่ก็ตามตนก็จะไม่มีวันยอมให้อิหร่านนั้นได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็ยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลนั้นจะไม่ถอนกำลังจากแนวกันโชนในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนเพื่อปกป้องความปลอดภัยของชาวอิสราเอลทางตอนเหนือของประเทศค่ะก่อนหน้านี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านก็ย้ำนะคะว่าเลบานอนและการยุติสงครามในเลบานอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงหยุดยิงสงครามกับสหรัฐพร้อมทั้งออกโรงเตือนว่าสหรัฐจะต้องรับผิดชอบค่ะหากฝ่ายอื่นๆหรือพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคละเมิดข้อตกลงขณะที่เมื่อวานนี้นะคะทั้งอิสราเอลและกลุ่มเฮสบอลลายังคงเดินหน้าสู้รบในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนค่ะแม้ข้อตกลงยุติสงครามของสหรัฐกับอิหร่านนั้นจะมีผลให้ยุติการสู้รบทุกแนวรบรวมถึงในเลบานอนด้วยก็ตามค่ะ
1: พอสงครามในตะวันออกกลางมีแนวโน้มที่จะยุติลงนะคะตอนนี้ก็มีหลายคำถามตามมาเหมือนกันเนื่องจากว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยมันกระทบมาถึงประเทศไทยอย่างเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าทางราคาน้ำมันราคาก๊าซเองที่มันพุ่งสูงขึ้นแบบนี้ค่ะมันกระทบกับทางค่าขนส่งค่าต้นทุนการผลิตต่างๆในประเทศดันให้เงินเฟ้อมันพุ่งสูงขึ้นด้วยตอนนี้ก็เลยมีความหวังกันเพิ่มมากขึ้นว่าพอสงครามยุติลงการเดินทางผ่านช่องแคบพอมุสสามารถทำได้แล้วเนี่ยจะทำให้ความตึงเครียดในเรื่องของสถานการณ์ราคาพลังงานมันลดลงด้วยหรือไม่นะคะแต่ทีนี้ก็มีการคาดการณ์กันเหมือนกันค่ะว่ากว่าที่สถานการณ์มันจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เนี่ยอาจจะต้องกินเวลาสักประมาณ2ปีด้วยเหมือนกันดังนั้นแล้วประเทศไทยเราควรจะรับมือกันยังไงด้วยนะคะท่ามกลางเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจที่มันดำเนินควบคู่กันไปแบบนี้เมื่อวานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มีการออกมาพูดเหมือนกันว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมาดูในเรื่องของ GDP กันด้วยเหมือนกันนะคะว่าจะมีการปรับหรือไม่อย่างไรแต่ว่าในเรื่องพลังงานเนี่ยที่แน่ๆก็คือคงจะต้องเดินหน้าในการปรับเรื่องของโครงสร้างพลังงานไปด้วยนะคะเพื่อที่จะลดผลกระทบแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมหากว่าจะมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยไทยเราควรจะต้องรับมืออย่างไรในสถานการณ์แบบนี้วิเคราะห์เพิ่มเติมกับรองศาสตราจารย์อัจฉริสันวณิชผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะถึงท่าทีของไทยนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับคุณจิรชาตาคุณพึ่งรับผ่าท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะตอนนี้หลายคนก็คงจะจดจ้องใจจดใจจ่ออยู่กับเรื่องราคาน้ำมันอาจารย์พอมีข้อตกลงน่าจะได้ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงเบื้องต้นกันแล้วค่ะแต่ว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันอาจารย์ถ้าเจาะเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยแนวโน้มความเป็นไปได้ที่มันจะลดลงจากนี้มีมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย
2: ์มันตั้งแต่วันที่มีข่าวออกมาว่าจะตกลงกันวันที่19เนี่ย
1: ค่ะ
2: ราคาน้ำมันก็ลดทันทีนะครับ
1: ค่ะ
2: เดิมราคาน้ำมันก่อนวันที่28นี่ก็ประมาณสัก70 เหรียญแล้วก็ขึ้นไปสูงสุด112 115ตอนนี้ก็ลงต่ำกว่า100
1: ค่ะ
2: นี่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันคราวนี้หลังวันที่19หลังวันที่วันศุกร์ที่19นี้เนี่ยราคาน้ำมันจะเป็นทิศทางเช่นไรและก็การก้าวเดินไปของราคาน้ำมันเนี่ยจะเป็นอย่างไรผมคิดว่ามีทิศทางที่ลดลงต่อแต่ว่ามันจะลดลงไปถึงก่อนมันเหมือนที่ก่อนสงครามหรือเปล่าผมว่าไม่ใช
1: ่
2: ยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าการที่ก็ต้องกลับมาดูเรื่องของข้อตกลงนี้นี่แหละครับเป็นข้อตกลงแบบไหน

0: ในแง่ของข้อตกลงการเรียกชื่อของข้อตกลงเนี่ยก็สามารถใช้หัวข้อในการคุยของเราก็อาจจะใช้คำว่ามันเป็นจุดจบของสงครามหรือว่าเป็นการพักรบของสงครามครั้งนี้ผมว่าเป็นการพักรบมากกว่า
1: พักรบมากกว่า
0: ก็เป็นเพราะว่าอะไรก็หัวข้อของการในข้อตกลงเนี่ยมันยังมีความคิดเห็นไม่ตรงกันประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเรียกข้อตกลงนี้ว่าเรียกข้อสรุปว่าเป็นดีลดีลก็คือข้อตกลงหรือข้อตกลงร่วมกันแต่อิหร่านเป็น MOU เป็นการ
1: บันทึกความเข้าใจ
0: ร่วมกันเพราะนั้นในความในแง่ของหัวข้อเขาไม่ตรงกันแล้วซึ่งผมว่าถ้าดูในรายละเอียดน่าจะเป็น MOU มากกว่านะใน14ข้อที่เขาทำกันน่าจะเป็น MOU ในน้ำหนักมันก็น้อยสามารถที่จะยกเลิกได้ยกเลิกได้เนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเราจะยกเลิกนะแต่ผมคิดว่ามันมีเหตุผลและปัจจัยที่มีโอกาสที่จะยกเลิกได้เหมือนกันนะไม่ว่าจะเพราะว่าเรื่องหนักๆที่คุยกันเนี่ยผมว่าเรื่องของอย่างเช่นเรื่องของการเปิดช่องแคบฟอร์มูดซึ่งเป็นช่องแคบที่ส่งน้ำมัน 20% ของโลกเนี่ยวันนี้เนี่ยวันที่19ไปหลังวันที่19ไปเนี่ยฟอร์มูดไม่ได้สามารถจะมาทำงานได้ 100% เหมือนเดิมนะตอนในฮอร์มุดก็มีความเสี่ยงเรื่องของทุ่นระเบิดที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยไม่รู้อีหลางเอาวางไว้ตรงไหนบ้างแล้วถ้าจะเคลียร์กันจริงๆผมว่าจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนหนึ่งถึงสองเดือนนะครับ
1: อัน
0: นั้นต้องอันนี้ก็เพราะนั้นน้ำมันก็คงจะไม่โฟล์ออกมาที่จะส่งผลทำให้ราคาน้ำมันมันต่ำลงมาได้ทันทีประเด็นที่สองที่เป็นเรื่องที่เป็นค่อนข้างจะวิตกกังวลเรื่องนี้เนี่ยมันสุดท้ายมันวิ่งไปที่ราคาน้ำมันหมดถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: เพราะความไม่มั่นคงในปุ๋ยภาคก็วิ่งไปราคาน้ำมันเรื่องของโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยโครงการนิวเคลียร์ก็ดีโครงการสมรรถนะยูเรเนียมของอิหร่านก็ดีเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันจะไปถึงขนาดไหนอ่ะไปถึงที่ขนาดที่แบบอิหร่านเนี่ยจะคุณจะต้องไม่มียูเรเนียมในประเทศคุณเลยหรือเปล่ามันจะต้องไปถึงขนาดนั้นเลยหรือเปล่าหรือมันจะสกัดเฉพาะโครงการนิวเคลียร์คำว่าโครงการนิวเคลียร์เนี่ยมันหมายถึงอาวุธอย่างเดียวหรือมันเป็นนิวเคลียร์ที่ทำไฟฟ้าอันนี้มันก็เป็นรายละเอียดที่ต้องเจรจากันต่อไปซึ่งมันมีโอกาสที่จะสะดุดระหว่างทางของการเจรจาได
1: ้ค่ะทั้งหมดทั้งมวล
0: ก็ตามครับก็มีก็เป็นสัญญาณที่ดีครับในปัจจุบันเป็นสัญญาณที่ดีครับ
1: ค่ะทั้งหมดที่อาจารย์อธิบายมาคืออาจารย์ก็จะบอกว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นเรื่องของการพักรบมากกว่าดังนั้นจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่อาจารย์มองว่าที่อาจจะทำให้การพักรบเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการพักรบอะค่ะยังมีปัจจัยสอดแทรกอะไรมาอีกหรือบ้าง
0: ใน14ข้อตกลงเนี่ยหนึ่งในนั้นเขาบอกว่าหยุดยิงทั้งอิหร่านสหรัฐหยุดยิงทั้งอิสราเอลกับเลบานอนแต่อิสราเอลบอกว่าจะไม่ถอนกำลังคำว่าเราต้องให้ความสำคัญคำว่าหยุดยิงและก็ถอนกำลังหยุดยิงก็คือหยุดแต่ว่ากำลังยังอยู่การที่กำลังยังอยู่ซึ่งอิสราเอล IDF ของอิสราเอลก็บอกยังอยู่ยังไม่ถอนกำลังก็แสดงว่าสงครามพร้อมประทุตลอดเวลาถ้าเกิดมันไม่เป็นไปตามที่ข้อตกลงเพราะนั้นประเด็นนี้ก็โยมสามารถพูดได้ว่าการไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างเลบานอนอิหร่านต่ออิสราเอลเนี่ยผมว่ามันต่ำมากมากมันต่ำมากมากนะครับประเด็นต่อไปก็คือเรื่องการเมืองภายในของทั้งสองประเทศก็คือในอิหร่านแล้วก็สหรัฐอเมริกาการเมืองของในอิหร่านเนี่ยมันมีสายอนุรักษ์ที่ค่อนข้างจะแข็งมากๆเขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ถ้าเป็นข้อตกลงที่จะเจรจากันต่อไปวันที่19เนี่ยมันเป็นการลงนามเพื่อจะเจรจากันต่อไป
1: ค่ะ
0: เพราะงั้นการเจรจาต่อไปเนี่ยสายอนุรักษ์ในอิหร่านอาจจะไม่เห็นด้วยว่าไปยอมกับสหรัฐเกินไปจุดอ่อนของในทางการเมืองของโดนัลด์ทรัมป์เองวันนี้ผมประเมินว่าโดนัลด์ทรัมป์ที่ยอมมาจดปากกาวันที่19เนี่ยหนึ่งเป็นประเด็นเรื่องการเมืองของเขาเรตติ้งของโดนัลด์ทรัมป์ก็ต่ำค่าครองชีพของคนอเมริกาก็เดือดร้อนมากเงินเฟ้อขึ้นไป 4.2% การเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนปีนี
1: ้
0: ก็สุ่มเสี่ยงที่จะเสียที่นั่งเยอะมาก
1: ๆ
0: อะไรเหล่านี้นะครับค่าใช้จ่ายของสหรัฐอเมริกาใช้ในสงครามเนี่ยมหาศาลมากเพราะฉะนั้นมันสุดท้ายการคุยของเรา3คนวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของผมคิดว่าเป็นยุทธศาสตร์ของการพักรบ

0: คราวความเสี่ยงเรื่องของเศรษฐกิจโดยเฉพาะน้ำมันที่เราคุยกันอยู่เนี่ยผมคิดว่ายังมีความเสี่ยงต่อไป
1: ค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าความเสี่ยงมันยังคงอยู่แบบนี้ค่ะอาจารย์แล้วไทยเราในฐานะที่ก็เป็นประเทศที่บริโภคน้ำมันนำเข้าน้ำมันมาเยอะมากแล้วพอเขามีปัญหากันทีมันก็สะเทือนกับเราค่อนข้างมากด้วยเหมือนกันหลังจากนี้เราควรจะต้องวางตัวในการจะรับมือยังไงน่าจะต้องใช้คำว่ารับมืออยู่นะอาจารย์ถ้าเกิดว่าประเมินแล้วยังมีความไม่แน่นอนอยู่มาก
0: ครับผมคิดว่าเราสามารถทำได้สองเรื่องหนึ่งการพึ่งพิงน้ำมันจากตะวันออกกลางเนี่ยเราทราบใน3เดือนนี้เราทราบว่าเรามีความเสี่ยงมากๆนะครับเพราะนั้นก็ต้องไปหาแหล่งพลังงานที่อื่นๆผมคิดว่าที่นายกรัฐมนตรีอนุทินไปประชุมรัสเซียอาเซียนรัสเซียซัมมิตน่าจะเป็นโอกาสในการคุยกับรัสเซียเรื่องของน้ำมันและก็ปุ๋ยนะครับในการเข้ามาแทนที่บางส่วนจากน้ำมันในตะวันออกกลางพูดง่ายๆก็คือว่าลดการพึ่งพิงน้ำมันจากตะวันออกกลางเพราะตะวันออกกลางมีความเสี่ยงอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองผมคิดว่าวันนี้ผมมีความหวังเมื่อก่อนผมมีความหวังว่าการทำโครงสร้างราคาน้ำมันในประเทศไทยเนี่ยมันน่าจะเป็นถูกต้องแล้วก็พึงพอใจคำว่าถูกต้องก็คือว่าพึงพอใจกับประชาชนชาวไทยอ่
1: ะ
0: แต่สุดท้ายทำไปทำมาแล้วมันก็ยังเป็นโครงสร้างแบบเดิม
1: ๆ
0: อยู่ก็คือราคาน้ำมันในประเทศไทยก็ยังเหมือนเดิมอยู
1: ่
0: เหมือนเดิมเรื่องอะไรเรื่องค่าการกลั่นก็ยังสูงเรื่องค่าการตลาดเรื่องภาษีสัมปทานมิตรเรื่องการพึ่งการอ้างอิงราคาน้ำมันจากสิงคโปร์ก็สุดท้ายก็ยังเหมือนเดิมถ้าเราใช้โอกาสนี้หนึ่งหาน้ำมันที่อื่นสองมาปรับโครงสร้างที่มันเป็นธรรมแล้วก็ไม่สูงเกินไปด้วยการสูตรคิดที่มันไม่ใช่เป็นสูตรที่สะท้อนความเป็นจริงในบ้านเราผมคิดว่าสองเรื่องที่ประเทศไทยต้องทำครับ
2: ค่ะอาจารย์คะแล้วนอกจากเรื่องของราคาพลังงานแล้วยังมีอะไรบ้างที่น่าจะส่งผลบวกกับประเทศไทยหลังจากที่ทางสหรัฐแล้วก็อิหร่านนั้นได้มีการตกลงหย่าศึกกันแล้วอะคะ
0: เศรษฐกิจโดยรวมของโลกเนี่ยน่าจะดีขึ้นในช่วงที่เราประเมินได้ว่าตั้งก่อน28กุมภาก่อนวันสงครามจนถึงวันที่ระหว่างสงครามที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่มันปีขึ้นไปเนี่ยเห็นได้ชัดเจนว่า GDP ของโลกเนี่ยมันหายไป 0.2%
1: ค่ะ
0: น้ำมันราคาน้ำมันราคาก๊าซธรรมชาติเพิ่มไปเกือบ 100% 90% โดยเฉลี่ยราคาวัตถุดิบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแร่ต่างๆพลาสติกต่างๆเนี่ยขึ้นไปมากกว่า 100%ถามว่าในสถานการณ์ที่เป็นข้อตกลงที่จะจดปากกาวันที่9เนี่ยดียังไงก็เศรษฐกิจโลกก็ดีขึ้นแต่ก็ยังอยู่บนความเสี่ยงตามที่ผมได้เรียนไปแล้วราคาน้ำมันก็จะลดลงมานะครับราคาวัตถุดิบสินค้าอื่นๆที่จำเป็นจะต้องใช้ในอุตสาหกรรมก็จะมีทิศทางที่ลดลงมาเราเห็นได้จากการตอกสตองในตลาดหลักทรัพย์หลายประเทศสูงขึ้นเราเห็นจากการที่ราคาทองคำมีทิศทางที่ปรับขึ้นเราเห็นการที่ค่าเงินบาทไม่อ่อนเกินไปจากการที่ค่าดอลลาร์ไม่แข็งเกินไปนะครับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดก็น่าจะชะลอทำให้ส่งผลกระทบต่อเงินสกุลต่างๆเนี่ยมีเสถียรภาพมากขึ้นคำว่าเสถียรภาพคือไม่อ่อนเกินไปเมื่อเทียบกับดอลลาร์ผมคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันดูดีไปหมดเลยแต่คำว่าดูดีหลังวันที่19เนี่ยมันจะดูดีไปเท่าไหร่ที่ก็ฝากท่านผู้ฟังทั้งหลายก็อย่าเพิ่งสบายใจนะครับยังมีความเสี่ยงรออยู่ข้างหน้าในหลายๆเรื่องครับผม
1: ค่ะแล้วถ้าดูดีขึ้นแบบนี้อาจารย์ลองประเมินดูสิว่าGDP ของไทยมันจะไปได้ดีขึ้นกว่าเดิมสักเท่าไหร่คะอาจารย์ถึงแม้ว่าทางกระทรวงการคลังเขากำลังดีดตัวเลขกันอยู่ใหม่นะขณะนี
0: ้ตอนนี้เราอยู่6เดือนแล้วเราเหลือ6เดือน
1: ค่ะ
0: World Bank เนี่ยก็ประเมินว่าเราจะเจอล่าสุดที่ World Bank ประเมินเราก็อยู่ 1.7% ถ้าใน6เดือนข้างหน้าหลังวันที่19วันศุกร์นี้เนี่ยทุกอย่างมันเป็นไปตามที่ทุกมันเป็นไปดีเนี่ยทิศทางที่ดีผมคิดว่าสามารถที่จะเห็นGDP ไทยกลับเป็น 2% 2% เนี่ยผมก็ออกมาจากของสภาพัฒน์อ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ 2% เป็นค่ากลางๆที่สภาพัฒน์ทำแต่สถาบันต่างประเทศไอ้ไม่ก็ดีบวกไม่ก็ดีก็ 1.6 1.7 เนี่ยเพราะนั้นถ้า6เดือนข้างหน้าถ้าทุกอย่างมันเป็นไปในทิศทางที่ดีผมว่าเราก็เห็นว่าเราก็น่าจะ 2% ได้ครับหรืออาจจะมากกว่า

0: แต่ก็ขึ้นจากหลากหลายปัจจัยนะตอนนี้มันเป็นปัจจัยน้ำมันเนี่ยมันเป็นตัวดึงทำให้การบริโภคของไทยลดลงหรือการผลิตที่ลดชะลอตัวลงขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัยผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะน้ำมันอย่างเดียวขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาขึ้นอยู่กับการเจรจาภาษีทรัมป์มาตรา301กับ12ไว้ทั้งสองท่านผมคิดว่าเราน่าจะโดนนะมาตรา301
1: ค่ะ
0: เพราะว่าปัจจุบันก็โดนไปเรื่องของ 12.5% จากการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่ใช้แรงงานภาคบังคับแล้วก็เรื่องของกำลังการผลิตเกินซึ่งอันนี้มันขัดแย้งกับความเป็นจริงก็คือว่าโรงงานไทยเนี่ยเดินเครื่องเฉลี่ยต่ำกว่า 50% น
1: ะ
0: เราไม่ได้ผลิตเกินนะแต่ทำไมสินค้าเราไปสหรัฐเยอะหลากหลายปัจจัยครับเรื่องของการที่จะหมดไทยช่วยไทยพลัสแล้วเนี่ยแล้วเดินต่อยังไงฮ
1: ะ
0: มันจะฟุบไปเลยนะแล้วมันกระตุ้นทำไมไม่มีทางอื่นเข้ามาเรื่องนักท่องเที่ยวเรื่องภาษีมาตรา301อะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับที่เราจะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันใน6เดือนข้างหน้าไม่ใช่ว่าสงครามอิหร่านสหรัฐจบแล้ว
1: จบแล้ว
0: ม
1: ัน
0: จะได้
1: ไม่จบค่ะใช่ค่ะ
0: มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับ
2: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์
0: ค่ะ
2: รองศาสตราจารย์อัจพิสันวณิชนะคะผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะคือถึงแม้ว่าสงครามเขาอาจจะหยุดไปก็จริงแต่ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยโอ้ยังมีความท้าทายอีกมากทีเดียวนะคะแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ดูแล้วเป็นไปในทิศทางที่ดี
1: แต่อาจารย์ก็มองว่าอันอาจจะเป็นยุทธศาสตร์การพักรบหรือเปล่าระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพราะฉะนั้นต้องดูต่อไปยาวๆดูว่าข้อตกลงในวันที่19มิถุนายนเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะ
2: ค่ะซึ่งการประกาศหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยก็ทำให้วิกฤตพลังงานโลกคลายตัวลงไปมากทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเมื่อสหรัฐเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเลิกปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุสและเรือของอิหร่านตอนนี้มีรายงานว่าเริ่มผ่านได้แล้วเหมือนกันนะคะส่วนเรือของประเทศอื่นๆเขาก็เริ่มมีท่าทีจากรัฐบาลหลายๆประเทศเตรียมพร้อมในการนำเรือที่ติดค้างออกจากช่องแคบฮอร์มุสแต่คำถามก็คือจนถึงตอนนี้ค่ะเราจะมั่นใจได้เต็มที่หรือยังว่าสันติภาพในตะวันออกกลางนั้นจะเกิดขึ้นจริงถึงแม้ทรัมป์จะบอกว่าสองประเทศได้ลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นผ่านเอกสารดิจิทัลไปแล้วนะคะแต่การลงนามใน MOU ฉบับจริงๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในวันศุกร์นี้ที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานได้คุยกับรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระหว่างประเทศค่ะอาจารย์บอกแบบนี้บอกจะมั่นใจได้ก็ต่อเมื่อมีการลงนามแล้วนะแล้วว่าระหว่างเนี้ยมันยังคงมีความแปรปรวนเกิดขึ้นได้อีกมากเช่นกันค่ะ
3: ก็ยังได้ไม่ 100% แน่นอนนะครับเพราะว่ากว่าที่จะลงนามในวันศุกร์นี้ที่สวิตเซอร์แลนด์ตามที่ปากีสถานระบุไว้มันก็มีความแปรปรวนในเรื่องของอิสราเอลที่ทำการสู้รบอยู่ที่เลบานอนนะครับการสู้รบเหล่านี้อาจจะหยุดจริงจังได้ไม่หมดนะครับแต่ว่าถ้าไม่ปะทุใหญ่บานปลายอิหร่านก็คงจะสามารถลงนามได้ซึ่งเป็นข้อเสนอของอิหร่านมาตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็อิหร่านเองก็ได้ถอยออกจากข้อตกลงหลายครั้งก็กลับไปโจมตีอิสราเอลด้วยซ้ำเพราะว่าการรบกันกับฮิซบอลเลาะห์ของอิสราเอลไม่ยุติลงนะครับแต่ขณะนี้เงื่อนไขนี้แล้วก็การยุติการรบในรูปแบบใหญ่ทุกสมรภูมิก็จะยุติลงถ้าลงนานกันได้เนี่ยมันสุดนะครับและอันนั้นเป็นเรื่องแรกที่ก็ยังมีความแปรปรวนอยู่นะครับแต่ถ้าลงนานกันได้การเปิดช่องแคบนะครับก็คงจะเดินหน้าต่อซึ่งเป็น2เงื่อนไขสำคัญในช่วงแรกนี้นะครับ
2: ซึ่งตอนนี้ก็ดูจะไม่ต่างจากที่อาจารย์ประเมินสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอิสราเอลก็ออกมายืนการแล้วเหมือนกันว่าเขาจะไม่ถอนทหารออกจากเลบานอนและหากว่าการลงนามในวันที่19มันเกิดขึ้นจริงมันก็ยังมีอีก60วันที่ต้องติดตามค่ะเพื่อที่ทั้งสหรัฐและทางอิหร่านเนี่ยเขาจะเจรจากันจนได้ข้อตกลงหยุดยิงฉบับจริงขึ้นมาซึ่งมันก็จะมีในรายละเอียดหลายเรื่องทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการยุติการปิดล้อมทางทะเลช่องแคบฮอร์มุซใน30วันโดยฝ่ายสหรัฐก็จะต้องยุติการปิดล้อมส่วนอิหร่านเองก็ต้องฟื้นฟูเส้นทางเดินเรือพาณิชย์เชื่อมอ่าวเปอร์เซียกับทะเลโอมานไปด้วยนะคะนอกจากนี้ในข้อตกลงเบื้องต้นเนี่ยมันยังรวมถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจอิหร่านสหรัฐกับชาติพันธมิตรในภูมิภาคเนี่ยเขาบอกว่าจะจัดตั้งเป็นกองทุนขึ้นมาแล้วก็ยังมีเรื่องการยกเลิกการคว่ำบาตรต่ออิหร่านทั้งหมดจนถึงการคืนเงินที่อายัดไว้แล้วอิหร่านเนี่ยเขาบอกว่าจะกลับมาขายน้ำมันได้ แต่สิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยนจากฝั่งอิหร่านนั่นก็คือจะไม่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์โดยจะต้องหารือเรื่องอนาคตโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านกันอีกครั้งหนึ่งคือถ้าประเมินจากเงื่อนไขทั้งหมดนะคะดูแล้วสหรัฐเหมือนจะได้แค่เรื่องเดียวเท่านั้นนะก็คือการไม่ผลิตและครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านดังนั้นหลายๆฝ่ายเขาก็เลยมองเหมือนกันบอกว่าเออสหรัฐเนี่ยเข้าตาจนหรือเปล่ามันมีแรงบีบคั้นหลายทางในบ้านทั้งการเลือกตั้งกลางเทอมที่ใกล้เข้ามาเรื่องของค่าครองชีพค่าพลังงานที่มันพุ่งสูงจนต้องรีบหาทางลงจากสงครามในตะวันออกกลางให้ได้โดยจะต้องลงแล้วให้ได้อะไรสักอย่างจากสงครามครั้งนี้นั่นก็คือเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ที่มีการหยิบยกมาเป็นเหตุผลให้เข้าสู่สงครามในครั้งนี้นั่นเองค่ะ
3: สายการเปลี่ยนไปค่อนข้างแน่นะครับอย่างที่หลายฝ่ายเห็นได้ชัดแล้วนะครับประเด็นว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยไม่ได้กระโจนเข้าสู่สงครามตามที่สหรัฐหรือว่าพันธมิตรทางตะวันตกคาดหวังนะครับและกลายเป็นตัวกลางสำคัญนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นประเทศพูดง่ายๆว่าลำดับต้นๆของตะวันออกกลางแทนที่อิหร่านไปแล้วนะครับแต่แล้วก็มีพันธมิตรที่ค่อนข้างเข้มข้นและคงจะไม่เข้าไปใกล้ชิดกับสหรัฐเหมือนเดิมนะครับก็จะเกิดระเบียบตะวันออกกลางขึ้นมาใหม่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะมองว่าสหรัฐจะลดระดับลงไปมากถ้าดูเรื่องของกองกำลังของกองบัญชาการกลางนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่น้อยลดรองลงมาจากกองกำลังของภาคพื้นอินโดแปซิฟิกเท่านั้นเองนะครับมากกว่าทางกองกำลังภาคพื้นยุโรปด้วยซ้ำแต่ว่าใช่ครับฐานทัพก็คงจะต้องเปลี่ยนรูปแบบไปหลายประเทศก็คงจะเริ่มขยับออกห่างหาสมดุลใหม่นะครับแล้วก็หันกลับไปเปิดความสัมพันธ์กับอิหร่านมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับอิหร่านด้วยว่าจะเปิดความสัมพันธ์ตอบรับต่อนานาชาติซึ่งขณะนี้ก็ตื่นตัวนะครับ
2: คือที่เสียหายไม่น้อยหลังจากนี้อะค่ะก็คือตะวันออกกลางเองเขาจะมีระเบียบใหม่เข้ามาแทนสงครามในครั้งนี้ด้วยซึ่งก็ทำให้ศักยภาพของอิหร่านเองตอนนี้เนี่ยเสียหายไปไม่น้อยเหมือนกันส่วนสหรัฐอย่างที่อาจารย์บอกว่ายังคงฐานทัพในภูมิภาคได้เพียงแต่ว่าสมดุลใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะคะจากการวางตัวที่ชัดเจนของซาอุดิอาระเบียที่ไม่เข้าร่วมสงครามแต่ว่าจะเดินเกมสร้างดุลอำนาจใหม่ในภูมิภาคได้ชาติอาหรับเองก็เริ่มปรับท่าทีต่ออิหร่านไปแล้วเริ่มเข้าหาเริ่มเชื่อมโยงอิหร่านสู่โลกมากขึ้นจุดนี้เองที่ไทยเราต้องเร่งเครื่องค่ะนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีอย่างยิ่งที่จะเสนอความช่วยเหลือฟื้นฟูให้กับอิหร่านเพราะว่าตอนนี้ประเทศอื่นๆในอาเซียนเองเขาเสนอไปก่อนหน้าแล้วเราไม่ควรจะตกขบวนในเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะเมื่อมีการวางเป้าหมายที่จะทำให้ไทยอยู่ในจอเรดาร์โลกให้มากขึ้นค่ะ
3: ความไม่ชัดเจนของเรานะครับการรักษาตัวเป็นกลางโดยไม่ยุ่งกับใครในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาและปัญหาภายในของเราเองก็ทำให้เราเนี่ยนะครับพูดตามภาษาของกระทรวงต่างประเทศก็คือตกจากจอเรดาร์นะครับของทางนานาชาติและขณะนี้หลักการใหม่ก็คือจะเอาไทยกลับเข้าไปสู่จอเรดาร
2: ์
3: นะครับแต่ว่าขณะนี้ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะเปิดสัญญาณส่งสัญญาณชัดเจนว่าเราพร้อมกลับไปนะครับเพราะฉะนั้นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนกว่านี้นะครับด้วยการกลับไปเชื่อมโยงจริงจังก็คงจะต้องทำถ้าทางการยังไม่พร้อมภาคเอกชนก็สามารถส่งสัญญาณได้เลยนะครับภาคเอกชนผู้ประกอบการในกรณีซาอุดิอาระเบียเนี่ยส่งสัญญาณชัดส่งสัญญาณชัดๆก่อนทางการนะครับหรือว่าพวกพูดกับทางการมาหลายปีนะครับแล้วในที่สุดก็เป็นกุญแจสำคัญทำให้ความสัมพันธ์ฟื้นกลับมาได้นะครับเพราะฉะนั้นในเวลานี้นะครับอิหร่านก็คงต้องการเพื่อนนะครับแล้วก็นานาชาติก็ต้องการเห็นการฟื้นฟูแม้แต่สหรัฐก็ต้องการที่จะฟื้นฟูตะวันออกกลางด้วยนะครับเพราะว่ามีผลประโยชน์ทางธุรกิจมหาศาลอย่างที่เราทราบนะครับที่ฉนวนกาซาที่ตะวันออกกลางนะครับในเลบานอนเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถส่งสัญญาณแล้วก็ส่งทีมนะครับล่วงหน้าไปประสานงานได้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับไทยในอนาคตครับ
2: ล่าสุดทางกระทรวงการต่างประเทศเองก็มีการออกแถลงการแสดงความยินดีต่อการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะแล้วก็แสดงความหวังว่าข้อตกลงจะได้รับการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์นำไปสู่การเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างทุกฝ่ายเพื่อนำมาซึ่งสันติภาพและภูมิภาคในความมั่นคงของเศรษฐกิจโลกรวมถึงเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสอย่างยั่งยืนแต่ว่าในมุมของอาจารย์ปณิธานนะยังมีอีกหลายเรื่องนะที่เราจะสามารถทำได้แต่อันดับแรกคือต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในช่วงเวลาที่ภูมิรัฐศาสตร์โลกมันแปรปรวนแบบนี้ค่ะส
1: ซึ่งสหรัฐและอิหร่านก็ลงนามความตกลงเบื้องต้นกันไปแล้วนะคะโดยเงื่อนไขต่างๆตอนนี้ก็ยังคงเป็นความลับกันอยู่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่กำหนดไว้ชัดเจนค่ะก็คือเรื่องของประเด็นโครงการนิวเคลียร์อิหร่านที่จะหารือกันในกรอบ60วันข้างหน้านี้นะคะคุณนิฐาคะหลายฝ่ายก็ยังคงกังวลในเรื่องนี้แต่ดูแล้วทั้ง2ฝ่ายจะตกลงทำความเข้าใจกันได้หรอคะ
4: น่ากังวลนะคะเพราะว่ามีหลายประเด็นจุดยืนห่างไกลกันค่อนข้างมากไม่ว่าจะเรื่องของการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่มีอยู่อาจจะยากที่จะลงรอยกันได้ค่ะคำถามที่ยังไม่เห็นคำตอบและเป็นหัวใจสำคัญของข้อตกลงหย่าศึกระหว่างอิหร่านกับสหรัฐหนีไม่พ้นประเด็นโครงการนิวเคลียร์นะคะโดยเฉพาะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับยูเรเนียมเสริมสมรรถนะที่อิหร่านอาจจะผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้เป็น10ลูกก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่และนักการทูตสหรัฐสรุปเนื้อหา4ข้อหลักๆที่ต้องเจรจากันเพื่อจะหาคำตอบนะคะก็จะมีเรื่องของที่ว่าอิหร่านจะระงับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมนานเท่าไหร่จะจัดการกับยูเรเนียมเสริมสมรรถนะที่มีในมืออย่างไรสิ่งก่อสร้างต่างๆในโครงการนิวเคลียร์อิหร่านจะเป็นอย่างไรต่อและแผนการเข้าไปตรวจสอบโครงการนิวเคลียร์อิหร่านในอนาคตโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยย้ำเสมอนะคะว่าจะไม่มีวันยอมให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์แต่ว่าตอนนี้ชัดเจนว่าต่างฝ่ายต่างมีจุดยืนของตัวเองนะคะทรัมป์เนี่ยต้องการให้อิหร่านระงับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมนานถึง20ปีด้วยกันแต่มีรายงานว่าฝั่งอิหร่านจะยอมให้แค่ไม่เกิน10ปีเท่านั้นแค่จุดนี้ก็ต่างกันครึ่งๆแล้วนะคะงานนี้ผู้นำสหรัฐแง้มๆกับสื่อว่าอาจจะยอมพบกันครึ่งทางที่15ปีแต่ว่าจะต้องจำกัดให้อิหร่านเนี่ยเสริมสมรรถนะยูเรเนียมได้ในระดับที่ต่ำเท่านั้นค่ะที่ทรัมป์จะยอมให้อิหร่านเสริมสมรรถนะยูเรเนียมระดับสำหรับใช้ในทางพลเรือนก็ยังไม่ชัดเจนเพราะยังไม่กำหนดว่าจะใช้เงื่อนไขเหมือนกับข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2015ที่กำหนดเพดานไว้ 3.67% หรือเปล่าเรื่องนี้ถ้าสุดท้ายเจรจาแล้วไม่ได้เงื่อนไขที่ดีกว่าเดิมในข้อตกลงสมัยอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาเนี่ยคงดูไม่จืดสักเท่าไหร่เพราะว่าทรัมป์คือคนที่ไปฉีกข้อตกลงเดิมเองกับมือแล้วก็คุยไว้ว่าต้องทำให้ได้ดีกว่าเดิมจุดนี้ทรัมป์ก็เลยชูจุดขายเป็นคำว่าตลอดไปกับการคุมให้อิหร่านเนี่ยเสริมสมรรถนะในระดับต่ำไม่ให้ไปถึงการครอบครองยูเรเนียมเพื่อการทหารซึ่งถ้าทำได้จริงจะดีกว่าข้อตกลงเก่าที่มีกรอบเวลากำกับเอาไว้แต่ว่าก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะประเด็นต่างๆที่ยังห่างไกลข้อสรุปนะคะยังไม่เท่ากับเงื่อนไขว่าจะเจรจากันก่อนหรือจะประนีประนอมกันก่อนงานนี้ต่างฝ่ายบอกว่าต้องการหลักประกันกันทั้งสิ้นอิหร่านพูดชัดบอกว่าสหรัฐต้องยุติการสู้รบยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลแล้วก็ปลดอายัดทรัพย์รวมถึงยกเลิกการคว่ำบาตรซะก่อนไม่งั้นไม่เจรจาเพราะเจ็บมาแล้วนะคะจากการที่จู่ๆก็ถูกถล่มระหว่างกำลังเจรจานิวเคลียร์เมื่อกว่า3เดือนที่แล้วค่ะผู้ค้ำวอร์ดในวงการบางคนมั่นใจว่าอิหร่านเนี่ยรู้วิธีเตะถ่วงการเจรจาให้ได้เงื่อนไขต่างๆตามต้องการไปเรื่อยๆสุดท้ายอาจจะไม่ได้บรรลุข้อตกลงอะไรกันเลยหรือต่อให้ได้ข้อสรุปก็อาจจะไม่ได้ดีไปกว่าเดิมก่อนเกิดสงครามซึ่งการจะได้เงื่อนไขที่น่าพอใจสำหรับสหรัฐตอนนี้ยิ่งยากเย็นมากขึ้นนะเพราะว่าผู้นำสูงสุดอิหร่านคนปัจจุบันอาจจะไม่ได้อยากทำข้อตกลงอะไรเป็นชิ้นเป็นอันกับสหรัฐเลยด้วยซ้ำหลังสูญเสียพ่อและสมาชิกครอบครัวด้วยน้ำมือสหรัฐกับอิสราเอลค่ะอีกจุดที่น่าสนใจก็คือยูเรเนียมเสริมสมรรถนะระดับสูง 60% นะคะอิหร่านมีอยู่ในมือ440กิโลกรัมด้วยกันจุดนี้ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้เป็น10ลูกเวลานี้อยู่ที่ไหนจัดการอย่างไรเนี่ยจะนำไปลดสมรรถนะหรือส่งมอบให้ใครครอบครองเอาไว้แล้วจะติดตามสำรวจตรวจสอบอย่างไรกันต่อยังไรซึ่งทิศทางนะคะแล้วก็ต้องฝากความหวังเอาไว้ที่การเจรจาอีก60วันนับจากนี้แล้วนอกจากนี้ต้องไม่ลืมว่าองค์ความรู้ด้านการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยเป็นสิ่งที่ลบล้างไม่ได้เครื่องหมุนเหวี่ยงเสริมสมรรถนะยูเรเนียมที่มีอยู่ก็ทำให้อิหร่านกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้อย่างเต็มตัวนี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยเสริมให้อิหร่านสามารถฟื้นขีดความสามารถด้านนี้ได้อยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะทรัมป์ขู่ว่าถ้าเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์กันไม่รู้เรื่องเนี่ยอิหร่านอาจจะถูกสหรัฐถล่มรอบใหม่ได้ส่วนอิหร่านก็พร้อมจะปิดช่องแคบฮอร์มุซอยู่เสมอนี่ก็สะท้อนว่าสถานการณ์ยังเปราะบางขนาดไหนคุณพึ่งนภาคุณจิราชาตางานนี้หลายคนบอกว่าคนเจ็บอาจจะเป็นทรัมป์เองต้องทั้งเลือกตั้งกลางเทอมด้วยแล้วเดี๋ยวต้องทำให้ข้อตกลงนิวเคลียร์เนี่ยดีกว่าเดิมด้วยไม่งั้นดูไม่จืดแน่เลยค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: วันนี้ยังคงมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชเสนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะติดตามจากคุณอัฟนันอับดุลลอจากบริเวณพระบรมมหาราชวังค่ะคุณอัฟนันคะ
5: คุณพึ่งนภาคุณจิรชาตาครับเพราะสำนึกในพระกรุณาธิคุณครับทำให้ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนทยอยเดินทางมาถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับบริเวณ

0: ท้องสนามหลวงฝั่งถนนหน้าพระธาตุตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมานั่งรอบริเวณจุดคัดกรองตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะครับโดยสำนักพระราชวังได้แจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในช่วงวันที่14ถึง16มิถุนายน2569หลังจากมีพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประสบกรณิกรเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยเปิดให้เข้าตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 16:00 นโดยประสบกรณิกรจะเดินผ่านตรงไปยังบริเวณจุดคัดกรองมุ่งหน้าเข้าไปยังศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังครับส่วนบริเวณอุโมงค์เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์พร้อมพาประสบกรณิกรชุดแรกเข้ามานั่งรอในจุดที่เป็นจุดพักคอยครับก่อนที่จะเดินต่อมุ่งหน้าไปที่ศาลาสหทัยสมาคมโดยจุดนี้จะมีชุดจุดคัดกรองตรวจกระเป๋าสัมภาระพร้อมคอยประชาสัมพันธ์บอกเส้นทางเข้าสู่พระบรมมหาราชวังประชาชนที่เดินทางมาวันนี้ครับบางคนเพิ่งจะทราบข่าวนะครับหรือบางคนทราบข่าวหลายวันแล้วแต่ว่าไม่สามารถเดินทางมาได้จึงถือโอกาสเดินทางมาถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์วันนี้และยังคงรู้สึกเสียใจนะครับที่ต้องสูญเสียเจ้าฟ้าที่เปี่ยมไปด้วยพระปรีชาสามารถครับ
1: ตั้งใจมาตั้งใจมาที่แรกอยากมาตั้งแต่วันถวายรับส่งพระศพแต่แม่มาไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดวันนี้พอกลับมาถึงเมื่อวานนะคะวันนี้เลยตั้งใจมาตั้งใจมาค่ะค่ะค่ะต่อไปนี้จะไม่ไปไหนค่ะจะมาทุกวัน
2: ตั้งใจมาวันนี้ค่ะเคยแบบเคยถวายงานท่านนะคะเรื่องทำความดีสร้างคนดีคืนสู่สังคมนะคะของโซนภาคตะวันตกของจังหวัดกาญจนบุรีค่ะท่านเสวยอะไรเราก็ได้เสวยนั่นแหละค่ะอันนี้ซึ้ง
0: ขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยครับตำรวจจัดชุด EOD 191พร้อมเครื่องสแกนนิ้วและสุนัขตำรวจครับตรวจตราบริเวณโดยรอบพื้นที่โดยเฉพาะจุดบริเวณทางเข้ามายังบริเวณจุดคัดกรองครับพร้อมกับมีการติดตั้งกล้อง CCTV กระจายอยู่ทั่วท้องสนามหลวงสำหรับประสบกรณิกรที่จะเดินทางเข้ามาถวายสักการะพระศพองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.แนะนำการเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนครับจัดรถเช่าทัวร์บัสให้บริการฟรีจำนวน6เส้นทางด้วยกันวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาก่อนที่วันที่27มิถุนายนนี้นะครับสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพที่พระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังครับ
3: ขอบคุณคุณอัพนันท์ค่ะผู้ชมจากปมปัญหาบ้านเมืองหลายด้านนะคะเมื่อวานนี้พรรคประชาชนก็มีการเปิดปมการเมืองเพิ่มมาอีกนั่นก็คือเรื่องของส.ส.ฝากเลี้ยงค่ะโดยนางสาวภคมลหนุนอนันต์ก็ออกมาเปิดเผยถึงดีลการเมืองเรื่องงูเห่าในสภาแบบไม่ต้องย้ายพรรคแค่โหวตตามคำสั่งก็แลกเงินหลักล้านได้แล้วนะคะ
4: ค่ะขณะที่ครม.เงานำโดยนายธพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสัปดาห์นี้ก็ยังคงหยิบโครงการต่างๆของรัฐบาลนั้นมาถกเป็นวาระตรวจสอบแล้วก็ตั้งข้อพิรุธในการดำเนินการนะคะโดยเฉพาะเรื่องของไทยAI Passport ค่ะพร้อมกับชี้ว่านายกรัฐมนตรีนั้นมี2ทางเลือกเท่านั้นนะคะติดตามในจับสัญญาณกันบ้านการเมืองกับคุณสวรักษ์วัฒนศิลป์ค่ะ

เอาเฉพาะประเด็นปัญหาจากโครงการไทย AI Passport ที่นายกเงาณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิยื่นคำขาดเมื่อวานนี้นะคะว่าเรื่องนี้ใหญ่กว่าปลัดและรัฐมนตรีก็นายกรัฐมนตรีนั่นแหละค่ะซึ่งเวลานี้มีอยู่2ทางเลือกเท่านั้น

0: ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันก็ต้องระงับพับไปค่ะ
1: ผมคิดว่านายกรัฐมนตรีวันนี้มีทางเลือกแค่2ข้อเท่านั้นครับทางเลือกข้อแรกสั่งเบรกโครงการทั้งหมดนี้ทันทีเพื่อพิสูจน์ว่าตัวนายกรัฐมนตรีเองเอาจริงกับการจัดการเรื่องปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันครับและจะไม่ยอมให้ธุรกิจการเมืองเนี่ยกัดกินประเทศนี้ต่อไปอย่างที่2ครับทางเลือกอย่างที่2ก็คือลอยตัวหนีปัญหาครับไม่แตะโครงการนี้ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นนะครับเพราะท่านเองก็อาจจะต้องมีความเกรงใจกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ต้อนที่เป็นลูกชายของไทยหรือเปล่าที่ท่านเองต้องมีความเกรงใจอยู่นะครับหรืออาจจะเป็นสิ่งที่กลุ่มธุรกิจการเมืองต่างๆเหล่านี้ตัวนายกรัฐมนตรีเองก็รู้ครับว่าเป็นเสาค้ำจุนให้กับรัฐบาลระบอบสีน้ำเงินท่านถึงไม่สามารถที่จะไปแตะต้องได้ไม่สามารถที่จะเบรกหรือระงับโครงการต่างๆเหล่านี้ได้ใช่หรือไม
0: ่สรุปว่านายกเงาเสนอให้นายกอนุทินลงมาแก้ปัญหาโครงการไทย AI Passport ค่ะไม่ระงับโครงการนี้แล้วเดินหน้าปฏิรูปการใช้เงินกองทุน DE ให้โปร่งใสและเปลี่ยนแปลงทางการใช้การใช้งบจากซื้อเป็นสร้างคือถ้าไม่นำงบไปสร้างอุตสาหกรรม AI ใหม่ๆของประเทศก็จะเจอเปิดเผยข้อมูลข้อพิรุธอีกหลายระรอกและจะไปจบที่ปปช.ด้วยนายกเงาตั้งข้อสังเกตค่ะว่าหากรัฐบาลเห็นว่าการผลักดัน AI เป็นวาระแห่งชาติจริงก็น่าจะได้เห็นนายกอนุทินเรียกประชุมคณะกรรมการระดับนโยบายสูงสุดด้าน AI ของประเทศบ้างแล้วโดยเฉพาะเมื่อนายกรัฐมนตรีนั่งอยู่ในฐานะหัวโต๊ะครม.เศรษฐกิจแต่ตอนนี้ไม่เห็นและกลับเห็นข้อพิรุธในโครงการที่สะท้อนถึงการเอื้อประโยชน์และทุจริตคอร์รัปชันเมื่อวานนี้นายกเงาและครม.เงานำทีมงบประมาณและทีมไอทีมาร่วมประชุมเปิดหลักฐานสะท้อนข้อพิรุธโครงการไทย AI Passport และชี้ว่า DE ยังไม่ตอบปัญหาอีก3คำถามนั่นคือ1การกำหนดเงื่อนไขของโทเค็นหรือปริมาณการใช้งานใน TOR เท่าไหร่กันแน่2รายละเอียดใน TOR ปรับแก้ได้จริงหรือไม่และ3ทำไมโครงการถึงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งรีบในช่วงครม.รักษาการค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีไทย AI Passport ที่ครม.เงาจี้แล้วนายกอนุทินก็ยังต้องแก้ปัญหาเรื่องของการถึงมือปปช.ให้ชัดเจนด้วยยังมีข้อเสนอไปถึงไทยช่วยไทยพลัสว่าควรเปิดปรับหลักเกณฑ์เพื่อเปิดให้ร้านค้าร้านอาหารโดยเฉพาะไซส์ S นั้นได้เข้ามาร่วมโครงการนั้นมากขึ้นส.ส.พรรคประชาชนยังเปิดประเด็นใหม่เกิดขึ้นอีกค่ะนั่นก็คือใหม่ที่ว่าก็คือส.ส.จากพรรคประชาชนบอกว่ามีปมส.ส.ฝากเลี้ยงในสภาสภาพการเมืองที่เต็มไปด้วยคำถามไหนจะฝ่ายค้านฝ่ายแค้นแล้วฝ่ายคอยยังมีพรรคยินดีจ่ายให้ส.ส.ต่างพรรคแค่นั่งอยู่เป็นองค์ประชุมสภาเท่านั้นเป็นเรื่องที่นักการเมืองหลายคนและหลายคนก็รู้กันหมดว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงมีกระบวนการแบบนี้จริงแต่ไม่มีหลักฐานกรณีนี้ต่อให้อยู่ต่างพรรคการเมืองไม่ต้องย้ายมาร่วมสังกัดพรรคแค่นั่งให้ครบองค์ประชุมในการพิจารณากฎหมายที่อีกหลายฝ่ายต้องการก็จะมีค่าตอบแทนให้ส่วนใหญ่เป็นส.ส.ของพรรคฝ่ายค้านส่วนหนึ่งเป็นส.ส.ของพรรคประชาชนที่ถูกทาบทามซึ่งเพื่อนส.ส.ก็เปิดวงสนทนาเล่าสู่กันฟังแล้วมูลค่าของการอยู่ให้ครบองค์ประชุมอาจหมายถึงแสนบาทหรือใครจะเอาแบบเหมาจ่ายก็อยู่ให้ครบสมัยประชุมอาจเป็นหลักล้านโดยส.ส.พรรคขมลหนุนอนันต์กล่าวย้ำเขาว่านี่คือระบอบสีน้ำเงินอีกฉากหน้าหนึ่งค่ะ
2: เรื่องสำคัญที่สุดที่ต้องการสื่อสารเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีการติดต่อหรือว่าอะไรแต่เราสะท้อนให้เห็นถึงระบบการเมืองในปัจจุบันน่ะระบบการเมืองในปัจจุบันคนที่มันนั่งอยู่ในสภาต้องยอมรับว่ามีทั้งคนที่มีเจตจำนงทางการเมืองมีทั้งคนที่เป็นนักการเมืองมืออาชีพที่เข้ามาเพื่อทำมาหากินและเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการหยิบยื่นข้อเสนออะไรแบบนี้มันจูงใจง่ายมากๆมันทำให้เจตจำนงทางการเมืองของคนมันเหลวอ่ะมันไม่สามารถที่จะคาดหวังได้นะคะเพราะฉะนั้นที่ฉันคิดว่าไอ้ต้นตอของเรื่องนี้การใช้เงินเพื่อซื้อส.ส.ให้เขาอยู่ให้ครบองค์ประชุมให้เขาโหวตเป็นครั้งคราวโดยที่เขาไม่ต้องย้ายพรรคด้วยซ้ำในฉันเขาคิดว่าเลิกนะคะเลิกแล้วก็ไปสู้กันในการเลือกตั้งครั้งต่อไปวันนี้พวกเราพ่ายแพ้พวกคุณชนะก็ไม่ต้องมาพยายามที่จะหาพลพรรคเพิ่มกันแบบนี้นะคะเงินมันไม่ได้ซื้อได้ทุกอย่างเงินมันไม่ได้ซื้อเจตจำนงทางการเมือง

0: เมืองไม่ได้ซื้อความตั้งใจและเจตนาของคนได้เพราะฉะนั้นอย่าให้เงินมันเป็นใหญ่นะคะอย่าเข้าใจผิดว่าเงินของคุณมันใหญ่มากพอที่จะซื้อคนที่เขาเข้ามาด้วยเจตนาของการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ค่ะ
1: และล่าสุดสสพักประชาชนอีกค่ะนายภาวุฒิพงวิทยาพานุสสพักประชาชนที่โพสต์ผ่าน Facebook ด้วยข้อความเรื่องของความไร้ประสิทธิภาพของกรรมธิการในรัฐสภาสาระสำคัญชี้ไว้3ถึง4ข้อด้วยกันค่ะเป็นเรื่องของความล้มเหลว1นั่นก็คือสมาชิกกรรมธิการไม่ตรงกับงานไม่มีความรู้แค่เซ็นชื่อรับเบี้ยประชุม2คือทำงานไร้เป้าหมายเสียเวลาเสียงบประมาณและ3คือซื้อขายตำแหน่งผลประโยชน์ทับซ้อนโพสต์ต่อไปคุณภาวุฒิบอกไว้นะคะว่าจะชี้ปัญหาเรื่องของปมการตั้งคำถามจากกระทู้ถามในสภาค่ะดูจะไร้ประสิทธิภาพเช่นเดียวกันค่ะ
2: ค่ะขอบคุณคุณสาวรักค่ะ
3: วันนี้ประธานกกต.ปฏิเสธข้อมูลการวิเคราะห์ของนักวิชาการในคดีหัวสว.นะคะว่าท้ายที่สุดจะเอาผิดคนที่ถูกกล่าวหาได้แค่20คนแล้วก็ยืนยันจะพิจารณาคดีให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาค่ะติดตามกับคุณยานีไหว้ครูรายงานสดมาจากสำนักงานกกต.ค่ะคุณยานีคะ
4: โดยนายอนันต์สุวรรณรัตน์นะคะกกต.ก็เปิดเผยว่าที่ประชุมกกต.มีการพูดคุยกันถึงคลิปที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์นำมาเปิดเผยค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ทางศาลได้มีการชี้ขาดออกมาแล้วค่ะคดีหัวสว.ขณะนี้อยู่ในการพิจารณาขั้นสุดท้ายของกกต.ในกรอบ90วันครบในวันที่6กันยายนนี้ที่จะได้ข้อสรุปล่าสุดนายพฤทธิ์วัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนก็เปิดคลิปเหตุการณ์วันเลือกสว.ระดับประเทศ26มิถุนายน2567ซึ่งปรากฏภาพบุคคลลักษณะคล้ายนายทิติเชษฐ์นุชนาถกกต.ปรากฏอยู่ในคลิปเดินเรียกเก็บโพยและเตือนผู้สมัครสว.นั่นทำให้นายพฤทธิ์ขย้ำถามว่าเมื่อกกต.เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วได้เรียกประชุมเพื่อระงับแก้ไขหรือว่าเลื่อนการเลือกทันทีหรือไม่หรือมีการตรวจสอบหลักฐานต่อหรือไม่ล่าสุดหลักฐานหรือว่าโพยมีการจัดเก็บอย่างไรค่ะพร้อมกันนี้ก็เรียกร้องให้นายมงคลสุรสัจจะค่ะประธานวุฒิสภาชี้แจงว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในคลิปดังกล่าวหรือไม่ค่ะโดยหลังจากที่จัดกิจกรรมของสำนักงานกกต.เสร็จสิ้นนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ก็ตอบสั้นๆกรณีโพยในเหตุการณ์วันเลือกสว.นะคะว่ากกต.และศาลมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วส่วนนายณรงค์กลั่นวารินประธานกกต.ก็ปฏิเสธข้อมูลที่มีการวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าวิเคราะห์นะคะว่าท้ายที่สุดแล้วกกต.จะเอาผิดสว.ที่ถูกกล่าวหาเพียง20คนจากผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดี229คนโดยย้ำที่จะพิจารณาตามกรอบเวลา90วันค่ะ
5: ท่านประธานค่ะทางคดีก็มีคนกังวลว่าท้ายที่สุดแล้วคนที่จะถูกเอาผิดมีแค่20คนนะคะนักวิชาการเขาพูดอยู่อะค่ะท่าน
6: ไม่ใช่อยู่ระหว่างพิจารณา
5: ท่านขอความคืบหน้านิดนึงค่ะเดี๋ยวคนจะมองว่ากกต.ยังอืดอยู่อะไรอย่างเงี้ยค
6: ่
5: ะ
6: ไม่อืดฮะเสร็จภายในกรอบกฎหมาย
5: โพยตอนนี้ยังอยู่ใช่ไหมคะโพยที่เก็บในเหตุการณ์วันที่26อะคะ
7: สิบหนึ่งก็แล้วกันคือทุกเรื่องศาลได้วินิจฉัยแล้วก็กกต.ได้วินิจฉัยทุกเรื่องแล้วไม่ว่าโพยหรืออะไรที่อยู่เป็นภาพนั้นแค่นั้นแหละครับ
5: ตอนนี้โพยยังเก็บไว้อยู่ใช่ไหมคะท่านเป็นหลักฐานในวันนั้นค่ะ
4: ส่วนนายอนันต์สุวรรณ

บัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะเที่ยงวันนี้คือช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงบทบาทสำคัญของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากกับภารกิจการช่วยเหลือด้านภัยพิบัติสิ่งนี้เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะและภารกิจของมูลนิธินี้ก็ยังคงเดินหน้าให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบอุทกภัยและผู้ยากไร้อย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้ทรงสนพระทัยและทรงใส่ใจเรื่องนี้ตลอดนะคะวันนี้เราจะพูดคุยในประเด็นเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิด้วยในขณะที่วันนี้ค่ะสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปเป็นวันสุดท้ายค่ะก่อนจะงดระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะมีภาพของประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆได้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวังค่ะสำหรับการเข้าถวายสักการะพระศพระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:30 นไปจนถึงเวลา 16:00 นและจะมีการแจ้งงดเข้าถวายสักการะพระศพระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้ค่ะถ้าหากเราลองย้อนเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในกรุงเทพมหานครปี2538นะคะซึ่งก็นำมาสู่การก่อตั้งโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากตามพระราชดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถสู่การเป็นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะมีการเดินหน้ายกระดับการจัดการภัยพิบัติที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาได้ทรงออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือและเป็นที่จดจำของคนไทยค่ะรองประธานกรรมการที่ปรึกษาและทำหน้าที่ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้กล่าวถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมีวัตถุประสงค์หลักนะคะในการเป็นศูนย์กลางเพื่อเชื่อมโยงทุกภาคส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างครบวงจรในขณะที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเดินหน้ายกระดับการจัดการภัยพิบัติค่ะด้วยการติดตั้งสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศข้ามพรมแดนเพื่ออุดช่องโหว่ด้านข้อจำกัดระหว่างประเทศทำให้เครือข่ายการเตือนภัยล่วงหน้าครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงได้มากขึ้นด้วยนะคะปัจจุบันมีการติดตั้งสถานีโทรมาตรหรือว่าเซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝนบนยอดเขาในประเทศไทยแล้วมากกว่า300สถานีจากเป้าหมาย510สถานีนอกจากนี้ยังขยายความร่วมมือไปยังประเทศเพื่อนบ้านค่ะโดยติดตั้งที่สปป.ลาวมากกว่า21สถานีและในเมียนมาอีก4สถานีและกำลังเตรียมติดตั้งสถานีที่5เพื่อรับรู้ล่วงหน้าและอพยพได้ทันท่วงทีก่อนจะเกิดน้ำป่าไหลหลากพระองค์ท่านทรงเน้นย้ำนะคะว่าหัวใจสำคัญที่สุดของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็คือการฟื้นฟูจิตใจด้วยค่ะ
1: ที่สำคัญของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินั้นนอกเหนือจากการช่วยเหลือทางกายภาพและสิ่งของแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือช่วยเยียวยาในเรื่องความรู้สึกและจิตใจซึ่งอันนี้เป็น

0: สิ่งที่เสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภาให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งท่านถึงเสด็จไปเยี่ยมประชาชนเองไปให้กำลังใจเองและรับสั่งผ่านไมโครโฟนสดๆเนี่ยหลายครั้งว่าภัยทั้งหลายมาแล้วก็ไปแต่สิ่งที่เราต้องสร้างให้ได้เข้มแข็งให้ได้คือจิตใจของเราที่จะสู้ต่อไปข้างหน้านี่คือพระราชปณิธานและพระราชดำรัสที่ให้อยู่เสมอครับ
1: ด้านกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพานะคะได้กล่าวถึงการทรงงานที่เข้าถึงบริบทของการช่วยเหลือในภาวะวิกฤตนะคะโดยทรงนำทักษะด้านกฎหมายและการบริหารมาปรับใช้มีการอนุมัติความช่วยเหลือเร่งด่วนเช่นการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่อให้การช่วยเหลือนั้นเข้าถึงพื้นที่ได้ภายในไม่กี่นาทีค่ะ
2: ปีนี้เราก็ไปช่วยสื่อสารตรงกับท่านอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงพม.เพราะผมเคยเป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีคนแรกของกระทรวงนี้เพื่อจะไปบอกกับท่านอธิบดีและท่านก็อธิบดีแรมลุงก็ให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับคือเราไปขอว่าเราอยากจะทราบว่าพิกัดที่อยู่ของผู้สูงวัยผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่ไหนบ้างผู้ที่มีปัญหาทางจิตอยู่ตรงไหนบ้างเพราะถ้าเราเข้าไปเนี่ยทีมเราเข้าไปเราก็จะกลายเป็นคนแปลกหน้าของพื้นที่ถ้าเรารู้พิกัดของเขาไม่ต้องให้ชื่อแค่บอกลักษณะของเขามาว่าเขาคนนี้จะต้องใช้น้ำเกลือคนนี้เขาจะมีปัญหาในเรื่องการสื่อสารคนนี้เป็นคนพิการทางการได้ยินเป็นคนตาบอดเราเข้าไปเราจะค้นหาคนเหล่านี้ก่อน
1: คุณผู้ชมคะจากจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการบรรเทาทุกข์อย่างวิกฤตสู่การมีเครือข่ายเตือนภัยในระดับภูมิภาคที่ใหญ่มากขึ้นนะคะทางด้านของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาได้สะท้อนให้เห็นการจัดการภัยพิบัติว่าจำเป็นต้องมีประสิทธิภาพต้องอาศัยทั้งนวัตกรรมที่แม่นยำและมีการบูรณาการข้อมูลกันแบบข้ามพรมแดนด้วยค่ะและที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะคะพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของอาสาที่เข้ามาทำงานในระดับพื้นที่อย่างมากด้วยค่ะประชาชนประธานต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยตำบลเกาะขันจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งได้เคยถวายงานค่ะเล่าถึงความทรงจำและความประทับใจครั้งเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทรงมอบอุปกรณ์การทำงานด้านภัยพิบัติซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานที่ปลอดภัยทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะพระองค์ทรงเรียกอาสาเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนนะคะว่าอาสาของเราและทรงรับสั่งให้ดูแลประชาชนด้วยค่ะ
3: พระองค์รับสั่งว่าอุปกรณ์เราการภัยพิบัติเนี่ยต้องใช้เครื่องมือที่มีศักยภาพเพราะงั้นครับก็พระองค์ก็สนับสนุนมาให้เราใช้เครื่องมือก็ที่มีเครื่องมือที่มีคุณภาพครับที่มีราคาแพงๆอันนั้นในเรื่องของอุปกรณ์แต่ว่าผมว่าสิ่งที่เหนือไปกว่าอุปกรณ์ก็คืออยากให้คุณโคเบตช่วยนู้นช่วยนี้ช่วยนั้นนะครับซึ่งสิ่งที่พระองค์รับสั่งเป็นเรื่องที่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั้งนั้นครับ
1: ในความทรงจำของคุณโกเมศบุญทองชูนะคะที่มีต่อพระองค์ท่านด้านการจัดการภัยพิบัติมองว่าพระองค์ทรงเป็นผู้รอบรู้ทั้งด้านกฎหมายและรอบรู้เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาภัยพิบัติอีกด้วยค่ะ
3: จริงๆแล้วพระองค์นอกจากจะเป็นทรงเป็นนักกฎหมายแล้วนะครับพระองค์เข้าใจมิติของภัยพิบัติหมดเลยพระองค์เน้นนะครับเวลาพระองค์คุยพระองค์ก็จะเน้นเรื่องการเฝ้าระวังการติดตั้งโทรมาศเป็นการเฝ้าระวังเนี่ยแล้วพระองค์ก็เน้นพวกผมเหมือนกันนะครับแล้วก็การเผชิญเหตุพระองค์ให้ความสำคัญความปลอดภัยของทีมอาสาสมัครแล้วก็เพื่อที่จะไปช่วยผู้ประสบภัยอันนี้ครับพระองค์ให้ความสำคัญมากแล้วก็หานพื้นภูเนี่ยอ่านบรรเทาทุกข์อะครับพระองค์ก็จะรับสั่งแล้วก็อ่านที่รับสั่งก็เป็นอ่านที่เราอยากทำอยู่แล้วนะครับเราทำเพื่อพระองค์อะพวกผมก็บอกว่าเราไม่รู้จะทำอะไรได้ แต่เราจะทำสิ่งที่พระองค์รับสั่งไว้เนี่ยให้ดีที่สุดนะครับทุกอย่างที่พระองค์รับสั่งเราจะทำตรงนั้น
1: ปัจจุบันนี้นะคะเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพามีอยู่ทั่วประเทศ31พื้นที่ค่ะปัจจุบันเน้นไปที่การทำงานระดับพื้นที่ทั้งการเฝ้าระวังการเผชิญเหตุและการเยียวยาช่วยเหลือด้วยค่ะ
4: ถ้ามันไม่ถูกต้องระบบมันก็จะทำให้มันล้มไปเองถ้ามันผิดกฎหมายระบบก็จะทำให้มันผ่านไปไม่ได้แน่นอนครับประชาชนเขารอ AI อยู่ครับ
5: สั่งเบรกโครงการทั้งหมดนี้ทันทีเพื่อพิสูจน์ว่าตัวนายกรัฐมนตรีเองเอาจริงกับการจัดการเรื่องปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันครับและจะไม่ยอมให้ธุรกิจการเมืองเนี่ยกัดกินประชาชน
1: คุณผู้ชมคะยังคงเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะสำหรับโครงการไทย AI Passport ว่าเอ๊ะนี่จะยกเลิกหรือว่าจะเดินหน้าไปต่อคือฝ่ายรัฐบาลเองก็ยืนยันว่าจะไม่แก้ไข TOR เดินหน้ากันไปตามขั้นตอนนะคะและวันนี้จะมีความคืบหน้าด้วยสำหรับการหารือกับคู่เจรจาสัญญาในขณะที่ฝ่ายค้านเองค่ะก็พยายามผลักดันขุดเรื่องของหลักฐานข้อพิรุธต่างๆขึ้นมาและยืนยันนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยมีทางเลือกนะคะก็คือให้หยุดโครงการนี้แล้วขู่ด้วยว่าถ้าไม่ยกเลิกเนี่ยจะร้องปปช.ค่ะครม.เงาที่นำโดยฝ่ายค้านคุณไอซ์รัชนกนะคะส.ส.พรรคประชาชนรวมถึงผู้เชี่ยวชาญในวงการไอทีค่ะอย่างคุณภาวุฒินะคะก็ลุกขึ้นมาขุดโครงการเพราะมองว่ามีทั้งเนื้อหาตัวเลขในการเดินหน้าโครงการที่เป็นปัญหาค่ะโดยมองว่าโครงการนี้กัดกระดุมเม็ดแรกก็ผิดตั้งแต่ต้นมีความเร่งรีบในการทำงานในเข้าทำนองว่าชงเองกินเองนะคะโดยใช้เงินกองทุนซึ่งมันไม่ต้องผ่านครม.หรือสภาในขณะที่นักวิชาการและฝ่ายค้านก็ออกมาตั้งคำถามด้วยว่า TOR นั้นขาดหลักการที่เอื้อประโยชน์แล้วก็เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนนะคะแล้วก็มีคำถามว่าประชาชนเนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้อย่างแท้จริงหรือไม่พรรคประชาชนได้ออกมาแฉหลักฐานที่สำคัญนะคะหลายประเด็นค่ะตัวอย่างเช่นกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างที่อ้างว่าโปร่งใสแต่แท้จริงแล้วพบการบันทึกไฟล์และรายละเอียดการดำเนินการบางส่วนที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วซึ่งเป็นเวลาก่อนหน้าที่จะมีการเปิดประกาศเชิญชวนให้เอกชนแข่งการประมูลอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปีค่ะถูกตั้งคำถามไปถึงรายละเอียด TOR ด้วยนะคะรวมถึงเวทีการรับฟังความคิดเห็นไทย AI Passport Forum ที่ถูกตั้งคำถามว่าเอ๊ะนี่เป็นการจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีฟอกขาวหรือไม่เพื่อใช้ในการรับรองความชอบธรรมหลังจากเซ็นสัญญาไปแล้วหรือเปล่ารวมไปถึงการตั้งคำถามถึงเอกชนคู่สัญญาเครือข่ายธุรกิจว่าเป็นสีน้ำเงินคอนเนคชั่นหรือเปล่านะคะที่มีการชนะการประมูลมากถึง 1,621 ล้านบาทและนายชัยชนกรัฐมนตรีดีก็ออกมายอมรับว่ารู้จักกับเอกชนคู่สัญญาด้วยค่ะทางด้านของหัวหน้าเทคณัฐพงศ์ก็ยืนยันค่ะว่าตอนนี้รัฐบาลมีทางเลือกนะคะคือระงับโครงการทันทีเปลี่ยนจากการซื้อเป็นการสร้างค่ะโดยการนำงบประมาณนี้ไปลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและพัฒนา AI ในประเทศของตัวเองแทนการเช่าใช้รวมไปถึงการสนับสนุนให้สตาร์ทอัพและ SME ผ่านคูปองนวัตกรรมและให้มีการปฏิรูปเงินนอกงบประมาณเสนอให้มีการปรับปรุงกองทุน DE ให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ค่ะคราวนี้ถ้าหากไม่ดำเนินการตามข้อเรียกร้องก็จะยื่นปปช.ให้เตรียมงัดหลักฐานเอกสารสำคัญอย่างเช่นไฟล์ข้อมูลเอกชนที่ตั้งเรื่องก่อนประมูลเอาไปยื่นเรียกร้องต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อเอาผิดฝ่ายการเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะส่วนฝ่ายรัฐบาลก็ออกมาชี้แจงนะคะทางด้านของนายอนุทินนายกรัฐมนตรีก็ออกมาปฏิเสธเรื่องของการทุจริตส่วนการขอให้ทบทวนเงื่อนไข TOR นายกก็มองว่าไม่มีความจำเป็นใดๆเนื่องจากกระบวนการทางกฎหมายนั้นมีระบบการตรวจสอบในตัวเองอยู่แล้วถ้าหากพบความไม่ถูกต้องโครงการก็จะล้มเลิกไปตามกลไกแต่ถ้าหากดำเนินการถูกต้องโครงการก็จะดำเนินการต่อไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนะคะส่วนนายชัยชนกชิดชอบที่เป็นรัฐมนตรีดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE ได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ภายหลังการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการไทย AI Passport เมื่อวันนี้ที่ทำเนียบนะคะบอกว่าจะมีการประชุมครั้งแรกกับการเจรจาคู่สัญญาวันนี้ล่ะค่ะ แล้วก็จะมี3เหตุผลที่จะสามารถชะลอโครงการนี้ได้เหตุผลข้อแรกคือการกระทํานั้นผิดกฎหมายข้อที่2คือใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่าและข้อที่3คือไม่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนั่นเองส่วนรายละเอียดสัญญาหรือว่า TOR ที่เป็นคำถามอยู่ในเวลานี้นายชัยชนกก็ยืนยันว่าปรับไม่ได้นะคะแต่ว่าในตัวสัญญาสามารถแนบท้ายได้ถ้าเจรจาแล้วคู่สัญญายินยอมดังนั้นจำเป็นต้องรอดูการประชุมวันนี้ค่ะในขณะที่นายชัยชนกก็ยืนยันด้วยนะคะว่าไม่กังวลเลยค่ะที่ฝ่ายค้านจะไปยื่นให้องค์กรอิสระตรวจสอบเพราะว่าตนนั้นก็เป็นผู้มอบนโยบายส่วนที่เกี่ยวข้องกับการชี้แจงกระบวนการในการทำงานเป็นเรื่องของการไปสอบถามฝ่ายข้าราชการประจำหรือฝ่ายปฏิบัติแล้วก็ย้ำว่าตัวเองนั้นไม่ได้กังวลกับประเด็นนี้ค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากหลายข้อสังเกตในโครงการแล้วนะคะล่าสุดก็ยังขยายไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ที่เกี่ยวโยงกับเสรีภาพสื่อและสิทธิของประชาชนด้วยนะคะมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นประเด็นที่ทำให้มีการถอดรายการออกจากสถานีโทรทัศน์หรือไม่โดยเรื่องนี้นางสาวภคมลหนุนอนันต์ซึ่งเป็นส.ส.พรรคประชาชนก็ระบุว่าได้สืบทราบมานะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีใบสั่งจริงๆและเตรียมใช้กลไกกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองในการตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะนางสาวภคมลหนุนอนันต์ซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชนในฐานะของประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงกรณีของสื่อมวลชนนะคะที่นำเสนอข่าวสาเหตุการยุติรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เนื่องจากบ้านใหญ่ไม่พอใจกรณีการนำเสนอข่าวนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE รวมไปถึงโครงการไทย AI Passport ว่าสืบทราบมาว่าเรื่องนี้มีใบสั่งจริงๆค่ะโดยระบุนะคะว่ากรณีนี้ไม่ใช่แค่การปิดปากสื่อแต่กำลังปิดหูปิดตาปิดการรับรู้ของประชาชนในการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินแบบที่น่ากังขาในหลายๆประเด็นค่ะและยังท้าทายกระแสสังคมแบบไม่เกรงกลัวอะไรเลยกรรมาธิการพัฒนาการเมืองก็พร้อมที่จะตรวจสอบเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดด้วยนะคะขณะนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ยังไม่มีการชี้แจงใดๆจากฝ่ายรัฐบาลนะคะแต่ว่าในโลกออนไลน์นอกจากโครงการไทย AI Passport จะมีข้อถกเถียงเรื่องของนโยบายดิจิทัลและการจัดซื้อจัดจ้างจนก่อนหน้านี้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นโดยกระทรวง DE มาแล้วด้วยนะคะประเด็นล่าสุดทำให้มีการวิจารณ์ต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของเสรีภาพสื่อและสิทธิของประชาชนที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะอีกประเด็นหนึ่งที่เราชวนตามต่อนะคะหลังจากมีเสียงเฮของประชาชนกับมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมื่อวันนี้นะคะที่มีการเพิกถอนพื้นที่ทับซ้อนแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดปราจีนบุรีนครราชสีมาและสระแก้วมากกว่า 265,000 กว่าไร่ค่ะในวันนี้ค่ะก็อาจจะไม่ใช่แล้วนะคะเพราะว่าตัวแทนของชาวบ้านทับลาน43ได้บอกกับทีมข่าวตรงประเด็นนะคะว่าเมื่อกลับไปดูในรายละเอียดของข้อสรุปที่ประชุมกลับไม่ได้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีพูดทั้งหมดค่ะเพราะว่าไม่ได้ยึดตามเส้นแนวเขตปี2543ค่ะซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินก็เห็นชอบและมีตามมติครม.วันที่14มีนาคม2566จึงได้เตรียมยื่นร้องต่อปปช.เพื่อเอาผิดคณะกรรมการอุทยานฐานละเว้นมาตรา157ไม่ปฏิบัติตามมติของครม.ค่ะหลังการประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเพื่อพิจารณาปรับปรุงแนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเมื่อวานนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะได้มาพบตัวแทนประชาชนจากอำเภอปักธงชัยขระบุรีเสริงสางวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้วที่มารอติดตามผลการประชุมค่ะโดยนายสุชาตินะคะยืนยันว่าได้รับทราบข้อห่วงกังวลจากทุกภาคส่วนและตระหนักว่าปัญหาดังกล่าวนั้นส่งผลกระทบต่อประชาชนมาอย่างยาวนานกว่า50ปีแล้วนะคะโดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาคำขอพิสูจน์สิทธิ์ของประชาชนมากกว่า 5,000 ราย แต่ข้อมูลที่เผยแพร่อยู่ทางสื่อออนไลน์บางส่วนอาจทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนค่ะเนื่องจากข้อเสนอที่อยู่ระหว่างการพิจารณาไม่

0: ไม่ใช่การเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานทั้งหมดแต่เป็นการปรับปรุงแนวเขตพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชนและชุมชนที่อยู่อาศัยเดิมรวมถึงพื้นที่สาธารณูปโภคบางส่วนควบคู่กับการประกาศพื้นที่เพิ่มเติมเป็นเขตอุทยานแห่งชาตินะคะพื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาพรวมจึงไม่ได้ลดลงส่วนพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการคดีบุกรุกป่าและอยู่ในชั้นการพิจารณาของศาลจะไม่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการดังกล่าวและยังคงดำเนินไปตามกระบวนการยุติธรรมเช่นเดิมนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะที่ต้องสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการคุ้มครองสิทธิของชุมชนและการป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบจากพื้นที่ป่าไม้ของประเทศค่ะทางด้านของนายวีระรัตนะอักสอนกุลซึ่งเป็นเลขากลุ่มทับลาน43ได้เปิดเผยภายหลังรับทราบผลการประชุมจากรัฐมนตรีสุชาติประชาชนต่างโห่ร้องดีใจนะคะแต่กลับไม่รู้เลยค่ะว่าเป็นการดีใจเกอร์ค่ะเพราะเมื่อกลับมาดูในรายละเอียดกลับไม่ได้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีพูดทั้งหมดนะคะเพราะว่ารัฐมนตรีบอกกับประชาชนว่าการกันแนวเขตจะยึดตามแนวทางของผู้ตรวจการแผ่นดินแต่ในความเป็นจริงแล้วค่ะกลับไม่ได้ยึดตามเส้นแนวเขตปี2543ซึ่งเป็นแนวเขตที่ทุกฝ่ายทำร่วมกันค่ะและตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นชอบและสอดคล้องตามมติครม.วันที่14มีนาคม2566รัฐมนตรีพูดไม่หมดทำให้ประชาชนเหมือนถูกหลอกค่ะ
1: ล้มเหลวครับผมบอกเลยว่าเป็นการล้มเหลวเป็นการยึดของกรมอุทยานเพียงฝ่ายเดียวและที่สำคัญอธิบดีกรมอุทยานเคยบอกกับพี่น้องประชาชนว่าหากมีการประชุมคณะกรรมการจะให้ตัวแทนพี่น้องประชาชนเข้าไปชี้แจงวันนี้มีการกีดกันไม่ให้ขึ้นไปร่วมประชุมเราก็ต้องสังเกตแล้วว่าน่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในขณะเดียวกันการลงมาชี้แจงให้พี่น้องประชาชนทราบเฮกันทั้งห้องดีใจกันทั้งห้องก็รัฐมนตรีพูดเองว่าเอาตามผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็ขอบคุณผู้ตรวจการแผ่นดินเพราะผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ได้ทำอย่างนี้ครับไม่ได้ทำอย่างนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้แสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อวันที่6สิงหาคม2562คือสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนที่มีหลักฐานดั้งเดิมเอกสารสิทธิ์นศ3นศ4จและที่รองรับการทำประโยชน์พื้นที่ของธนารักษ์ซึ่งอยู่มาก่อนการประกาศเขต24ไม่ได้นำมาใช้ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ได้ทำอย่างนี้ครับยืนยันได้ครับทุกคนมีหลักฐานซึ่งก็สอดคล้องกับของครม.สอดคล้องกับกรรมธิการที่ดินรัฐสภาในการปรับปรุงแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนควรใช้เขตปี43ที่เรียกร้องไม่ได้นำมาใช้ประกอบแต่อย่างใด
0: มีข้อสรุปในการแก้ปัญหาด้วยนะคะกลุ่มที่4พื้นที่ราษฎรนอกเขตสปกและนอกโครงการเพื่อความมั่นคงพื้นที่กลุ่มนี้มีเนื้อที่ประมาณ 109,420 ไร่คณะกรรมการเห็นควรให้คงสถานะเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยใช้มาตรา64แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติปี2562เพื่อพิสูจน์สิทธิ์ของประชาชนที่ครอบครองมาก่อนการประกาศอุทยานซึ่งมีการสำรวจเอาไว้แล้วประมาณ 5,200 รายกลุ่มทับลาน43เห็นว่าไม่สามารถแก้ปัญหาข้อพิพาทและเพื่อคืนสิทธิประชาชนที่อยู่มาก่อนการประกาศเขตอุทยานที่ทับซ้อนได้แนวทางสำคัญจึงต้องยึดการกันพื้นที่ออกตามแนวเส้นปี2543โดยหลังจากนี้ค่ะจะต้องติดตามไปที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะคะว่าคณะกรรมการคทช.ที่ทำวันแมปออกมาสอดคล้องกับมติของครม.และเสนอต่อคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติแล้วแต่กลับไม่นำมาใช้ค่ะจึงเตรียมยื่นร้องปปช.ฟ้องมาตรา157กรณีที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติไม่ปฏิบัติตามนโยบายมติครม. 14กุมภาพันธ์2566ค่ะ คุณผู้ชมคะอีกประเด็นร้อนที่เราพูดคุยกันไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก็คือประเด็นเรื่องของฮอร์โมนจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะวันนี้คณะกรรมการการสาธารณสุขวุฒิสภาค่ะก็ได้เรียกสปสช.เข้าไปชี้แจงกรณีการบรรจุฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบบัตรทองค่ะโดยมีการตั้งข้อสังเกตเรื่องของกระบวนการการพิจารณาความคุ้มค่าของงบประมาณด้วยรวมไปถึงหลักฐานทางวิชาการที่จะมาใช้ประกอบการตัดสินใจนะคะในขณะที่ทางสปสช.เองก็ยืนยันว่าศึกษาประเด็นนี้มามากกว่า6ปีแล้วค่ะและทำตามหลักวิชาการทุกขั้นตอนนะคะโดยการประชุมในวันนี้ก็ยังไม่ได้ข้อยุติทำให้กรรมธิการเตรียมเรียกเลขาธิการสปสช.เข้าชี้แจงเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งในวันที่30มิถุนายนนี้ค่ะเช้าวันนี้คณะกรรมการการสาธารณสุขวุฒิสภาได้เรียกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เข้าชี้แจงกรณีของการบรรจุฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะโดยกรรมการได้ตั้งคำถามในหลายประเด็นทั้งกระบวนการการอนุมัติสิทธิประโยชน์ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณและความครบถ้วนของหลักฐานทางวิชาการที่นำมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจค่ะกรรมาธิการได้ระบุนะคะว่าในสถานการณ์ที่ระบบสาธารณสุขกำลังเผชิญกับข้อจำกัดด้านงบประมาณจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบค่ะว่าการใช้งบประมาณในส่วนนี้มีความเหมาะสมเพียงใดพร้อมยืนยันค่ะว่าการตรวจสอบดังกล่าวไม่ได้เกิดจากอคติต่อกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศแต่เป็นการตรวจสอบตามบทบาทหน้าที่แต่วันนี้ค่ะกรรมาธิการเห็นว่ายังได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนเพียงพอจึงเตรียมเชิญเลขาธิการสปสช.เข้าชี้แจงเพิ่มเติมในการประชุมวันที่30มิถุนายนนี้ค่ะ
2: คำถามที่คณะกรรมาธิการถามยังไม่ได้รับคำตอบผมว่าได้คำตอบประมาณทั้ง 50% ซึ่งคำตอบที่ได้มาก็ยังต้องซักต่อมันยังไม่น่าพอใจอ่ะต้องซักต่อแล้วก็เพื่อให้ค่อยความกระจ่างอันนี้อย่างที่ผมเรียนตอนที่ประชุมกรรมาธิการตั้งแต่ต้นว่าการที่เราเรียกหรือเราเชิญมาสอบถามเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราต้องการแพ้ชนะนะเราต้องการช่วยในการดูแลงบประมาณของประเทศชาติในขณะที่งบประมาณมันจำกัดถ้าท่านตอบคำถามเราได้ครึ่งเป็นคำถามของประชาชนนะพูดตรงๆมันคือคำถามประชาชนถูกไหมล่ะตอบได้หมดเลยเคลียร์หมดเลยเนี่ยผมว่าท่านจะสบายขึ้นอีกเดียวด้วยซ้ำไป
0: สปสช.ค่ะชี้แจงว่าการพัฒนาสิทธิประโยชน์ดังกล่าวผ่านกระบวนการการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นมาเป็นเวลามากกว่า6ปีนะคะโดยมีแนวทางในการปฏิบัติและเกณฑ์การเข้าถึงการบริการที่ชัดเจนสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปในขณะที่ยาฮอร์โมนที่ใช้ค่ะก็เป็นยาในบัญชีหลักแห่งชาติและมีกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่โปร่งใสสปสช.ยืนยันการบรรจุสิทธิประโยชน์ดังกล่าวว่าเป็นไปตามกระบวนการทางวิชาการและไม่ได้เกิดจากการสั่งการทางการเมืองนะคะพร้อมกับระบุว่าการพิจารณาสิทธิประโยชน์นั้นต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ด้านสุขภาพโดยรวมทั้งการดูแลสุขภาพจิตการลดความเสี่ยงจากการใช้ฮอร์โมนที่ไม่ได้มาตรฐานและการเข้าถึงบริการที่ปลอดภัยของกลุ่มคนข้ามเพศด้วยค่ะ
3: ที่ประโยชน์อะไรตัวของเราเนี่ยเนื่องจากมีกระบวนการในการเตรียมนานมันก็จะไปนานตอนนั้นละพอมาถึงตอนนี้มันทุกอย่างมันเหมือนกับดูมารอบด้านระดับนึงละมันก็เลยผ่านไปเร็วอันนี้ยังไม่ใช่ว่าเดือนเดียวจบด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ยังมีการข้ามเดือนมีอะไรกันอยู่ป่ะ
4: เป็นกระบวนการปกติไม่เกี่ยวกับรัฐบาลสั่งนายกสั่งอะไร
3: ถ้าเอกสารเขาพร้อมข้อมูลเขาพร้อม
0: ทั้งหมดนี้คือรายการตรงประเด็นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ตามช่องทางด้านล่างค่ะวันนี้ดิฉันบุษรินทร์ยิ่งเกียรติกุลลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับอีกสนามเลือกตั้งท้องถิ่นปลายเดือนนี้ที่ต้องจับตาก็คือการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยานะครับเลือกตั้งกันในวันที่

0: 28มิถุนายนนี้ซึ่งนักรัฐศาสตร์ก็วิเคราะห์นะครับว่าแม้พัทยาจะเป็นเขตปกครองในรูปแบบพิเศษแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆแล้วระบบอุปถัมภ์หรือว่าระบบบ้านใหญ่ก็อาจจะยังคงมีผลต่อการตัดสินใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่นะครับคุณภัทราชวนชมมีรายละเอียดเรื่องนี้ครับ
1: พัทยาเป็นเขตปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเช่นเดียวกับกรุงเทพค่ะและ28มิถุนายนนี้ก็จะเป็นวันชี้ชะตาว่าใครจะได้เป็นนายกเมืองพัทยาคนใหม่คนที่จะเข้ามาบริหารจัดการเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกค่ะมีผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาทั้งหมด5คนค่ะมีทั้งผู้สมัครอิสระสังกัดกลุ่มการเมืองและพรรคการเมืองก็คือคุณอิทธิวัฒน์คุณปรเมศคุณศักดิ์ชัยคุณสุไอนีและคุณอิทธิพลค่ะแต่ผู้สมัครที่น่าจับตามี2คนค่ะคนแรกได้ชื่อว่าเป็นบ้านใหญ่เครือข่ายตระกูลการเมืองท้องถิ่นย่านนาเกลือพัทยาก็คือคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรจากพรรคประชาชนค่ะที่มาท้าชิงกับเครือข่ายบ้านใหญ่ชลบุรีและแชมป์เก่าอย่างคุณปรเมศงามพิเชษฐ์อดีตนายกเมืองพัทยาจากกลุ่มเรารักพัทยาทั้งคู่มีเป้าหมายเดียวกันก็คือแพ้ไม่ได้ค่ะ
2: เราก็คิดว่าเราทำของเรานะครับส่วนคู่แข่งเนี่ยเราก็คิดว่าก็เป็นส่วนของเขาถึงแม้ว่าในครั้งนี้เขาจะเป็นในส่วนที่มาในนามพรรคประชาชนแล้วก็ใช้บุคลากรเดิมของอีกกลุ่มนึงที่เคยแข่งกับเรามารวมกันเนี่ยเราก็คิดว่าประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นที่ประชาชนเนี่ยที่พัทยาเนี่ยจะได้เห็นว่าการทำงานท้องถิ่นของเราเนี่ยเราไม่ได้จิตโยงกับพรรคการเมือง
3: อย่างของพรรคประชาชนเรานะครับก็คือมีความตั้งใจและผมก็เป็นคนพื้นที่เองเกิดที่นี่แล้วก็โตที่นี่เราเข้าใจถึงปัญหาดีแล้วเราก็ทำมาตลอดและยิ่งวันนี้นะครับที่เราอยู่กับพรรคประชาชนพรรคประชาชนมีองค์ความรู้ที่มากมายที่สามารถที่จะช่วยเหลือให้เมืองพัทยาของเราเนี่ยมีนโยบายต่างๆที่ดีขึ้นได้ผมกับพรรคประชาชนจึงมีความตั้งใจที่เหมือนกันคืออยากให้เมืองพัทยาของเราอะครับมีความก้าวหน้าและโตไปด้วยกัน
4: อีกคนหนึ่งก็ที่เป็นคู่แข่งก็คือคุณอิทธิวัฒน์หรือว่าเจกวัฒน์ลงในนามพรรคประชาชนก็จริงนะครับแต่ถ้าไปดูภูมิหลังนะเขาก็เป็นตัวแทนของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นนะครับที่เรียกว่ากลุ่มบ้านใหญ่นาเกลืออาจจะไม่ได้เป็นบ้านใหญ่ชลบุรีแต่เป็นบ้านใหญ่ในพื้นที่นาเกลือซึ่งตระกูลเขาก็ถือว่าเป็นตระกูลนักการเมืองครับพี่ชายเขาก็คือคุณนิรันดร์ก็เป็นอดีตนายกเมืองพัทยาพี่ชายคนที่สองก็คือคุณสินชัยซึ่งก็เป็นผู้สมัครครั้งที่แล้ว
5: ในการเมืองท้องถิ่นนั้นเนี่ยมุมคิดมุมมองของผู้คนอาจจะต่างกับการเมืองระดับชาตินะครับการเมืองระดับชาติการขายของพรรคแพลตฟอร์มนะครับที่จะพูดถึงประเด็นในเรื่องของการกระจายอำนาจเรื่องรัฐธรรมนูญนะการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างอาจจะได้รับการตอบรับหรือความนิยมแต่ว่าพอเข้ามาสู่โหมดของการเมืองท้องถิ่นเนี่ยสิ่งที่มันเป็นปัญหาของชีวิตประจำวันผู้คนนะครับเช่นน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่ดีนะสิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นประเด็นใหญ่ครับเพราะว่าท้ายสุดคนต้องการแก้ปัญหานะที่มันรวดเร็วฉับไวนะเพราะนั้นเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายๆแห่งนะเราจึงเห็นได้ว่าคนก็ยังนิยมเลือกแนวทางที่เรียกว่าปฏิบัตินิยม
1: ในทางทฤษฎีเมืองพัทยาคือระบบที่ได้รับการออกแบบภายใต้โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่เรียกว่าผู้จัดการเมืองหรือซิตี้เมเนเจอร์แต่ในทางปฏิบัตินักรัฐศาสตร์ชี้ว่าต่อให้ระบบจะถูกออกแบบมาสากลเพียงใดท้ายที่สุดการบริหารเมืองพัทยาก็ยังหนีไม่พ้นโครงสร้างอำนาจและการเมืองแบบไทยๆทำให้ความพยายามในการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทำได้ยากทำให้เมืองพัทยายังคงถูกเติมเต็มด้วยระบบอุปถัมภ์หรือบ้านใหญ่ภัทราชวนชมไทย PBS รายงาน
0: ปีที่แล้วที่จังหวัดน่านถูกน้ำท่วมหนักในรอบหลายปีนะครับตอนนี้หลายหน่วยงานเขาจึงเตรียมวางแผนในการรับมือไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยโดยทางจังหวัดก็เตรียมของงบประมาณในการขุดลอกแม่น้ำแล้วก็ตั้งศูนย์เตือนภัยป้องกันน้ำท่วมจังหวัดครับดูน้ำในแม่น้ำน่านกันก่อนนะครับสีมันเริ่มเปลี่ยนชัดแล้วถ้าเทียบกับเดือนที่แล้วนะครับจุดนี้เป็นน้ำน่านที่ไหลผ่านตัวเมืองน่านเลยนะครับสีขุ่นเข้มขึ้นจากฝนที่ตกในช่วงนี้แต่ว่าจังหวัดน่านเนี่ยคือจะเริ่มฝนตกหนักเกือบ ทุกปีก็สักช่วงประมาณกรกฎาคมถึงสิงหาคมไปแล้วครับทางหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านบอกว่าปีนี้จังหวัดน่านต้องเตรียมรับน้ำท่วมมีการขุดลอกแม่น้ำน่านร่วมกับท้องถิ่นโดยทำสัญญาต่าง

0: ตอบแทนแต่พบปัญหาเอกชนหนีงานเนื่องจากปัญหาทรายและดินมันไม่คุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ซึ่งประเด็นนี้มีการประชุมคณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรครับมีนายภัทรพงษ์ลีลาภัทรเป็นประธานที่ประชุมก็มีการเสนอว่าอาจจะต้องของบประมาณเร่งด่วนกับรัฐบาลขุดลอกให้ทันในปีนี้ส่วนการเฝ้าระวังพื้นที่เศรษฐกิจและเทศบาลเมืองน่านยังมีจุดที่ต้องเสริมพนังก็คือบริเวณหน้าโรงพยาบาลน่านเป็นต้นไปแล้วก็ของบประมาณปี2570อีกจำนวน250ล้านบาทครับ
1: ในภาพรวมเนี่ยท่านผู้ว่าได้มอบให้โยธาธิการจังหวัดร่วมกับเทศบาลเมืองนะครับโดยให้ทางโยธาธิการจังหวัดเนี่ยเป็นผู้ออกแบบนะครับเพื่อที่จะของบประมาณนะครับอันนี้เนี่ยได้ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละถ้าผมดูข้อมูลล่าสุดนะครับแต่ว่ายังแต่ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณนะครับแต่มาตรการเร่งด่วนที่จะเตรียมการป้องกันในปีนี้ตรงจุดฟันหลอเนี่ยทางเทศบาลเมืองเนี่ยก็ได้มีแผนในเรื่องของการจะวางแนวกระสอบทรายตรงจุดฟันหลอ
0: ส่วนเรื่องของการแจ้งเตือนภัยและเฝ้าระวังปัญหาหลักๆในเวลานี้ก็คือบริเวณพื้นที่ต้นน้ำและน้ำท่าในแม่น้ำน่านนะครับที่ยังมีความคลาดเคลื่อนซึ่งทีมวิจัยมีการเร่งวางแผนทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยศึกษาโครงสร้างแบบจำลองพายุวิภาที่ทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในปีที่แล้วซึ่งจะทำให้การเฝ้าระวังน้ำท่วมลุ่มน้ำน่านอาจจะมีความแม่นยำมากขึ้นแล้วครับ
2: ตอนนี้คืบหน้าไปก็คือในส่วนของเมืองน่านเนี่ยเรามีสถานีของชลประทานอยู่ที่ท่าวังผาก็คือ N64 เรามีแล้วแล้วเราก็ไปเพิ่มในส่วนของน้ำยาตอนออกนะครับซึ่งน้ำยาตอนออกเนี่ยมีส่วนสำคัญเพราะว่าถ้าเราใช้แค่สถานีเดียวเนี่ยในลำน้ำเนี่ยไม่พอเราต้องมีสถานีที่อยู่ด้านข้างที่เป็นน้ำไหลจากด้านข้างมาด้วยเราก็ไปตั้งเพิ่มอันนี้ก็มีแล้ว1สถานีแผนต่อไปก็จะมีอีก4สถานีครับในลุ่มน้ำย่อย
0: ส่วนจุดที่อาจจะขวางทางน้ำก่อนหน้านี้เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชได้ลงพื้นที่บริเวณฝายธงน้อยอำเภอเมืองจังหวัดน่านคือจุดนี้มันอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเทอไปถึง10กิโลเมตรครับไปจนถึงโรงพยาบาลน่านหรือว่าเทศบาลเมืองน่านหรือไม่ซึ่งประเด็นนี้ทางคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็จะเชิญฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลและอาจจะต้องศึกษาทางวิชาการให้ชัดเจนตามหลักวิศวกรรมต่อไปด้วยครับการเฝ้าระวังน้ำท่วมจังหวัดน่านอีกหนึ่งหัวใจสำคัญก็คือการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในพื้นที่นะครับล่าสุดทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเชียงกลางคุณโกวิทย์บุญธรรมจะพาไปดูบรรยากาศการเรียนรู้เสริมทักษะในเรื่องนี้ครับ
3: การให้ผู้นำและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้เรียนรู้สถานการณ์ฝนตกจากเรดาร์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆหรือการวัดและบันทึกปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่เป็นหนึ่งในการฝึกภาคปฏิบัติอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อจะทำข้อมูลเกณฑ์เตือนภัยและแผนเผชิญเหตุระดับชุมชนและตำบลในอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านเพื่อเฝ้าระวังน้ำท่วม
4: ก็เอาไว้ในการเฝ้าระวังครับเตรียมตัวเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะป้องกันเวลาเกิดอุทกภัยขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะโห่ครับตรงถ้าฝนมันตกหนักเขาก็จะโห่ว่ามันอาจจะเกิดน้ำท่วมได้เขาก็จะเตรียมแจ้งเตือนเจ้าบ้านประชาชนเนี่ยเฝ้าระวังเตรียมขนย้ายของเพื่อจะได้หนีน้ำท่วมได้ยกของขึ้นดีสูง
5: และจัดการกับพื้นที่ล่อแหลมที่อย่างเช่นเป็นพื้นที่ที่ลุ่มต่ำหรือมันมีผังเมืองที่มันจำกัดในเรื่องของการระบายน้ำหรือมันมีโลจิสติกสำรองสำหรับภาวะวิกฤตอย่างเช่นว่ามันต้องมีเสมอแหละคนที่ป่วยคนที่บาดเจ็บคนที่เป็นอะไรในเวลาที่น้ำท่วมฉะนั้นแล้วถ้าแต่ละเมืองค่ะมีแผนเผชิญเหตุในภาวะวิกฤตโดยเฉพาะอุทกภัยที่ดีกลุ่มเปราะบางแล้วผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จะลดลงค่ะ
3: ด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคหนึ่งได้ลงพื้นที่ลุ่มน้ำกอนซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำน่านเพื่อสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลเตือนภัยระหว่างชาวบ้านกับข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อเสริมประสิทธิภาพการเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน
6: ตัวลุ่มน้ำน่านตอนบนนี่คือเรื่องของระบบการแจ้งเตือนภัยด้านน้ำหลากทั้งหลายเนี่ยนะครับเรา

0: สถานีไม่เพียงพอครับส่วนใหญ่ที่มีอยู่ก็จะมีในลําน้ําสายหลักคือลําน้ําน่านดังนั้นน้ําที่หลากลงมาเมื่อเวลาเกิดฝนตกเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าน้ําตอนบนเนี่ยฝนตกปริมาณมากน้อยเท่าไหร่แล้วน้ําที่หลากลงมาในร่องน้ําเนี่ยตรงมาสู่ลําน้ําสาขาเนี่ยมันจะมีปริมาณน้ํามากน้อยเพียงใดนะครับที่แจ้งเตือนดังนั้นในพื้นที่ตัวลําน้ํากลอนตัวนี้เราก็เลยชี้เป้ามาว่าควรจะมีการติดตั้งสถานีวัดน้ําฝนนะครับอาจจะเป็นแบบง่าย
1: แผนที่เสี่ยงภัยของจังหวัดน่านให้มีความละเอียดมากขึ้นแม่นยํามากยิ่งขึ้นและสุดท้ายก็คือเรื่องแผนครับสิ่งที่มาลงพื้นที่จังหวัดน่านครั้งนี้ครับเราได้เห็นว่าผู้นําชุมชนหรือนายกเทศบาลต่างๆเนี่ยมีหัวคิดที่ก้าวไกลมากสามารถใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าสิ่งนี้มันจะกลายมาเป็นโมเดลส่วนสําคัญในการที่จะพัฒนาให้น่านมีแผนรับมืออุทกภัยได้ดียิ่งขึ้นครับ
2: สําหรับแม่น้ําน่านมีต้นกําเนิดที่อําเภอบ่อเกลือเป็นแม่น้ําสายหลักที่ไหลผ่านหลายอําเภอของจังหวัดน่านปัจจุบันแม้จะมีระบบเตือนภัยหลายหน่วยงานแต่หากมีการจัดทําข้อมูลเกณฑ์เตือนภัยและแผนเผชิญเหตุระดับชุมชนเพื่อลดความสูญเสียไม่ให้เกิดเหมือนน้ําท่วมใหญ่ปี2568ที่ผ่านมาโกวิทบุญธรรมไทย PBS รายงาน
3: พาลงใต้ไปดูอีกหนึ่งความร่วมมือของคนในชุมชนนะครับอย่างระบบประปาภูเขาในพื้นที่อำเภอตะโหมดและอำเภอกงหราจังหวัดพัทลุงนะครับเพื่อที่จะนำน้ำมาใช้ในพื้นที่ชุมชนครับก็มีการเดินท่อยาวกว่า5กิโลเมตรนะครับและชาวบ้านเนี่ยเขาจ่ายค่าน้ำเพียง100บาทต่อปีเท่านั้นนะครับคุณสนธยาแก้วขำจะพาไปดูโมเดลที่น่าสนใจนี้นะครับที่นอกจากชาวบ้านเขาจะมีน้ำใช้แล้วยังสามารถช่วยดูแลผืนป่าต้นน้ำได้อีกทางหนึ่งด้วยครับ
4: คณะกรรมการประปาภูเขาของหมู่ที่9ตำบลคลองเฉลิมอำเภอกงหราและหมู่ที่6ตำบลตะโหมดอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงซึ่งเป็น2หมู่บ้านเชื่อมต่อริมเทือกเขาบรรทัดในจังหวัดพัทลุงช่วยกันขุดรื้อทรายรวมถึงเศษใบไม้ออกจากหัวส่งท่อประปาภูเขาเพื่อให้น้ำไหลเข้าสู่ท่อประปาได้อย่างรวดเร็วมีแรงดันส่งน้ำไปใช้ในหมู่บ้านได้อย่างทั่วถึง
5: คิดค้นกันมาว่าน้ำที่มันไหลอยู่ไปทุกวันเนี้ยทดลองมาสำรวจแล้วก็เอาท่ออะไรมาวางดูแล้วก็ได้เดินท่อลงไปใช้ในหมู่บ้านคือก็หลังจากนั้นก็ได้ผลประโยชน์กันเยอะจากที่ว่าน้ำประปาที่มันไหลโดยเสียประปาไปอย่างเงี้ยแล้วเอาไปใช้ในหมู่บ้าน
4: ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้งบประมาณเดินท่อประปาจากป่าต้นน้ำบนเทือกเขาบรรทัดเข้าสู่หมู่บ้านเป็นระยะทางกว่า5กิโลเมตรโดยแทบจะไม่ต้องรบกวนธรรมชาติหรือตัดต้นไม้ขนาดใหญ่แต่อย่างใดซึ่งคณะกรรมการประปาภูเขานอกเหนือจากต้องเฝ้าระวังหัวท่อประปาไม่ให้อุดตันแล้วยังต้องคอยสำรวจตรวจสอบท่อประปาว่ามีความเสียหายหรือไม่โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนที่เกิดการไหลหลากของน้ำป่าบ่อยครั้ง
6: ระบบประปาภูเขาเป็นการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากเพราะชาวบ้านนอกจากใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคแล้วพวกเขายังช่วยกันดูแลผืนป่าเพื่อให้เป็นป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ครับ
4: พื้นป่าเทือกเขาบรรทัดในพื้นที่เชื่อมต่อของอำเภอตะโหมดและอำเภอกงหราจังหวัดพัทลุงมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากมีพืชพันธุ์หลากหลายชนิดเป็นป่าต้นน้ำที่ก่อเกิดสายน้ำและน้ำตกไหลหล่อเลี้ยงชุมชนริมเทือกเขาบรรทัดตลอดทั้งปีการลาดตระเวนช่วยเหลือดูแลพื้นที่ป่าก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ชาวบ้านริมเทือกเขาบรรทัดเข้าร่วมด้วยความเต็มใจเพราะตระหนักถึงคุณค่าของผืนป่าที่มีต่อชุมชน
7: ส่วนตัวผมนะชาวบ้านน่ะผมไม่อาจจะไปถามก็ได้แต่ส่วนตัวผมนะผมว่าควรอนุรักษ์ป่าไว้ไม่ควรโค่นมันครับเพราะว่าเราจะได้มีน้ําเพราะน้ําไม่เคยแห้งเลยเส้นนี้ไม่เคยแห้งยังอยู่แบบนี้ประจําถึงแล้งจัดก็อยู่แบบนี้ครับ
4: ประชาชนสามารถนําน้ําประปาภูเขามาใช้ในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนได้อย่างหลากหลายยกเว้นการเพาะปลูกขนาดใหญ่โดยไม่ต้องมีมาตรวัดซึ่งประชาชนทั้งสองหมู่บ้านที่ใช้น้ำประปาภูเขาจำนวนกว่า600ครัวเรือนจำนวนประมาณ 2,000 คนต้องจ่ายค่าน้ำประปาภูเขาเพียงปีละ100บาทเท่านั้น
8: โชคดีที่สุดเลยครับในการทั้งมาตรการของการระบบการจัดการน้ำ ของธรรมชาตินะครับเราเก็บกันภายในหมู่บ้านปีละครัวละ100บาทต่อครัวต่อปีนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น้อยมากและควบคุมมากนะ
4: ประชาชนหลายหมู่บ้านใน5อำเภอริมเทือกเขาบรรทัดของจังหวัดพัทลุงนับหมื่นคนได้อาศัยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าต้นน้ำใช้ระบบประปาภูเขาหล่อเลี้ยงชุมชนมายาวนานช่วยลดภาระค่าครองชีพซึ่งหลายชุมชนตระหนักรู้คุณค่าของพื้นป่าเป็นอย่างดีและไม่ต้องการโครงการพัฒนาที่ไม่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่โดยเฉพาะโครงการสร้างเขื่อนบนป่าต้นน้ำสนธยาแก้วขำไทย PBS รายงาน
3: น้ำคือชีวิตประโยคนี้คงไม่มีใครแย้งนะครับแต่ถ้าน้ำมากไปน้อยไปชีวิตก็ลำบากเหมือนกันอย่างซูเปอร์เอลนินโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปีนี้เป็นต้นไปก็ทำให้หลายหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่เขาต้องวางแผนในการรับมือ2ทางเลยครับทั้งภัยแล้งแล้วก็น้ำท่วมในเวลาเดียวกันการระดมพนักงานและเครื่องจักรเข้าไปขุดลอกคูคลองและลำเหมืองต่างๆในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองต้นเป่าอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นี่เป็นหนึ่งในมาตรการรับมือน้ำท่วมในช่วงหน้าฝนครับเนื่องจากบางชุมชนเคยเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากแล้วก็เคยเกิดน้ำท่วมใหญ่ในปี2567หลังจากฝนตกหนักแล้วก็ทำให้ลำน้ำกวงที่ไหลมาจากเขื่อนแม่กวงอุดมธาราอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่มีระดับสูงทำให้การระบายจากคูคลองและลำเหมืองลงสู่ลำน้ำกวงล่าช้านายกเทศมนตรีเมืองต้นเปาบอกว่าในอดีตลำเหมืองต่างๆในพื้นที่ใช้ในการส่งน้ำเพื่อการเกษตรแต่สภาพชุมชนที่ขยายตัวลำน้ำก็เกิดการตื้นเขินครับเทศบาลจึงต้องระดมขุดลอกลำเหมืองเพื่อทำให้การระบายน้ำมันดีขึ้นส่วนลำน้ำแม่กวงซึ่งเป็นลำน้ำสายใหญ่ที่ไหลผ่านทางเทศบาลก็ร้องขอให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราวางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อลดความเสี่ยงน้ำท่วมใหญ่ในช่วงฤดูฝนนี้หลังจากผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนนะครับว่าโลกอาจจะกำลังเข้าใกล้การเกิดซูเปอร์เอลนินโญส่งผลให้หลายพื้นที่ทั่วโลกเผชิญคลื่นความร้อนภัยแล้งฝนตกหนักและสภาพอากาศที่สุดขั้วมากขึ้นครับ
9: ให้ทางเขื่อนเนี่ยน่าจะเป็นการทยอยปล่อยน้ำเนาะให้มาแบบในช่วงนี้นะครับซึ่งน้ำยังไม่เยอะเนี่ยให้ปล่อยมาเลยนะครับก็คงไม่ต้องรอให้มันถึงจุดวิกฤตแล้วก็ปล่อยแบบทีเดียวแบบเยอะๆอย่างเงี้ยอันนั้นอาจจะระบายไม่ทันนะครับแล้วก็ช่วยแจ้งนะครับล่วงหน้าให้คนประชากรพี่น้องในพื้นที่นะครับที่จะอาจจะได้รับผลกระทบนะก็จะได้เตรียมตัวเรื่องของการเคลื่อนย้ายสิ่งของหรือวางแผนรับมือต่อไปครับ
3: นอกจากการขุดลอกลำน้ำแล้วนะครับอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดน้ำท่วมก็คือการสร้างทางหลวงคล่อมลำน้ำเดิมแต่มีการออกแบบขนาดของท่อระบายน้ำเล็กกว่าขนาดของลำเหมืองทำให้ชาวบ้านผู้ประสบภัยก็ต้องดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลปกครองและร้องเรียนให้ปรับปรุงท่อระบายครับที่เป็นปัญหาอยู่หลายจุด
10: ดีขึ้นเยอะละแต่ก็ต้องดูระยะยาวนะครับเพราะว่าปัญหาคือมันมีปัญหาที่ชาวบ้านเขาถมหรือว่าใส่ท่อโดยไม่ได้ขออนุญาตก็ยังมีอยู่ก็จะเป็นปัญหาของเทศบาลแล้วฮะว่าเขาจะแก้ปัญหายังไงแต่หลักๆเนี่ยคือของทางหลวงเนี่ยส่วนใหญ่ที่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยและศึกษามาเนี่ยก็คือเขาจะออกแบบตามใจชอบเขาไม่ได้คำนวณน้ำเขาไม่ได้คำนวณอะไรเลยเขาก็จะใส่เท่าไหร่ก็ได้จะตัดตรงไหนก็ได้เพราะกฎหมายเนี่ยเอื้อประโยชน์ให้เขาออกแบบยังไงก็ได้
3: นายเฉลิมเกียรติอินทกนกผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราบอกว่าการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปีนี้นอกจากต้องรองรับกรณีน้ำแล้งฝนทิ้งช่วงเพื่อลดความเสียหายต่อพื้นที่ชลประทาน 140,000 ไร่ใน10ตำบล5อำเภอของเชียงใหม่และลำพูนแล้วนะครับก็ยังต้องเตรียมแผนรับมือน้ำท่วมซึ่งพื้นที่เฝ้าระวัง6ตำบล5อำเภออีกด้วยก็จะมีการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมถ้ามีฝนตกหนักต่อเนื่องใน24ชั่วโมงและพร่องน้ำและควบคุมระดับน้ำในคลองบริหารประตูระบายน้ำและอาคารบังคับน้ำเพื่อลดระดับน้ำในคลองสายหลักคลองซอยไม่ให้กระทบกับพื้นที่ปลายน้ำรวมทั้งบริหารน้ำแบบสมดุลระหว่างน้ำท่วมกับน้ำแล้งเนื่องจากก่อปีนี้นะครับน้ำในอ่างสูงกว่าค่าเฉลี่ยมากต้องระบายน้ำอย่างระมัดระวังไม่เร่งจนกระทบพื้นที่ปลายน้ำแต่ต้องคงพื้นที่ว่างรองรับในช่วงฝนใหม่ด้วยครับ

เมื่อวานนี้เราได้นำเสนอภาพรวมของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่นครพนมที่ล่าช้าออกไปอีกอย่างน้อย2ปีครับวันนี้เรายังคงเกาะติดผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการนี้นะครับโดยเฉพาะทางรถไฟที่ต้องตัดผ่านวัดบางแห่งทำให้ต้องมีการรื้อถอนไปสร้างอุโบสถที่ใหม่ด้วยนะครับคุณมยุรีอัครบาลลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็พูดคุยกับทางกรรมการวัดในการจัดหาที่ดินแปลงใหม่และการระดมเงินทุนก่อสร้างครับ

0: อุโบสถวัดป่าเกสรพุทธารามเขตเทศบาลตำบลน้ำก่ำอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมถูกรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเมื่อช่วงต้นปีเพราะต้องส่งมอบพื้นที่ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าดำเนินการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่นครพนมพระประธานถูกเคลื่อนย้ายออกไปส่วนหลังคาหน้าต่างและกระเบื้องปูพื้นถูกรื้อออกเพื่อจะได้นำไปใช้ในศาลาการประเรียนหลังใหม่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างส่วนพระสงฆ์3รูปจำวัดอยู่ที่สำนักสงฆ์เดิมที่อยู่ติดกันวัดแห่งนี้เริ่มสร้างเมื่อปี2537จากแรงศรัทธาของญาติโยมที่ช่วยกันทำบุญพระป่าบุญกฐินรวบรวมเงินซื้อที่ดิน6ไร่ก่อตั้งเป็นวัดและสร้างเสนาสนะเพื่อเป็นที่ล้อมรวมจิตใจของชาวบ้านในการทำนุบำรุงศาสนาแต่ต้องมาถูกรื้อเพราะว่าโครงการพัฒนาของรัฐ
1: เดิมก็คือผมเว้าแหละตั้งอยู่ในสำนักสงฆ์อยู่ในพื้นที่ของนสล.ครับแล้วปณิชาวบ้านได้รวบรวมทำกฐินผ่าป่าเพื่อซื้อที่สร้างวัดนะครับ
2: เป็นเงินของแค่บ้านที่รวบรวมทำกฐินทำบุญนะเน
1: า
2: ะ
1: คาเมนซอยกันผู้ละเล็กละน้อยสะสมมาหลายปีครับจังได้เงินจำนวน 200,000 เพื่อซื้อที่ดินสร้างวัด
0: วัดแห่งนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยสำรวจและประเมินมูลค่าความเสียหายจ่ายเป็นเงินค่ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างกว่า5,400,000 บาทเงินทั้งหมดถูกนำไปซื้อที่ดินแปลงใหม่จำนวน21ไร่ที่อยู่ติดกันแต่ขณะนี้ยังค้างจ่ายเจ้าของที่อีก 700,000 บาทส่วนเงินค่าเวรคืนที่ดิน6ไร่หรือเงินค่าผาติกรรม6ล้านบาทวัดไม่สามารถใช้ได้จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากมหาเถรสมาคมประเด็นนี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าชาวบ้านซึ่งเป็นผู้ระดมเงินทำบุญบริจาคจัดซื้อที่ดินวัดแต่การจะนำเงินมาใช้ไม่สามารถทำได้ทันทีและยังมีเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินก้อนนี้จึงเรียกร้องให้มหาเถรสมาคมเร่งพิจารณาการเบิกจ่ายเงินผาติกรรม
1: คือการขอจากเพิ่นกับให้เพิ่นได้ดูแลครับว่าเฮานี่สมควรเฮาวัดเฮากับ
2: ทำนุบำรุงศาสนา
1: ครับแม่นทางวัดเฮากับว่าสิก่อสร้างให้เป็นวัดดังเดิมสิ่งที่เฮาสูญเสียหรือว่าถูกเวรคืนไปแล้วเฮาก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้อง
2: ใหญ่แน่น
1: บ่ได้นั่นเลยบ่ได้เว้าถึงเลยครับว่าไอ้คือเฮาก็บ่ได้แจ้งเพิ่นอุทธรณ์นี่หยังบ่ได้แจ้งย้ายหยังครับคือถูกแล้วเฮาก็บ่ได้เว้าหยังครับ
0: ปัจจุบันคณะกรรมการวัดป่าเกสรพุทธาธรรมส่งเรื่องไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนมเพื่อขอย้ายวัดควบคู่กับการก่อสร้างศาลาการประเรียนหลังใหม่โดยมีชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจลงแรงก่อสร้างโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ขณะนี้ยังขาดจตุปัจจัยจำนวนมากในการที่จะจัดซื้ออุปกรณ์การก่อสร้างศาลาการประเรียนส่วนการก่อสร้างอุโบสถหากไม่ได้รับเงินค่าผาติกรรมจากสำนักพุทธก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะระดมเงินบริจาคมาสร้างเสนาสนะให้เหมือนดังเดิมมยุรีครบาลไทย PBS รายงาน
3: พอกรรมการวัดนำเงินค่ารื้อถอนไปจัดซื้อที่ดินแปลงใหม่จนหมดนะครับตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่ามหาเถรสมาคมจะมีมติให้วัดใช้เงินค่าผาติกรรมได้หรือไม่ซึ่งการใช้เงินก้อนนี้จริงๆก็ไม่ได้ถูกปิดช่องไปเสียทีเดียวนะครับ

0: ฟังคำที่แจงจากทางรักษาราชการแทนผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนมครับ
1: ก็คือขาดิกรรมเนี่ยมันสามารถใช้ได้อยู่2อย่างก็คือ1ขอใช้นั่นก็คือไปซื้อที่ดินขอเงินภาษีกรรม6ล้านเนี่ยไปซื้อที่ดินโดยความเห็นชอบจากเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็เสนอมส.เห็นชอบก็คือที่ดินเราไม่พอถ้าหมดทั้งแปลงเนี่ยขอซื้อไปทั้งแปลงเลยก็ได้
2: แต่ตอนนี้ที่ดินมาแล้ว
1: ที่ดินมาแล้วไงขอใช้เงินภาษีกรรมสามารถซื้อที่ดินได้โดยไม่ต้องส่งคืนเงินก้อน6ล้านเนี่ยนะถ้าไปซื้อที่ดินเนี่ยไม่ต้องส่งคืน2ขอยืมได้แต่เงินก็เป็นเงินอยู่ในบัญชีวัดนั่นแหละก็เงินบัญชีวัดเจก่อนขอยืมได้แต่ยืมนี้ขอยืมได้เพื่อสร้างศีลาสนะ
2: ฉะนั้นต้องใช้คืน
1: แต่ต้องใช้คืน
0: ย้ำอีกครั้งนะครับว่าเงินค่าภาติกรรมเนี่ยสามารถนำไปใช้ซื้อที่ดินแปลงใหม่ได้แต่คณะกรรมการวัดเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจก็นำเงินที่ได้จาก

ที่ผ่านมาก็ได้บอกว่าให้รอมติจากมหาเถรสมาคมถ้าได้รับอนุมัติก็จะสามารถใช้เงิน2ก้อนรวมกว่า11ล้านบาทไปพร้อมกันและไม่ผิดกฎระเบียบของมหาเถรสมาคมอีกด้วยแต่ทางสำนักพุทธก็เข้าใจว่าการสร้างวัดรอไม่ได้เพื่อให้ชาวบ้านได้พำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับเบื้องต้นสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนมจึงได้ส่งเรื่องเพื่อให้มหาเถรสมาคมพิจารณาแล้วนะครับชวนติดตามอีกหลายประเด็นแล้วก็โครงการที่เกี่ยวข้องกับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เดินหน้ามา11ปีหลายปัญหาหลายความท้าทายนะครับก็ติดตามกันได้ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ในรายการจับตารอบทิศ 12:30 นเป็นต้นไปนะครับและส่งท้ายรายการวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปที่เกาะสีชังจังหวัดชลบุรีนะครับเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่เดินทางสะดวกหลายคนจัดเป็นแบบ one day trip นะครับสำหรับที่นี่ก็จะโดดเด่นด้วยการผสมผสานระหว่างธรรมชาติประวัติศาสตร์วิถีชุมชนอย่างลงตัวไฮไลท์สำคัญก็จะมีศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่มีรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาซึ่งเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินแบบ360องศาสายธรรมชาตินะครับก็จะมีช่องเขาขาดหาดหินกลมจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินหาดถ้ำพังชายหาดทรายขาวที่ต้องบอกว่าคนนิยมไปเล่นน้ำมากที่สุดนะครับเกาะสีชังถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่ครบรถทั้งพักผ่อนริมทะเลไหว้พระทำบุญและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ใกล้กรุงเทพมหานครครับหมดเวลาของจับตารอบทิศนะครับช่วงนี้ผมเชิญสารลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ย PBS ร่วมกับพันธมิตรสื่อและเครือข่ายระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพติงแทงแบงคอกกับ3แคนดิเดตอนุชาบูรพชัยศรีชัชชาติสิทธิพันธ์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรขยี้ปมคนเมืองโดยบรรณาธิการสื่อชั้นนำเจาะลึกกันด้วย

0: มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปทุกช่องทางของไทย PBS กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก
1: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ถ้าประโยคสั้นๆของเราในเพลงที่เราเขียนไปอ่ะมันไปดึงรั้งเขาไว้ได้อ่ะเพลงแค่ 3-4 นาทีมันก็มีความหมายมากแล้วในฐานะที่เป็นคนเขียนเพลงอ่ะถ้าอะไรประเภทนี้มันไปเปลี่ยนชีวิตคนบางคนไม่มากก็น้อยอ่ะผมว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่นักแต่งเพลงภูมิใจ
1: ไม่รู้

0: หลังๆใจเห็นพี่กบเหมือนเริ่มไปแต่งผมเชื่อว่าอะไรเริ่มเปิดทางใหม
1: ่จริงๆแล้วมันเป็นทางเดิมแต่ว่ามันทำให้มันชัดขึ้น
0: ครับ
1: แต่ว่าจริงๆอ่ะเนื้อหาของเพลงหรือวิธีคิดเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเลยเพราะว่าเราเป็นคนสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของชีวิตเป็นคนที่เขียนเพลงที่เขาว่าเชยอ่ะสัมผัสเยอะๆพั่มเพ้อพรรณนาอะไรเงี้ยซึ่งเราเป็นอย่างนั้นมาตลอด
0: คือบอกคุณผู้ชมก่อนว่าวันนี้เนี่ยพี่กบ Big Ass นะครับผมเชื่อว่าแทบจะทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เปิดมาดูแล้วอาจจะยังไม่รู้จักอยู่บ้างก็ต้องบอกว่าเพลงของบอดี้สแลมของ Big Ass ปามี่ลาบานูน
2: นี่คือปลายปากกาของพี่กบนะครับขจรเดชพรมรักษาครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวพี่กบจะเอาปากกาของตัวเองลายมือของตัวเองร่วมผจญเพลงรีเพลย์ไปกับเรากับนักร้องรับเชิญที่พี่กบเลือกมากับมือเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นรายการด้วย2เพลงแรกครับไปฟังกันครับ

0: คุณผู้ชมครับนักผจญเพลงรีเพลย์วันนี้นะครับอยากชวนคุณผู้ชมเนี่ยนะครับเราจะค่อยๆเดินทางกันไปครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นทั้งนักดนตรีด้วยนักแต่งเพลงด้วยโปรดิวเซอร์ด้วยโชว์ไดเรคเตอร์เป็นทุกอย่างครับพี่กบบิ๊กแอสครับสวัสดีครับพี่กบ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็มาสักครู่ครับเจอไปแล้วนะครับสำหรับศิลปินรับเชิญที่พี่กบตั้งใจเลือกมาคนแรกมะเหมี่ยวครับสวัสดีครับมะเหมี่ยวครับ
2: ส
0: วัสดีครับสวัสดีครับอีกคนหนึ่งครับน้องแพรชนานะครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ตั้งใจหรือว่าเหตุผลที่อยากจะชวนแพรมาจริงๆมันคือ
1: ผมว่าอย่างแรกคือผมอยากฟังเสียงของแพรไปอยู่บนเพลงอื่น
0: ๆ
1: อย่างที่สองที่ผมแฝงไว้นะอยากรู้ว่าแพรเขาจะพาเนื้อเพลงแบบไหนไปได้อีกเนื้อเพลงแบบไหนที่จะเหมาะเขาได้อีก
0: ส่วนศิลปินอีกคนหนึ่งครับมะเหมี่ยวเท่าที่แบบว่าใครฟังเพลงยุคนี้หน่อยก็จะมี Sweet and Roll
2: ใช่
0: มั้ยครับแต่ว่าตอนนี้กลายมาเป็นศิลปินเดี่ยว
2: ค่ะ
0: นะครับใช้ชื่อว่ามามิโอจริงๆถ้าจะอ่านมะเหมี่ยวก็อ่านได
2: ้ได้เหมือนกันค่ะ
0: เคยเจอพี่กบเคยร่วมงานกันมาก่อนมั้ยครับ
2: ไม่เคยค่ะวันนี้วันแรกค่ะ
1: ผมก็ไม่เคย
0: อันนี้คือครั้งแรก
1: ใช่ครั้งแรก
0: แล้วทำไมอยู่ๆพี่กบถึงอยากชวนมะเหมี่ยวครับวันนี
1: ้ความไม่เคยเจอกันเลยของผมกับเขาเนี่ยแต่ผมอะทำไมมันเสียงของเขามันฝังอยู่ในความรู้สึกผมตลอดเวลาฟังเสียงของมะเหมี่ยวอะมันก็คล้ายๆกับแพรที่มันทำให้ทุกอย่างมันหยุดหมุนนะครับเวลามันหยุดเดินแต่ถ้าเปรียบไปก็คือถ้าเสียงของแพรจะทำให้เรามองขึ้นไปบนฟ้าเห็นความเบิกกว้างของท้องฟ้าเสียงของมะเหมี่ยวอะจะพาเราดำดิ่งลงไปในมหาสมุทรที่มันลึกมากๆครับและในชีวิตเนี้ยมันจะมีโอกาสสักกี่ครั้งที่จะเกิดเหตุการณ์นี้เป็นชื่อแรกที่ผมแบบชื่อนี้เท่านั้น
0: เกิดมาแค่รักกันมะเหมี่ยวเคยร้องมาก่อนไหมครับเพลงนี
2: ้เหมือนจำได้ว่าเคยแบบสมัยหนังสือเพลง
1: นานนี่ครับ
2: ตั้งแต่ประมาณช่วงแบบม.ปลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่น้อยแล้วครับพี่กบ
1: ไม่น่าถามประโยคนี้เลย
0: แล้ววันนี้พอร้องจริงๆมันร้องออกไปด้วยฟีลลิ่งแบบไหนครับ
2: เดี๋ยวจำได้ว่าตอนเด็กๆที่ฟังเพลงนี้ในตอนนั้นเราเข้าใจว่ามันคือความเศร้าที่แบบฟูมฟายประมาณหนึ่งแต่ณวันนี้พอกลับมาฟังเพลงนี้แล้วก็ได้ร้องเพลงนี้รู้สึกว่ามันเป็นเพลงเศร้าที่ยินดีเหมือนมันต้องยอมรับแล้วเป็นผู้ใหญ
0: ่ยิ้มทางน้ำตา
2: อะไรแบบนั้นค่ะ
0: อ
2: ะไรแบบนั้นก็เลยอ๋อการเวลามันก็ทำให้ช่วงวัยมันก็ทำให้แบบเราตีความเพลงอีกแบบ
0: ไป
2: เปลี่ยนไปเหมือนกัน
0: ตอนแต่งดีกว่ามายังไงครับเกิดมาแค่รักกัน
1: มันเริ่มมาจากประโยคนึงที่ผมจดเก็บไว้มันบอกเขียนผมจดไว้ว่าชีวิตของเรามันคงบอบบางเกินกว่าจะให้ใครมาแขวนชีวิตไว้ร่วมกันผมรู้สึกว่าประโยคนี้มันว่ะก็กะจะเอาเรื่องราวแถวนี้แหละมาแต่งเป็นเพลงแต่ยังไม่มีก้อนไอเดียชัดๆมากวันนึงเพื่อนชื่อเหนือวงก็เดินมาก็เลยปรึกษาเรื่องเนี้ยแล้วก็จำได้ตบอ่ะเอ้ยคนเราเกิดมาแค่รักกันแต่ไม่อยู่ด้วยกันเว้ยว่ะคนเรามันเกิดมาแค่รักกันแต่ไม่ยังเป็นต้องอยู่ด้วยกันก็ได้นี่ว่ะแล้วผมก็กลับมาแล้วจำได้ว่าผมก็เขียนรวดเดียวเลยครับพอเขียนเสร็จแล้วก็มาบอกตัวเองว่าว่ะคนเราบางทีมก็แค่เกิดมาแค่รักกันนี่ว่ะแต่ไม่ยังเป็นต้องอยู่ด้วยกันก็ได้แล้วสุดท้ายเนี่ยพอเพลงมันเดินทางมาเรื่อยๆอ่ะเวลาเจอความรักที่มันพังทลายของคู่ไหนๆเนี่ยแต่ผมไม่ได้เดินไปบอกเขานะแต่ผมยังแน่ใจว่าบางทีคนเราก็เกิดมาแค่รักกันว่ะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ได้เว้ยแต่ความรักมันก็ไม่ได้หายไปไหนนี่อะไรเงี้ยตอนเขียนให้บิ๊กแอสตอนเขียนให้แดกเนี่ยคือแน่นอนล่ะมันมีความเป็นเด็กช่างเป็นเด็กแข็งแกร่งเป็นผู้ชายเข้มแข็งแล้วร้องเพลงมันก็จะมีความน่าสนใจในแบบของมัน
0: ครับ
1: เวลาคนเข้มแข็งคนแข็งแกร่งแล้วมาบอกว่าชีวิตที่เราเคยมีแขวนไว้บนได้บางๆมันน่าสนใจมันน่าเข้าข้างผมว่าคนเราอ่ะยิ่งรู้สึกแข็งภายนอกแข็งแรงมากเท่าไหร่ข้างในจะดูเปราะบางมากเท่านั้นอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่มะเหมี่ยวร้องนี้มันเหมือนกับคนที่นั่งตกผลึกอยู่กับชีวิตในมุมห้องมืดๆแล้วก็บอกว่าคนเราต้องเกิดมาแค่รักกันจริงๆว่ะ
0: นาฬิกาตายมายังไงครับ
1: คำนี้ผมจดมันเก็บไว้ตั้งแต่ตอนที่เรียนอยู่ต่างจังหวัดแล้วมันอยู่บนปกเทปของพี่ปฐมพรแกเขียนไว้ข้างในปกไว้ว่านาฬิกาตายยังบอกเวลาตรงทั้งสองครั้งผมไม่เข้าใจมันเลยตอนเด็กๆแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นประโยคที่มันเท่มันประทับกับผมมากแล้วผมก็จดเก็บไว้ว่าคำว่านาฬิกาตายไว้แล้วก็วันหนึ่ง ก็ต้องเขียนเพลงให้กับบอดี้สแลมแล้วพอได้ฟังทำนองที่พี่หมูเขาแต่งมาคำที่มันลอยลงมาคำแรกบนทำนองเนี้ยก็คือคำว่าเข็มของนาฬิกาไม่เคยบอกเวลาทำไมอยู่ดีมันลอยลงมาวะคำนี้แล้วผมก็จดมันลงไปในบทเมโลดี้นี้แล้วอ๋อมันคือนาฬิกาตายนี่วะนาฬิกาตายคืออะไรนาฬิกาตายมันคือมันหยุดเวลาเราไว้ณความรู้สึกตรงนั้นณความรักตรงนั้น
0: ครับ
1: แล้วก็เลยช่วงนั้นผมไม่รู้อินอะไรกับเรื่องใบไม้เวลาเห็นมันเวลาเห็นใบไม้มันปลิดลงมาบางคนมองว่ามันเป็นการสูญเสียหายหรือว่าเป็นการลาจากแต่ถ้ามองอีกมุมมันคือการงอกใหม่ตอนเขียนนาฬิกาตายผมก็เริ่มด้วยใบไม้เหมือนเดิมเพราะว่าใบไม้มันคือเปลี่ยนสัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนผันเปลี่ยนผันตามฤดูกาลฤดูเปลี่ยนไปแต่ชีวิตไม่เปลี่ยนไปยังเหมือนเดิมอย่างนั้นแล้วก็กลับมาเข็มของนาฬิกาซึ่งเข็มกับใบไม้ไม่รู้มายังไงแต่ว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันก็คือกำลังจะบอกว่าถึงแม้อะไรมันจะเปลี่ยนพลิกผันแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังไม่เคยยอมเดินเลยก็คือนาฬิกาตาย
0: ยังจำได้ไหมครับว่าวันแรกที่เราเริ่มจับปากกาเขียนเพลงครั้งแรกอ่ะมันเริ่มขึ้นได้ยังไงแล้วคือเพลงอะไร
1: ตอนที่แบบไม่ได้รู้ตัวตอนนั้นคือที่จำเป็นต้องเขียนก็คือเพื่อไปเล่นงานชื่อ Pirate Rock ของพี่วินิจตอนนั้นวงบิ๊กแอสจะเป็นวงสมัครเล่นอยู่นะครับ
0: ครับ
1: วงมันจะมีถ้าวงไหนวงสมัครเล่นวงไหนที่อยากไปเล่นงานเนี้ยต้องแต่งเพลงเองถึงจะมี
0: โจทย์
1: มีโจทย
0: ์มีโจทย
1: ์แล้วในวงเราก็ไม่วงตอนนั้นมันอายุม5ม6กันนะครับ
0: ครับ
1: ใครจะไปแต่งเพลงเป็นวะทุกคนก็ชี้มาที่ผมว่าผมก็ทำไมอ่ะก็มึงชอบเขียนก่อนอันนั้นน่ะก็เป็นสิ่งที่เราไม่ตั้งเป้าว่าเราจะเป็นนักเขียนเพลงแต่ว่ามันเหมือนกับบังสถานการณ์บังคับให้เขียนพอมีคนมาเห็นมีคนชวนไปเซ็นสัญญามีเราเข้าไปในค่ายแล้วมันจำเป็นต้องเขียนจริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมามันจะเกิดการเขียนเพลงรวมกัน 4-5 คนแล้วก็สุ่มๆกัน
0: เหมือนช่วยกัน
1: ช่วยกัน
0: เหมือนงานกลุ่ม
1: เอาประโยคนี้มาคนนั้นเอาเรื่องอะไรดีอะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นชุดแรกทั้งหมดนะครับทานมบมเจ็ดเจียวเจ้าหรือนั่นก็ตามแต
0: ่ก็คือชุดแรกของ Big Ass
1: ใช่แต่เพลงที่เขียนจริงๆอ่ะก็คือเพลงทางผ่านเหตุผลเดียวครับอกหักแล้วอยากจะบอกกับเขาอ่ะแต่เขาไม่อยู่ให้บอกแล้วอ่ะมันเป็นเพลงที่ไม่มีสัมผัสใดๆเลยถ้ากลับไปฟังจริง
0: ๆมีเพลงของพี่กบที่ชอบไหมครับ
3: จริงๆหนูชอบเพลงเปาะบางค่ะ
0: เ
3: พราะว่าตอนที่แบบเด็กๆมาประกวดร้องเพลงที่กรุงเทพตอนนั้นหนูอยู่โคราชอะค่ะแล้วก็นั่งรถคุณพ่อขับรถก็จะเปิดฟังเพลงพี่บอดี้สแลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเปาะบางก็จะเป็นเพลงที่แบบหนูจะเปิดฟังซ้ำๆมากๆแต่ว่ายังไม่เคยร้องสักครั้งเลยค่ะ
0: แล้วก็ไม่ได้รู้ด้วยว่า
3: ไม่รู้ใช
0: ่รู้แค่ว่าเป็นเพลงของพี่ๆบอดี้สแลม
3: ใช่
0: แต่ชอบเพลงนี้
3: ชอบ
0: มะเหมี่ยวเหรอครับมีไหมมีเพลงของพี่กบที่มะเหมี่ยวชอบไหม
2: เอาความเจ็บปวดแล้วกันค่ะ
0: ฮะ
2: รู้สึกว่ามันเป็นเพลงอกหักที่อิมแพคเหมี่ยวมากยินมากๆค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าเออมันเป็นความรู้สึกที่เราต้องเผชิญหน้ากับมันแล้วก็แบบเป็นความรู้สึกใหม่นี่เหรอความอกหักความเจ็บปวด
0: ม
2: ันเป็นอย่างนี้นี่เอง
1: ตอนนั้นไม่สนิทกับมี่มากด้วยก็ตั้งคำถามกับมี่ว่าผู้หญิงอย่างปาเม่ที่ดูแบบเข้มแข็งดูแบบโอ้เท่นู่นนี่นั่นแล้วเวลาเขาสูญเสียสิ่งที่เขารักไปอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงเราก็คิดต่อว่าเขาต้องเข้าใจพยายามเข้าใจแล้วก็ยอมรับมันแน่ๆเลยว่ะมันก็เลยกลายว่าก็เมื่อเราเจอความเจ็บปวดเราจะทำยังไงกับมันมันก็เอาชื่อเพลงความเจ็บปวดนี่แหละมาตั้งแล้วตอนนั้นก็แบบทำไมชื่อเพลงนี้ไม่มีใครตั้งเลยวะแปลกจัง
0: เอาหมายถึงตอนแรกไม่มีใครตั้งชื่อไว้ด้วย
1: ไม่ผมก็พยายามลื้อดูนะ
0: ครับ
1: ว่ามันไม่มีใครตั้งดีไว้ชื่อเพลงอย่างเช่นเพลงอกหักบอดี้สแลมเนี่ยตอนเขียนก็เขียนเพลงอะไรดีขอเพลงอกหักสักเพลงดิก็ชื่อเพลงอกหักไง
0: แต่ชื่อเพลงพี่กบจะแบบอย่างนี้เยอะเหมือนกันนะอกหักเปราะบางเจ็บปวด
1: ความซื่อสัตย์
0: ก่อนตายหรืออะไรเงี้ยแต่เดี๋ยววันนี้ครับอยากชวนคุณผู้ชมค่อยๆเดินทางไปกับอารมณ์ของสองเพลงนี้ที่จะถูกถ่ายทอดจากแพรแล้วก็มะเหมี่ยวนะครับทั้งเพลงเปราะบางแล้วก็ความเจ็บปวดเรามาค่อยๆเดินทางไปกับเปราะบางจากน้องแพรชนะครับ

0: ผมถามเจ้าตัวก่อนเป็นไง
1: เศร้าค่ะแต่ว่าเราเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่ด้วยค่ะเรายอมรับยอมรับได
0: ้แพรเป็นไง
2: ตอนแรกหนูแบบตั้งแบบว่ารอรับละเราแบบ
3: เราต้องไม่ร้อง
2: ไม่ร้องอะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นไงไม่ไหว
2: แต่ว่าฟังแล้วมันพากลับไปหาแบบเรื่องราวอะไร
0: ถามเจ้าของปลายปากกาดีกว่าครับเป็นไงครับพอเมื่อกี้ตอนที่แพรร้องเพลงเปราะบางจบอะครับคุณผู้ชมพี่กบเหมือนอยากจะบอกอะไรกับแพรอยู่ว่าจริงๆเหมือนแพรกำลังบอกกับตัวเองในประโยคสุดท้ายของเพลงจริง
3: ๆเมื่อกี้ประโยคสุดท้ายของเพลงอะที่บอกว่าเมื่อไหร่ชีวิตจะเข้มแข็งพอคือคนที่อยู่กลางพายุอะที่มันหาทางออกไม่เจอมันจะพูดประโยคนี้อย่างวันเนี้ยมันก็เป็นวันที่ไม่รู้เมื่อเช้าแบกอะไรมาที่พี่คุยกับพี่บอกว่าหนูจะไม่ไหวแล้วนะพี่กบหนูมีเรื่องจะแต่อย่างน้อยเนี่ยนาทีเมื่อกี้ที่เราได้ร้องไห้ไปกับเพลงเสียงโฮโยเหมียวอ่ะมันก็เป็นวันที่ดีๆของเราอีกวันหนึ่งแล้วมันจะพาเราข้ามวันต่อวันไปเองด้วยโมเมนต์พิเศษแบบเนี้ยเดี๋ยวชีวิตมันจะบอกเราเองอยู่กับมันไป
0: แล้วความเจ็บปวดของมะเหมียวเมื่อครู
3: ่เหมือนที่ผมบอกตั้งแต่แรกว่าเสียงมะเหมียวเหมือนกับเสียงที่พาเราลงไปในห้วงมหาสมุทรลึกๆที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วมันพาลงไปตรงนั้นจริงๆด้วยไม่รู้มันถึงก้นบึ้งหรือยังเพียงแต่ว่าในจุดเมื่อกี้ที่ได้ยินน่ะมันคือลึกที่สุดเท่าที่ผมเคยรู้สึกกับเพลงนี้มาเมื่อกี้มันเหมือนกับเราลุกขึ้นมาไม่ได้ด้วยซ้ําทั้งที่ประโยคว่าฉันจะเข้มแข็งแต่แบบลุกขึ้นจากหลุมนั้นจากก้นบึ้งนั้นไม่ได้วะแล้วก็ย้อนกลับไปที่ประโยคว่าต้องทําใจอย่างเดียวแล้วก็วันนึงเวลามันจะทํางานแล้วเมื่อความเป็นผู้ใหญ่มันมากพอแล้วเราก็จะเข้าใจว่า
0: การแต่งเพลงของพี่กบเวลาที่แต่งเพลงแล้วมันประสบความสําเร็จมันให้อะไรกับเรา
3: ความสำเร็จของผมอ่ะคือตอนเขียนเสร็จผมชอบเขียนเพลงเสร็จตอนตีหนึ่งตีสอง
0: ครับ
3: แล้วผมจะเข้านอนแล้วผมจะตื่นเต้นมากเมื่อตื่นมาความรู้สึกนั้นอ่ะความรู้สึกตอนหลังจบเขียนเสร็จอ่ะมันยังเป็นความรู้สึกเดิมหรือเปล่าแล้วถ้าตื่นมาหนึ่งกาแฟหนึ่งแก้วนั่งแล้วนั่งมองวันแล้วถ้ามันยังเป็นความรู้สึกเดิมกับไอ้คนเมื่อคืนยังรู้สึกอยู่ผมจะเรียกมันว่าความเป็นความสำเร็จของนักแต่งเพลงอย่างผมเราจะกลับมาฟังมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้แน่นอน
0: โอเค
3: เพราะเพลงมันจะอยู่กับเราไปจนวันตายอ่ะและถ้าเราตื่นมาแล้วเราไม่ภูมิใจกับมันเราไม่ชอบมันแล้วเราทุกครั้งที่เปิดฟังมันแล้วเราจะเจอความไม่ชอบมันความอะไรของมันเนี่ยผมไม่เรียกอันว่าเป็นความสำเร็จถ้าเราไม่มีอันนี้ยึดโยงไว้เนี่ยเราจะมุ่งเป้าไปเพียงว่าเมื่อไหร่มันจะดังเมื่อไหร่มันจะคนจะยอมรับอะไรเงี้ยแล้วไม่มีใครรู้เส้นตรงนั้นได้เลยเพราะถ้ารู้เส้นตรงนั้นเนี่ยผมไม่นั่งหนังผ้าตรงนี้
0: ถ้าเรารู้ว่าแต่งเพลงแบบไหนมันจะดังอ่ะ
3: ผมไม่มีทางผมไม่คุยพวกคุณแน่นอนเลยผมคงเอิดอยู่บนยอดเขาไปแล้วแต่ว่าทุกเพลงที่ผมเขียนหรือแม้ยิ่งไปเพราะเพลงวันนี
0: ้ครับ
3: มันเหมือนทำแมชชีนที่พาผมกลับย้อนไปหาวันที่เราคิดมาจากอะไรนั่งเขียนที่ตรงไหนจำได้ว่าทั้งดินสอด้านไหนที่เราเขียนอะไรเงี้ยอะไรแถวๆนั้นเนี่ยมันเรียกว่าเป็นความสำเร็จในมุมของผมเนาะ
0: ครับ
3: แต่ไอ้ความสำเร็จในแง่มุมธุรกิจก็ให้มันว่ากันไปและอีกอันหนึ่งที่มันจะดีมากเป็นโบนัสแห่งชีวิตมากก็คือผมยังจำความรู้สึกวันที่เพลงหนักใจของระบนูนเป็นเพลงแรกที่ผมเขียนให้คนอื่นร้องแล้วมันโดนคนอื่นร้องครับมันเป็นงานรับน้องที่มหอการค้าผมจำได้ระบนูนไปเล่นโดยที่เขายังไม่รู้ว่าจะดังหรือไม่ดังอะไรเงี้ยแล้วผมยืนอยู่เป็นท่ามกลางคนดูแล้วคนรอบข้างผมเป็นพันเขาร้องเพลงที่เราเขียนซึ่งเป็นเพลงแรกที่เราเขียนให้คนอื่นแล้วเขาร้องผมจะเอาเงินที่ไหนมาจ้างคนพวกนี้ร้องเพลงที่ผมเขียนวะมันเอาเงินมันแลกได้แหละมันซื้อได้แต่ว่าโมเมนต์นั้นว่าผมว่าเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้มันผมเรียกมันว่าความสำเร็จนะแต่ว่าในแง่มุมธุรกิจก็ว่ากันไปอย่างเพลงปีกหักเนี่ยจริงๆมันไม่สำเร็จนะครับวันนี้ก็ยังไม่สำเร็จในแง่ของการยกตัวอย่างเช่นอย่างเอพูดเมื่อกี้นะ
0: โอเคเพลงปีกหักต้องบอกว่าเป็นเพลงของน้องแพร
3: ใช
0: ่แล้วถูกแต่งโดยพี่กบ
3: ใช่แต่ผมไม่เคยไม่เสียน้ำตาให้กับมันเลยไม่เคยแบบไม่เคยไม่ภูมิใจกับมันเลยทุกครั้งที่มันฟังเพลงนี้ที่ต้องแพรร้องคือแบบผมบอกว่านี่คือความสำเร็จของผมถ้าให้บอกในแง่ของคนเขียนเพลงที่กำลังจะคาดหวังกับมันอาจจะใช้วิธีผมลองบอกตัวเองก็ได้ว่าถ้าในความสำเร็จ ของแต่ละคนมันคืออะไรหามันให้เจอแล้วอยู่กับมันให้ได้ถ้าความสำเร็จของคุณคือชื่อเสียงเงินทองอ่ะก็ไม่เป็นไรคุณก็พยายามมาทำตรงนั้นแล้วกันแต่ถ้ามันพาไปไม่เจอตรงนั้นอ่ะอย่างน้อยอ่ะคุณยังสำเร็จกับความสุขของตัวเองได้ความภูมิใจของตัวเองได้ด้วยคุณจริงใจกับสิ่งที่คุณเขียนก็พอ
0: เขียนเพลง

0: มะเหมี่ยวความสำเร็จของตัวเองคืออะไร
1: เป็นความชอบอย่างที่พี่กบบอกค่ะตื่นเต้นเวลาเรามีเขียนเรื่องราวเรื่องนึงมาแล้วก็ตื่นเต้นมากๆอยากที่จะให้คนอื่นได้ฟังมันแล้วเลยภูมิใจในตัวลูกของเรา
0: เข้าใจกับว่าตื่นเต้นเลยทุกครั้งที่ส่งเพลงหัวใจมันจะเต้นแรงนะเวลาบอกให้คนอื่นฟังอ
1: ่ะ
0: อันนี้แหละผมเรียกว่ามันเป็นคือความสำเร็จถ้าเราไม่หัวใจไม่เต้นแรงกับสิ่งที่เราเขียนอ่ะคนอื่นก็ไม่เต้นไปกับเราเราเชื่ออย่างนั้น
2: แพรเป็นคนบอกผมครับคุณผู้ชมว่าเขียนเพลงด้วยเหมือนกันพยายามที่จะมีเพลงที่ตัวเองเขียนแน่ๆนะครับทำไมถึงอยากที่จะแต่งเพลงของตัวเองด้วยตัวเองแล้วเพลงที่เราแต่งออกมานะวันนี้เราถือว่ามันสำเร็จไหม
3: ถ้าถามว่าทำไมถึงอยากแต่งเพลงหนูรู้สึกว่าหนูเป็นศิลปินที่เราสามารถเป็นตัวเองได้แบบเต็ม 100% ก็เลยคิดว่าถ้าเราสามารถเขียนสิ่งที่มันอยู่ในใจเรามาได้อะแล้วคนฟังแบบเข้าใจในเพลงนั้นเขาก็จะเข้าใจในตัวเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเริ่มเขียนเพลงแต่ถ้าถามว่าสำเร็จไหมสำหรับหนูก็รู้สึกว่าสำเร็จนะคะเพราะว่าตอนที่เขียนเพลงแล้วหนูก็รู้สึกแบบพี่ๆแบบตื่นเต้นว่าอยากจะอธิบายว่าประโยคนี้ทำไมเราเขียนแบบนี้แล้วเราสามารถแบบเล่าได้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าสนุกกับมันมากๆ
2: จริงๆสิ่งที่พี่กบกำลังเล่าให้ฟังหรือที่มะเหมี่ยวหรือแพรกำลังเล่าเรื่องของมุมมองความสำเร็จมันไม่ใช่แค่เรื่องแต่งเพลงด้วยนะผมว่าในทุกการทำอะไรบางอย่างมันคือการตั้งหลักกับตัวเองให้ได้ก่อนว่าความสุขหรือไอ้ความสำเร็จจริงๆมันคืออะไรสำหรับเราถ้าแบบมันเจอแล้วอะปัจจัยรอบนอกมันค่อยว่ากันเมื่อกี้พี่กบพูดถึงเพลงหนึ่งเพลงที่แต่งให้น้องแพรครับชื่อเพลงว่าปีกหักซึ่งพี่กบมองว่าเป็นเพลงในหลายๆร้อยเพลงของพี่กบที่พี่กบบอกว่ามันสำเร็จในมุมของพี่กบแต่เอาจริงๆในปัจจัยภายนอกเราก็คุยกันตามตรงแล้วแพรนะ
3: ได้ค่ะ
2: ยอดวิวมันยังไม่มาขนาดนั้นถูกไหมครับพี่กบแต่อยากให้คุณผู้ชมได้ฟังเพลงนี้ว่าพี่กบกำลังอยากจะเล่าอะไรแล้วไอ้ความสำเร็จในสิ่งที่พี่กบเล่าเมื่อกี้ผลของมันออกมาเป็นแบบไหนแต่เพียงแค่ว่าเราจะไม่ให้แพรร้องเดี๋ยวเราจะไปฟังพร้อมๆกันนะครับปีกหักจากมะเหมี่ยว

0: หลังๆรายการนักประจนเพลงรีเพย์มักจะมีอะไรไม่คาดคิดเสมอลองไปย้อนฟังก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับเพลงนี้อยากให้ฟังทีละคำทีละประโยคเอาแค่เนื้อก่อนผมว่าโหดร้ายทั้งคนแต่งดนตรีวันนี้ด้วยนะครับหนักสุดคือคนถ่ายทอด
1: แล้วให้เขามานั่งฟังซะด้วย
2: เหมือนคือชื่อเพลงเนี้ยจริงๆมันก็มีหลายคนเอาไปใช้แล้วล่ะนี่หมายว่าแต่มันเป็นชื่อผมชอบมันตั้งแต่เด็กมันเป็นหนังสือของท่านคารุยินบรานเนาะชื่อปีกหักแล้วก็จดเก็บไว้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วหวังว่าวันหนึ่งจะพ่อชอบชื่อนี้มากแล้วแบบรอโอกาสจะได้ใช้มันแล้วตอนทำเวิร์กช็อปกันก่อนแต่งเพลงว่าแพคือนกจอกตัวเล็กที่ดูปกติหรือธรรมดาแล้วก็บินหาความฝันบนท้องฟ้าแห่งความฝันนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยตัวเล็กๆของเขาเขาสู้แรงลมไม่ไหวเขาก็ปีกหักแล้วเขาก็ร่วงหล่นลงมาแล้วก็กลายเป็นเพลงนี้แต่เมื่อกี้เนี่ยที่พี่เหมียวร้องอ่ะเหมือนนกตัวเนี้ยเขาเป็นพญาอินทรีที่เขาบินมาแบบมายาวไกลมาเนิ่นนานแข็งแรงแต่วันเนี้ยปีกเขาหักด้วยอะไรก็ไม่รู้แล้วคนที่แข็งแรงแล้วเวลาปีกเจ็บกว่าคนตัวเล็กที่มันหล่นถลาลงเมื่อกี้คือฟังแบบอ๋อเวลาคนอย่างนี้แล้วแบบหล่นบนพื้นมันเป็นอย่างนี้นี่วะ
0: มะเหมียวเมื่อกี้ร้องตีความหมายเพลงเนี้ยมันคืออะไรอ่ะ
1: มันน่าจะเป็นความที่เราทำทุกอย่างเพื่อสิ่งหนึ่งมาโดยตลอดแต่ว่าวันหนึ่งมันโดนหักมันโดนปุ๊บไปแล้วมันไอสิ่งที่เราเคยให้ไปมันไม่มีความหมายอะไรเลย
3: เอง
1: มันเจ็บปวดค
0: ่
1: ะ
0: แพรฟังพี่มะเหมี่ยวร้องเวอร์ชันนี้เป็นไงบ้างครับอยากฟังในมุมของแพร
4: หนูรู้สึกว่าเป็นอีกความหมายหนึ่งที่พาให้หนูไปตีความกับพี่มะเหมี่ยวว่าที่เขาร้องออกมามันเป็นยังไงแล้วก็หนูรู้สึกว่าเขาเหมือนนกที่ปีกหักไปแล้วนานแล้วด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนเขาเป็นนกที่เห็นนกบินผ่านมาแต่ฉันก็ปีกหักมานานแล้วอะไรเงี้ยเป็นนกที่แบบเจ็บแล้วก็แตกสลายแล้วก็แบบโดดเดี่ยวมากๆ
1: คลาสที่มัน

0: จัดทุกวันได้ไหมเนี่ยคือแซดเอ็นนิดนึงไม่เคยคิดมุมนี้เลยอ่ะทั้งสองมุมเมื่อกี้ที่พี่เหมียวบอกว่าที่ให้ไปแล้วมันไม่มีความหมายเอ้ยมันไปอย่างนั้นได้ด้วยเว้ย
1: ครับ
0: แล้วที่น้องแพรพูดเมื่อกี้เออว่ะจริงๆมันมีนกที่ปีกหักนกที่เคยบินแล้วปีกหักแต่ยังไม่เสียชีวิตก็ปีกหักแล้วอยู่บนพื้นนั้นแล้วก็มองไปว่าฉันก็เคยบินแต่วันนี้ฉันแบบโอ้มันเจ็บกว่าด้วยว่ะ
1: เอง
0: ไอ้นกที่เคยบินแล้วมองคนอื่นบินน่ะ
1: เอง
0: คนนี้หนักกว่าว่ะ
1: เองผมถามกลับเข้ามาอีกหน่อยว่าคือมันเคยมีช่วงนึงที่พี่กบเคยบอกผมว่ามันเหมือนกับพอวันนึงที่ยุคมันเปลี่ยนหมายถึงว่ายุคของการฟังเพลงเทรนด์ของการฟังเพลงเทรนด์ของดนตรีมันเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันจะมีช่วงที่พี่กบเหมือนกับเคยเล่าให้ผมฟังว่าไปไม่เป็นเหมือนกันวันนี้มันเจอหรือยังครับว่าไอ้วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้ววันนี้เราตกผลึกอะไรกับมัน
0: เพลงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงชีวิตวัยรุ่น
1: ครับ
0: ที่เราจะหมกมุ่นกับมันที่เราจะคลั่งไคล้กับมันที่เราจะเอนจอยหรือว่าใช้เพลงเป็นสิ่งชี้นำชีวิตแต่มันจะอยู่ในแถวช่วงวัยรุ่นแล้วพอวัยรุ่นเขียนให้วัยรุ่นฟังอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่เขาเข้าใจกันคอนเนคกันแต่ว่าพอชีวิตมันเคลื่อนไปเรื่อยแฟนเพลงที่เราเคยเขียนให้เขาฟังเขาก็โตไปเรื่อยสิ่งรอบข้างบริบทในชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยภาระเขาก็มีมากขึ้นเพลงมันก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็นในชีวิตละแน่นอนแต่เราดันยังต้องเป็นนักเขียนเพลงอยู่เราจะทำยังไงกับบริบทรอบข้างที่เปลี่ยนไปโดยที่เราก็ต้องลองสิเขียนเพลงวัยรุ่นดิว่าจะเป็นยังไงเราแค่อยากจะอยู่กับวงการนี้ไปให้ยาวนานที่สุดสังเกตว่าเพลงของทั้งแพรของทั้งเล็กเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นทำให้เราไม่ต้องไปยุ่งกับเทรนด์ทำให้เราไม่ต้องไปวิ่งตามทำให้เราไม่ต้องไปแบบต้องไปเติมเสียงของยุคสมัยไม่ต้องเราแค่อยู่ในภาวะของเราแล้วก็ทำให้มันดีที่สุดเราว่ามันก็แค่ปรับตัวอยู่กับมันให้ได้หาที่ทางของตัวเองให้เจอและยังเป็นตัวของตัวเองอยู่เสมอเราว่าอันเนี้ยมันก็ทำให้เรามีโมเมนต์พิเศษแบบเนี้ยได
1: ้การเป็นนักเขียนเพลงมันให้ความสนุกหรือความสุขกับพี่ต่างจากการเป็นมือกลองของ Big Ass ให้ความสนุกต่างจากการเป็นโชว์ดีเรคเตอร์ให้ความสนุกต่างจากการเป็น Executive Producer ยังไงบ้างครับ
0: ถ้าประโยคสั้นๆของเราในเพลงที่เราเขียนไปอ่ะมันไปดึงรั้งเขาไว้ได้อ่ะเพลงแค่3-4นาทีมันก็มีความหมายมากแล้วเพลงความเชื่อเงี้ยมันไปเปลี่ยนชีวิตคนบางคนไม่มากก็น้อยอ่ะในฐานะที่เป็นคนเขียนเพลงอ่ะถ้าอะไรประเภทเนี้ยมันไปเกิดผลลัพธ์แบบนั้นได้เกิดเครื่องหมายบวกกับคนได้เกิดเป็นเทียนเล็กๆในโลกที่มืดที่สุดของเขาได้อ่ะผมว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่นักแต่งเพลงอย่างเราอย่างผมภูมิใจครับ
1: ทั้งหมดทั้งมวลวันนี้ก็ได้เห็นนะครับผมได้เห็นภาพรวมเพราะว่าเอาจริงๆแล้วก็ต้องบอกกับคุณผู้ชมครับว่าถ้าเกิดอยากจะเห็นเส้นทางเรื่องราวจุดเริ่มต้นรายละเอียดดีเทลผมว่าจริงๆตัวพี่กบเองก็ให้สัมภาษณ์ไว้ในหลายๆสื่อหลายๆรายการนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่อยากเชิญพี่กบมาเล่าถึงเรื่องของมันคือการเดินทางของปากกาด้ามหนึ่งครับผ่านมือของขจรเดชพรหมรักษาแล้วก็เราเห็นเรื่องราวภาพใหญ่ๆหมุดหมายแต่ละหมุดนะครับแล้วก็วันนี้เขามีหมุดหมายมีพาหนะคันใหม่ของเขารวมไปถึงมีเสียงที่เขารักมากเป็นพิเศษอีกนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับแขกรับเชิญนะครับทั้งมะเหมี่ยวแล้วก็แพรด้วยขอบพระคุณนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: แล้วก็ที่สำคัญที่สุดครับพี่กบ Big Ass ครับขอบพระคุณครับพี่กบครับขอบพระคุณครับเดี๋ยววันนี้เราปิดท้ายด้วยเพลงสวยงามเสมอจากน้องแพรนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันได้นะครับกับนักผจญเพลงรีเพลย์นะครับทางช่องไทย PBS ครับวันนี้สวยงามเสมอปิดท้ายพร้อมนะครับพี่ไปฟังกันครับ

0: รับชมรายการอีกครั้งในเวอร์ชั่นอันคัตได้ทาง www.wipa.me และ wipa application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้หัวใจของงานเราเนี่ยเรามีคำหนึ่งเรียกว่า we are all connect พวกเราทั้งปวงเนี่ยเชื่อมโยงกันเป็นพี่น้องกันบางเรื่องอ่ะเราก็สามารถมาเล่าแล้วก็เท้าความว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่มาฟังเป็นเพลงสนุก
2: นักผจญเพลงฟรีเพลย์วันเสาร์นี้สามทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางไทย PBS
3: เขาอยากได้เซฟกายไปอยู่ในค่าย
4: จะไปเป็นตาลงตาลาเลยเนี่ยไปปรึกษาพ่อเลยเหรอ
5: เปิดไฟไม่ได้อะบู
6: เป็นไงบ้างครับคุณลุงเห็นเลยเวลานัดกันแล้วยังไม่ส่งไฟล์มาเลยอะผมขอเวลาแก้ไขอีกนิดได้ไหมครับ

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันท่อฝันช่วยชูค่ะหลังครม.มีมติเห็นชอบย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมานั่งรองปลัดกระทรวงตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอนายกรัฐมนตรีออกมายอมรับค่ะเป็นการพิจารณาจากปมปัญหาที่เกิดขึ้นหากปล่อยไว้เหตุเห็นต่างและความขัดแย้งอาจจะส่งผลถึงการทำงานในพื้นที่ได้ติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลคุณเกตมณีคะ
1: ค่ะคุณทอฝันก็ได้เป็นคำตอบจากนายกรัฐมนตรีนะคะว่าจะต้องส่งคนที่ไม่มีปัญหาลงไปทำงานเนื่องจากว่าจังหวัดภูเก็ตตอนนี้มีปัญหาหลายปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องให้ผู้ที่ทำงานใหม่นั้นเข้าไปสางปัญหานี้ขณะเดียวกันก็ได้มีการตอบคำถามสื่อมวลชนว่าถ้าเกิดปัญหาในจังหวัดอื่นๆจะทำอย่างไรนายกรัฐมนตรีก็ตอบทันทีว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติย้ายนายนิรัตน์นะคะพงศ์สิทธิถาวรค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะและแต่งตั้งนายโชตินรินทร์นะคะเกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ชี้แจงว่ามติเห็นชอบสั่งย้ายเป็นไปตามข้อเสนอของปลัดกระทรวงมหาดไทยและยืนยันว่าคำสั่งย้ายในครั้งนี้สืบเนื่องจากเหตุผลว่าต้องทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าจังหวัดภูเก็ตมีหลายปัญหาแม้ก่อนหน้านี้จะเคยลงไปในพื้นที่เพื่อดำเนินการเองแต่ยังไม่ดีขึ้นในหลายๆปัญหานะคะทั้งยังมีคลิปมีทั้งเรื่องของการเปิดโปงกันเองหากปล่อยไว้ก็อาจจะทำให้การทำงานไม่ราบรื่นค่ะแล้วก็ทำงานร่วมกันไม่ได้ประกอบกับภูเก็ตนะคะเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ยิ่งต้องให้ความสำคัญและยกให้เป็นแซนด์บ็อกซ์ที่จะแก้ไขปัญหาในทุกรูปแบบค่ะ
2: รายละเอียดถามปลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะในระดับนั้นท่านเป็นคนนำเสนอขึ้นมาแล้วท่านก็คอนวินให้ผมเห็นชอบตามท่านในส่วนที่ผมต้องเห็นชอบนะ
3: ต้องกำชับไม่ให้จังหวัดอื่นมีปัญหาในลักษณะแบบนี
2: ้ก็ผมบอกว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับ
1: ตอนรับกับนายอันสิทธิ์ค่ะสัมพันธรัตน์นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ยืนยันว่าการโยกย้ายครั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ทางราชการให้สถานการณ์คลี่คลายค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยยังยืนยันด้วยนะคะว่าเรื่องที่มีการโยกย้ายเนี่ยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในพื้นที่แต่อย่างใดรวมถึงว่าไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะคะแต่ย้ายเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นค่ะ
0: ขอบคุณคุณเก็บมณีค่ะเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนนำหลักฐานที่อ้างว่าเป็นการหัวประมูลโครงการสร้างช่องจราจรรองรับผู้โดยสารและระบบกล้องวงจรปิดภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปมอบให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะเพื่อให้ตรวจสอบอดีตรองนายกรัฐมนตรีและสื่อมวลชนบางสำนักที่ถูกเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องค่ะนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเข้าพบกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อส่ง

0: มอบหลักฐานที่อ้างว่าเป็นเอกสารการเสนอราคาก่อสร้างช่องจราจรและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่อบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT โดยบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนายสิทธาเปิดเผยว่านำเอกสารหลักฐานมามอบให้กับ DSI เพื่อให้พิจารณารับเป็นคดีพิเศษนะคะเพราะมองว่าคดีนี้เข้าข่ายเป็นคดีหัวและเป็นคดีที่เป็นความผิดต่อรัฐซึ่งคดีนี้มีสื่อมวลชนอาวุโสและมีอดีตรองนายกรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลที่แล้วเข้ามาเกี่ยวข้องทำหน้าที่ในการจัดสรรให้งานในโครงการซึ่งมีมูลค่าโครงการประมาณ75ล้านบาทด้านพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยว่าหลังจากนี้จะนำหลักฐานที่ได้รับมาตรวจสอบนะคะโดยการร้องทุกข์กล่าวโทษครั้งนี้นับเป็นข้อมูลใหม่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษยังไม่เคยได้รับมาก่อนซึ่งหลังตรวจสอบแล้วก็จะส่งเรื่องต่อไปให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณารับเป็นคดีพิเศษต่อไปสำหรับข้อมูลของบริษัทเอกชนที่ถูกนายสิทธากล่าวอ้างในเอกสารหลักฐานปรากฏชื่อของพยานฝ่ายโจทก์ในคดีช่อโกงที่นายสิทธาตกเป็นจำเลยด้วยค่ะส่วนคนหายไทยพิเบศรับแจ้งนายบรรเจิดอ่วมศรีอายุ53ปีสูงประมาณ165เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นรองทรงหายจากหมู่ที่8ตำบลห้วยกรดพัฒนาจังหวัดชัยนาทเมื่อวันที่7พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรสันคบุรีนะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการสถานีประชาชนนะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ
1: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์น้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

วัสดีค่ะใจกลางกรุงเทพมหานครท่ามกลางตึกสูงและความเจริญเติบโตของเมืองที่แบบรวดเร็วเลยนะคะยังมีกลุ่มคนอีกจำนวนมากที่ต้องเผชิญปัญหากับความเหลื่อมล้ำและพวกเขาต้องการโอกาสที่เท่าเทียมค่ะสถานีประชาชนสัญจรไทย PBS Next Station เราลงพื้นที่เพื่อที่จะมาสำรวจชุมชนคนคลองเตยคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าชุมชนคลองเตยพบว่าติดอันดับนะคะพื้นที่ขนาดเล็กเป็นลำดับที่21ของคนกรุงเทพค่ะแต่ที่นี่กลับกลายมีประชากรมากเป็นอันดับที่18สะท้อนปัญหาให้เห็นว่าชุมชนที่นี่ต้องเผชิญปัญหากับความหนาแน่นและปัญหาความท้าทายในการใช้ชีวิตในแต่ละวันค่ะ

ที่นี่มีทั้งมุมที่ดีนะคะและมุมปัญหาที่อยากจะสะท้อนปัญหาถึงผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนใหม่ที่จะได้รับตำแหน่งให้ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพวกเขาค่ะนักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่เพื่อที่จะไปฟังเสียงสัมภาษณ์เหล่านี้มาให้คุณผู้ชมติดตามจากคลิปนี้ค่ะ

0: ทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนล็อก456เขตคลองเตยวันนี้เราจะมาสำรวจความเห็นของพวกเขากันนะครับว่าพวกเขาอยากให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านใหม่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาอะไรอย่างไรบ้างตามผมมาเลยครับ
1: ชุมชนล็อก456เขตคลองเตยมีลักษณะเป็นชุมชนแออัดทางเข้าบ้านต้องเดินผ่านตรอกความกว้างไม่ถึง2เมตรลักษณะบ้านจะเป็นบ้านไม้2ชั้นบางหลังยังมุงด้วยหลังคาสังกะสีบ้านไหนที่พอจะมีทุนทรัพย์ก็ก่อปูนบริเวณชั้น1ให้บ้านมีความแข็งแรงมากขึ้นแม้ชุมชนจะอยู่กันอย่างเบียดเสียดแต่ชาวบ้านอยู่ร่วมกันได้อย่างดีปัญหาเดียวที่พวกเขากังวลคือความมั่นคงในที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เพราะที่ดินของพวกเขาเป็นพื้นที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
2: ของการท่าเรือ
0: oh.
2: แต่เราก็มาบุกรุกเขาแต่เราก็ยังอยู่อยากอยู่ที่นี่อยากจะตายตรงนี
0: ้เป็นปัญหาไหมล่ะทีเนี้ยโดนเขามา
2: เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นปัญหาแบบเขาจะไล่ตอนไหนเราก็ไม่รู้แต่เราก็อยากจะอยู่ตรงนี้
0: ผู้ว่าจะช่วยได้มั้ย
2: ก็ไม่รู้เหมือนกันไงเราก็ไม่รู้จะช่วยได้หรือเปล่าถ้าเขาเอาเราก็ต้องไปไง
3: จะไปเปล่าแกอ่ะ
4: เพราะเรา
2: แต่เราก็ไม่อยากจะไปอ่ะเราอยากจะตายที่นี
0: ่ทำยังไงดีล่ะพี
2: ่ก็เราก็ไม่รู้จะให้ผู้ว่าช่วยได้ยังไงไงนายยกจะช่วยได้หรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยแต่ตอนนี้ก็รวยไม่ไหวแล้ว
1: ชุมชนแออัดย่อมหนีไม่พ้นปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษโดยเฉพาะเรื่องของขยะชาวบ้านในพื้นที่ต้องทนดมกลิ่นขยะทุกวันเพราะจุดทิ้งขยะของชุมชนถูกนำมาตั้งเอาไว้บริเวณด้านหน้าทางเข้าชุมชนล็อก456ติดกับถนนอาจนรง
5: ค์อันนี้คือเก็บไปแล้วนะแต่พี่มาดูตอนที่มันตอนเย็นๆน่ะแล้วพี่มาดูอีกทีนึงพี่ตกใจนั่งล้นเลยนะพี่ล้นมาตรงฟุตบาทเลยนะบางทีอ่ะ
0: ใครเอามาทิ้ง
5: ก็เนี่ยคนนึงแล้วก็จะเป็นพวกบริษัทพวกอะไรพวกเนี้ยเขาจะมาทิ้งตรงนี้ด้วย
0: เอาแล้วเขามาทิ้งได้ไงพี่ตรงข้างนอกอ่ะ
5: ผมก็ไม่ทราบนะแล้วทิ้งบ่อยด้วย
4: เขาถือว่าเป็นกองขยะ
5: เพราะว่าส่วนมาก
4: แล้วก็จะมีคนในชุมชนเนี่ยที่ไม่มีอาชีพเนี่ยเขาก็จะรับจ้างตามบ้านเพื่อเก็บขยะตามบ้านเป็นรายวันวันละ20-30 บาทอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วกลุ่มพวกนั้นเขาก็จะมาทิ้ง
5: ตรงนี้
1: ชุมชนโรงหมูซึ่งเป็นชุมชนแออัดยังอยู่ติดกับชุมชนหมู่บ้านมั่นคงชุมชนอาคารแฟลตสูง23-24และชุมชนริมคลองวัดสะพานทั้งหมดตั้งอยู่บนพื้นที่รวมกันประมาณ42ไร่แต่กลับมีประชากรรวมกันมากกว่า 4,300 คนหนีไม่พ้นปัญหาเรื่องขยะและปัญหาน้ำท่วม
6: มันมาหลายจุดค่ะมันก็เลยมารวมกันมันมาจากหน้าฝั่งโรงหมูแล้วก็ในแฟลตมันก็มาบรรจบอยู่ตรงนี้ที่เดียวกัน
0: แล้วทำยังไงตอนน
6: ั้
0: น
6: แล้วหนูก็ต้องใช้น้ำอ่ะเพื่อที่น้ำมาสูบแล้วก็ปล่อยให้น้ำมันไหลออกไปทางนี้แล้วมันก็จะมีท่อใหญ่ลงไปทีนึงใต้ถุนบ้านเขาน
0: านไหมเวลามันขังที
6: นานพี่ถ้ามันแบบถ้ามันขึ้นเยอะมันก็จะนานประมาณ3ชั่วโมงเคยบอกแต่ว่าแก้ไม่หายใช่เพราะว่าเหมือนขยะมันมาจุดเดียวแล้วหนูต้องทะลวงตลอดอ่ะพอทะลวงมันก็จะทะลวงขยะมันก็จะทะลักน้ำมันก็จะทะลักเข้าไปนู่นแล้วมันก็มาน้ำมันก็จะมาลงท่อนี้แล้วมันก็ไปลงนู่นแล้วมันก็จะลงไปบ้านเขาอีกทีนึง
1: ถนนพระรามที่4เปรียบเสมือนเส้นแบ่งความเหลื่อมล้ำของเขตคลองเตยระหว่างเมืองที่พัฒนาแล้วกับชุมชนแออัดชาวบ้านหวังเพียงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำโอกาสให้เข้าถึงพื้นที่ของพวกเขามากกว่านี้
7: จะเห็นจากถนนที่เราตัดเนาะอีกฝั่งนึงถนนของพระราม4เนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นน่ะโอ้โห

0: มีตึกเต็มเลยมันถูกพัฒนาไปหมดแล้วอ่ะแต่ว่าพออีกฝั่งนึงทางด้านซ้ายที่ติดกับท่าเรือเนี่ยก็จะมีชุมชนแออัดบางคนมองก็คงจะมองแบบนั้นเนี่ยแต่ว่าในใจพวกเราเป็นคนดีนะก็อยากหางานอยากทำงานอะไรเงี้ยช่วยเหลือสังคมเท่าที่ช่วยได
1: ้เห็นไหมครับตรงฝั่งตรงนั้นเป็นเมืองศรีไร่เลยแต่ตัดมาจากถนนพระราม4นี่คือภาพบรรยากาศอะไรเป็นคือสลัมโดนแออัดอย่าง

0: ราจะได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าในพื้นที่ตรงนี้นั้นเนี่ยเป็นชุมชนที่แออัดนะครับและประชาชนในที่นี่ฮะเขาต้องการให้มีการแก้ไขได้โดยด่วนนะฮะท่านแรกนะครับที่มาร่วมวงกับเราครับเพื่อหาแนวทางสะท้อนไปถึงผู้สมัครฮะแล้วก็อนาคตครับผู้ว่าคนใหม่ที่จะมาทําหน้าที่นะฮะท่านสวัสดิ์พรมนางครับเป็นประธานชุมชนโรงหมูครับ
1: ครับสวัสดีครับผมสวัสดิ์พรมนางครับประธานชุมชนโรงหมูครับ
0: เดี๋ยวผมแนะนําให้แล้วกันนะท่านถัดไปครับท่านปัญญาศิลารักษ์ครับประธานชุมชนวัดคลองเตยใน2ครับท่านต่อไปครับนางสาวเพ็ญวดีแสงจันทร์ครับเป็นผู้จัดการมูลนิธิดวงประทีปนะครับและท่านต่อไปนะครับท่านพรพรมโอกุชิครับท่านเป็นรองหัวหน้าฝ่ายนโยบายและนวัตกรรมสภาองค์กรของผู้บริโภคครับรวมถึงฮะมีชาวชุมชนโรงหมูฮะและก็พื้นที่ใกล้เคียงที่มารวมตัวกันอยู่หน้าที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยครับ
2: สวัสดี
0: น
2: ะครับ
0: ขอคุยกับท่านอาจารย์สวัสดิ์หน่อยทราบว่าเป็นโค้ชฟุตบอล
1: ครับผม
0: ฟุตซอลด้วยนะฮะแล้วอยากจะผลักดันเรื่องกีฬาแบบนี้ถ้าเกิดว่าได้ผู้ว่าคนใหม่มาแล้วเนี่ยเราอยากให้ผู้ว่าคนใหม่เขาแก้ปัญหาอะไรบ้างครับ
1: จริงๆแล้วผมไม่อยากให้มีคําว่าจิตอาสานะครับนะครับเพราะว่าคําว่าจิตอาสาเนี่ยมันต้องไม่ใช้เงินแล้วนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยอยากสอนนะครับแต่ก็ยังเป็นจิตอาสาแต่ครอบครัวเนี่ยยังต้องการใช้เงินนะครับผมอยากให้ผู้ว่าในลงมานะครับวงมาดูตามลานชุมชนนะครับลานกีฬาที่กทม.มีอยู่นะครับหนึ่งผมว่าดูแล้วว่ามันขาดอุปกรณ์ขาดบุคลากรก็คือผู้ฝึกสอนตอนนี้นะครับผมเห็นตามต่างจังหวัดเนี่ยที่เขามีงบเนี่ยเขาสามารถไปดูกับสมาคมกรมพละหรือ AFC เนี่ยเขามาเปิดอบรมให้กับผู้ฝึกสอนที่อยู่ในเขตของเขานะครับนะครับเพื่อเอาไปสอนตามลานกีฬาของเขานะครับนะครับแล้วผมก็อยากจะฝากว่าพอเราได้บุคลากรแล้วเนี่ยผมอยากให้มีนะครับเบี้ยเลี้ยงให้เขาเดือนสักหน่อยก็ยังดีนะครับ 2-3,000 ก็ยังดีนะครับเพื่อเขาจะได้เอาไปใช้ชีวิตกับครอบครัวเขาได้ต่อนะครับเพราะว่าการที่จะเป็นจิตอาสาเนี่ยถามว่ามันไม่ได้เงินแน่นอนอยู่แล้วครับแต่ว่าครอบครัวต้องใช้เงินผมเคยเชิญชวนลูกศิษย์ผมไปสอนบอลกับผมบอกอาจารย์ไม่ใช้เงินนะผมเข้าใจอาจารย์แต่ผมต้องใช้เงินนะอาจารย์ผมต้องไปหาเงินเนี่ยเดี๋ยวผมไปขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างผมก็ได้เงินแล้ว2ชั่วโมงเนี่ย200-300ผมก็ได้แล้วผมก็เข้าใจผมเลยต้องไปคนเดียวทีนี้ผมว่าอยากจะฝากผู้ว่าคนใหม่เนี่ยนะครับว่าถ้าท่านได้มีอำนาจดูแลกทม.แล้วเนี่ยอยากให้ท่านลงมาดูแลลานกีฬานะครับทุกลานเลยนะครับแล้วก็อย่างน้อยก็เปิดอบรมนะครับให้ผู้ฝึกสอนมีคุณภาพนะครับ
0: ก็คือว่าพูดถึงเรื่องของกีฬาการออกกําลังกาย
1: ครับผม
0: แล้วที่พักล่ะฮะ
1: ที่พักนะครับส่วนมากชุมชนพวกเราเนี่ยอยู่อาศัยกันแบบแออัดนะครับแต่ว่าเราก็อยู่กันได้เพราะเราอยู่กันมานานนะครับแต่ถามว่าอยู่ไปก็ระแวงไปเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ของการท่าเรือเราไม่รู้ว่าเขาจะไล่เราเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าการจะไล่หรือมันก็ต้องมีเขาเรียกว่าต้องมีกติกากันนะครับแต่ว่าทุกวันนี้เราก็อยู่กันด้วยความระแวงนะครับว่าเมื่อไหร่โรงเรียนจะไปทางด่วนจะมายังประธานยังไม่มาถ้าทางด่วนโรงเรียนไปทางด่วนขึ้นแล้วพวกหนูจะไปอยู่ไหนกัน
2: อ
1: ันนี้เราก็ต้องตามข่าวสารตลอดนะครับ
2: เท่ากับว่าประธานชุมชนโรงหมูเนี่ยมองว่าปัญหาของที่นี่ที่อยากให้ผู้ว่าเข้ามาแก้มี2ด้านส่งเสริมเรื่องกีฬาซึ่งเป็นพื้นฐานของเด็กๆทุกคนที่นี่ต่อยอดให้กลายเป็นอาชีพกับเรื่องที่2คือพื้นที่อยู่อาศัยแบบให้มันชัดเจนเลยว่าเรามีสิทธิ์มากขนาดไหนประธานอีกคนนึงละกันค่ะเป็นตัวแทนชุมชนวัดคลองเตยใน2พี่ประธานปัญญาที่นี่เจอปัญหาอะไรที่อยากจะสะท้อนถึงผู้ว่าคะ
3: ก็ผมก็อยากสะท้อนถึงผู้ว่าว่าตอนนี้เ

0: เนื่องจากเขตคลองเตยเราเนี่ยเป็นชุมชนแออัดนะครับแล้วอย่างเรื่องด้านความปลอดภัยนะครับเราจะมีเรื่องอัคคีภัยเกิดขึ้นมากนะครับเราก็อยากให้ท่านผู้ว่าตอนนี้เรายังขาดพวกปลาหัวแดงอะไรพวกนี้นะฮะที่แต่ละชุมชนยังไม่มีเพราะแหล่งน้ำธรรมชาติก็ยังไม่มีนะครับก็อยากสะท้อนถึงท่านว่าให้ลงมาดูเรื่องนี้บ้างนะครับผมก็เคยสะท้อนไปหลายรอบแล้วแต่มันก็ไม่มีผลอะไรขึ้นมาแต่ตอนนี้ก็เรื่องแล้วก็เรื่องน้ำท่วมไฟฟ้าส่องสว่างน้ำท่วมตอนนี้ของเราก็ยังมีผลชุมชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเวลาฝนตกน้ำท่วมน้ำจะขึ้นมาดังนี้ปัญหาแล้วเข้าบ้านเลยเนาะเข้าบ้านประชาชนเลยนะครับแล้วก็ไฟแสงสว่างก็ยังขาดตามถนนหนทางยังไม่สว่างเต็มที่นะครับว่ามันก็ยังมีความมืดอยู่นะครับก็อยากจะสะท้อนถึงท่านว่าความปลอดภัยเนี่ยเราอยู่จนเป็นชุมชนแออัดเนี่ยอยากจะให้ทุกชุมชนได้มีการดูแลตนเองว่าหาอุปกรณ์ดับเพลิงอะไรอย่างเงี้ยมาสนับสนุนชุมชนนะครับจะได้ดูแลตัวเองได้เพราะว่าฝ่าจะรถของกทมดับเพลิงกทมจะมาเนี่ยมันใช้เวลาเพราะมีแต่รถคันใหญ
1: ่
0: เนาะมันมีแต่รถคันใหญ่ที่จะออกมาก็ช้าอย่างมีอุปกรณ์ให้ประจำชุมชนอุปกรณ์เครื่องอาหารขนาดเล็กนะครับให้ชุมชนได้ใช้งานได้เบื้องต้น
2: ครับ
0: นะครับเพราะถังเคมีบางคนตอนนี้พูดง่ายๆว่ามันเป็นถังเคมีแห้งที่มีการระเบิดได้
1: ค่ะ
0: นะครับเราอยากให้เป็นพวกสารถังเคมีที่มีคุณภาพที่เขาเรียกว่า CO2 ฮะเราสามารถเก็บไว้ได้นานใช้กดไปแล้ว1หนเรายังเก็บไว้ได้อีก
1: แต่นี่มันคือความปลอดภัยขั้นพื้นฐานแล้วที่ผ่านมาเขาแก้ปัญหาให้เราหรือเปล่าคะ
0: คือก็ยังไม่มีการแก้นะได้แต่ลงมาสำรวจว่าตรงไหนชุมชนไหนมีปลาหัวแดงไหมสำรวจส่งไปก็ยังไม่ได้หมายความว่ารองบประมาณหรือว่าชุมชนมีเคยบอกว่าชุมชนต้องจ่ายสตางค์เองแต่ชุมชนจะเอาที่ไหนล่ะครับชุมชนถ้าขึ้นจุดชุมชนที่จดทะเบียนถูกต้องเนี่ยเราจะมีค่าบริหารจัดการตามไซส์ SML นะครับมันก็ไม่เท่ากันชุมชน 5,000 7,500 10,000 เงี้ยเราใช้ไม่พอหรอกครับเดือนนึงก็หมดไป
2: ครับ
0: นะครับบางอย่างถึงบอกว่าต้องอยากให้ทางท่านที่จะมีผู้ว่าใหม่เนี่ยลงมาดูตรงนี้บ้างไปถามแต่ละชุมชนเลยว่ามันมีแหล่งน้ำไหมมีอะไรไหมอย่างเงี้ยมีปลาหัวแดงน่าจะเพิ่มให้เขาได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ค
2: ่ะถามตามตรงฮะเพราะว่าไปสำรวจมาเหมือนกันคือซอยมันแคบเนาะหากว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันเช่นเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาแล้วเนี่ยรถดับเพลิงเนี่ยสามารถเข้าไปในพื้นที่ชั้นในได้ไหม
0: คือเข้าไม่ได้ครับเข้าได้แต่ถนนแต่ผมเป็นทีมดับเพลิงเนาะเป็นประธานหน่วยดับเพลิงของคลองเตย
2: ครับ
0: นะครับสิ่งที่บอกว่าเป็นชุมชนทางแคบเราใช้ระบบเครื่องหาบหามที่เป็นเครื่องแรงดันสูงที่ใช้ดับเพลิงที่ตอนนี้ที่บางชุมชนที่มีอยู่นะครับหามสองคนใช้สายอะไรเขาเนี้ยเข้าไปได้ครับ
2: ครับแล้ว
0: มีปัญหาครับ
2: ที่ผ่านมากทมเองผู้ว่าเองเนี่ยเขาได้มีการสนับสนุนตรงนี้ไหม
0: อ๋อยังไม่มีครับ
1: ค่ะนี่คลองเตยพี่เดียวมันคือกรุงเทพชั้นในนะเหลือเชื่อพอฟังปัญหาแบบนี้กลับกลายเป็นชุมชนชายขอบแม้กระทั่งความปลอดภัยขั้นพื้นฐานประธานชุมชนยืนยันแล้วว่ายังไม่เกิดขึ้นในพื้นที่ปัญหาระบบสาธารณูปโภคที่ความจริงแล้วมันควรจะมีเสมอภาคกับกรุงเทพชั้นอื่นๆที่นี่ก็ยังไม่มีเช่นเดียวกันเราจึงต้องลงพื้นที่มาที่เขตคลองเตยคุยกับอีกท่านนึงค่ะผู้จัดการมูลนิธิดวงประทีปค่ะพี่เพ็ญวดี
3: สวัสดีค่ะ
1: พี่เพ็ญวดีก็ทำงานให้กับชุมชนมาตั้งมายแสดงว่ารู้ปัญหาเชิงลึกมาตลอดแม้แต่ขั้นพื้นฐานพวกเขายังเข้าไม่ถึงพี่เพ็ญวดีมองว่าต้องแก้ตรงจุดไหนคะ
3: คือขอเสริมเรื่องพี่ปัญญาเมื่อกี้สักครู่นะคะว่าที่พี่ปัญญาพูดถึงเรื่องหน่วยดับเพลิงอ่ะอันนี้ไม่ใช่หน่วยดับเพลิงของรัฐนะ
1: คะ
3: เป็นหน่วยดับเพลิงที่ชาวบ้านรวมตัวกันแล้วก็ไปฝึกอบรมแล้วก็พยายามจะจัดตั้งขึ้นมากันเองโดยที่อบรมคนในชุมชนนะคะให้เป็นคนที่จะเข้าไปควบคุมอัคคีภัยจะมีอยู่ 3-4 จุดในย่านชุมชนในอัดค่ะกระจายกันอยู่แต่ที่เป็นพี่ปัญญาสะท้อนก็คือว่าคนเหล่านี้จริงๆแล้วรู้พื้นที่ดีมากกว่าคนข้างนอกเวลาเข้าไปในซอยเนี่ยเขาจะสามารถเข้าถึงได้เร็วกว่าเมื่อก่อนในเวลาไฟไหม้ที่คลองเตยเนี่ยบางทีเป็น 200-300 หลังคาเรือนแหละค่ะแต่เดี๋ยวนี้พอมีอาสาสมัครในชุมชนแบบนี้ความเสียหายมันจะลดลงปริมาณจะน้อยลงแต่การสนับสนุนจากภาครัฐเนี่ยมันอาจจะยังไม่เพียงพอเพราะว่าเขาก็ต้องสู้กันเองลำพังมีพวก NGO บ้างพวกนักการเมืองบ้างพวกผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ใจดีบ้างเนี่ยเอาเงินมาช่วย แต่ภาครัฐยังไม่ได้ให้เข้า
2: ตรงนี้คือว่าขาดไปอย่างชัดเจนเลยแต่ว่าก็ใช้วิธีการคือใช้ความเชี่ยวชาญในพื้นที่ทีนี้เราควรต้องเสริมให้กับพวกเขาไหมฮะ
3: อย่างที่พี่ติ่งพูดนะคะอยากได้ถังดับเพลิงที่มันไม่อันตรายเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็สารพวกนี้ค่ะเวลามันใช้ดับเพลิงไปแล้วมันต้องเติมค่ะแล้วที่พี่ติ่งปัญญาพูดว่ามันจะต้องเอางบมาเติมแต่พอมันไม่มีงบอะค่ะชาวบ้านก็จะเอาเงินที่ไหนมาเติมบางทีก็ต้องไปขอพวก NGO บ้างพวกนักการเมืองบ้างอะไรพวกนี้นักเมืองท้องถิ่น
1: พี่เพ็ญวดีเห็นนโยบายของผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วใช่ไหมคิดว่าน่าจะมาไล่แต่ละคนแล้วล่ะค่ะว่านโยบายอะไรตอบโจทย์ให้กับชุมชนคลองเตยอยากได้นโยบายไหนคะ
3: เรามี3เรื่องหลักๆที่อยากจะพูดถึงเรื่องแรกคือเรื่องการศึกษาในชุมชนในอัดนะคะเด็กเล็กๆเข้าไปฝากไว้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนซึ่งกทมจะสนับสนุนอยู่2เรื่องเรื่องแรกคือค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กเขาใช้ชื่อว่าอย่างนี้นะคะไม่ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ถือว่าเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยซ้ําไปได้ค่าตอบแทนถือเป็นรายวันเดี๋ยวจ่ายเป็นรายเดือนไม่เคยขึ้นเงินเดือนไม่มีวันหยุดวันลากลุ่มคนเหล่านี้ดูแลเด็กเล็กๆซึ่งเป็นวัยที่สําคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์เลยแหละแต่เขากลับไม่ได้รับสวัสดิการที่ควรจะเป็นกับกทมสนับสนุนเรื่องคือค่าอาหารกลางวันเด็กหัวละ32บาทต่อมื้อต่อคนต่อวันซึ่งอันนี้ก็ช่วยในระดับนึงช่วยศูนย์เด็กแต่ค่าไฟค่าน้ําค่าอย่างอื่นๆค่าแม่บ้านอะไรไม่มีช่วยศูนย์เด็กต้องช่วยตัวเองในการเก็บเงินจากผู้ปกครองเด็กซึ่งอันนี้ถ้าเกิดรัฐเข้ามาดูแลได้มากขึ้นเช่นทำสวัสดิการของครูให้เขามีกำลังใจที่อยู่ต่อได้ดีเนี่ยก็จะทำให้กระบวนการดูแลเด็กมันเข้มแข็งมากขึ้น
1: ยังไม่เห็นนโยบายนี้เกิดขึ้น
3: อันที่สองก็คือโรงเรียนประถมในเขตกองเตยเนี่ยมีโรงเรียนประถมที่เป็นของกทมสังกัดของกทมอยู่สี่โรงเรียนอยู่ในย่านชุมชนครูมักจะมีไม่ครบหมวดสาระวิชาการเรียนรู้เช่นครูภาษาอังกฤษปกติต้องมี2คนแต่มีอยู่แค่คนเดียวมาแล้วไปแล้วมาแล้วไปเร็วออกเร็วครูที่เหลือต้องช่วยกันสอนครูก็จะทํางานหนักเด็กก็ไม่ได้เรียนอย่างที่ควรจะเป็นเราก็เลยเสนอว่าจริงๆแล้วควรจะหาคนครูมาให้ครบหมวดสาระการเรียนรู้และโรงเรียนชุมชนในละแวกใกล้ๆกับโรงเรียนชุมชนนะคะมันจะมีโรงเรียนของกทมที่เรียกว่าโรงเรียนสารพัดช่างสอนแต่ส่วนใหญ่คนในชุมชนไม่ค่อยได้มาเรียนเพราะมันไม่ค่อยสอดคล้องเราอยากให้มีโรงเรียนที่สามารถจะผลิตเป็นหลักสูตรให้เด็กจบปวช.และปวส.เพราะเด็กในสลัมอะค่ะเขาจะเรียนถึงมหาลัยได้น้อยมากมูลที่ทำงานให้ทุนการศึกษาเด็กอยู่รู้ว่ากว่าจะขึ้นไปถึงมหาลัยเนี่ยเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์ละส่วนใหญ่ก็จะเรียนอยู่แค่ม.3 ม.6 แล้วก็ปวช.ปวส.เขาจะค่อยๆไต่ไปถ้าโรงเรียนสารพัดช่างในเขตคลองเตยของกทมเนี่ยสามารถจะปรับหลักสูตรให้มีทางเลือกแบบเป็นหลักสูตรระยะสั้นด้วยแล้วมีหลักสูตรปวช.ได้ปวส.ได้เนี่ยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะมันจะเป็นอานิสงส์กับเด็กๆไม่ต้องเดินทางไกลออกไปเรียนข้างนอกค่ะเพราะตอนนี้ในเขตคลองเตยโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนของรัฐบาลที่เป็นจบปวช.ปวส.ไม่มีเลยค่ะเด็กต้องไปเรียนโรงเรียนเอกชนซึ่งแพงกว่าค่ะเรื่องสุดท้ายคือเรื่องที่เป็นเรื่องสาธารณสุขซึ่งชาวบ้านเนี่ยต้องออกเดินทางเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีคลินิกในชุมชนเลยตอนนี้ยังดีว่าเราได้เงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพทุนหน้าสนับสนุนให้เอกชนมาตั้งคลินิกมีอยู่3คลินิกในชุมชนในแออัดแต่ก็ยังไม่ค่อยกระจายแต่ประเด็นคือเวลาที่ต้องส่งตัวไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยจะไปไกลอย่างเช่นไปเจริญกรุงประชารักษ์ไปโรงพยาบาลกลางอยากให้มีโรงพยาบาลใกล้บ้านที่สําคัญที่สุดคือเราจะมีผู้สูงอายุมากขึ้นต้องทํากายภาพแต่ไม่มีศูนย์กายภาพในแถวๆนี้เลยค่ะเรายังเรียกร้องว่าอยากจะให้มีศูนย์กายภาพสัก3แห่งฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกและฝั่งส่วนกลางเพื่อให้ชาวบ้านไม่ต้องเดินทางไกลเพราะเวลาเขาต้องไปทํากายภาพที่โรงพยาบาลน่ะคน1คนต้องลางานเพื่อจะมาพาคนที่ทํากายภาพไปแล้วก็ต้องจ้างแท็กซี่ไปซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเยอะมากแต่คนในชุมชนหากินด้วยการรับค่าจ้างรายวันพอหยุดงาน1วันนั้นคือเขาขาดรายได้เขาไม่ได้กินเงินเดือนนะคะจะมีประเด็นหลักๆอยู่ประมาณนี้ค่ะ
2: ทั้ง3เรื่องที่ว่ามานี้เนี่ยท่านผู้จัดการมีการเรียกร้องผลักดันไปนานแล้วหรือยังฮะ
3: ก็เราก็จะสะท้อนผ่านอย่างเช่นท่านผู้ว่าท่านที่รักษาการตรงนี้นะคะที่เป็นเราก็เรียกร้องไปให้ท่านรับฟังว่าเนี่ยเราอยากได้เรื่องเหล่านี้ท่านก็รับไปนะคะแต่บางเรื่องเราก็ทราบว่ามันอาจจะเป็นเรื่องนโยบายต้องแก้กฎหมายต้องอะไรแต่เราก็ยังเรียกร้องประเด็นเหล่านี้ไปเสมอๆค่ะ
2: แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงบ้างมั้ยฮะ
3: ก็อย่างเช่นครูเมื่อก่อนเนี่ยได้เงินเดือนต่ำมากก็ดีขึ้นนะคะใน4-5ปีที่ผ่านมาแต่ว่าก็ยังไม่อย่างที่มันควรจะเป็นอย่างเช่นสวัสดิการครูยังไม่มี
2: ครับ
3: ดิฉันลืมอีกเรื่องนึงคือสําคัญมากอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกเดตรงเรื่องที่อยู่อาศัยซึ่งเมื่อกี้พี่อ้วนพูดมาคร่าวๆเราอยู่บนที่ดินของการท่าเรือเราเนี่ยไปเรียกร้องกับกระทรวงคมนาคมและรัฐบาลว่าขอแบ่งปันที่ 20% มาเพื่อจัดที่อยู่อาศัยกันเอง20% นี่มาจากไหนมาจากที่ว่าปกติชาวบ้านตอนนี้อยู่ในที่ของการท่าเรือประเทศไทย26ชุมชนอยู่บนพื้นที่ประมาณ 4-500 ไร่อยู่แล้วเราขอ 20% คือประมาณ400ไร่ขอมาจัดสรร คือแลนด์แชร์ริ่งแบ่งปันที่ดินเพื่อทําประโยชน์แล้วที่ดินอันนั้นน่ะไม่ได้มาเป็นที่ชุมชน 100% ด้วยนะคะเรายอมขึ้นที่ดินประมาณ8ชั้นขึ้นตึกสูงประมาณ8ชั้นแต่ตึกสูง30ชั้นเนี่ยชาวบ้านบอกไม่เอากลัวแผ่นดินไหวยิ่งตอนแผ่นดินไหวกลัวกันมากบอกว่าขออยู่สักไม่เกิน8ชั้นแล้วก็ในที่แปลงนั้นน่ะจะมีการจัดสัดส่วนว่าให้เป็นที่อยู่อาศัยของคนยากคนจนในสลัม26ชุมชนนี้แล้วก็เพื่อนๆที่จะเข้ามาอยู่กลับเป็นที่จัดประโยชน์เพื่อจะเอาเงินมาซัพพอร์ตเพื่อให้การท่าเรือไม่ต้องแบกภาระมากขึ้นและเป็นสวนสาธารณะซึ่งผู้ว่ากทมจะเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้แหละค่ะเพราะท่านมีสวนสาธารณะแห่งใหญ่ของกรุงเทพที่คลองเตยเนี่ยจะเป็นผลงานที่ดียิ่งของรัฐบาลและของกทมซึ่งเราก็คาดหวังว่าข้อเรียกร้องเหล่านี้จะไปถึง
2: ผลักดันไปแล้ว
3: และกทมเราส่งภาครัฐไปเรียบร้อยแล้วค่ะตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วค่ะ
2: ปีที่แล้ว
4: ถ้ากับว่ามันเกี่ยวเนื่องกับผังเมืองถูกต้องนะคะ
3: ใช่ค่ะ
4: เท่ากับที่ฟังมาทุกท่านเนี่ยสะท้อนปัญหาคล้ายๆกันคือเรื่องของที่อยู่อาศัยนี่ถือว่าเป็นโซนสีแดงหากผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครฟังอยู่นี่คือปัญหาของคนชุมชนคลองเตยที่อยากให้แก้ก่อนอันดับ2คือเรื่องของการศึกษานี่ต้องมาแน่ๆส่งเสริมเด็กๆในพื้นที่และเรื่องของระบบสาธารณสุขแต่วันนี้เราไม่ได้ฟังเพียงแค่ชุมชนอย่างเดียวคุณผู้ชมค่ะนักข่าวของเราก็เลยเชิญสภาผู้บริโภคมาด้วยมารับฟังปัญหาเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนค่ะเรื่องของผังเมืองต่างๆพี่แนบคะที่นี่ถือว่าเป็นปัญหาเรื้อรังมาอย่างยาวนานถึงแม้ว่ามีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพคนใหม่ตอบโจทย์กับเรื่องนี้มั้ยคะพี่
5: ก็ต้องบอกว่าเรื่องผังเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนกรุงเทพเนาะเพราะตอนนี้ที่เราทําอยู่คือผังเมืองรวมกทมฉบับปรับปรุงครั้งที่4ซึ่งดําเนินการมานานแล้วตั้งแต่ช่วงปี60จนถึงปัจจุบันเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จผังเมืองเขาบอกว่าให้ทบทวนทุก5ปีผังเมืองที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นปี56ทบทวนทุก5ปีหมายความว่าปี60เนี่ยควรจะมีใหม่แล้วเพราะนั้นเขาก็เลยทําประเมินผลกระทบช่วงปี58ว่าผังเมืองเก่ามันดีไม่ดียังไงแล้วก็เริ่มกระบวนการมาตั้งแต่ปี60เรื่อยมาจนถึงปี62แล้วก็มาชะงักกับตัวพรบผังเมืองที่ออกมาใหม่ในช่วงปี62ให้ทําผังเพิ่ม2ผังก็คือผังทรัพยากรธรรมชาติกับผังแสดงผังน้ํานะครับซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่เพิ่มมาในพรบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็กระบวนการรับฟังความเห็นก็หยุดชะงักไปเนื่องจากโควิดเนาะพอหยุดจากโควิดไปเนี่ยมันก็กลับมาอีกทีในช่วงปี66ก็มาเริ่มรับฟังใหม่แต่ไอ้กระบวนการที่มารับฟังใหม่เนี่ยมันก็ยังมีปัญหาว่ามันไม่ได้มาจากความต้องการของประชาชนแล้วมันก็ยังไม่ตอบโจทย์บริบทของกรุงเทพในปัจจุบันซึ่งต่อให้มีผู้ว่าคนใหม่เข้ามาเนี่ยผังเมืองเดิมเนี่ยกำลังจะประกาศใช้แล้วหมายถึงว่าตัวผังเมืองที่กำลังรับฟังความเห็นอยู่เนี่ยใกล้จะประกาศใช้แล้วเหลือประชุมรับฟังความเห็น90วันแล้วก็จะเสนอไปขั้นต่อไปเพื่อประกาศใช้แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้คิดว่าทางสภาเองก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้แล้วก็พยายามจะทำให้กระบวนการนี้มันหยุดชะงักลงเพื่อให้รัฐบาลหรือว่าผู้ที่กระทําผังเมืองเนี่ยหันมาใส่ใจกับความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่จริงๆเพราะว่าต้องบอกว่ากทม.เนี่ยบริบทของพื้นที่เนี่ยมีความแตกต่างกันมากคลองเตยก็แบบนึงวัฒนาก็แบบนึงหรือว่าแม้กระทั่งแค่คลองเตยข้ามไปอีกฝั่งนึงเนี่ยข้ามถนนตัวถนนพระราม4ไปเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าความเจริญมัน
2: คนละอย่าง
5: กระโดดไปเลยเพราะนั้นคิดว่าอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องนึงคือเราพยายามจะบอกว่าอย่าไปมองว่าชุมชนคลองเตยเนี่ยเป็นชุมชนที่รุกล้ำหรือว่าบุกรุกที่ดินของรัฐแต่เราอยากจะให้มองใหม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยชุมชนคลองเตยก็เป็นฟันเฟืองหนึ่งที่สนับสนุนเศรษฐกิจแล้วก็ขับเคลื่อนสังคมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้เศรษฐกิจเนี่ยสามารถพัฒนาไปอย่างก้าวหน้าได้เพราะฉะนั้นการจะไล่รื้อหรือว่าการจะให้เขาโยกย้ายออกจากที่เดิมเนี่ยควรจะมีออฟเฟอร์ดีๆให้เขา
2: ครับ
5: ไม่ใช่ว่านึกว่าอยากจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงปุ๊บโอเคพวกคุณไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วจะทำพาณิชย์แบบนี้มันไม่เป็นธรรมเพราะว่าเขาอยู่มาก่อนเขาอยู่มานานเขามีครอบครัวมีลูกมีหลานตรงนี้มีชีวิตของคนอยู่เพราะฉะนั้นการกระทําใดๆของรัฐเนี่ยควรจะคํานึงถึงชีวิตคุณภาพชีวิตแล้วก็คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของแต่ละคนด้วยครับ
2: ครับคือสภาผู้บริโภคเนี่ยได้ฟังทั้ง3ท่านมาแล้วนะฮะก่อนเข้ารายการก็ยังคุยกับทางสภาผู้บริโภคพูดถึงเรื่องของคอนโดที่ผิดกฎหมายไม่มีพื้นที่ที่จะให้รถดับเพลิงเข้าและพอได้ฟังท่านประธานไปแล้วเนี่ยคือว่าพื้นที่ขับแคบแต่ว่าเขาพยายามช่วยเหลือตัวเองนะในการหากว่าเกิดเหตุการขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ใช้ความเชี่ยวชาญในพื้นที่เนี่ยนี่ถ้าเกิดว่าจะไปเติมกับท่านผู้จัดการนะว่าวันนึงหากว่ามีตึกขึ้นมาเพื่อให้ชาวชุมชนเนี่ยมาอยู่ควรที่ต้องออกแบบยังไงให้พวกเขามีความปลอดภัยมีความมั่นคงฮะ
5: คือเรื่องอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่พิเศษต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบยากทําให้ถูกกฎหมายทําตามที่กฎหมายเขียนก็โอเคแล้วแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็พบว่าอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่สเกลตั้งแต่8ชั้นขึ้นไปเนี่ยเราเรียกอาคารสูงเกิน23เมตรเนี่ยอาคารสูงเกิน 10,000 ตารางเมตรที่เป็นพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเราก็เรียกว่าอาคารขนาดใหญ่พิเศษกฎหมายกําหนดว่าตามกฎกระทรวงฉบับที่33นะครับจะกําหนดอยู่ในข้อ3อันนี้ออกตามความในพรบ.ควบคุมอาคารปี22นะครับ ก็กำหนดว่าให้มีพื้นที่โดยรอบอาคารที่เป็นผิวการจราจรไม่น้อยกว่า6เมตรโดยปราศจากสิ่งปกคลุมเพราะนั้นตอนนี้เราพบว่าเราสำรวจเองนะเราพบว่าประมาณ70กว่าอาคารเนี่ยถูกดัดแปลงพื้นที่ไม่ได้เป็นผิวจราจรกลับไปกลายเป็นพื้นที่สนามหญ้าบ้างเป็นสระน้ำบ้างเป็นที่ตั้งที่วางของทั้งของกีดขวางที่เป็นชั่วคราวถาวรบ้างเพราะนั้นตรงนี้มันจะเป็นอุปสรรคในการเข้าออกของรถดับเพลิงนะเพราะว่ารถดับเพลิงที่มีขนาดใหญ่เนี่ย6เมตรจริงๆก็ยังไม่พอเพราะว่าเวลากางขาออกมาเนี่ยใช้พื้นที่7เมตรเพราะนั้นในชุมชนคลองเตยที่บอกว่าเป็นพื้นที่ซอยแคบเนี่ยหัวดับเพลิงที่เป็นหัวแดงเนี่ยจำเป็นมากที่จะต้องมีการเข้าไปติดตั้งเผื่อว่าเวลามีกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยชุมชนอย่างน้อยเขาดูแลตัวเองได้ก่อนที่รถดับเพลิงจะมาถึงถ้าเรารอรถดับเพลิงเนี่ยความสูญเสียมันจะเกิดขึ้นอีกไม่รู้เท่าไหร่เพราะนั้นเนี่ยคิดว่าเป็นประเด็นที่สำคัญประเด็นหนึ่งที่ควรจะเร่งผลักดันครับ
4: พี่นับในฐานะที่ทำงานเรื่องของผังเมืองมาด้วยหากให้สแกนพื้นที่ของชุมชนคนคลองเตยจริงๆให้อยู่ในโซนสีแดงที่เขาต้องเร่งแก้ไขเป็นดับแรกคิดว่าต้องแก้เรื่องอะไรคะใช่ผังเมืองหรือเปล่าหรือที่อยู่อาศัยอะ
5: คือผมคิดว่าความเดือดร้อนของคนชุมชนคลองเตยตอนนี้เป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยเพราะนั้นการจะปรับปรุงผังเมืองให้เป็นพื้นที่สีแดงเนี่ยมันส่งผลกระทบหลายอย่างหนึ่งก็คือทำพาณิชย์ได้สองภาษีที่ดินแพงขึ้นภาษีที่แพงขึ้นหมายความว่าคนเดิมที่อยู่ก็ต้องจ่ายภาษีที่ดินเพราะนั้นอันนี้มันก็เหมือนเป็นการไล่รื้อทางอ้อมแต่ว่ารัฐจะทำยังไงให้คนกลุ่มนี้ยังสามารถอยู่ในที่เดิมได้ที่ที่เขาทำมาหากินที่ที่เขาสามารถนั่งรถหรือว่าเดินไปทำงานได้การที่ว่าจะบอกว่าให้เขาย้ายไปอยู่หนองจอกสิไปอยู่ภูมิลำเนาเดิมสิแต่เขามีงานทำที่นี่เขามีครอบครัวที่ต้องดูแลที่นี่เพราะนั้นอันนี้เป็นโจทย์หนึ่งที่จะต้องให้รัฐไปคิดว่าจะทำยังไงให้คนกลุ่มนี้ยังสามารถใช้ชีวิตได้ในพื้นที่เดิมของตัวเองโดยที่ไม่ได้ลดทอนคุณภาพชีวิตของเขาจนเกินไป
2: ครับแล้วท่านประธานสวัสดิ์นะเพราะว่าคือแต่ละคนก็จะพูดถึงในพื้นที่เนาะแต่ว่าท่านพยายามพิจารณาสะท้อนถึงเรื่องของลานกีฬาเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ในพื้นที
6: ่ใช่ครับ
2: เด็ก
6: เยาวชนด้วยครับ
2: เยาวชน
6: ครับผม
2: แก้ไขปัญหาเรื่องของยาเสพติดได้ว่าอย่างนั้น
6: ได้ครับ
2: ฮะทีนี้เนี่ยคือปัญหาอะไรนอกเหนือจากการที่เราอยากให้มีลานกีฬาเรื่องของจิตอาสาให้เปลี่ยนแปลงให้เขาได้รับรายได้บ้างแล้วเนี่ยอะไรที่ท่านประธานคิดว่าคนในชุมชนเนี่ยเขาอยากได้มากที่สุดเลยฮะ
6: จริงๆแล้วคนในชุมชนเนี่ยหนึ่งก็คือที่อยู่อาศัยที่มั่นคงนะครับนะครับสองก็สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเนี่ยตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วต้นไม้ใหญ่เนี่ยมีปัญหาเยอะกับชาวชุมชนนะครับอย่างที่ในคลิปที่เราเห็นเนี่ยก็คือปัญหาใหญ่ก็คืออย่างต้นไม้แล้วก็มีผู้บุกรุกนะครับทางเท้าเนี่ยไปทำบ้านนะครับแล้วก็ท่อระบายน้ำเนี่ยก็เหมือนเป็นที่เป็นที่แบบใช้ทุกอย่างเลยแล้วไล่มันจะไหลไปรวมกันทั้งหมดเลยตรงที่น้องที่เขาให้สัมภาษณ์นะครับเพราะว่ามันจะเกิดการแย่งก็คือถ้าเราจะแก้เนี่ยต้องขอพื้นที่คืนนะครับเพราะว่าอย่างที่พี่ติ่งพูดว่ารถดับเพลิงเนี่ยบางทีรถจอด2คันนะครับถนนเนี่ยรถจอดเลนนึงแล้วถามว่ารถใหญ่จะวิ่งเวลาเราเกิดเหตุอย่างเงี้ยไฟไหม้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะวิ่งกันได้เพราะรถมันจอดอยู่เลนนึงแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยบุกลุกมาเลนนึงแล้วนะครับตรงนี้ผมอยากให้ผู้ว่าคนใหม่เนี่ยได้ลงมาดูนะครับเพราะว่าไม่ได้ใครได้ผลประโยชน์นะครับจะได้ผลประโยชน์ทั้งชุมชนนะครับเพราะว่าอย่างตอนนี้เด็กๆนะการเดินเนี่ยต้องเดินบนถนนนะครับต้องเดินบนถนนเพราะไม่ได้เดินบนทางเท้าเพราะทางเท้านี่โดนชาวบ้านบุกลุกหมดแล้วนะครับบุกลุกหมดแล้วกินเลนมาเลนนึงเลยนะครับกินพื้นที่มาเลนนึงเคยลงไปตรวจกับท่านผอ.ท่านผู้ช่วยแล้วก็แต่ก็ยังไม่มีการขึ้นหน้านะครับ
4: ค่ะความจริงแล้วเราลงพื้นที่มาในวันนี้ชาวบ้านไม่ต้องเดินทางไปหาเราถึงในสตูดิโอเราตั้งใจสถานีประชาชนสัญจรมาอยู่ในชุมชนที่เจอปัญหาดิฉันอยากให้เวทีนี้เป็นประโยชน์สูงสุดกับคนในชุมชนเพื่อที่จะให้ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้รู้ถึงปัญหาที่ลึกซึ้งค่ะมีทั้ง20กว่าชุมชนนะคะวันนี้ถือว่าเป็นตัวแทนอยากคุยกับคนข้างล่างหรือว่าชาวซาวเสียงหน่อยได้มั้ยคะว่าปัญหาโซนสีแดงอันดับแรกที่อยากให้แก้ไขใช่เรื่องที่อยู่อาศัยตามตรงกับที่ผู้แทนขึ้นเวทีใช่หรือไม่คะยกมือให้ดูหน่อยใครอยากแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยค่ะขออนุญาตดูหน่อยนะคะนี่ล่ะค่ะผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครเห็นไหมคะว่าชุมชนคนคลองเตยเขาต้องการปัญหาที่ให้แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยก่อนเป็นอันดับแรกมีใครเป็นตัวแทนอยากสะท้อนปัญหานี้ส่งตรงไหมคะเชิญเลยนะคะโอกาสมาถึงแล้วที่จะสะท้อนเสียงของทุกท่านค่ะ ไม่มีไม่เป็นไรคุณป้าเชิญไหมคะ
2: คุณพี่ที่ว่าสวมแมสนะถือไมโครโฟนอยากสะท้อนหน่อยไหมสะท้อนหน่อยละกันนะฮะปัญหาที่เกิดขึ้นเราอยากให้ทางผู้ว่าคนใหม่แก้ไขนะฮะด้านหลังเดี๋ยวด้านหลังเดี๋ยวรบกวนเอาไมค์ให้ด้านหลังหน่อยเดี๋ยวในระหว่างนี้ที่ว่าไมค์กำลังไปนะฮะขอคุยกับท่านประธานต่อละกันนะฮะเพราะว่าใช้เวลาในการเดินทางท่านประธานนะคิดว่าคือว่าชาวชุมเชิญฮะยืนตรงนั้นก็ได้ครับเชิญครับแลกเปลี่ยนหน่อยฮะ
7: ครับผมชื่อสัญชัยนะครับผมอยู่ที่ชุมชนร้อง123ครับแล้วผมก็เป็นเด็กแล้วโตที่นั่นเกิดที่นั่นปัจจุบันก็ยังอยู่ที่ชุมชนนั่นนะครับประเด็นที่ถ้าเราถามมาตรงนี้มีประเด็นที่พี่ๆพูดไปหลายท่านแล้วแต่มีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะฝากท่านผู้ว่าคนใหม่ก็คือว่าเด็กที่ออกจากระบบนอกการศึกษาเนี่ยในคลองเตยเนี่ยนะครับเกือบ 1,614 คนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่น้อยอันนี้เนี่ยเราจะเปิดโอกาสหรือจะพัฒนาเด็กเหล่านี้เนี่ยให้เขาได้รับการศึกษายังไงให้เขาได้วุฒิยังไงอย่างน้อยถ้าเกิดว่ามันมีการศึกษานอกโรงเรียนที่รับระบบและมีชัดเจนแล้วมีการคัดกรองแล้วตามเด็กเหล่านี้เนี่ยเข้าไปรับการศึกษาเนี่ยเมื่อเด็กเหล่านี้มีวุฒิการศึกษาเนี่ยมันจะได้มีอาชีพมีรายได้ผมว่าไม่ควรละเลยเด็กกลุ่มนี้เป็นเรื่องที่จับต่อกับพี่เพ็ญวดีที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกัน
4: ค่ะพี่สัญชัยฉันขออนุญาตถามเสริมเปิดประเด็นมาได้ดีมากยิ่งขึ้นเลยค่ะ คือพี่สัญชัยมองว่าเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาอยากให้เขากลับเข้าระบบปกติอยากสะท้อนและขยี้ปัญหาหน่อยค่ะว่าที่ออกเป็นเพราะว่าปัญหาระบบเศรษฐกิจหรือเป็นปัญหาเพราะว่าสถานศึกษาไม่พอค่ะ
7: คือจริงๆแล้วมันมีหลายสาเหตุหลายปัจจัยนะครับปัจจัยหลักก็คือว่าถ้าดูแล้วเนี่ยนะครับคนยากคนจนในชุมชนอย่างของผมเนี่ยพี่น้องผมเรียน8คนเนี่ยถามว่าเงินไม่พอไปเรียนมันจะเรียนได้ยังไงหรอครับถึงแม้ว่าการศึกษาจะฟรีแต่ค่าเดินทางค่าอยู่ค่ากินอย่างอื่นอีกเนี่ยมันไม่พอครับอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญถ้ารายได้กับรายรับไม่ตรงกันหมายถึงว่ารายได้เนี่ยเราปัจจุบันเราทำงานต่อรายได้ต่อวันขั้นแรงขั้นต่ำอยู่ที่363บาทคำถามผมมันพอไหมกับครอบครัวหนึ่งของผมที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปัจจัยรายได้มันพอที่จะอยู่ได้ลูกหลานที่การศึกษามันก็ประคองไปได
2: ้ครับ
7: อีกปัจจัยหนึ่งก็คือว่าจากที่คุณถามมาว่ามันมีรายละเอียดของมันอยู่ครับเรื่องเมื่อเงินไม่พอความเครียดสะสมเกิดปัญหาครอบครัวเกิดปัญหาครอบครัวปัญหาอื่นมันก็ตามมามันก็วนอยู่แบบนี้ไงฮะนึกออกไหมฮะงั้นจะแก้ตรงนี้มันต้องแก้ตรงไหนก่อนแต่สิ่งสำคัญผมคิดว่าถ้าปัจจัยสำคัญก็คือว่าถ้าคนที่นี่มีการศึกษาที่ดีผมเชื่อว่าคนที่นี่จะพัฒนาได
4: ้
7: ผมเชื่อว่าคนที่นี่จะมีโอกาสเท่ากับคนข้างนอกผมเชื่อว่าคนที่นี่จะเอาตัวรอดถ้าทุกคนมีโอกาสทางการศึกษา
2: ถ้าเกิดการศึกษาดีคุณเพ็ญวดีฮะเราสามารถที่จะสะท้อนปัญหาในการที่จะให้ผู้ว่าคนใหม่มาแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ไหมฮะตามที่ว่าพี่เขาบอกมา
3: ก็อย่างที่บอกนะคะหนึ่งก็คือโรงเรียนที่เดี๋ยวนี้เขาจะไม่เรียกว่ากศน.นะเขาเรียกว่าการศึกษาตามอัธยาศัยอันนี้ก็ต้องพยายามจะผลักดันให้มันเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นแบบที่มันมีมาตรฐานพอสมควรซึ่งตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้ดี 100%แต่พวกเราก็พยายามจะผลักดันให้เด็กที่ออกนอกระบบอะค่ะไปเรียนกศน.หรือที่เราเรียกว่ากศส.ตอนนี้นะคะเพื่อที่จะให้เขาอย่างน้อยเขามีวุฒิจากแค่ม.3แล้วไม่จบม.3เนี่ยถ้าเขาจบม.3จบม.6ได้นะคะเขาจะสามารถไปทำงานพาร์ทไทม์ไปทำงานตามฟาสต์ฟู้ดทั้งหลายแหล่ได้แต่ถ้าเขาจบไม่จบอะไรมาเลยเนี่ยความรู้เขาไม่มีเนี่ยเขาจะไม่สามารถทำงานพวกนั้นได้เลยเขาก็จะกลายเป็นคนรับจ้างแบบยกของแบกหามหรือไม่งั้นอย่างเก่งก็บางคนจะไปขี่ม.3ยังทำไม่ได้เลยเพราะอ่านยังไม่ออกไม่สามารถจะไปสอบใบขับขี่ได้เพราะที่ว่าจะอ่านออกเขียนได้มันไม่มีอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องผลักดันเพราะว่าโอกาสของคนในชุมชนที่ถ้าโอกาสทางการศึกษามีแล้วเนี่ยเขาจะสามารถพัฒนาตัวเขาเองกับครอบครัวให้มียกระดับรายได้ในครอบครัวเขาให้ดีขึ้นน่ะมากขึ้นได้เรื่อยๆ
2: เราเคยสะท้อนไปแล้วใช่ไหมฮะ
3: ก็เคยสะท้อนปัญหานี้เหมือนกันค่ะมันก็มีการจัดการการศึกษานอกระบบแต่มันอาจจะยังไม่ดีพออย่างที่บอกค่ะเด็กส่วนนึงอะค่ะบางทีเขาอยากเรียนปวช.แต่เขาต้องไปเรียนไกลบ้านมากของรัฐไม่ของรัฐเนี่ยมันแถวนี้ไม่มีเลยนะคะของเอกชนมีใกล้สุดคือที่พระโขนงซึ่งค่าเทอมก็จะแพงซึ่งเด็กที่ฐานะยากจนก็จะเรียนไม่ไหวค่ะ
4: ค่ะฉะนั้นปัญหาโซนแดงมีชั้นลิสต์ไว้2อย่างแล้วค่ะคือปัญหาที่อยู่อาศัยปัญหาเรื่องของการศึกษาที่ผู้ว่าผู้สมัครเนี่ยนะต้องเร่งแก้ไขพี่เดียวก็สัมภาษณ์มา6คนมีใครขยายประเด็นลงลึกถึงคลองเตยว่าเรื่องการศึกษาบ้างหรือยังคะ
2: นั่นสิฮะนี่ถือว่าเป็นวันแรกที่เราได้ยินความเห็นของชาวบ้านในพื้นที่อีกท่านนึงใช่มั้ยฮะ
4: ยังมีคนนึงค่ะสะท้อนเลยค่ะ
8: ครับผมการันเพิ่มลาภนะครับในฐานะที่อาศัยอยู่ในคลองเตยมานานอยากจะสะท้อนปัญหาคนที่ได้รับเลือกตั้งผู้ว่าคนใหม่นะครับคือสิ่งที่ผมเห็นมาในพื้นที่คลองเตยนะครับมันจะเกิดไฟไหม้บ่อยแต่สิ่งผมเคยทำงานกับ อาสาดับเพลิงอ่ะมันมีอยู่เพราะกลุ่มคนพวกนี้ถ้าไปอาสาดับเพลิงเนี่ยจะไม่มีสวัสดิการอะไรต่างๆนานาเลยจากกทม.เพราะว่าเคยไฟไหม้ที่บ่อนไก่แถวพระราม4แล้วเด็กดับเพลิงเนี่ยมันโดนตะปูตำพอมันโดนตะปูตำแล้วเด็กพวกนี้มันมีจิตใจอาสาแล้วต้องกลับมารักษาตัวเองมันจะทำยังไงให้

0: ให้กลุ่มคนที่มีอาสามีจิตใจอาสาช่วยเหลือสังคมเนี่ยมันได้รับการอุ้มชูดูแลจากในส่วนของกทม.เองเนี่ยเพราะกลุ่มคนพวกนี้ผมเชื่อว่ากลุ่มคนพวกนี้มันมีคุณูปการต่อชุมชนมากเพราะว่าถ้าเกิดไฟไหม้กลุ่มคนพวกนี้จะไปแนวหน้าไปทั้งไปดับเพลิงไปตัดไม่ว่าในพื้นที่คลองเตยนะในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยกลุ่มอาสาไม่ว่าจะเป็นในแต่ละชุมชนมันจะมีกองดับเพลิงอาสาอยู่เนี่ยครับมันจะทําให้ทํายังไงให้มีสวัสดิการให้กับคนพวกนี้มันอาจจะนอกเรื่องพื้นที่สีแดงไปหน่อยนะครับแต่อยากสะท้อนให้เห็นนะครับ
1: ผมเข้าใจถูกมั้ยเพราะว่าก็ฟังตั้งแต่ท่านประธานสวัสดิ์มาแล้วนะฮะอาจารย์สวัสดิ์เนี่ยคือว่าอยากให้เปลี่ยนคําว่าเป็นจิตอาสาเนี่ยคือว่าให้เค้าได้มีรายได้
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดว่ามีรายได้แล้วมันก็ขับเคลื่อนชีวิตได้
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็ถ้าเกิดมีรายได้เนี่ยคือว่าเด็กๆก็จะไม่ได้หลุดจากระบบการศึกษา
2: ใช่ครับ
1: ฮะถ้าเกิดว่าเราตั้งวงการแล้วสะท้อนไปแบบว่าไกลๆเลยถึงผู้ว่าที่ว่าคนใหม่ที่จะมาถึงนี้เนี่ยแล้วคนที่เขากำลังสมัครอยู่บรรจุนโยบายนี้ไป
2: ผมว่าอย่างที่คุณพี่เนี่ยพูดถึงเรื่องการศึกษานะเด็กที่นอกระบบพวกนี้นะครับจริงๆแล้วกีฬาเนี่ยก็ยังช่วยได้นะครับกีฬาเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เด็กเราบางคนที่ผมบอกว่าบางคนเนี่ยที่มีฝีเท้าดีนะครับก็ไปคัดติดบอลโรงเรียนก็ได้เรียนฟรีนะครับส่วนคนไหนไม่ติดก็จะอยู่แถวชุมชนเนี่ยก็เป็นวิ่งนะครับแล้วผมจะพูดตรงนี้จะเปรียบเหมือนพวกเนี้ยเป็นเด็กไม่มีสารก็คือไม่ได้ไปติดบอลโรงเรียนก็จะวิ่งเล่นอย่างเงี้ยผมจึงอยากให้สโมสรที่มันมีอยู่ทุกเขตนะครับกลับมาแล้วทําตรงเนี้ยทําให้เป็นกีฬาเฉพาะเขตเปิดลีกนะครับแบบจังหวัดเค้ายังมีบอลลีกกันเลยนะครับแล้วทําไม50เขตทําไมไม่ทําบอลลีกทำบอลเหล็กให้เยาวชนพวกนี้ที่เขาไม่มีโอกาสพวกนี้ได้มีการฝึกซ้อมได้เล่นได้แข่งได้ห่างไกลกับยาเสพติดแล้วถ้าเกิดเขามีฝีเท้าดีนะครับเขาก็สามารถที่จะเรียนต่อในระดับมหาลัยได้เพราะว่าจริงๆแล้วผมจะบอกว่าเด็กๆ เนี่ยเราไม่ควรไปมองตอนที่8ปี10ปี12ปีเนี่ยยังมองไม่ออกนะครับเด็กจะมองว่าดีไม่ดีเก่งไม่เก่งเนี่ยต้องไปดูวัน15 16 17 18เพราะว่าเด็กเล็กเนี่ยที่ผมอยู่เนี่ยเขายังไม่รู้จักคําว่ารักโลภโกรธหลงแต่พอเด็กพอโตแล้วเนี่ยเริ่มรู้จักรักโลภโกรธหลงเด็ก8ปีถึง12ปีเนี่ยผมสอนเค้าต่อยกันเค้าตีกันแป๊บเดียวเค้าก็เดินก่อคอกันไปซื้อขนมเพราะเค้าไม่รู้จักคําว่าความแค้นคืออะไรแต่เด็กพอเริ่ม13 14 15เนี่ยรู้จักรักโลภโกรธหลงแล้วทะเลาะกันนี่ไม่ได้เลยถือว่าเอาเป็นเอาตายนะครับตอนนี้ว่าผมก็ยังมองว่าถ้าตรงเนี้ยถ้าเรามันเป็นแบบชิกซอจะช่วยกันนะครับเด็กพวกนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะเดินทางก้าวสู่ข้างนอกได้นะครับ
3: อาจารย์กําลังจะมองว่าควรส่งเสริมตั้งแต่เด็กๆเล็กๆยังเป็นผ้าสีขาวอยู่เนี่ยนะคะเป็นการส่งเสริมได้ดีด้วยอีกทางนึงคือส่งเสริมเรื่องของการกีฬาให้กลายเป็นอาชีพและสร้างรายได้ในชุมชนฉันกําลังมองว่าปัญหาชนสีแดงอันที่3ที่ต้องเร่งแก้คือเรื่องของรายได้ปรึกษาประธานปัญญาหน่อยค่ะรายได้โดยปกติแล้วประธานก็คลุกคลีกับคนในชุมชนมามากมายสิ่งที่เขาอยากทําอาชีพเพิ่มและสามารถเป็นรายได้เลี้ยงตัวได้ด้วยอะไรเหมาะที่สุดคะ
4: ก็คือตามความถนัดนะเนาะแต่ตอนนี้มันเรื่องรายได้เนี่ยมันก็เป็นส่วนสำคัญของครอบครัวคือหนึ่งบางคนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วไปไหนก็ลำบากนะครับเราก็จะที่เขาตอนนี้เขาจะมีทั้งงานถนัดแม้ผู้หญิงผู้ชายก็ทำได้เลยนะแล้วเรื่องวิ่งแก๊ปฟู้ดอะไรพวกนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ส่งของนะครับตอนนี้จะเยอะที่ชุมชน
3: แต่มันต้องออกจากบ้านบางครอบครัวมีลูกเล็กเด็กแดงจะออกยังไงอะคะการส่งเสริมอาชีพมันลึกขนาดไหนคะ
4: ก็คือถ้าอย่างว่าแม่ต้องออกไปเลี้ยงออกไปทํางานเนี่ยตอนนี้อย่างที่วิตี้บอกว่าจะมีศูนย์เด็กเล็กเนาะว่าเราก็เหมือนเป็นศูนย์ไปฝากเลี้ยงไว้ได้เย็นก็ไปรับกลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเรื่องอาชีพเนี่ยมันก็สําคัญที่ว่าบางคนเนี่ยคนคลองเตยเนี่ยลําบากเนาะอยากจะลบแผลเป็นว่าเอ้ยคลองเตยยาเสพติดเยอะมีทุกที่ทุกนั่นยอมรับครับแต่เดี๋ยวนี้มันหมดมันเบาบางมากนะครับคือเรื่องการทำงานการอาชีพเนี่ยเด็กๆเราเดี๋ยวตอนนี้เรียนจบรับปริญญาตรีรับอะไรเรียนจบสูงๆแต่ไปสมัครงานไม่มีใครรับ
3: เพราะอะไรคะ
4: เพราะบอกว่าอยู่คลองเตยครับ
1: ต้องสร้างความเข้าใจใหม่ท่านประธานฮะช่วยสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนหรือว่าบริษัทเอกชนหรือว่าภาครัฐหน่อยฮะที่บอกว่าอะไรฮะไปสมัครงานแล้วบอกอยู่คลองเตย
3: คลองเตยมันเปลี่ยนไป
1: งานเลยเหรอ
3: ค่ะ
4: เขาก็บอกว่ารอก่อน
1: แต่ยืนยันว่าทุกวันนี้คือมันก็เบาบางหรือแทบไม่มีอยู่แล้ว
4: ของเรายืนยันได้ว่าเบาบางลงมากนะครับ
1: ครับ
4: เพราะตอนนี้เอาดูว่าเรื่องยาเสพติดเนี่ยมันก็สําคัญ ถ้าไปดูจากตอนนี้ทำไมที่อื่นจับเยอะๆไม่เห็นบอกว่าเขาแต่ของเตยมันเป็นอดีตไปแล้ว
1: ฮะ
4: เพราะทุกคนนะผู้นำชุมชนในเขตของเตยทั้งหมดเนี่ยอยากให้เด็กๆเราได้เรียนมีการเรียนสูง
1: เ
4: พราะการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญ
3: ครับ
4: ที่บอกอ่ะการศึกษาเนี่ยมันก็เรื่องนั้นได
3: ้ที่บอกว่าเบาบางเฉพาะในชุมชนวัดคลองเตยใน2ไหมและชุมชนอื่นๆเป็นยังไงบ้างคะ
4: ก็ทุกชุมชนนะเบาบาง
3: ทุกชุมชนไหมคะ
2: ทุกชุมชนครับ
1: ทุกชุมชนเบาบางนะ
4: เราบอกได้เลยครับตอนนี้แต่ตอนนี้เขาจะด่าผมว่าเนี่ยมันหนักอยู่ที่น้ำกระท่อมกับกัญชา
1: โอ้อันนี้
4: ตอนนี้หนักมากนะครับตามชุมชนทุกชุมชน
1: ต้องสร้างความเข้าใจว่าบริษัทเอกชนนะฮะหากว่าเด็กจบใหม่นะแล้วระบุว่าอยู่คลองเตยเนี่ยช่วยรับทำงานด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยเขามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมากๆเลยเพื่อที่อนาคตที่สดใส
4: ใช่ครับ
1: แต่ได้ยินวันนี้เนี่ยคือรู้สึกว่าละเหี่ยวใจตามเหมือนกันว่าโอ้พอไปสมัครงานแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทีนี้เนี่ยคือการสร้างงานสร้างอาชีพเนี่ยมันมีหน่วยงานอะไรที่อยู่ในกทม.ที่มาให้ความรู้คนในชุมชนไหมฮะมีไหม
4: ก็มีนะครับมาอย่างว่ามีมาไปตามชุมชนให้มาเรียนรู้ไอ้นี่นี่แต่ไม่หาตลาดให้เนี่ยแล้วทำแล้วจะไปขายให้ใคร
1: มาสอนแต่ว่าไม่มีตลาดให้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันเห็นผลเลยมาสอนอะไรดีแล้วต้องไปตลาดยังไงดี
4: ไม่ฮะสอนเขามาสอนดีทุกอย่างเนาะอย่างชุมชนผมเนี่ยอยู่ใกล้วัดคลองเตยก็มาสอนการทำดอกไม้จันทร์อะไรที่เหรียญโปรยทานนะครับอยู่ก็ได้อยู่ก็ขายได้อยู่ที่วัดแต่ข้างนอกเนี่ยเราไม่มีตลาดที่จะไปลงได้อะไรได้อย่างเงี้ยความหมายคือเราอยากให้มีตลาดอย่างมาทำเปิดให้ทำขนมไทยอะไรอย่างเงี้ยฝึกมาเราไม่มีตลาดไม่มีงบคนไปฝึกไปเรียนมาก็ไม่มีอุปกรณ์ที่จะทำนะครับเราไม่ได้การให้ไปฝึกแต่ไม่มีอุปกรณ์ให้เราให้คนนั้นทำ
3: เหมือนต่อยอดแต่ไปแบบไม่สุดทางถึงบางทีบางคนหลายคนบอกไปเรียนมาแล้วผ่านทางศูนย์การเรียนรู้ของกรุงเทพมหานครเองแต่กลับมาไม่มีเงินทุนตั้งต้นเป็นปัญหาเหมือนกันท่านประธานกำลังมองว่านี่อาจจะเป็นโซนสีเหลืองด้วยไหมคะที่ต้องแก้ไขเป็นลำดับถัดไปหลังจากที่พักอาศัย
4: ใช่ครับถ้าทุกคนนะในบ้านเรือนถ้ามีอาชีพมีการทำรายได้ได้เขาก็อยู่ได
3: ้
4: ครับเด็กไม่ต้องไปขายพวงมาลัยตามที่เขาใบแดงที่เขาไม่ให้ขายกันน่ะ
1: ครับ
4: อันนี้เขาไม่รู้จะทำไงร้อยพวงมาลัยขายเดินขายไฟแดงอันนี้เราต้องเข้าใจว่าเป็นจุดหนึ่งที่เด็กๆต้องออกไปทำ
1: คือปากกัดติมถีพยายามทำแบบสุดทางแล้วเห็นว่ามีใครอยากจะเสริมประเด็นนี้ไหมฮะเรื่องการหารายได้เชิญฮะ
3: นะเชิญครับพี่สัญช
5: ัยครับผมขอเสริมจากพี่ติ๋งนิดนึงนะครับคือถึงแม้ว่าที่นี่จะมีโรงเรียนฝึกอาชีพมีฝึกอาชีพแต่คนคลองเตยก็ไม่ได้ค่อยไปเรียนนะครับ
3: ทำไมคะ
5: เหตุผลหลักก็คือว่าคนคลองเตยเนี่ยวันนี้นะครับอย่างวันนี้ผมก็เดินไปดูนะครับเราจะเห็นว่ามีคนจากข้างนอกมาเรียนมีรถมาจอดเต็มไปหมดเลยแต่ก็เป็นคนข้างนอกมาเรียนแต่ถ้าถามผลคลองเตยเรียนทำไมถึงเรียนไม่ได้อันที่หนึ่งครับปากท้องมาก่อนคือถ้าอย่างผมก็ได้ครับถ้าผมจะไปเรียนเนี่ยวันนี้ลูกผมจะกินอะไรแล้วผมมาเรียนมันต้องใช้เวลา3เดือนเนี่ยการอยู่3เดือนแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็ทําให้รายได้มันขาดไปคนอยู่ข้างหลังก็จะไม่มีกินถามว่าบางทีเราอยากเรียนมั้ยรัฐมาส่งเสริมให้เราเรียนแต่เราก็ไม่สามารถจะเรียนได้เนื่องจากว่าปากท้องเราไปไม่ได้งั้นถ้าเกิดว่านโยบายท่านอาจารย์หรือว่าท่านนโยบายท่านผู้ว่าคนใหม่เนี่ยนะครับเอ้ยมันเป็นไปได้มั้ยผมอาจจะไม่เรียกร้องนะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นคนที่ภาษาผมนะครับก็คือเราเป็นคนกลุ่มเปราะบางหรืออีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นคนชายขอบมันจะพอเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราส่งคนไปเรียนเนี่ยแล้วอาจจะมีค่าตอบแทนให้เขาร้อยหรือ200เพื่อวันนี้เขาจะได้มีข้าวกินกับลูกเขาแล้วเขาก็ได้ไปเรียนได้นึกออกไหมฮะพอเขาเรียนจบเนี่ยหรือจบจากหลักสูตร3เดือนเช่นทั้งไฟฟ้าเขามีข้าวกินเรียนจบได้วุฒิมาแล้วก็หาช่องทางให้เขาไปมีอาชีพต่อไปมันจะมีความเป็นไปได้ไหมถ้าท่านไม่เชื่อท่านไปเช็คดูได้เลยว่าโรงเรียนฝึกอาชีพที่นี่มีคนท้องเตยไปเรียนเท่าไหร่มีคนข้างนอกมาเรียนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเหตุผลผมก็คือว่ามันจะมีความเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะจัดลักษณะนโยบายที่มีค่าตอบแทนหรือค่าให้เขามีข้าวกินไว้ง่ายเขาจะได้ไปเรียนได้แล้วเขาอยู่ได้เรียนจบได้จริงอันนี้มันจะมีคนเข้าไปเรียนได้มากกว่าเดิมครับ
1: คือเม็ดเงินเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญ
5: ใช่ครับ
1: จริงของทุกที่นั่นแหละใช่ไหมฮะแต่ว่าในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถึงฟังท่านประธานไปว่าคืออยากให้เปลี่ยนคำว่าเป็นจิตอาสาให้มันมีรายได้เข้ามาจะได้ขับเคลื่อนชีวิตกันต่อ คือหลายคนนี่คือว่าอยากจะไปอบรมอยู่ละอยากได้ความรู้อยู่ละแต่ขอว่าละ100 200ก็ยังดีเพราะกลับมานี่คือว่าจะได้มาหล่อเลี้ยงในคนในบ้านไม่งั้นคือว่ากล้ากลัวๆอยู่ใช่มั้ยทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นเลยใช่มั้ยฮะ
3: เขาเรียกว่าหาเช้ากินค่ําเนี่ยวันนี้ไม่ออกไปทํางานแต่ไปเรียนแล้วลูกจะกินอะไรคืออาจจะไม่ต้องให้ทุกคนถูกต้องมั้ยพี่สัญชัยวิเคราะห์เป็นเฉพาะกลุ่มคนเปราะบางเท่านั้นที่กําลังเจอปัญหาให้เขาเรียนให้จบหลักสูตรเสร็จแล้วเขาไปทํางานจะได้กลับมามีรายได้เป็นการตอบแทนหรือจะให้ยืมก่อนในก้อนนี้มีรายได้เสร็จปุ๊บค่อยเอาไปคืนก็ได้เน
5: า
3: ะ
5: ผมดูเป็นเคสๆรายๆไปก็ได้ครับเรื่องความลําบากของประจําวันของครอบครัวเป็นแบบไหนยังไงก็แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันครับ
3: เอามาต่อยอดอีกนิดนึงเวลาใกล้หมดแต่อยากฟังปัญหาให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะอยากให้ผู้ว่าได้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดพี่เพ็ญวดีต่อยอดปัญหาให้แป้งหน่อยค่ะที่อยู่อาศัยสาธารณสุขเรื่องของรายได้และระบบการศึกษา4อย่างค่ะ
6: เมื่อสักครู่นี้ค่ะอยากจะพูดถึงเรื่องหลักๆเลยคือวิธีคิดหรือ mindset ของคนนะคะมันเป็นมายาคติค่อนข้างใหญ่มากคนในชุมชนในอาจเนี่ยดิฉันเป็นคนข้างนอกนะคะไม่ได้แต่ว่าทํางานที่นี่ยาวนานมักจะถูกปลูกฝังว่าคนจนเนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันมันมีขโมยมันมีอาชญากรบางทีคนเข้ามายังกลัวเลยว่าเอ๊ะคลองเตยมันจะมีอาชญากรแทงมั้ยเราบอกว่าทํางานมา20 30ปีเนี่ยยังไม่เคยเห็นคนมานั่งนานๆมากๆเป็น10 20ปีเลยที่จะมาไล่แทงกันอะไรเงี้ยไม่มีอะค่ะคนในชุมชนเค้าเกื้อกูลกันปัญหาคือมายาคติว่าคนในชุมชนเป็นคนไม่โอเคขายยาไว้ใจไม่ได้เวลาที่บอกเด็กไปเรียนก็จะรังเกียจเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในความจริงแล้วคนเหล่านี้เป็นฐานของเมืองเลยนะคะใครทํางานกวาดขยะให้คุณใครขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างใครไปเก็บกวาดขยะไปสูบส้วมไปล้างถนนไประบายไปลอกท่อระบายน้ําแม้กระทั่งเย็บผ้าโหลราคาถูก
1: ครับ
6: รับจ้างร้อยมาลัยราคาที่คนชั้นกลางอย่างพวกเราสามารถจะดํารงชีวิตอยู่ได้ไปเป็นกรรมกรก่อสร้างไปยกของในท่าเรือแต่พวกเราอ่ะค่อนข้างจะมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปเมื่อก่อนฉันก็เป็นนะคะมีความรู้สึกว่าเออคนจนมันน่ากลัวอะไรอย่างงี้นะคะแต่ถ้าคุณค่อยๆทําความเข้าใจว่าคนเหล่านี้คือฐานรากของเมืองและถ้าคุณไม่จัดการกับเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาให้เด็กพอเด็กเค้าไม่มีรายได้เค้าต้องออกมาจากโรงเรียนแล้วเค้าไปรับจ้างทํางานที่มันผิดกฎหมายไปเรื่อยๆนั่นคือมันจะค่อยเข้าสู่เส้นทางอาชญากรแล้วมันจะสะท้อนกลับมาที่ปัญหาสังคมวันนี้คุณดีคุณก็อาจจะเดินโดนคนที่ติดยาติดกระท่อมและติดแล้วเมามากๆมาเล่นงานคุณถ้าทุกคนช่วยกันคิดแบบนี้ว่าเราช่วยกันสร้างสรรค์ให้เด็กทุกคนน่ะได้รับการศึกษาที่เหมาะสมตามอัตภาพของเขาเขาจะได้ไม่ไปเป็นปัญหาให้กับครอบครัวและเป็นปัญหาให้กับสังคมและก็สามารถจะพัฒนาประเทศต่อได้ด้วยอันนี้คือมายาคติชุดใหญ่เลยนะคะที่ต้องคิดแล้วก็ต้องช่วยกันดูแลแล้วก็เราไม่ได้ต้องการความสงสารหรอกแต่เราต้องการความเข้าใจเพราะความสงสารเนี่ยแค่เอาเงินมาให้แล้วจะไปเนี่ยมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาระยะยาวอีกอันนึงคือการจัดการศึกษาที่เหมาะที่ควรนะคะดิฉันทํางานกับการศึกษามายาวนานของมูลนิธิแล้วเพราะว่าเด็กที่เนี่ยค่ะเค้าเรียนรู้ผ่านการลงมือทําใช้ร่างกายจําเช่นงานช่างเนี่ยถ้าเค้าฝึกซ้ําๆซ้ําๆไปปุ๊บเค้าจะทํามันได้แต่ถ้าไปนั่งฟังเลคเชอร์สักแป๊บเดียวหลับปวดหัวไม่อยากเรียนมันถึงไม่มีเด็กออกเรียนกลางคันเยอะเพราะว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ก็ใช้ระบบการศึกษาแบบเลคเชอร์เด็กที่เป็นสมองส่วนหน้าทํางานนะคะเค้าจะทํางานได้ดีตรงนั้นแต่เด็กส่วนใหญ่ในคลองเตยเค้าเรียนรู้ผ่านการลงมือทําเป็นฐานกายเราเรียกว่าฐานกายเพราะนั้นหลักสูตรมันควรจะเอื้อให้กับเด็กๆที่ได้ใช้ฐานกายเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรอะไรก็แล้วแต่เพราะคนเริ่มต้นในการนั่งฟังเลคเชอร์เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเด็กประมาณ 7-80% ในคลองเตยไปไม่ไหวค่ะ
1: ถ้าเกิดถอดสลักแรกเลยฮะควรต้องมีอะไรก่อนการศึกษา
6: ใช่ค่ะ
1: ต้องให้เร็วที่สุด
6: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นการศึกษาที่สามารถจะเข้าถึงคนที่เค้าเรียนรู้ผ่านแบบรูปแบบต่างๆอย่างเช่นว่าเราเสนอว่าให้มีการประเมินเด็กตอนที่รับเด็กป.1เลยนะคะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างเช่นเขาเป็นที่เขาเรียกว่าความบกพร่องทางสติปัญญาเขาเรียนรู้บางอย่างไม่ได้เช่นเขาอ่านหนังสือไม่ได้แต่เขาฟังได้ดีมากแต่คุณใช้วิธีการให้เขาอ่านหนังสือเขาไปต่อไม่ได้ละมันไม่มีการกรองเด็กเขามีปัญหาเรื่องการรับฟังไหมเขามีปัญหาเรื่องงานอ่านมั้ยเขามีปัญหาเรื่องการทําอย่างอื่นมั้ยหรือเขาเป็นออทิสติกหรือเปล่าถ้าไม่มีการกรองก่อนนะคะหรือเขาหูตึงมั้ยก็จะรับเด็กไปแบบนี้แล้วสักพักเด็กก็จะค่อยๆหลุดเพราะเขายิ่งเรียนเขายิ่งเรียนไม่รู้เรื่อง
1: ฮะ
6: นี่คือการที่ต้องกันกรองค่ะ
1: นี่คือพยายามอยากจะให้เร่งด่วนเพราะว่าทุกวันนี้คือบางทีเดินทางไปไกล
6: กทมทําได้นะคะเพราะเป็นนโยบายของกทมได้เพราะโรงเรียนประถมในกทมของกทมในคลองเตยมี4โรงเรียน
1: อ๋อแล้วรถเมย์ครับไปยืนดูตั้งนานเหมือนไม่ค่อยเห็น
6: ใช่ค่ะรถเมย์เดิมทีมีรถเมย์สาย72วิ่งผ่านถนนอ่านนรงค์ผ่านชุมชนอ่านหลาย10ชุมชนเลยค่ะชาวบ้านก็ไปเรียนอย่างที่นักเรียนตอนเช้าไปเรียนโรงเรียนปฐมคงคาโรงเรียนวัดท่าทองเนี่ยสามารถจะไปรถเมย์ได้ตอนนี้รถเมย์เปลี่ยนเส้นทางวิ่งออกจากอู่ตรงสี่แยกกรมศุลแล้วไปถนนพระราม4ไปเข้าสุขุมวิทเลยชาวบ้านต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปซึ่งแพงตอนนี้ค่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างไปเอกมัย40 บาทถึง 50 บาทคนจนเนี่ย จนอยู่แล้วนะคะแต่ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตอ่ะ

0: ค่าน้ําก็แพงกว่าคนอื่นเค้าค่ารถเมล์ก็แพงกว่าคนอื่นเ
1: ค้
0: ามันอยู่ยากค่ะ
1: เอาล่ะดิฉันหวังว่าโจทย์บนเวทีวันนี้ค่ะถือว่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกล่ะค่ะให้ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครนําไปแก้ไขปัญหาต่อด้วยนะคะเพราะคนที่นี่มีความหวังมากๆกับการ

0: ประยูรครองยศนะคะพบกันที่กรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้ค่ะ
1: พรุ่งนี้14:05 น.นะครับนัดหมายพร้อมกันทั้งในส่วนของดิจิตอล HD 3แล้วก็ในส่วนของออนไลน์ครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านครับที่มาร่วมรายการครับขอบคุณมากเลยครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: แล้วนี่ฮะหมดเวลาของไทย PBS Next Station แล้วนะครับพวกเราทุกคนนะครับพร้อมกับทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะนางสาวรักชนกศรีนอกประธานคณะกรรมการการศึกษาจัดทำและติดตามงบประมาณเปิดเผยนะคะว่าในวันที่19มิถุนายนนี้จะประชุมร่วมกับกรรมการกลางกฎหมายเพื่อติดตามโครงการไทย AI Passport ติดตามรายละเอียดจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากพรรคประชาชนคุณยานีเชิญค่ะ
1: สส.ไอรัชนกเปิดเผยนะคะว่าในการประชุมสัปดาห์นี้จะมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมประชุมกับกรรมาธิการซึ่งต้องจับตาถึงการเปิดหลักฐานและข้อมูลใหม่เกี่ยวกับโครงการไทย AI Passport ค่ะ
2: กรรมาธิการกฎหมายจะมีเปิดเอกสารหลักฐานใหม่
1: นางสาวรัชนกศรีนอกสส.พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าในวันพฤหัสที่18มิถุนายนนี้จะมีการประชุมร่วมกับกรรมาธิการการกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับกรณีโครงการไทย AI Passport ค่ะซึ่งกรรมาธิการได้เชิญนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรี DE เข้าให้ข้อมูลรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะและย้ำว่าแม้รัฐมนตรีจะไม่มาก็ยังเดินหน้าพิจารณาในเรื่องนี้พร้อมเปิดเผยค่ะว่าได้เชิญบุคคลที่มีความสำคัญในการให้ข้อมูลต่อกรรมาธิการมาในวันดังกล่าวด้วยซึ่งจะมีการเปิดข้อมูลใหม่อย่างต่อเนื่องค่ะด้วยชี้ว่าแม้พรรคประชาชนและกรรมาธิการจะเรียกร้องให้ทางรัฐบาลยุติเลิกพับโครงการแต่ว่ารัฐบาลก็ยังคงที่จะดึงดันเดินหน้าโครงการโดยที่ไม่ฟังคำคัดค้านค่ะขณะเดียวกันนางสาวรักชนกศรีนอกก็ได้โพสต์ข้อความที่มีสาระสำคัญนะคะระบุว่าได้เชิญนายสนธิยาสวัสดีเข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าวในวันเดียวกันด้วยเพื่อที่จะได้ฟังข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหลังจากที่นายสนธิยาค่ะได้ยื่นร้องสอบจริยธรรมนางสาวรักชนกค่ะด้วยข้อกล่าวหาว่าใช้อำนาจกรรมาธิการก้าวก่ายโครงการไทย AI Passport ค่ะส่วนเรื่องคดีหัวสวนะคะทางรองหัวหน้าพรรคประชาชนนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ก็ยืนยันค่ะว่าได้คลิปที่เกี่ยวกับกระบวนการเลือกสวเมื่อวันที่26มิถุนายนปี2567นั้นมาอย่างถูกกฎหมายด้วยการยื่นร้องนะคะของผู้ตรวจการเลือกตั้งค่ะ
0: ขอบคุณคุณยานีค่ะครม.อนุมัติแต่งตั้ง2อดีตประธานศาลทะเลระหว่างประเทศคือชาวแอฟริกาใต้และเยอรมันเป็นคณะกรรมการประนอมฝ่ายไทยเจรจาอันคลอสนะคะโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเป็นประธานค่ะนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสโดยมีตัวเองเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยนอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประนอมฝ่ายไทยอีก2คนค่ะซึ่งเป็นชาวแอฟริกาใต้และชาวเยอรมันซึ่งทั้ง2คนเป็นอดีตประธานศาลทะเลระหว่างประเทศถือว่าเป็นที่ยอมรับและมีประสบการณ์ทั้งนี้เมื่อฝ่ายไทยและกัมพูชามีผู้ประนอมครบฝ่ายละ2คนแล้วจากนั้นต้องหาคนที่5มาเป็นประธานเพื่อทำงานระหว่างกันนะคะโดยจะต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายใน1เดือนจึงจะมีการเริ่มพูดคุยยืนยันว่าขอบเขตหน้าที่ของคณะประนอมไม่ใช่ศาลแต่จะทำงานสนับสนุนแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆและฝ่ายไทยก็ต้องไปคุยกับฝ่ายกัมพูชาต่อโดยสิ่งที่ประเทศไทยเห็นว่าควรดำเนินการเป็นเรื่องแรกคือการกำหนดแนวเขตแดนทางทะเลและไหลทวีปซึ่งต่างจากฝ่ายกัมพูชาที่ต้องการให้พูดคุยเรื่องนี้พื้นที่พัฒนาร่วมค่ะตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านเช่า3หลังในพื้นที่อำเภอเมืองพัทลุงนะคะจับกุมผู้ต้องหาได้5คนพร้อมตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศหนีภาษีจำนวนมากและอุปกรณ์กระจายสินค้าอีกหลายรายการบุหรี่ต่างประเทศหนีภาษีกว่า 200,000 มวนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องช่างดิจิทัลอุปกรณ์สำหรับบรรจุหีบห่อและสมุดบัญชีรายชื่อลูกค้าอีก5เล่มพร้อมรถยนต์กระบะอีก1คันเป็นของกลางที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรพัทลุงตรวจยึดได้

0: ขณะนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านเช่าสามหลังในพื้นที่ตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงพร้อมจับกลุ่มนางยุภาและพวกรวม5คนพันตำรวจโทวิรัตจีนเมืองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรพัทลุงระบุว่าจากการสืบสวนพบว่าบ้านเช่าดังกล่าวถูกใช้เป็นศูนย์กลางหรือเอเย่นกระจายสินค้าผิดกฎหมายไปยังพื้นที่ต่างๆในจังหวัดพัทลุงนะคะโดยผู้ต้องหาที่ถูกจับมีหน้าที่บรรจุหีบห่อและกระจายสินค้าได้รับค่าจ้างจากเจ้าของเครือข่ายซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาตำรวจได้ประสานเจ้าหน้าที่สรรพสามิตซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงให้เข้าร่วมตรวจสอบและติดตามการกฎหมายพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการคนสู้โรคนะคะจบแล้วชมรายการทุกทิศทั่วไทยช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดียามบ่ายค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันวันนี้อยู่กับพรีนพิชยาพรโพสง่านะคะถ้าย้อนกลับไปสักหลายปีก่อนค่ะผู้ป่วยมะเร็งอาจจะมีทางเลือกในการรักษาตัวไม่มากนักนะคะหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้เคมีบำบัดแต่ก็ทราบดีว่าส่งผลกระทบต่อสุขภาพในหลายเรื่องเลยทีเดียวส่งผลกับเรื่องของคุณภาพชีวิตด้วยนะคะหรือจะหันมาใช้ยามุ่งเป้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศโหทราบกันอีกดีค่ะว่าราคาไม่น้อยเลยต้องมีต้นทุนในการใช้จ่ายมากทีเดียวแต่วันนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีแล้วกันค่ะคุณผู้ชมที่ทีมนักวิจัยไทยนะคะสามารถที่จะวิจัยแล้วก็ผลิตยามุ่งเป้าโดยคนไทยได้และตอนนี้นะคะก็เข้าโครงการสปสช.กระจายให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศได้เข้าถึงการรักษาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะยาตัวนี้มีชื่อว่าอิมครานิบวันนี้มีรุ่น100กับ400ด้วยนะคะการใช้แตกต่างกันอย่างไรใครบ้างที่จะเข้าถึงในการที่จะรับยานี้ไปนะคะและรายละเอียดเรื่องนี้เดี๋ยวพูดคุยกันเลยค่ะกับดร.เภสัชกรวัชรกาญจนกวินกุลค่ะผู้อำนวยการโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ผอ.คะยาตัวนี้จะมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตหรือว่าเปลี่ยนบริบทการรักษาไปยังไงบ้างคะ
1: ครับสำหรับยาที่ผลิตขึ้นได้ในประเทศนะครับจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงยาให้กับผู้ป่วยได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเราสามารถควบคุมต้นทุนได้นะครับแล้วก็รวมถึงไปในการจัดการเรื่องเกี่ยวกับการจัดหายานะครับให้มันมีปริมาณที่เพียงพออยู่เสมอนะครับ
0: ค่ะแต่แน่นอนชื่อว่ายามุ่งเป
1: ้
0: าก็ต้องมีเป้าหมายที่จะมุ่งไปรักษาอาจจะไม่ใช่มะเร็งทุกอย่างแต่จะเป็นมะเร็งอะไรและวิธีการใช้อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวหาคำตอบกันคุณผู้ชมมีข้อคำถามอะไรส่งกันมาได้เลยค่ะออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มนะคะแฟนเพจ Facebook คนสู้โรค X-Live TikTok @ThaiPBS นะคะรวมไปถึงเว็บไซต์ ThaiPBS ด้วยค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่คุ้นๆกับวลีนี้เหมือนพรีนตอนเด็กๆนะคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่ต้องบอกว่ากินผักบุ้งเยอะๆสิสายตาจะได้ดีรักษาสาย

0: ความเชื่อที่ว่าการกินผักบุ้งเยอะๆเนี่ยจะช่วยรักษาสายตาสั้นหรือว่าช่วยบำรุงสายตาได้ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผู้ใหญ่เนี่ยชอบหลอกเด็กๆให้ทานผักเยอะๆเป็นความเชื่อที่มีสืบต่อกันมานานมากแล้วนะคะแต่ก็ไม่เป็นความจริงค่ะไม่เป็นความจริงค่ะไม่เป็นความจริงค่ะเพราะว่าผักบุ้งตลอดจนผักใบเขียวหรือว่าแครอทต่างๆเนี่ยเป็นอาหารที่เต็มไปด้วยสารอาหารประเภทกลุ่มวิตามิน A แล้วก็เบต้าแคโรทีนนะคะซึ่งจะมีประโยชน์ในการช่วยบำรุงการทำงานของจอประสาทตาจะช่วยในการมองเห็นในที่มืดป้องกันภาวะโรคตาบอดในที่มืดแล้วก็ป้องกันภาวะตาแห้งต่างๆค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะความเชื่อที่บอกว่าช่วยในการรักษาสายตาสั้นเนี่ยไม่เป็นความจริงเนื่องจากสายตาสั้นเกิดจากความผิดปกติที่ดวงตาของเราเนี่ยมีการยืดกระบอกตายาวยืดออกทำให้แสงที่รับตกมาค่ะไม่ได้ตกที่บริเวณจอประสาทตาสารอาหารใดๆก็ตามที่เรากินเข้าไปจะไม่สามารถเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพของลูกตาของเราได้ค่ะสารอาหารประเภทวิตามิน A นะคะซึ่งเราได้ยินการโฆษณาทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีการขายอย่างแพร่หลายนะคะวิตามิน A การทานมากๆเนี่ยจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีค่ะในปริมาณที่เหมาะสมที่อย่างที่พูดไปตอนต้นว่าในสารอาหารประเภทผักใบเขียวเนี่ยช่วยบำรุงสายตาแล้วก็บำรุงการทำงานของจอประสาทตานะคะแต่ว่าการกินที่มากเกินไปสมมติว่าการกินมากๆปริมาณมากใน1ครั้งผลเสียระยะสั้นเนี่ยจะเกิดผลข้างเคียงที่ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ปวดศีรษะรุนแรงหรือว่าทำให้เกิดตาพร่ามัวเฉียบพลันได้ค่ะในอีกรูปแบบนึงหากกินปริมาณมากสะสมกันเป็นระยะเวลานานการที่มีวิตามิน A สะสมในร่างกายเนี่ยจะไปทำให้เกิดพิษในอวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริเวณตับหรือว่าทำให้เกิดความผิดปกติของหลอดเลือดได้ค่ะอาการอื่นๆที่เกิดขึ้นได้จากการทานวิตามิน A ปริมาณมากเกินไปสะสมระยะเวลานานก็คือผลที่เราเห็นได้ชัดเลยค่ะก็คืออาการผิวแห้งผมเปราะตาแห้งอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นได้ค่ะถ้าต้องการป้องกันแล้วก็ชะลอการเสื่อมของจอประสาทตานะคะสารอาหารที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีมากมายหลายชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสารอาหารประเภทเบต้าแคโรทีนวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E ตลอดจนกลุ่มประเภทเบอร์รี่นะคะซึ่งสามารถหาได้จากการทานอาหารกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผักใบเขียวแครอทตระกูลเบอร์รี่ที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ถั่วเปลือกแข็งนะคะหรือว่าปลาทะเลน้ำลึกซึ่งจะมีโอเมก้า3เป็นอีกหนึ่งสารอาหารที่ช่วยในการบำรุงจอประสาทตาค่ะก็แนะนำว่าการทานอาหารก็อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ครบถ้วนก็จะเป็นทางนึงในการช่วยบำรุงการทำงานของจอประสาทตาได้ค่ะปัจจุบันนะคะการรักษาสายตาสั้นที่มีผลวิจัยรองรับจริงๆเลยจากการศึกษาโดยเฉพาะในทวีปเอเชียซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีภาวะสายตาสั้นเกิดขึ้นสูงมากนะคะเทียบกับประชากรทั้งโลกงานวิจัยชี้ว่าในเด็กอะค่ะซึ่งเป็นวัยที่มีการเกิดภาวะสายตาสั้นการดำเนินของโรคเป็นไปได้มากส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการชะลอก็คือการทำกิจกรรมกลางแจ้งแล้วก็รับแสงแดดค่ะเพราะว่าแสงแดดเนี่ยจะไปช่วยกระตุ้นสารสื่อประสาทที่จะทำให้ลดการยืดยาวออกของกระบอกตาในเด็กค่ะซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะสายตาสั้นค่ะ
1: เรื่องนี้ไม่จริงนะคะว่าผักบุ้งสามารถที่จะรักษาสายตาสั้นได้แต่ว่าวิตามิน A ในผักบุ้งยังมีประโยชน์อยู่ค่ะคุณผู้ชมช่วยบำรุงจอประสาทตาได้นั่นเองนะคะแต่อาจารย์คะถ้าพูดถึงผักบุ้งไฟแดงเนี่ยอร่อยเสมอนะคะ
2: อร่อยค่ะ
1: การกินอาหารให้ถูกต้องครบ5หมู่ก็ดีต่อร่างกายอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ถ้าพูดถึงเครื่องยาของเราวันนี้อิมคราณิปถ้าเท้าความที่มาที่ไปกว่าจะมาเป็นยาที่อยู่ตรงหน้าพิมพ์วันนี้นะคุณทุกท่านมันมีที่มาอย่างไรบ้างคะ
2: ครับที่มาของยาตัวนี้เลยครับคือ เป็นพระปณิธานขององค์ประธานรัฐเวียจุฬาภรณ์นะที่ทรงมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือประชาชนของพระองค์นะครับให้สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพและก็ประสิทธิภาพสูงได้อย่างเท่าเทียมกันนะครับไม่จำกัดเฉพาะคนที่มีรายได้สูงหรือว่าคนที่มีฐานะทางสังคมอะไรครับก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นเลยที่เราจะต้องเข้ามาดูว่าจะทำยังไงแล้วก็ส่วนสำคัญคือประเทศของเราครับมีงบประมาณจำกัดจะทำยังไงให้เงินที่เรามีอยู่หรืองบประมาณที่เรามีอยู่เนี่ยช่วยคนให้ได้มากที่สุดนะครับการที่เราเอาความรู้ใน ปัจจุบันที่เรามีอยู่มาประกอบกันเพื่อให้สามารถใช้งบประมาณได้อย่างสมเหตุสมผลนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เลยครับ
1: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วยนะคะนักวิจัยไทยเราก็เก่งจริงๆเอาวันนี้ถ้าเราจะบอกว่ามีอิมคานิบ400กับ100อยากจะให้ช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างมันคืออะไร
2: ครับตัวยาอิมคานิบเนี่ยเป็นชื่อแบรนด์ของทางรัฐวิทยาจุฬาภรณ์นะครับซึ่งตัวแบรนด์เนี่ยจริงๆแล้วข้างในตัวยาก็คือเป็นยาอิมาทินิบนะครับขนาด100กับ400เนี่ยคือความแรงของยานะครับซึ่งตัวความแรงของยาเนี่ยบอกอะไรก็คือยาตัวเนี้ยมันมีปริมาณของตัวอิมาทินิบอยู่ในเม็ดเนี่ยเท่าไหร่ตัว100ก็คือมี100มิลลิกรัมนะครับตัว400ก็มีอยู่400มิลลิกรัมครับ
1: ใช้กับใครได้บ้างค่ะ
2: ครับการใช้เนี่ยก็คือใช้กับผู้ป่วยที่ตอบสนองกับยานะครับคือเป็นผู้ป่วยมะเร็งที่ตอบสนองกับยานี้ซึ่งก็จะมีโรคมะเร็งอยู่บางประเภทเท่านั้นนะครับที่รักษาได้ไม่ได้รักษาได้ทั้งหมดนะครับอย่างเช่นโรคมะเร็งที่รักษาได้ก็จะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะครับมะเร็งทางเดินอาหารนะครับเลือดทางเดินอาหารแล้วก็เป็นมะเร็งของพวกผิวหนังนะครับมะเร็งผิวหนังชนิดหายากบางอย่างนะครับซึ่งจะต้องมีการตรวจก่อนนะครับ
1: ไม่ใช่มะเร็งทุกชนิด
2: ไม่ได้ครับ
1: จะต้องการยาตัวนี้เอาไปกินแล้วหายได้
2: ไม่ได้ครับก็ชื่อบอกเลยว่ายามุ่งเป้ามันก็จะมุ่งไปทำแค่บางอย่างครับไม่ได้ทำทุกอย่าง
1: ค่ะโอ้เห็นว่าหลายคนยังคงเข้าใจผิดในเรื่องนี้อยู่และมีความต้องการถ้าเกิดว่าไม่ใช่เป็นมะเร็งชนิดที่เป็นเป้าหมายของยานี้กินแล้วมันจะช่วยอะไรไหมคะหรือมีข้อเสีย
2: มันจะมีข้อเสียมากกว่าข้อดีครับเพราะว่ายาทุกอย่างเนี่ยมีเรื่องของอาการข้างเคียงนะครับการที่เรากินเข้าไปแล้วมันไม่ได้ออกฤทธิ์ช่วยอะไรเลยแต่มันก็ยังจะปล่อยพวกอาการข้างเคียงออกมาให้เราอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีสภาวะที่เหมาะสมจะใช้ยาตัวนี้ก็ไม่ควรจะใช้ครับผม
1: แต่ถ้าอยู่ในเป้าหมายย้ำอีกทีมะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งผิวหนังมะเร็งเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหาร
2: ครับ
1: อันนี้จะช่วยได้มากเลยทีเดียว
2: ต้องครับ
1: นะคะบางคนเนี่ยบอกว่าเอาของไทยกับของนอกถ้าเปรียบเทียบกันประสิทธิภาพมันจะยังไงคะ
2: ครับเวลาที่เราทำยานะครับตัวยาตัวนี้เราเรียกว่ายานิวเจเนริกหรือว่าเป็นยาสามัญใหม่ยาสามัญเนี่ยก็คือเป็นยาที่ทำเรียนกับยาที่มันเป็นยาต้นแบบนะครับดังนั้นวิธีการที่เราทำยาตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องทำให้มีคุณภาพประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยนะครับเท่าเทียมกันกับตัวยาต้นแบบนะครับเพราะว่าเราจะต้องเอายา2ตัวเนี้ยมาใช้ทดแทนกันให้ได้นะครับจะต้องมีผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์นะครับทำวิจัยมาให้เรียบร้อยว่ายาตัวนี้เนี่ยมันเท่าเทียมกันอย่างไรนะครับ
1: มีผลการทดสอบ
2: ถูกต้องครับก็จะไม่เบื้องต้นเลยครับเป็นแบบละเอียด
1: เลย
2: จริงจังมากก็คือจะเป็นการทดสอบทางเภสัชกรรมนะครับอันนี้เราก็ดูว่าเท่าเทียมกันไหมมีการปลดปล่อยยาออกมาเหมือนกันหรือเปล่านะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องการทดสอบในอาสาสมัครที่เป็นประชากรชาวไทยด้วยนะครับว่ามีการกระจายยาเนี่ยในร่างกายยังไงความเข้มข้นได้ตามข้อกำหนดหรือเปล่านะครับ
1: ซึ่งผลออกมาก็คือ
2: เท่าเทียมกันครับใช้แทนกันได้เลยกับของต่างประเทศครับ
1: ดังนั้นใช้ของไทยก็ช่วยในเรื่องของการลดค่าใช้จ่าย
2: นะ
1: เข้าถึงยาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นตอนนี้ผ่านโครงการของบัตรทองแล้ว
2: ใช่ครับ
1: นะคะแต่ก็ต้องเน้นย้ำว่าผู้ป่วยนะถ้าได้รับจากแพทย์นะคำสั่งจากแพทย์ก็ให้กินอย่างครบถ้วน
2: ถูกต้อง
1: ถูกต้องเหมาะสมด้วย
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดกินไม่ครบเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีข้อเสียเอา
2: ครับ
1: แต่ถ้าการเตรียมตัวสำหรับคนที่จะต้องรับประทานยานี้ค่ะจะต้องเตรียมก่อนหลังระหว่างยังไงบ้าง
2: ครับคือยาทุกตัวนะครับเป็นจะมีอาการข้างเคียงเนาะอันที่สำคัญเลยคือก่อนที่เราจะใช้ยาเนี้ยเราจะต้องไปพบแพทย์ละ แล้วก็ต้องฟังให้ชัดเจนเนาะว่าเราจะต้องใช้ยายังไงเพื่อที่เรากลับไปที่บ้านเนี่ยเราจะได้ใช้ยาได้อย่างถูกต้องนะครับระหว่างที่ใช้ยาเนี่ยอาจจะเกิดอาการข้างเคียงตามที่คุณหมอหรือว่าเภสัชกรได้แจ้งเอาไว้นะครับเราก็มีหน้าที่ที่จะบันทึกแล้วก็เอากลับมาแจ้งทางแพทย์ว่าเราได้รับอาการข้างเคียงอะไรบ้างอาจจะต้องมีการปรับยาหรืออาจจะต้องมีการให้ยาบางอย่างเนี่ยช่วยเหลือเพื่อที่ให้คุณภาพชีวิตระหว่างการรักษาด้วยยาตัวนี้ดีขึ้นครับ
1: ค่ะอย่างอาจารย์เองก็เป็นเภสัชกรอะไรบ้างที่มีความเป็นไปได้ที่โอเคมันอาจจะมีผลเกิดขึ้นบ้างไม่ต้องกังวลมากจดบันทึกเอาไว้แล้วเดี๋ยวไปพบแพทย์
2: ครับก็ที่จะเป็นแน่ๆเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องปัญหาเรื่องผิวหนังเนาะอาจจะทำให้ผิวหนังบางลงสีจางลงนะครับแล้วก็พวกทางเดินอาหารนะครับอาจจะมีการขึ้นไส้อาเจียนระหว่างที่ทานยาแล้วก็อาจจะมีอาการแบบเกี่ยวกับพวกท้องร่วงได้บ้างนะครับซึ่งอาการพวกนี้มันจะเกิดขึ้นแน่นอนเราทราบนะครับแต่ว่าความรุนแรงกับ

0: แต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะครับ
1: บางคนก็อาจจะเป็นน้อยมากๆเลยแต่ถ้าเทียบกับยาแบบเคมีบำบัดค่ะ
0: โอ้เทียบ
1: คนละเรื่อง
0: คนละเรื่องเลย
1: อันนี้ดีกว่าเยอะ
0: ใช่ครับอันนั้นสะบักสะบอมตรง
1: ไหนค่ะก็หันมาเป็นอีกหนึ่งวิธีการนะคะณปัจจุบันนี้อย่างถ้าพิงเข้าใจไม่ผิดคือ400สำหรับคนที่เป็นมากหรือเปล่าและ100สำหรับคนที่เป็นไม่มาก
0: จริงๆแล้วยาทั้ง400และ100เนี่ยใช้แทนกันได้เลยนะครับทั้ง2ตัวแต่ว่าเวลาที่แพทย์จะเลือกใช้ยาเนี่ยจะต้องดูเรื่องสภาวะของผู้ป่วยเนาะอาจจะไม่ได้เป็นมากด้วยอาจจะแบบผู้ป่วยตัวใหญ่มากมีการกระจายยาที่มันจะต้องกินเยอะอะไรประมาณนี้ก็ต้องใช้ปริมาณมากขึ้นนะ
1: เรื่องของพันธุกรรมของแต่ละบุคคลเนี่ยค่ะมีผลเกี่ยวข้องไหมคะกับการตอบสนองกับยาที่มากน้อยต่างกัน
0: มีผลครับก็คือเรื่องตัวเซลล์มะเร็งอะครับมันจะมีการกลายพันธุ์เนาะเซลล์มะเร็งเนี่ยเป็นเซลล์ของเรานี่แหละแต่มันกลายพันธุ์นะครับก็มะเร็งบางตัวเนี่ยมันก็กลายพันธุ์ไปในรูปแบบที่มันไม่ได้มีตัวจะตอบสนองกับยานี้มันก็จะไม่ออกฤทธิ์นะครับตัวยาก็ไม่ออกฤทธิ์แต่ว่าถ้าเราตรวจมาแล้วตรวจพบว่ามันมีการกลายพันธุ์แล้วก็ผลิตสารที่มันตรงกันกับยาเนี่ยยาตัวนี้ก็จะออกฤทธิ์ได้ครับผม
1: อย่างคุณผู้ชมถามว่ามะเร็งที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารมีอะไรบ้างที่ยาตัวนี้ช่วยได้คะ
0: ครับ
1: ช่องคอนี่ได้ไหม
0: จริงๆแล้วหมายความว่าตัวมะเร็งเนี่ยครับมันเป็นเซลล์ชนิดนึงที่อยู่ในทางเดินอาหารครับมันอาจจะไปเกาะตรงไหนของทางเดินอาหารก็ได้ครับมันอาจจะไปอยู่ที่กระเพาะหรือมันอาจจะไปอยู่ที่ลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กก็ได้แต่ว่ามันจะต้องเป็นเซลล์ชนิดนี้ครับบางทีมันก็อาจจะไปเกาะอยู่ตรงคอก็ได้แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของเซลล์ครับว่ามันชอบไปเกาะตรงไหนมากกว่ากันนะครับส่วนใหญ่มันก็จะเจอในทางเดินอาหารที่ลงไปข้างล่างหน่อยพวกเป็นกระเพาะอาหารหรือลำไส้พวกนี้มากกว่า
1: ค่ะสามารถรักษามะเร็งระยะไหนได้บ้างคะ
0: จริงๆแล้วยามุ่งเป้าเนี่ยใช้กับมะเร็งได้ทุกระยะนะครับก็ถ้าเป็นระยะเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะใช้แล้วก็ควบคุมอาการได้อาจจะไม่ได้ต้องผ่าตัดหรือให้เคมีบำบัดเลยแต่ว่าถ้าเป็นมากก็อาจจะต้องใช้ยาพวกนี้ควบคุมก่อนที่จะเข้ารับการรักษาอย่างอื่นนะครับอันนี้ก็ต้องอยู่ที่การพิจารณาของแพทย์ว่าเหมาะสมที่จะใช้ยาตัวนี้ในขั้นตอนไหนครับผม
1: หากจะมีระยะเวลาในการกินจะนานแค่ไหนคะ
0: ส่วนใหญ่แล้วก็ต้องกินไปตลอดชีวิตนะฮะหรือว่ากินไปจนกว่ามันจะดื้อยาแล้วจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวใหม
1: ่แต่การผลิตนั้นมีเพียงพอใช่
0: มีเพียงพอครับเรามีกำลังการผลิต
1: ศักยภาพเป็นยังไง
0: ปัจจุบันนี้กำลังการผลิตเราจะอยู่ที่ประมาณ16ล้านเม็ดต่อปีนะครับโดยเฉลี่ยแล้วซึ่งปริมาณที่ใช้ในประเทศเนี่ยก็จะอยู่สักประมาณ 5-6 ล้านเม็ดเท่านั้นนะครับ
1: ซึ่งตอนนี้ถ้าเรียกว่าการต้องการกับการส่งไปเนี่ยสอดรับกันไหมคะ
0: สอดรับกันครับเพียงพอนะครับเราสามารถที่จะส่งมอบให้ได้แล้วก็กำลังการผลิตที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการวิจัยตำรับใหม่ๆด้วยครับ
1: มีโอกาสถึงกับส่งไปข้างนอกไหมคะขายอะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำมันแรกคือเราต้องเสิร์ฟให้กับประชาชนของเราก่อนครับ
1: แล้วปัจจุบันนี้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาผ่านรูปแบบการเบิกสิทธิ์อย่างไรได้บ้าง
0: ครับปัจจุบันเนี่ยยาก็จะถูกส่งมอบให้ทางสปสช.นะครับซึ่งสปสช.ก็จะดูแลผู้ป่วยบัตรทองนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ป่วยบัตรทองก็จะเข้าถึงยายี่ห้ออิมครานิบได้นะครับแต่ว่าตัวยาอิมาทินิบเนี่ยอยู่ในสิทธิ์ที่เบิกได้แบบทุกสิทธิ์เลยนะครับทั้งประกันสังคมทั้งราชการนะครับก็จะมีหลายยี่ห้อเหมือนกันนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ว่ามีหลายยี่ห้อแล้วก็คุณภาพก็เหมือนกันครับใช้แทนกันได้
1: ดังนั้นตอนนี้รัฐเนี่ยรับรองในการที่จะเป็นสวัสดิการฟรีได
0: ้
1: ดังนั้นถ้าเกิดใครเอาไปขายอันนี้ไม่ใช่แล้วนะ
0: ค
1: ะอาจจะโดนหลอกนะคะถ้าพูดถึงคุณสมบัติของยาเชิงลึกหน่อยสักนิดนึงค่ะมันมีส่วนผสมอะไรบ้างเป็นยาประเภทอะไรใช้วัตถุดิบอะไรคะ
0: ตัวยาอิมครานิบนะครับข้างในเนี่ยจะมีตัวยาสำคัญก็คืออิมาทินิบนะฮะตัวนี้เป็นสารออกฤทธิ์นะครับตัวอิมาทินิบเนี่ยเป็นยาที่ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งตัวการทำงานของเอนไซม์ไทโรซีนไคเนสนะครับซึ่งเอนไซม์เนี่ยมันจะถูกผลิตขึ้นในเซลล์มะเร็งถ้ามีเอนไซม์นี้อยู่เซลล์มะเร็งมันจะไม่ยอมตายนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะให้ยาตัวนี้เข้าไปเพื่อที่จะไปจับกับตัวเอนไซม์นี้นะครับให้เอนไซม์นี้มันไม่ทำงานเซลล์มะเร็งมันก็จะลดการแบ่งตัวนะครับแล้วก็ค่อยๆ ฝ่อไปนะครับ
1: เหมือนไปตัดเส้นทางอาหารของเซลล์มะเร็ง
0: ก็เรียกว่าเหมือนตัดวงจรการทำงานมานะคะทำให้ชีวิตมันสั้นลง
1: ค่ะมีคุณผู้ชมถามมาว่าถ้าเกิดว่าเป็นมะเร็งระยะ3แล้วซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันกินยานี้ยังต้องทำอย่างอื่นควบคู่กันไปด้วย

0: ใช่ไหมคะ
1: จริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาวะของผู้ป่วยนะคะอันนี้ต้องรับการประเมินจากแพทย์แน่นอนนะครับเราไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นระยะไหนจะกินหรือจะตัดหรือจะฉายแสงหรือจะให้เคมีครับจะต้องไปดูเพราะว่าผู้ป่วยแต่ละคนมีสภาวะโรคที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ความซับซ้อนของการดำเนินโรค ก็ต่างกันนะครับตรงนี้ยังไงก็ต้องให้แพทย์พิจารณาก่อนนะครับ
0: ซึ่งไม่ได้ขัดกันเนาะใช่ไหมคะต่อให้ฉายแสงแต่รับประทานยาไปด้วยยาก็ยังคงมีประสิทธิภาพอยู
1: ่ใช้ควบคู่กันได้ครับหรือว่าจะใช้ตัวใดตัวหนึ่งก่อนก็ได้ครับอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นศาสตร์ของทางด้านการแพทย์แล้วกันนะครับที่จะเป็นการผสมให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
0: คือต้องย้ำเลยว่าเชื่อคุณหมอเถอะ
1: เชื่อเถอะครับ
0: บางท่านไปฟังคนนู้นมาคนนี้มาเนี่ยหูบางทีมันทำให้เกิดเรื่องยากนะคะแล้วก็เน้นย้ำเลยว่าไม่ได้รักษาทุกมะเร็งนะมีเฉพาะมุ่งเป้าอย่างที่กล่าวไปนั่นเองค่ะแต่ขอเทคนิคนิดนึงได้ไหมคะบางท่านผู้เฒ่าผู้แก่เนาะลืมกินยาบ้างค่ะหรือว่ากินยาเอ๊ะกินไปแล้วยังกินอีกทีดีไหมยังไงได้บ้างคะที่จะทำให้การกินยานั้นมีวินัยมากขึ้น
1: ก็ถ้าเอาแบบง่ายๆเลยนะครับคือการทานยารักษาโรคมะเร็งเนี่ยมันมีผลมากกับการที่จะหายหรือไม่หายเนาะหรือว่าอาจจะได้รับอาการข้างเคียงจากยานะครับ
0: ค
1: ืออย่างอิมคานิบแล้วกันผมเล่าอิมคานิบเนี่ยอยู่ในแผงยานะครับวิธีการอาจจะช่วยให้ไม่ลืมกินยาเนี่ยเราอาจจะเขียนวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยลงไปในช่องยาแต่ละแผงเลยนะครับแต่ละเม็ดเราจะได้รู้ว่าเราปิดยาออกมาจากแผงนั้นแล้วหรือยังนะครับเราจะได้ไม่ลืมนะว่าไม่ทานเกินนะครับเพราะทานเกินก็อาจจะได้รับพิษของยาได้นะครับทานขาดก็อาจจะทำให้การออกฤทธิ์ของยามันไม่ดีนะครับ
0: ค่ะงานนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นข่าวดีค่ะสุดท้ายอยากให้ช่วยให้กำลังใจสำหรับผู้ป่วยมะเร็งสักนิดนึงนะคะ
1: ครับก็อยากจะบอกกับผู้ป่วยทุกท่านนะครับรวมไปถึงครอบครัวด้วยนะครับว่าขอให้ท่านเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาสุขภาพของตัวท่านเองนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือในการรักษาเนาะข้อมูลต่างๆที่แพทย์พยาบาลเภสัชกรให้เนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ท่านนะครับขอให้ท่านปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด นะครับแล้วก็เรื่องการรักษาเทคโนโลยีต่างๆปัจจุบันเนี่ยพัฒนาขึ้นไปมากนะครับสามารถที่จะทำให้ท่านรักษาโรคเนี้ยให้หายหรือว่าให้กลับมาใกล้เคียงกับปกติที่สุดนะครับก็ขอว่าอย่าเป็นกังวลกับเรื่องนี้เนาะเพราะพวกเราจะทำเต็มที่อยู่แล้วนะครับ
0: บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเป็นทั้งกำลังสำคัญในการรักษาแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยมีคุณผู้ชมนะบอกว่ากินยาซ้ำเป็นงานประจำของคนแก่เมื่อกี้นี้บอกเทคนิคไปแล้วนะ
1: บอกเทคนิคก็ยังไงก็ลองทำดูนะครับน่าจะช่วยได้นะคร
0: ับ ก็อย่ากินขาดด้วย
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าพูดถึงอิมคลานิบนี้ค่ะในทางการแพทย์เนี่ยเป็นนวัตกรรมอีกอย่างนึงเลยทีเดียวนะคะที่สะท้อนถึงพัฒนาการนะคะแล้วก็วิวัฒนาการของสาธารณสุขไทยเนาะมีโอกาสแค่ไหนในการไปต่อยอดผลิตอย่างอื่นที่กลับมาหนุนเสริมมากขึ้นค
1: ่
0: ะ
1: จริงๆแล้วตัวอิมคลานิบเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของอุตสาหกรรมยาที่เรากำลังมุ่งมั่นกับปั้นมันขึ้นมาครับคือเดิมเนี่ยประเทศเราผลิตยาพวกนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าวิธีการมันค่อนข้างยุ่งยากนะครับเราก็คิดว่าหลังจากนี้เนี่ยเมื่อเราทำยาตัวนี้ได้ครับเราก็จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยนะครับสำหรับผู้ปฏิบัติงานเราก็สามารถเอาสิ่งนี้มาประยุกต์ใช้ในการผลิตตำรับอื่นๆได้นะครับรวมไปถึงรองรับโมเลกุลใหม่ๆที่อาจจะค้นพบด้วยนักวิจัยไทยเองนะครับให้สามารถที่จะออกมาเป็นรูปตำรับยาที่นำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยครับ
0: ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของอิมคลานิบนะคะยาต้านมะเร็งรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าสำหรับคนไทยโดยคนไทยเองค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะดร.เภสัชกรวัชรกาญจนกวินกุลผู้อำนวยการโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: และขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่อยากจะมาปรุงเมนูอร่อยทำกิจกรรมสู้โรคไปกับเรานะคะงานนี้มีงานดีๆอยากมานำเสนอค่ะชวนมาเวิร์กช็อปปรุงใจกับเมนูเสริมสุขภาพจิตเพิ่มพลังใจค่ะมาเลยทำอาหารการฝึกสมาธิการกระตุ้นสมองสำรวจอารมณ์ค้นพบคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในตัวเองค่ะงานนี้มีเวิร์กช็อปนะคุณผู้ชมอัญชันน้ำผึ้งมะนาวขนมโคดังโงะเคยได้ยินหรือเปล่าคล้ายๆขนมญี่ปุ่นเลยค่ะภาพที่เห็นเนี่ยต้องบอกว่าของจริงน่ากินกว่านี้เยอะเลยนำกิจกรรมโดยเชฟบุ๊กนะคะบุญสมิทธ์ภุกกันนสุดค่ะแล้วก็เชฟโอ๊ตพัชรพลพระรารามันนะคะรวมไปถึงคุณกรณ์ภากาพัฒนกรรมพลด้วยค่ะงานเกิดขึ้นวันเสาร์นี้แล้วคุณผู้ชมค่ะ20มิถุนายนนะคะ 8:30 นถึง 12:00 นค่ะหรือว่าช่วงเช้าให้ ลูกๆหลานๆพามามาเองก็ได้มาง่ายไทย PBS ถนนวิภาวดีรังสิตค่ะจัดที่อาคารดีด็อกนะคะชั้น2นั่นเองรับจำนวนจำกัดค่ะงานนี้คุณผู้ชมสามารถเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของคนสู้โรคเพจนี้เพจเดียวอย่าไปเพจไหนอินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะคะหรือว่าเห็นโพสต์ที่ปรากฏบอกนะคะว่าอยากมาร่วมกิจกรรมจังแล้วก็ทีมงานจะติดต่อกลับไปเพื่อคอนเฟิร์มนัดหมายมาเจอกันได้นะคะสำหรับวันนี้คนสู้โรคของเราเวลาหมดลงแล้วกลับมามีสุขภาพที่ดีด้วยกันใหม่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ไทย PBS ร่วมกับพันธมิตรสื่อและเครือข่ายระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพติ๊งแท้งแบงคอกกับ3แคนดิเดตอนุชาบูรพาชัยศรีชัชชาติสิทธิพันธ์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรขยี้ปมคนเมืองโดยบรรณาธิการสื่อชั้นนำเจาะลึกกันด้วยข้อมูลกับเครือข่ายภาคประชาชนจุดประเด็นคิดกับ2คนข่าวกิตติสิงหาปัตต์และกรุณาบัวคำศรีชมสดพฤหัสบดีที่18มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา17 นาฬิกาเป็นต้นไปทุกช่องทางของไทย PBS

0: กล้วยกำลังจะตาย
1: จริงค่ะมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆในต่างประเทศกล้วยเขาโดนโรคระบาดกล้วยหอมพวกนี้มันมีพันธุกรรมแค่เวลาตายเนี่ยมันจะตายยกสวนยกแปลงยกจังหวัด
0: โลกนี้กำลังจะขาดแคลนกล้วยแล้วทางออกของเรื่องนี้ต้องเป็นยังไงติดตามได้ในจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้ทางไทย PBS
2: ต้องรู้ไหมกว่าจะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์มันผ่านอะไรมาบ้าง
3: ไม่รู้ครับ
2: อ่ะกินซะมันไหมล่ะ
3: มันสุดเลยอ่ะ
2: เธอท่าปลาเกือบ 30,000 ไร่เป็นมะม่วงหิมพานต์ทั้งหมดแต่ลูกที่นี
3: ่ว้าว
4: ลูกผมจบป.ตรี2คนก็มะม่วงหิมพานต์นี่แหละผมนี่ไม่ลืมคุณมะม่วงหิมพานต
3: ์เห็นเม็ดเล็กๆแบบนี้แต่สร้างรายได้ทั้งชุมชนไปติดตามเรื่องราวกันต่อข้างในรายการมหานาบานาทุกวันอาทิตย์ 10:30 น.ทางไทย PBS

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรินัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับตัวย่างท็อปปิ้งแน่นทีเด็ดน้ำจิ้มน้ำตาลมะพร้าวแท้แม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามขายดีวันละกว่า 2,000 ลูกสวนทุเรียนเบญจพรรณนับร้อยสายพันธุ์จังหวัดจันทบุรีทุเรียนดั้งเดิมรสชาติดีหากินยากและพันธุ์ผสมใหม่ทองลินจงกับมูซังคิงได้เนื้อเหนียวกลิ่นหอมคล้ายลูกเสียนท้อสรรษณีย์พลอยวิไลพาไปชมการแปรรูปต้นจากจังหวัดตรังแปรรูปเป็นน้ำตาลจากขั้นตอนแบบภูมิปัญญาเดิมและสินค้าจากต้นจากสร้างรายได้พื้นที่อ่าวบ้านดอนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรับเต็มไปด้วยของทะเลค่อนข้างเยอะมากครับโดยเฉพาะหอยแครงซึ่งก็มีผู้ประกอบการเขาเอามาดองซีอิ๊วนะครับบรรจุกระปุกเขาขายดีเป็นของขึ้นชื่ออยู่แล้วครับตอนนี้ก็ต่อยอดนะครับเอาของทะเลอื่นๆเนี่ยมาดองเหมือนกันนะครับแล้วก็เอามาจัดใส่จานแล้วก็นั่งกินในร้านในรูปแบบของคาเฟ่เป็นการเพิ่มลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นไปด้วยครับตั้งชื่อเมนูว่าเซตอ่าวบ้านดอนทะเลดองที่ประกอบไปด้วยหอยแครงหอยรากแล้วก็กุ้งที่ผ่านการดองซีอิ๊วรับจัดใส่จานตกแต่งด้วยผักสลัดพร้อมเสิร์ฟคู่กับหอมเจียวน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็สาหร่ายนี่เป็นเมนูใหม่ของร้านบิ๊กหอยสุราษฎร์คาเฟ่ทะเลดองสาขา2ครับพิกัดเข้าทางถนนขุนทะเลซอยพิเศษหรือว่าถนนซอยพิเศษมอเลี้ยวขวาแยกปากแมวหลังราชพัฒสุราษฎร์ธานีครับนายสรัญญูชูมีบุญเจ้าของร้านบอกว่าร้านบิ๊กหอยสุราษฎร์นะครับเป็นร้านชุมชนที่เริ่มต้นมาจากการทำหอยแครงจากฟาร์มเลี้ยงหอยในชุมชนนะครับมาทำเป็นหอยแครงดองซีอิ๊วก่อนจนกลายเป็นของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากนั้นก็ทำเมนูให้หลากหลายขึ้นนะครับเป็นเซตอ่าวบ้านดอนทะเลดองขึ้นมาแบบนี้มานั่งกินในร้านในแนวคาเฟ่ได้ครับ
1: ของทั้งหมดเนี่ยก็จะมาจากพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยครับหอยแครงนี่ก็จะมาจากฟาร์มในจังหวัดสุราษฎร์หอยรากก็จะเป็นหอยรากที่อำเภอชยาที่บ้านภูมิเรียงครับส่วนกุ้งก็จะเลี้ยงเองที่ฟาร์มของเราเองครับก็อยากจะนำเอาของดีใกล้ตัวซึ่งผมก็เป็นชาวประมงเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยแครงเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอยู่แล้วนะครับก็เลยอยากจะนำมาเสนอครับผม
2: เรามาจัดรูปแบบเมนูน่ารับประท
1: านใช่ครับให้มันทันสมัยขึ้นนะครับ
0: นอกจากนี้มีเมนูอื่นๆนะครับอย่างข้าวโด่งสไตล์ญี่ปุ่นหรือว่าจะเลือกกินกับสินค้าเมนูดองบรรจุกระป๋องต่างๆก็ได้เหมือนกันที่ร้านเอามาใส่จานให้กินที่ร้านได้เลยครับมีทั้งหอยแครงดองซีอิ๊วกุ้งดองซีอิ๊วหอยรากดองซีอิ๊วปลาหลังเขียวดองซีอิ๊วหอยเสียบดองซีอิ๊วแมงกะพรุนดองกั้งดองก็มีหมดเลยครับหรือว่าถ้าใครยังกินหอยรากไม่เป็นก็เปลี่ยนเป็นเมนูอื่นๆนะครับอย่างแซลมอนก็ได้เหมือนกันเพราะว่าต้องการให้ลูกค้าได้รู้จักนะครับของทะเลดองที่หลากหลายของทางร้านด้วยครับที่สมุทรสงครามนะครับก็ใช้ของดีที่มีอยู่แล้วในพื้นที่เหมือนกันอย่างกล้วยนะครับรวมถึงน้ำตาลมะพร้าวแท้ของแม่กลองนะครับเอามาทำเป็นกล้วยย่างซึ่งไม่ใช่กล้วยย่างธรรมดาคุณผู้ชมก็เพิ่มท็อปปิ้งด้วยธัญพืชต่างๆวันนึงเขาขายดีวันละกว่า 2,000 ลูกเลยครับจากกล้วยย่างธรรมดาที่มาพร้อมกับท็อปปิ้งเป็นธัญพืชนะครับอย่างมันม่วงลูกเดือยถั่วเหลืองถั่วแดงข้าวโพดเอามาจัดใส่กล่องนะครับกล่องละ8ลูกแบบดั้งเดิมราคากล่องละ30บาทถ้าเติมหน้าท็อปปิ้งธัญพืช5อย่างก็เพิ่มอีก10บาทนะครับเป็นกล่องละ40และทีเด็ดก็คือน้ำจิ้มน้ำตาลมะพร้าวแท้แม่กลองที่เป็นสูตรเฉพาะของร้านเลยครับมีกลิ่นหอมหวานตามธรรมชาติแต่ละวันลูกค้ามาอุดหนุนทั้งวันนะครับอยู่ที่ตลาดแม่กลองข้างโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าจังหวัดสมุทรสงครามนายเทือกศักดิ์ขาวสะอาดกับนางสาวนิพาเป็นสองสามีภรรยาชาวตำบลวัดประดู่อำเภออัมพวาครับบอกว่ามาเปิดร้านขายนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเคยขายกล้วยย่างที่ก็ขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยในตำบลวัดประดู่อยู่แล้วครับจากนั้นก็เลยเกิดไอเดียเอาท็อปปิ้งธัญพืชมาเป็นจุดขายครับจนตอนนี้วันนึงขายได้วันละกว่า 2,000 กว่าลูกเลยครับแล้วก็ใช้น้ำตาลมะพร้าวแท้ถึงวันละประมาณ10กิโลกรัม
3: กล้วยของผมนี่ใช้กล้วยอัมพวาครับกล้วยในจังหวัดทางนั้นครับเป็นกล้วยสวนนะกล้วยสวนอัมพวาครับลูกเล็กแต่กินอร่อยเนื้อหวานครับกล้วยอัมพวาเนื้อมันจะเหนียวหนึบๆครับ
4: แล้วเราใช้เป็นกล้วยสุกหรือว่ากล้วยดิบอะไรคร
3: ับกล้วยจะเอามาบ่มให้พอดีนะไม่สุกแล้วก็ไม่ดิบมากครับเนื้อจะนิ่มๆหนุบๆกำลังดีครับไม่นิ่มไม่แข็งมากครับ
4: ร้านอยู่ตรงไหนครับเนี่ย
3: ร้านอยู่ตลาดแม่กองนะครับที่ตลาดแม่กองอยู่ข้างรั้วโรงพยาบาลสมเด็จครับมาได้เลยครับที่ตลาดแม่กอง
0: เจ้าของร้านบอกว่าทำเองสดใหม่ทุกวันนะครับปอกเปลือกแล้วก็เสียบด้วยสเตนเลสที่สั่งทำพิเศษเอามาย่างบนเตาถ่านกลับด้านเป็นระยะนะครับจนกล้วยสุกกำลังดีหอมกรุ่นก็ขายได้ครับใครที่สนใจครับแวะเวียนไปชิมกันได้ที่ร้านกล้วยย่างเจ๊บเจี๊ยบนะครับอยู่ตลาดแม่กลองเปิดขายตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึงบ่าย2โมงเย็นครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปเปิดตัวสวนทุเรียนที่เขาลองผิดลองถูกมานานกว่า9ปีจนสำเร็จนะครับให้เป็นผลผลิตในปีนี้เป็นปีแรกนะครับเราถือเป็นต้นแบบของทางเลือกใหม่ในการสร้างอาชีพด้วยเตรียมขยายต่อยอดไปยัง4อำเภอให้หันมาปลูกทุเรียนกันด้วยครับ
5: อีกสักลูกไหม
6: ได้นิดนึง
5: ค่ะแต่ฮึบ
0: นายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าร้อยเอ็ดนะครับมาตัดทุเรียนลูกแรกเป็นปฐมฤกษ์ที่สวนทุเรียนเกาะแก้วบ้านเหล่าแขมตำบลเกาะแก้วอำเภอศรีละภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมาเยี่ยมชมศึกษาความสำเร็จไร่ทุเรียนพื้นที่5ไร่ของนายคมสันอิ่มวงและก็ภรรยาที่ใช้เวลากว่า9ปีจนสำเร็จนะครับแล้วมาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยเจ้าของสวนก็เลยพาไปเที่ยวสวนทุเรียนนะครับเพราะว่าเขาเคยไปเที่ยวสวนทุเรียนมาก่อนที่จันทบุรีแล้วก็ไปทดลองนะครับลองผิดลองถูกอยู่หลายปีซึ่งทุเรียนรุ่นแรกเนี่ยมีอยู่20ต้นนะครับตั้งแต่ปี60แต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ผลเท่าไหร่แต่ไม่ละความพยายามนะครับหันมาปรับปรุงเตรียมดินเตรียมพื้นที่ครับลงทุนต้นพันธุ์ปุ๋ยยาต่างๆตอนนี้มี70กว่าต้นนะครับลงทุนไปกว่า4ล้านบาทเริ่มเก็บผลผลิตได้ตั้งแต่ปี65ที่ผ่านมาแล้วก็มาปีนี้ครับเห็นผลสำเร็จชัดเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธุ์หมอนทองกับก้านยาวซึ่งตลาดต้องการสูงนะครับผลผลิตก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องด้วยติดผลมากกว่า800

0: รูปเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมทีมงานก็มาช่วยสนับสนุนให้เป็นพื้นที่ตัวอย่างศึกษาแนวทางให้ประสบความสำเร็จได้ครับ
1: แปลงเรียนรู้ของที่เป็นของสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดมาประสานไว้นะครับว่าสามารถให้พี่น้องเข้ามาเรียนรู้ได้จากเกษตรกรด้วยกันโดยตรงในส่วนของการดูแลรักษานี่ก็นักวิชาการเราก็มีพร้อมที่จะให้ความรู้ให้คำแนะนำได้เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวนี้แหล่งที่ปลูกใหญ่ที่สุดก็อยู่แถวพลทองศรีรภูมิโพชัยนะครับตอนนี้ก็มีหลายสวนแล้วครับมีพื้นที่ทุเรียนตอนนี้ร้อยเอ็ดก็ประมาณ300-400ไร่นะครับให้ผลผลิตแล้วก็ประมาณเกือบ70-80ไร่นะครับโดยเฉพาะไม้ผลผักตำออกแล้วทำไมมาอยู่ร้อยเอ็ดได้เนี่ยผมว่ามันไม่เกินความสามารถของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็เรามีทีมงานมีนักวิชาการเรามีแหล่งเรียนรู้เรามีศูนย์เรียนรู้ต่างๆให้พี่น้องได้มาเรียนรู้ได้มาศึกษาตอนนี้ก็นับว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่พวกเราจะได้เดินไปพร้อมกันมีการส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีการปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงไปพร้อมๆกันครับ
2: คนโดยเรานำเอาตัวอย่างเกษตรกรที่สามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองจากเดิมเนี่ยปลูกข้าวและทำนาได้เพียงแค่1รอบก็คือนาปีนะกับพริกภูมิประเทศพริกสวนของตัวเองไร่นาสวนของตัวเองเนี่ยให้มาปลูกต้นทุเรียน
0: นี่เป็นแนวทางใหม่ภายใต้การดูแลของสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่สร้างความมั่นใจให้กับชาวสวนได้ว่าการปรับเปลี่ยนนำผลไม้จากภาคอื่นนะครับอย่างทุเรียนภาคตะวันออกมาปลูกกันในพื้นที่ร้อยเอ็ดนั้นก็การันตีได้ว่าปลูกได้ไม่เกินความสามารถถ้ามีความตั้งใจและมีความรู้จริงนะครับซึ่งทางจังหวัดก็เตรียมที่จะผลักดันนะครับส่งเสริมให้ขยายพื้นที่ปลูกนะครับเพราะว่าบางพื้นที่อาจจะไม่เอื้อต่อการทำนานะครับอย่างตอนนี้ที่อำเภอโพนทองที่อำเภอศรีรภูมิอำเภอหนองพอกรวมถึงอำเภอโพชัยนี่ก็เหมาะที่จะลองปลูกทุเรียนกันต่อไปด้วยครับยังอยู่กันที่เรื่องทุเรียนนะครับอันนี้เป็นทุเรียนเบญจพรรณถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่หายากนะครับรวมถึงมีสายพันธุ์ที่ผสมพันธุ์ขึ้นมาเองใหม่ด้วยรวมๆแล้วเกือบ100สายพันธุ์นะครับที่เจ้าของสวนจังหวัดจันทบุรียังคงตั้งใจเพาะพันธุ์เอาไว้ครับมีพันธุ์กบพิกุลทองกบชายน้ำแล้วก็ก้านยาวอีกหลายชนิดเลยครับทุเรียนพันธุ์ผสมระหว่างทองลินจงกับมูสังคิงนะครับได้เนื้อเหนียวกลิ่นหอมคล้ายกับลูกเซนท้อคือเนื้อเป็นครีมหวานหอมนะครับแถมเนื้อคงรูปดีด้วยนี่ยังไม่เคยเปิดขายที่ไหนเลยนะครับพร้อมกับทุเรียนพันธุ์โบราณหากินยากอีกหลายสายพันธุ์จากสวนทุเรียนเบญจพรรณในที่80ไร่ในพื้นที่อำเภอเขาคิดจกูดจังหวัดจันทบุรีครับนายกิตติจันทรวิสุทธ์หรือว่าเฮียแก้วนะครับเจ้าของสวนทุเรียนเบญจพรรณเนี่ยบอกว่าเขาสะสมแล้วก็ปลูกทุเรียนเบญจพรรณนับร้อยสายพันธุ์นะครับมีทั้งสายพันธุ์ดั้งเดิมแล้วก็เป็นลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ที่มีรสชาติกับเนื้อทุเรียนเนียนเหนียวแน่นเท่านั้นนะครับการผสมสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเองต้องได้เวลาถึง 7-8 ปีเลยนะครับถึงจะได้ผลผลิตออกมาเราก็ต้องทดสอบคุณภาพด้วยว่ามันจะเสถียรหรือเปล่าอีกไม่ต่ำกว่า 2-3 ปีครับอย่างทุเรียนพันธุ์กิมซุยพันธุ์เพียงพรพันธุ์แก่นจันทร์พันธุ์พลอยจันทร์นะครับนอกนั้นก็เป็นทุเรียนเบญจพรรณดั้งเดิมที่มีรสชาติที่ดีหากินได้ยากนะครับอย่างกบพิกุลทองกบชายน้ำก้านยาวอีกหลากหลายแบบครับ
3: คือวันนี้ใครจะปลูกทุเรียนหลากพันนี่ก็ต้องไปนั่งเขาเรียกอะไรไปตั้งสติให้ดีก่อนไม่ใช่ว่าใครเห็นมีพันแปลกๆก็ซื้อมาปลูกอย่าไปทำต้องกินลูกให้รู้ว่าอร่อยจริงก่อนถึงซื้อมาปลูกอ่ะ
4: แล้วจากประสบการณ์ที่เราปลูกมาแล้วจนมาผสมพันธุ์นี้มารวมกันอ่ะโดยความอยากทำแบบไหนถ
3: ึ
4: งมา
3: ก็วันนี้การผสมพันธุ์ก็เบาลงแล้วเพราะอายุ70กว่าแล้วผสมไปอีกทีอีก7ปีข้างหน้าจะมีถึงให้ได้กินเปล่ายังไม่รู้อยู่ถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้พันธุ์แปลกๆวันนี้ก็พันธุ์ที่เขามีทั่วไปก็เฉยๆละไม่เหมือนเมื่อ10กว่าปีก่อนพันธุ์ไหนก็อยากปลูก
0: ส่วนช่วงระยะไหนที่ทุเรียนอร่อยที่สุดนะครับเฮียแก้วบอกว่าก็คือระยะที่สุกพอดีก็คือต้องเคาะดูครับว่าจะมีเสียงแบบหลวมๆแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นทุเรียนเบญจพรรณเนี่ยถ้ากินในระยะก่อนสุกพอดีมันจะแข็งไปครับหรือว่าถ้าสุกเกินพอดีนั้นก็จะนิ่มเกินไปก็จะไม่อร่อยอีกด้วยครับส่วนช่วงนี้ครับทุเรียนหลายสวนนะครับออกผลผลิตก่อนฤดูกาลนะครับแม้ว่าจะไม่ได้มีสารเร่งดอกใดๆก็ตามบรรดาเจ้าของสวนนะครับก็ตอนนี้ดูแลสวนตัวเองกันอย่างเต็มที่รับเตรียมฟื้นฟูต้นเพื่อเตรียมพร้อมในการติดลูกในช่วงต่อไปครับ หญิงวัย64ปีที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับตอนนี้เขาก็ยังตั้งใจที่จะสืบทอดตำนานการทอผ้ามาจากรุ่นแม่นะครับไม่อยากจะให้กี่ทอผ้าที่มีอยู่ในบ้านนั้นเงียบหายไปครับตอนนี้ทอผ้าออกมาเอาไว้ขายสร้างรายได้ด้วยแล้วก็เป็นตัวอย่างให้คนเข้าไปเรียนรู้กันโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ด้วยครับผลงานผ้าทอของกลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอตำบลคนทีจังหวัดกำแพงเพชรนะครับที่โดดเด่นด้วยสีสันสดใสแล้วก็ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยครับตอนนี้มีทั้งผ้าถุงผ้าสิ้นแล้วก็ผ้าทอลายพื้นเมืองซึ่งปัจจุบันนะครับนี่เป็นความตั้งใจของนางสงการศรีคุณอายุ64ปีถือเป็นเสาหลักในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาการทอผ้าที่สืบทอดจากมารดาไว้อย่างเหนียวแน่นนะครับได้รับความสนใจแล้วก็การสนับสนุนจากหน่วยงานในท้องถิ่นที่เล็งเห็นถึงคุณค่าของการรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมไม่ให้สูญหายไปแต่ละวันจึงยังได้ยินเสียงกระทบของเครื่องทอผ้าอย่างต่อเนื่องนะครับต้องใช้ทั้งฝีมือแล้วก็ความอดทนรวมถึงสมาธิในทุกขั้นตอนเลยครับตั้งแต่การเตรียมเส้นไหมการร้อยได้จนไปถึงการกวัดแกว่งกระสวยเพื่อถักทอผ้าออกมาทีละเส้นเลยครับ
5: ใช่เริ่มหายเด็กวัยรุ่นไม่เอากว่าเขาบอกว่าอุ้ยไม่เอาด้วยหรอกมันนั่งอย่างเงี้ย
6: ใช้เวลานาน
5: ใช้เวลานานกว่าจะได้เขาก็จะบ่นเขาจะพูดกันอย่างนี้มากกว่าแต่เราก็บอกเออความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกัน
6: เราอย่างนี้คือความสุขทางใจหรือไง
5: ฮะทางใจสมาธิด้วยสมาธิด้วยมันจะเป็นสมาธิเป็นการฝึกใจของเราด้วย
7: ที่ผ่านมาตำบลคนทีนะครับตอนนี้เนี่ยตำบลคนทีจะมีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นเกี่ยวผ้าขาวม้านะครับแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับผ้าทอผ้าฝ้ายนะครับผ้าไหมนะครับหลายๆอย่างเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งทำด้วยมือนะครับแล้วก็ใช้เครื่องจักรเป็นเครื่องจักรโบราณเก่าแก่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยชุมชนของตำบลคนทีจะส่วนหนึ่งจะมีของคนภาคอีสานจะย้ายเข้ามาอยู่แล้วก็นำพวกเครื่องจักรต่างๆเนี่ยเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับก็ต้องขอเชิญชวนให้มาช่วยซื้อกันเยอะๆอุดหนุนกันเยอะๆครับ
0: แม่สงการยังบอกด้วยความเต็มใจนะครับว่าถ้าพี่น้องประชาชนหรือว่าคนรุ่นใหม่ลูกหลานคนใดที่มีความสนใจอยากจะเรียนรู้วิธีการทอผ้าด้วยมืออย่างจริงจังก็ยินดีครับที่จะถ่ายทอดความรู้แล้วก็เทคนิคทุกขั้นตอนให้โดยไม่หวงวิชาเลยครับการที่มีหน่วยงานในท้องถิ่นก็เข้ามาสนับสนุนอีกด้านหนึ่งนะครับก็ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่มีกำลังใจที่จะหันกลับมาทอผ้าเหมือนกันเพราะรู้ว่าสามารถทอแล้วก็ขายได้สร้างรายได้ได้จริงนะครับไปชมการแปรรูปต้นจากที่อำเภอกันตังจังหวัดตรังกันนะครับที่นี่เป็นแหล่งใหญ่ที่มีต้นจากขึ้นตามธรรมชาติเยอะไปหมดเลยนะครับชาวบ้านเขาก็เอามาแปรรูปเป็นน้ำตาลจากโดยใช้ขั้นตอนแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมกันเลยครับรวมถึงมีสินค้าอื่นๆนะครับที่ทำมาจากต้นจากเอามาขายกันด้วยติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
8: อนุรักษ์ภูมิปัญญาการทำน้ำตาลจากแบบดั้งเดิมไว้เพื่อสืบทอดการทำน้ำตาลจากไม่ให้สูญหายค่ะโดยใช้ต้นจากในพื้นที่นำมาเพิ่มมูลค่าทำเป็นผลิตภัณฑ์น้ำตาลจากที่ขายดีโดยวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่จากอำเภอกันตังจังหวัดตรัง
9: พี่ก็มีใจรักด้วยแล้วก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆเราไม่ใช้เครื่องมืออะไรเราใช้ภูมิปัญญาย้ายคนเก่าแก่ตามตั้งแต่ลุงปู่ย่าตายาย
10: ค
9: ่
10: ะ
9: ค่ะแล้วทีนี้ไอ้ตอนนี้เข้ายุคใหม่สมัยนี
10: ้
9: เด็กๆจะไม่ค่อยรู้จักคานตำน้ำตาลจาก
10: มันเริ่มจะสูญหายไปแล้วนะ
9: ใช่เริ่มแล้วตอนนี้เริ่มข้อประมาณ70ถึง80กำลังจะเริ่มหายไปแล้วพี่ก็อยากให้สินที่เป็นตั้งแต่ลุงปู่ย่าตายายของพี
10: ่
9: อยากจะให้เป็นอยู่แล้วก็เป็นต่อไปเป็นตำนานของต้นจาก
8: ปัจจุบันพื้นที่อำเภอกันตังเป็นแหล่งใหญ่และแหล่งเดียวที่มีต้นจากที่ขึ้นเองตามธรรมชาติมีพื้นที่กว่าพันไร่ซึ่งเป็นต้นจากน้ำกร่อยอยู่ติดป่าชายเลนโดยจะขึ้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำตรังค่ะและได้มีการรวมเป็นกลุ่มแปลงใหญ่จากอำเภอกันตัง
9: เราก็จับ ตั้มเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่จากอำเภอกันตังเราจับกลุ่มในนามของอำเภอกันตังและเราครอบควบคุมในพื้นที่ของอำเภอกันตังไม่ว่าจะเป็น

0: มามาตำบลย่านซื่อตำบลคลองลุกันตันใต้หรือว่าวังวนเราจะมีต้นฉากแล้วก็อีกหลายๆตำบลต้นฉากที่นี่อยู่ที่ประมาณพันกว่าไร
1: ่
0: ต้นฉากที่นี่มันจะเป็นประมาณ100ปีเพราะว่าตอนนี้พี่ก็50ฝ่าคุณพ่อพี่ก็70ฝ่าเกือบ80แล้วต้นฉากที่เห็นมาก็ขึ้นก็เราจะพูดกันว่าตำนานต้นฉาก100ปีก็ได
1: ้
2: ดีครับ
1: คุณลุงสมบูรณ์เป็นปราชญ์ชาวบ้านนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเชี่ยวชาญเรื่องของการปาดเขาเรียกว่าตาลน้ำตาลต้นจากนะคะลุงเชี่ยวชาญมา70กว่าปีแล้วเหรอคะคุณลุง
2: ใช่ครับ
1: 70กว่าปีแล้วก็คือคอยตัดตัวตรงนี้ตรงเขาเรียกว่าอะไรนะลุง
2: งวงตาลงวงตาล
1: งวงตาลนะคะนะคะเขาเรียกว่าน้ำตาลจากนะคะตรงนี
2: ้
1: ก็คือก่อนที่จะตัดเนี่ยเห็นบอกว่าต้องมานวดกี่วันนะคะคุณลุง
2: นวดประมาณ20วัน
1: 20กว่าวัน
2: มัน
1: แล้วการนวดนวดยังไงคะ
2: ก็นี่จะมาตีตัวนี้เ
1: ฮ้ตีแบบนี
2: ้เจ็ดตีนี่ว่างนะ
1: ห้ามตีตรงนี
2: ้ตีได้รถ
1: ตีได้หมด
2: มัน
1: อ๋อแล้วเรามาตีอย่างนี้ประมาณกี่วันนะลุง
2: เจ้า20วันนะ
1: 20วัน
2: มัน
3: เมื่อนวดงวงครบ20วันแล้วก็จะต้องปาดตรงปลายงวงค่ะซึ่งลุงสมบูรณ์บอกว่าการปาดงวงตรงนี้ไม่ง่ายค่ะปาดไปจนกว่าจะเห็นน้ำตาลออกมาค่ะจากนั้นก็นำกระบอกมาเสียบไว้ก็สามารถเก็บน้ำตาลได้ค่ะโดยจะมาปาดงวงทุกเย็นแล้วจะมาเก็บน้ำตาลในช่วงเช้า
1: ใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะเก็บหมดกี่วันลุง
2: งวงนี
1: ้
2: ประมาณ4เดือนเนาะ
1: 4เดือน
2: มัน
1: แต่ครั้งหนึ่งที่เก็บได้น้ำตาลประมาณเท่าไหร่คะต่อวัน
2: ประมาณม่วงหนึ่งประมาณหนึ่งลิตร
1: ประมาณลิตรหนึ่ง
2: หลังม่วงกับลิตรเลือก
1: ค่ะ
2: ต่อกลาง
1: ต่อวันต่อวันวันละประมาณลิตรหนึ่งแปลว่าน้ำมันออกดีนะคะน
2: ้
1: ำมันก็ออกดี
2: โอ้กลุ่มตึ้งนู่เลยปลากลุ่มเม็ดม่วงเลย
1: ค่ะลูกมันที่เราที่เขาปาดทิ้งเมื่อกี้ลูกแก่ๆก็จะไปขยายพันธุ์เป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมเอาไปปลูกต่อนะคะคือนอกจากต้นจากขึ้นธรรมชาติแล้วชาวบ้านก็ยังเอาไปเพาะขยายพันธุ์ปลูกกันเองด้วยนะคะ
3: น้ำตาลที่เก็บได้จะนำมาเคี่ยวโดยจะใช้เวลาประมาณ1วันค่ะ

0: ี่ไก่คะกว่าจะได้น้ำตาลจากนี่คือไม่ง่ายเลยใช่ไหมพี่
1: ไม่ให้เลย
0: ใช้ระยะเวลากี่วันกว่าเราจะได้ให้ลูกค้าได้กินเนี่ย
1: ข้อรวมแล้วประมาณทั้งวันเต็
0: ม
1: พอเราเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเย็น4 โมงถึง6 โมงเราไปปัดน้ำตาลแล้วก็เรากลับมาเราไปเก็บตอนเช้า6 โมงเช้าเราไปเก็บแล้วเรากลับมาขึ้นตึ้นเตาก็ประมาณ8 โมง
0: ค่ะ
1: 8 โมงถึงบ่ายเราใช้วิธีการเคี่ยว
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วทีนี้พอเราเคี่ยวเสร็จใช่ไหมเราเคี่ยวเสร็จมันจุดเสร็จแล้วก็ไปถ่ออีกถ้าถามว่ายากไหมไม่ยากแต่เราค่อนข้างความอดทนเพราะเราก็อยู่กับมันทั้งวัน
0: และนี้ใกล้จะได้แล้วใช่ไหมคะ
1: ใกล้แล้ว
0: ดูยังไงว่าจะได้แล้วพี่สังเกตยังไงว่ามันจะได้ที่แล้ว
1: ข้อก้อนถามคุณลุนเพราะว่าเราไม่มีเครื่องวัดใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่เราจะดูหยดก่อนน้ำตาล
0: ความเหนียว
1: คุณลุนความเหนียวความหนืด
0: สังเกตด้วยตาเปล่าใช้ประสบการณ
1: ์ประสบการณ์แล้วก็ภูมิปัญญาจริงๆเนี่ยใช้วิธีการหยด
0: มันจะดูมีความเหนียวๆและ
2: ผลิตภัณฑ์น้ำตาลจากจำหน่ายขวดละ50 บาทโดยขายออนไลน์เพจ Facebook วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่จากอำเภอกันตังจัดส่งทั่วประเทศ
0: ผู้ชมเป็นตัวน้ำตาลจากนะคะซึ่งตัวนี้สามารถเก็บไว้ได้รับประทานนานแบบเป็นปีเลยใช่ไหมคะพี่ไก
1: ่ใช่ค่ะ
0: โอ้อยู่นานเลยอย่างนี้เราขายขวดละเท่าไหร่นะ
1: ขวดนี้200 กรัมอยู่ที่50 บาทค่ะ
0: 50 บาทนะคะแล้วก็จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันมีจุดเด่นยังไง
1: จุดเด่นของน้ำตาลจากของกันตังก็มีคือต้นจากเราอยู่ในน้ำคลอยแล้วทีนี้น้ำตาลเรามีทั้งความหวานความเค็มแล้วก็ความหวานผสมกัน3 รสชาติอยู่ในขวดเดียวกันเลย

0: แล้วกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มไหนคะที่เขาชอบกินตัวนี
1: ้กลุ่มลูกค้าส่วนมากจะเป็นกลุ่มที่รักสุขภาพแล้วก็เด็กที่เป็นวัยปฐมอ่ะส่วนมากจะเอาไปใส่ขนมปังเป็นอาหารเช้าได้แล้วก็กลุ่ม45ฮับ
0: ค่ะ
1: เขาสามารถไปประกอบอาหารได้เพราะว่ามันเป็นน้ำตาลจาก 100% ค่ะก็ส่วนมากจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็กรุงเทพอ่ะค่ะค่ะจะตามผ่านออนไลน์แล้วก็เฟซบุ๊กค่ะแล้วก็เพจ
0: หรือถ้าคุณผู้ชมสนใจก็โทรสั่งซื้อได้ใครอยากลองชิมว่าน้ำตาลจากเป็นยังไงนะคะโทรมาได้ตามเบอร์ที่รายการให้นะ
2: นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆจากต้นจากทั้งลูกจากสดราคา120บาทวุ้นลูกจาก10บาทน้ำส้มจากขวดละ 30-90 บาท
1: ลูกจากในน้ำเชื่อมตัวนี้นะคะเราก็จากสดได
0: ้
1: ค่ะแต่ต้องอยู่ในความเย็นตลอดตัวนี้ค่ะแล้วก็มีวุ้นในลูกจากตัวนี้จะเป็นของหวานที่หวานแต่ไม่จัดเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่ขึ้นชื่อก็คือน้ำส้มจากตัวนี้เป็นตัวที่ใช้แต่น้ำมะนาวได
0: ้
1: ค่ะแล้วก็ประกอบอาหารได้ตัวนี้จะกายล้างลำไส้ได้ด้วยค่ะเป็นดีต็อกซ์อีกตัวหนึ่ง
0: เรียกว่ามีประโยชน์เลยนะ
1: ค่ะ
0: ตัวนี้ออกแนวเหมือนแบบไซเดอร์อะไรอย่างงี้มั้ยพี่
1: ใช่ค่ะแนวเดียวกันเลยค่ะตัวนี้เราใช้เวลาหมักประมาณ6เดือน

0: ณผู้ชมนี่เป็นเมนูแกงส้มใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แกงส้มลูกจากต้องบอกว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่ใครมาก็จะต้องได้ชิมนะเนี่ยโหยลูกจากแบบเนื้อดูแน่นๆน่ากินมากนะคะแล้วก็เป็นพริกแกงสูตรพิเศษใช่ไหมพี่นะคะเดี๋ยวลองชิมว่าเป็นยังไงนะคะเนื้อจะมีความนุ่มขึ้นอร่อยมาก
1: อร่อย
0: และออกหวานด้วย
1: ความส้มความเปรี้ยว
0: เปรี้ยวก็เปรี้ยวแบบพอดีคือที่ใส่ลงไปที่มีความเปรี้ยวเนี่ยคือเขาไม่ได้ใช้มะนาวนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช้อะไรพี่
1: น้ำส้มจาก
0: น้ำส้มจากเป็นเมนูจากๆแท้ๆเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้งตัวเนื้อทั้งตัวน้ำนะคะจากต้นจากนะคะอร่อยมากๆคุณผู้ชมเมนูแกงลูกจากเขายังนำต้นปงทะเลที่อยู่คู่กับต้นจากมาใส่ลงไปในแกงค่ะเรียกว่าเป็นแกงพื้นถิ่นที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์วิถีชุมชนได้เป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้ลูกจากก็ยังสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูทั้งคาวและหวานค่ะได้แรง
2: น้ำตาลจากนี่ถือว่าเป็นของดีจากธรรมชาตินะครับเวลากินแล้วเนี่ยได้รับพลังงานโดยที่ไม่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นไวด้วยนะครับแล้ววันนี้เราปิดท้ายกันด้วยบรรยากาศวันหยุดคึกคักนะครับนักท่องเที่ยวกว่า100คนไปแห่ล่องเรือส่องสัตว์ป่าห้วยขาแข้งตามแนวอ่างเก็บน้ำทับเสลากันไปดูช้างป่าวัวแดงกระทิงที่ออกมาหากินกันเยอะเลยครับเป็นการสร้างรายได้เข้าชุมชนด้วยและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

กรุงเทพในอนาคตหน้าตาเป็นแบบไหนถึงเวลาส่งเสียงกำหนดอนาคตกรุงเทพไปด้วยกันกับไทย PBSร่วมรีวิวกรุงเทพเมืองแบบไหนที่คุณอยากอยู่พร้อมดูผลสำรวจแบบเรียลไทม์ขอหนึ่งคำที่คุณอยากเห็นในอนาคตกรุงเทพ Tracking Poll ร่วมทำโพลสำรวจถึงผู้ว่ากทม.คนใหม่ในใจคุณจับตา28มิถุนายนนี้รู้ผลทุกคะแนนอัปเดตเรียลไทม์ลุ้นผู้ว่ากทม.คนใหม่ไปด้วยกันทางเว็บไซต์ thaipbs.or.th/bkkelection69

0: พระไทยใสสะอาดชโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพิมพ์นภาคล่องพยาบาลค่ะตลอดทั้งวันยังคงมีประสบนิกรจากหลายพื้นที่เดินทางมายังท้องสนามหลวงเพื่อถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องนะคะติดตามจากคุณอัฟนันอับดุลเลาะรายงานสดจากบริเวณพระบรมมหาราชวังค่ะคุณอัฟนันคะ
1: คุณพึ่งนภาครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ปิดจุดคัดกรองสำหรับประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วนะครับแต่ว่าบรรยากาศตลอดทั้งวันวันนี้ยังคงมีประชาชนที่หลั่งไหลมาจากทุกสารทิศเดินทางมาที่นี่ตลอดทั้งวันครับประสบกรณิกรจากหลายจังหวัดสวมเสื้อสุภาพสีดำต่อคิวเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 16:00 นโดยประสบกรณิกรจะเดินผ่านตรงบริเวณจุดคัดกรองมุ่งหน้าเข้าไปยังศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังครับเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและแสดงความอาลัยด้วยนะครับรวมถึงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและเทศกิจลงพื้นที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกโดยรอบท้องสนามหลวงหญิงคนนี้เดินทางมาจากจังหวัดสระบุรีนะครับเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าแม้จะทราบข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามาหลายวันแล้วแต่เพิ่งมีโอกาสเดินทางมาถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปแสดงความอาลัยในวันนี้ครับแม้ว่าสภาพร่างกายจะไม่แข็งแรงนักแต่ก็พยายามเดินทางมาให้ถึงที่วันนี้แม้ว่าสภาพอากาศร้อนจัดทำให้เดินต่อไม่ไหวจึงขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่จิตอาสาให้ช่วยเข็นรถจนสามารถเข้าไปยังศาลาสหไทยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวังได้เธอเล่าว่ารู้สึกผูกพันกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพิเศษเพราะได้ติดตามพระกรณียกิจมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์และลูกสาวของตนก็เกิดในปีเดียวกันกับพระองค์ท่านวันนี้จึงตั้งใจเดินทางมาเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณครับวันนี้ตั้งใจวันนี้ตั้งใจมาก็คือตั้งมั่นตั้งใจไว้แล้ว
2: ใช่ตั้งใจไว้แล้ว
1: ลำบากไหมเดินทางมาไกล
2: แม่ไม่ลำบากหรอกลำบากวันนี้แม่ก็ทนได้แม่จะมากราบพระองค์ท่าน
1: นึกถึงพระองค์ท่านแล้วคิดถึงพ
2: ระใช่อันดีมาก
1: วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนสามารถเดินทางมาถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ศาลาสหไทยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวังครับโดยวันที่13ถึง19มิถุนายนสำนักพระราชวังจะงดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังพร้อมทั้งงดให้ประชาชนเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามและจะเปิดให้กราบถวายบังคมพระบรมศพอีกครั้งในวันที่20มิถุนายน

0: 2569นอกจากนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันที่27มิถุนายนนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังครับนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่บริเวณท้องสนามหลวงนะครับช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับ
1: ขอบคุณคุณอัฟนันค่ะเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มได้ปรากฏตัวต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการค่ะนับจากที่พ้นรั้วจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพหลังได้ประกันตัวในระหว่างอุทธรณ์คดีช่อโกงเงินเจ๊อ้อยนะคะโดยทนายตั้มปรากฏตัวด้วยเรื่องอื่นค่ะวันนี้ได้นำหลักฐานที่อ้างว่าเป็นการหัวประมูลโครงการสร้างช่องจอดรถรองรับผู้โดยสารและติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมามอบให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อพิจารณาดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเข้าพบกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อส่งมอบหลักฐานที่อ้างว่าเป็นเอกสารการเสนอราคาโครงการก่อสร้างช่องจอดรถและติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมระบบภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งทำเสนอราคาแก่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT พร้อมข้อมูลการสนทนาในกลุ่มไลน์ที่อ้างว่ามีบุคคลใน AOT และบริษัทเอกชนพูดคุยเลือกราคาโครงการซึ่งเป็นที่น่าสงสัยว่าอาจจะมีการหัวกันเกิดขึ้นค่ะนายสิทธาเปิดเผยว่ามีการเสนอราคาอย่างน้อย2โครงการมูลค่ารวมมากกว่า75ล้านบาทถูกคัดเลือกผ่านกลุ่มไลน์ที่มีสมาชิกไม่กี่คนทั้งที่ตามปกตินั้นควรมีการเปิดให้ยื่นส่องประมูลค่ะจึงได้ส่งหลักฐานให้ DSI ตรวจสอบพร้อมระบุว่าบริษัทเอกชนดังกล่าวนั้นมีความเกี่ยวข้องกับบ้านพระอาทิตย์ค่ะ
2: ผมว่าเข้าใจว่าเป็นคนของทางกลุ่มบ้านพระอาทิตย์นะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มเนี่ยมีอยู่2คนนะครับชื่อสุวิชัยวูอะไรสักอย่างนึงอ่ะนะเดี๋ยวให้ทางดีไซน์ตรวจสอบดีกว่าว่าเขาคือใครอะไรยังไงแล้วทําไมถึงมีการตกลงกันในกลุ่ม LINE นะครับแล้วก็ได้งานจาก AOT เลยเหรองานนี้เราไม่ต้องมีการยื่นซองประมูลใช่มั้ยโดยปกติแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงต้องให้ทางดีไซน์เนี่ยไม่ได้มีการตรวจสอบ
1: ด้านพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยว่าหลักฐานที่ได้รับมานั้นจะถูกนำเข้ามาตรวจสอบตามขั้นตอนการพิจารณาว่าเข้าข่ายขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ DSI หรือไม่และในกรณีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่เรื่องก็จะถูกส่งเสนอให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณารับเป็นคดีพิเศษตามขั้นตอนสำหรับข้อมูลของบริษัทเอกชนที่ถูกนายสิทธากล่าวอ้างถึงในเอกสารหลักฐานปรากฏชื่อของพยานฝ่ายโจทในคดีช่อโกงที่นายสิทธาตกเป็นจำเลยด้วยค่ะครอบครัวเตรียมรับร่างตำรวจงานจราจรสภ.เมืองปทุมธานีไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะหลังจากที่เครียดปัญหาเรื่องของหนี้สินและพนันออนไลน์โดยได้ใช้ปืนทำร้ายตัวเองจนเสียชีวิตภายในตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรค่ะกล้องวงจรปิดบันทึกภาพ10ตำรวจโทภควัฒน์อายุ30ปีปฏิบัติหน้าที่ด้านงานจราจรสภ.เมืองปทุมธานีขี่รถจักรยานยนต์จอดไว้ข้างตู้ควบคุมสัญญาณจราจรแยกปทุมวิไลอำเภอเมืองปทุมธานีเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาโดยไม่มีบุคคลใดเข้าออกก่อนจะเสียชีวิตอยู่ภายในตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรค่ะบริเวณศีรษะด้านขวาก็พบบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนและข้างประตูก็มีปลอกกระสุนปืนตกอยู่10ตำรวจเอกณัฐพลคงจิตค้าผู้บังคับหมู่งานจราจรสภ.เมืองปทุมธานีเปิดเผยค่ะว่าทุกเช้าจะมีการปล่อยแถวเพื่ออำนวยการจราจรแต่ว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไม่เห็นผู้เสียชีวิตจึงได้เข้าไปตรวจสอบภายในตู้ควบคุมสัญญาณจราจรกระทั่งพบว่าผู้เสียชีวิตนั้นอยู่ภายในตู้ควบคุมสัญญาณจราจรค่ะขณะที่ภรรยาของผู้เสียชีวิตก็บอกว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนไม่ค่อยพูดและไม่สังสรรค์ส่วนสาเหตุก็คาดว่ามาจากปัญหาเรื่องของหนี้สินส่วนตัวและพนันออนไลน์เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเพิ่งจะให้แม่นำที่ดินจำนวน4ไร่ไปขายเพื่อนำเงินไปใช้หนี้ค่ะ
3: เขามีปัญหาเรื่องหนี้สินเยอะแล้วเหมือนว่าเขาคุยกับพ่อแม่เขาไม่ลงตัวมั้งเขาก็เลยคิดสั้นเขาคิดสั้นมานานแล้ว
4: เคยจะก่อเหตุแบบนี
3: ้เมื่อปีที่แล้วค่ะ
4: ที่ไหนครับ
3: ไม่ทราบพี่เพราะว่าหนูรังเขาไว้3-4รอบ
4: เคยคิดอยากจะฆ่าตัวตายมานานแล้ว
3: ใช่ค่ะ
4: คือนี่ติดเยอะนี่จากอะไรอ่ะ

0: าร์ทอะไร
1: ใช่เล่นบาสเล่นบอล
0: เล่นบอล
1: ใช่พวกเล่นบอลสุกบอลอะไรเงี้ยในเว็บเพื่อน
2: ด้านพันตำรวจเอกวิวัฒน์อัศวะวิบูลผู้กำกับการสภ.เมืองปทุมธานีบอกว่าจากการตรวจสอบแพทย์ระบุว่าเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงส่วน10ตำรวจโทภควัฒน์ประจำอยู่สภ.เมืองปทุมธานีปฏิบัติงานด้านจราจรค่ะที่ผ่านมามีนิสัยร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบก่อนเสียชีวิตก็ยังไปเข้าเวรตามปกติจึงไม่ทราบถึงมูลเหตุทำร้ายตัวเองเสียชีวิตเบื้องต้นได้ส่งร่างชันสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก่อนที่จะมอบให้กับญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาและหาสาเหตุการเสียชีวิตค่ะส่วนเหตุฆาตกรรมที่ย่านดอนเมืองนะคะที่ตอนนี้จับผู้ก่อเหตุได้แล้วโดยข้อกล่าวหาลักทรัพย์นั้นเป็นมูลเหตุที่ผู้ต้องหานั้นอ้างว่าทำให้ไม่พอใจนายชัยสิทธิ์ผู้ตายจึงได้มีการเกิดปากเสียงกันรุนแรงจนกลายเป็นเหตุบานปลายค่ะซึ่งในกลุ่มผู้ต้องหา3คนมีรุ่นพี่1คนนะคะก็รับสารภาพว่าเป็นผู้ที่ลงมือทำร้ายนายชัยสิทธิ์แต่ว่าพนักงานสอบสวนนั้นยังไม่เชื่อค่ะในคำให้การนี้จึงได้มีการส่งหลักฐานตรวจพิสูจน์ DNA เพิ่มเติมค่ะ1ใน3ของผู้ต้องหาในคดีร่วมกันฆาตกรรมอำพรางศพนายชัยสิทธิ์ที่บ้านพักย่านดอนเมืองถูกพนักงานสอบสวนสน.ดอนเมืองคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านพักหลังเกิดเหตุค่ะส่วนรุ่นน้องคู่กรณีที่ถูกนายชัยสิทธิ์แจ้งความกล่าวหาว่าลักทรัพย์รับว่าอยู่ในเหตุการณ์ค่ะตลอดจนการอำพรางแต่อ้างว่าไม่ได้มีส่วนร่วมกระทำด้วยขณะที่รุ่นพี่อีกคนก็ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาโดยอ้างว่าขับขี่พาทั้งคู่ไปส่งที่บ้านนายชัยสิทธิ์จริงแต่เมื่อเกิดเหตุขึ้นก็ได้ออกจากบ้านทันทีตำรวจให้ข้อมูลนะคะว่าก่อนเกิดเหตุ1วันนายชัยสิทธิ์ผู้เสียชีวิตได้เข้าแจ้งความกับตำรวจสน.ดอนเมืองโดยเป็นการกล่าวหารุ่นน้องคนหนึ่งว่าขโมยนาฬิกาข้อมือและพยายามจะเข้าถึงข้อมูลในมือถือซึ่งเรื่องนี้นะคะกลุ่มผู้ต้องหาก็อ้างว่าเป็นเหตุผลที่เข้าไปหานายชัยสิทธิ์ที่บ้านเพื่อที่จะสะสางปัญหากันซึ่งแม้ว่าทั้ง3คนนั้นจะให้การไปในทิศทางเดียวกันแต่พนักงานสอบสวนยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การทั้งหมดนี้ค่ะเนื่องจากว่าตรวจสอบที่เกิดเหตุจนทั่วบริเวณบ้านพักของผู้เสียชีวิตไปจนถึงการสอบสวนพยานก็พบว่ามีทรัพย์สินสูญหายไปหลายรายการค่ะอาทิรถจักรยานยนต์โทรทัศน์กล้องวงจรปิดไวไฟโทรศัพท์มือถือไปจนถึงพระเครื่องต้นกัญชาและหมวกแก๊ปซึ่งผู้ก่อเหตุสวมใส่อยู่ในวันที่ถูกจับนอกจากนี้นะคะยังได้เก็บลายนิ้วมือแล้วก็ตัวอย่าง DNA ทั้ง3คนเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับพยานหลักฐานทางคดีด้วยค่ะส่วนเรื่องของการค้ากัญชาซึ่งเป็นธุรกิจของผู้เสียชีวิตขณะนี้พนักงานสอบสวนยังไม่พบพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงในประเด็นนี้ค่ะสำหรับหลักฐานที่ตำรวจรวบรวมมาจากที่เกิดเหตุก็ได้ส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบเพิ่มเติมในเบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและร่วมกันซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพและจะแจ้งเพิ่มเติมในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เอาไปจากผู้เสียชีวิตด้วยขณะเดียวกันนะคะทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็เข้ารับศพนายชัยสิทธิ์ที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชเพื่อนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยอมรับว่ามติครม.เห็นชอบแต่งตั้งนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยจากเดิมที่เป็นผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตนั้นเป็นการพิจารณาจากปมความขัดแย้งค่ะหลังทำงานในพื้นที่ร่วมกันติดตามเรื่องนี้จากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากพรรคภูมิใจไทยค่ะคุณเกตมณีคะ
3: ค่ะคุณพึ่งนภาค่ะก็เป็นการยืนยันจากทั้งตัวนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะในเรื่องของการยกย้ายทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตโดยยืนยันว่าไม่มีเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนในพื้นที่แต่เป็นการยกย้ายเพื่อให้สามารถทำงานได้และส่งคนที่ไม่มีความขัดแย้งกันเข้าไปแก้ไขปัญหาค่ะหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติย้ายนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและแต่งตั้งนายโชนรินทร์ค่ะเกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่ามติเห็นชอบสั่งย้ายเป็นไปตามข้อเสนอของปลัดกระทรวงมหาดไทยและยืนยันว่าคำสั่งย้ายในครั้งนี้สืบเนื่องจากเหตุผลว่าต้องทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพราะจังหวัดภูเก็ตมีปัญหาหลายปัญหาที่ต้องแก้ไขพร้อมยอมรับว่าจะใช้แนวทางเดียว

0: กันกับจังหวัดอื่นๆหากเกิดปัญหาเรียกได้ว่าภูเก็ตแซนด์บ็อก
1: ซ์เพราะภูเก็ตมันก็มีเรื่องหลายเรื่องอยู่นะครับผู้สื่อข่าวก็เห็นผมก็ลงไปดำเนินการ 2-3 วันนะก็ยังไม่ดีขึ้นแล้วก็พอมีอะไรขึ้นมาก็มีการแฉนั่นแฉนี่แฉนู่นมันทำงานกันไม่ได้หรอกแบบนี้ใช่ไหมเราก็ต้องเอาคนที่มันไม่มีความขัดแย้งกันแล้วก็ไม่มีอะไรอ่ะไม่มีก็คือเอาคนที่ทำงานร่วมกันได้
0: สอดรับกับนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ยืนยันว่าการยกย้ายครั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ทางราชการให้สถานการณ์คลี่คลายไม่มีเรื่องการขัดแย้งส่วนตัวผลประโยชน์ในพื้นที่เปรียบเสมือนว่าเม็ดทรายอยู่ในรองเท้าเดินไม่สะดวกก็ต้องนำออก
2: ต้องการจะคลี่คลายปัญหาทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบางทีเนี่ยเหมือนกับเราใส่รองเท้าเนี่ยเรามีอะไรเม็ดทรายมันอยู่ในรองเท้าเนี่ยเราก็ลำบากที่จะแก้มันนะฮะบางทีเราก็ต้องถอดออกมาเพื่อที่จะได้สูงเข้าไปใหม่เพราะนั้นเนี่ยคนที่ไปใหม่ก็จะเขาไม่เคยเห็นเลยเขาจะได้มีความใช้ประสบการณ์ทั้งหมดอะเข้าไปแก้ปัญหาโดยที่เขาไม่เคยอยู่มาก่อนแต่คนที่อยู่เก่าเนี่ยบางทีมันก็รู้อยู่แต่ปัญหาเนี่ยมันก็ปัญหาก็ไม่คลี่คลายสักทีนี่แค่นั้นเอง
0: ขณะเดียวกันค่ะก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยือนรัสเซียนะคะนายนิรัตน์เดินทางมาขอพบนายกรัฐมนตรีที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6โดยทันทีที่เข้ามาก็ได้สวมกอดกันค่ะก่อนจะกล่าวว่ามาอยู่กับพี่มาอยู่ใกล้กันก่อนที่นายนิรัตน์จะรายงานเรื่องของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแก่นายกรัฐมนตรีค่ะที่ต้องจับตานะคะวันพรุ่งนี้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีได้สั่งการทางด้านของกระทรวงมหาดไทยสมทบกับกระทรวงทศนะคะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแก้ไขปัญหาต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของผู้มีอิทธิพลนะคะที่เข้าไปมีส่วนยึดพื้นที่ในหลายๆพื้นที่ค่ะก็ต้องติดตามเรื่องของการเดินหน้าแก้ไขปัญหาในเรื่องนี
3: ้ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะมาดูเรื่องของคดีหัวสวกันนะคะกกต.ระบุว่ากรณีโพยในกระบวนการเลือกสวระดับประเทศเมื่อเดือนมิถุนายนปี67ศาลได้พิพากษาแล้วค่ะหลังจากที่นายพฤทธิ์วัชรชินนั้นนำคลิปหวั่นเลือกตั้งมาเปิดเผยแล้วก็ตั้งคำถามเรื่องนี้ในหลายประเด็นติดตามจากคุณยานีไว้ครูค่ะรายงานจากพรรคประชาชนค่ะคุณยานีคะ
4: ที่ถามหลักๆค่ะคือการดำเนินการของกกต.กรณีการพบโพยนะคะในสถานที่เลือกสว.ค่ะขณะเดียวกันก็จี้ถามไปยังนายมงคลสุรสัจจาประธานวุฒิสภาว่าเป็นบุคคลที่ปรากฏในคลิปภาพหรือไม่ค่ะนายพฤทธิ์วัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงคลิปภาพเหตุการณ์วันเลือกสว.ระดับประเทศวันที่26มิถุนายน2567ที่ระบุว่าเป็นภาค2โดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวปรากฏภาพนายทิติเชษฐ์นุชนาถกกต.ค่ะเดินเก็บโพยและตักเตือนผู้สมัครเกี่ยวกับการเลือกที่ไม่สุจริตและตั้งคำถามต่อกกต.ว่าเห็นอะไรในโพยยังเก็บไว้หรือไม่และเมื่อกกต.เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วมีการประชุมเพื่อยับยั้งแก้ไขเหตุการณ์ทันทีหรือไม่พร้อมทั้งทวงถามข้อเท็จจริงค่ะว่าบุคคลที่ปรากฏในคลิปคล้ายนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาคนปัจจุบันขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ค่ะโดยนายอนันต์สุวรรณรัตน์นะคะกกต.ก็เปิดเผยว่าในที่ประชุมกกต.มีการพูดคุยการกรณีคลิปของนายพฤทธิ์ที่นำมาเปิดเผยและระบุว่าในเรื่องของเอกสารสว.3ค่ะรวมถึงที่มีการเรียกว่าโพยศาลได้มีคำพิพากษาออกมาหมดแล้วซึ่งก่อนหน้านี้นายทิติเชษฐ์ค่ะขอถอนตัวออกจากคดีแต่ที่ประชุมเห็นว่าอาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จึงได้มีการพิจารณาปกติแบบองค์ครบองค์ค่ะโดยมีข้อมูลว่าศาลได้พิพากษาว่าสามารถนำเอกสารหรือว่าจดหมายหรือว่าหมายเลขผู้สมัครอื่นเข้าไปยังสถานที่เลือกได้โดยไม่มีข้อห้ามส่วนประธานกกต.ก็ปฏิเสธการตั้งข้อสังเกตและการวิพากษ์วิจารณ์ของนักวิชาการค่ะว่ากกต.อาจจะเอาผิดผู้ที่อยู่ในคำร้องคดีหัวสว.ไม่เพียงกี่คนจากผู้ที่ถูกร้องในสำนวน229คนค่ะและยังคงเน้นย้ำค่ะว่าจะพิจารณาตามกรอบ90วันขณะที่สว.พิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ค่ะก็ตอบโต้นายพฤทธิ์ว่าคลิปโพยวันเลือกสว.ที่นำมาเผยแพร่นั้นศาลคดีอาญาทุจริตประพฤติมิชอบกลางได้พิพากษาแล้วว่าการนำโพยหรือเอกสารที่เป็นสว.3เข้าไปยังสถานที่เลือกได้ก่อนที่จะย้อนถามว่าคลิปดังกล่าวได้มาชอบด้วยกฎหมายหรือไม่พร้อมกับตั้งข้อสังเกตค่ะว่าการขับเคลื่อนของนายพฤทธิ์ต้องการให้เกิดระบอบสีส้มหรือเปล่าค่ะโดยนายพิสิทธิ์ค่ะในฐานะผู้ที่อยู่ในกระบวนการเลือกก็เล่าว่าระหว่างการเลือกนั้นไม่พบความผิดปกติและ และสามารถถือเอกสารสว.3เข้าไปยังสถานที่เลือกได้รวมถึงจดข้อมูลค่ะลงเอกสารได้

0: ได้แต่ว่าปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นว่าในคลิปที่มีบุคคลคล้ายนายมงคลที่ถูกกกต.เรียกเก็บโพยนั้นใช่ข้อเท็จจริงหรือไม่ค่ะโดยขอให้ไปถามนายมงคลเองและยังเชื่อว่าหากมีความผิดค่ะทางกกต.ต้องจัดการตั้งแต่2ปีก่อนหน้านี้ไม่ปล่อยให้ล่วงเลยเป็นปัญหามาจนถึงปัจจุบันค่ะค่ะคุณพึ่งนภาคะการติดต่อการติดตามตรวจสอบของฝ่ายค้านก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะเป็นการประชุมร่วมรัฐสภาระหว่างส.ส.และส.ว.เกี่ยวกับการพิจารณาพิธีสารนะคะข้อตกลงระหว่างประเทศค่ะส่วนพรุ่งนี้ก็ต้องติดตามในประเด็นทางการเมืองกันด้วยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะเหลือเวลาไม่ถึง2สัปดาห์ก็จะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากทม.แล้วนะคะวันนี้ทางปลัดกทม.จึงได้มีการรวมพลเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมทั้ง50เขตรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนนั้นออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้ค่ะโดยย้ำว่าต้องโปร่งใสเป็นกลางและยุติธรรมค่ะปลัดกรุงเทพมหานครนำข้าราชการและบุคลากรกทมหลายร้อยคนร่วมกล่าวปฏิญาณว่าจะจัดการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากทมหรือสกในวันที่28มิถุนายนนี้อย่างโปร่งใสเป็นกลางยุติธรรมไม่เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งจากนั้นค่ะก็ปล่อยขบวนรณรงค์การเลือกตั้งกระจายไปยังทั้ง50เขตของกทมและขบวนเดินเท้าไปยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตลอดเส้นทางปลัดกทมเปิดเผยว่าการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เน้นย้ำไปยังเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งค่ะต้องดำเนินการทุกอย่างตามระเบียบซึ่งที่ผ่านมาทางกทมก็ได้พยายามประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแม้ว่าจะมีข้อร้องเรียนว่าการประชาสัมพันธ์นั้นยังน้อยอยู่ส่วนบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากทมนั้นจะเป็นสีเขียวนะคะส่วนสกจะเป็นสีชมพูตามคณะกรรมการการเลือกตั้งกทมนั้นกำหนดขณะที่ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรณีที่มีชื่ออาศัยอยู่ในกทม.ไม่ถึง1ปีก็จะสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ได้แต่เลือกสก.ไม่ได้ค่ะซึ่งภาพรวมของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็มีอยู่ประมาณ 4,500,000 คนและไม่มีจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าค่ะ
2: สิทธิ์เนี่ยก็ในเรื่องของคุณสมบัติทางเขตนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็พยายามที่จะแจ้งประชาสัมพันธ์ในกรณีที่ทางประชาชนเนี่ยอาศัยอยู่ในภูมิลำเนาเดิมไม่ถึง1ปีเนี่ยอันนี้ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับในส่วนของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแต่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ถ้าจะให้ได้สิทธิ์นั้นก็คือว่าทางพี่น้องประชาชนก็ต้องไปแจ้งที่เดิมที่เราอยู่นะครับแจ้งสิทธิ์กลับไปนะครับก็สามารถที่ดำเนินการได้ในการที่เราอยู่และย้าย
1: ส่วนความพร้อมในการเลือกตั้งนายณรงค์ก็เปิดเผยว่าขณะนี้ได้จัดเตรียมหน่วยเลือกตั้งวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งระบบการขนส่งหีบบัตรการบริหารจัดการด้านการจราจรและความปลอดภัยตลอดจนแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะที่อาจเกิดขึ้นในวันเลือกตั้งไว้แล้วและกำลังอบรมเจ้าหน้าที่พนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำที่เลือกตั้งสร้างความเข้าใจในขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้องค่ะพร้อมกับเน้นย้ำไปยังประชาชนนะคะให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและดำเนินการแจ้งเพิ่มชื่อหรือว่าถอนชื่อภายในวันที่17มิถุนายนนี้ค่ะหลังจากที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติสงครามรัฐมนตรีพลังงานของไทยก็ยืนยันนะคะว่าราคาน้ำมันในไทยเนี่ยจะทยอยปรับลดลงเรื่อยๆค่ะโดยจะมีการคอยมอนิเตอร์ตลาดสิงคโปร์เพื่อที่จะปรับลดราคาหน้าปั๊มทันทีค่ะนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวย้ำถึงราคาน้ำมันในตลาดโลกที่เริ่มปรับตัวลดลงค่ะหลังจากที่มีการตกลงเจรจาสันติภาพกันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยที่ผ่านมาก็ได้ใช้กลไกการบริหารจัดการราคาหน้าโรงกลั่นเพื่อลดภาระประชาชนโดยสามารถดึงเงินกำไรส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาช่วยลดราคาหน้าปั๊มได้กว่า 8,300 ล้านบาทและส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลทยอยปรับลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและก็มีแนวโน้มจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติหากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนั้นคลี่คลายค่ะ
3: ตัวดีเซลก็ลงมาบาทหนึ่งเมื่อวานก็ลงมาบาทหนึ่งก็ทยอยลงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะดูต่ออีกว่าเย็นนี้วันพรุ่งนี้ในสัปดาห์นี้ก็จะดูราคาที่ตลาดสิงคโปร์ทุกวันนะครับรอดูอยู่ว่าวันศุกร์ที่จะถึงเนี่ยตกลงจะได้เซ็นกันเรียบร้อยหรือเปล่าผมทยอยลงครับทยอยลงครับ
1: สำหรับสถานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในปัจจุบันนะคะใน

เอกนัทระบุว่าได้สั่งการให้ทบทวนตัวเลขใหม่โดยใช้ตัวเลขจริงแทนการคาดการณ์ก็พบว่ายอดการติดลบของกองทุนลดลงจากเดิมที่คาดไว้ค่ะจากเดิมนะคะติดลบกว่า 60,000 ล้านบาทก็เหลือเพียงประมาณ 57,000 ล้านบาทค่ะนอกจากนี้ยังมีการอายัดเงินคืนให้แก่ผู้ค้าบางกลุ่มที่อยู่ระหว่างการสอบสวนเรื่องการกักตุนกำไรไว้อีกประมาณ 30,000 ล้านบาทด้วยก็ทำให้ขณะนี้รัฐบาลไม่มีความจำเป็นต้องออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อให้กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้เพิ่มเติมค่ะโดยจะมีการบริหารจัดการภายในวงเงินกู้ที่ดำเนินการอยู่เพื่อไม่ให้เป็นภาระหนี้สาธารณะของประเทศนอกจากนั้นก็มีการวางกลไกในการกำกับดูแลราคาหน้าโรงกลั่นและค่าการกลั่นโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดวิกฤตการโลกเพื่อไม่ให้ค่าการกลั่นนั้นพุ่งสูงเกินไปค่ะพลเอกอาวุโสมินอองหลายร่วมประชุมทวิภาคีกับผู้นำจีนค่ะเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์และกระตุ้นการค้าขณะที่เยือนกรุงปักกิ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ผันตัวจากผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมามาเป็นประธานาธิบดีค่ะสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนให้การต้อนรับพลเอกอาวุโสมินอองหลายประธานาธิบดีเมียนมาที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนที่ผู้นำทั้งสองคนพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จะเข้าร่วมการประชุมทวิภาคีและเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามเอกสารความร่วมมือหลายฉบับค่ะวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะจากกำหนดการเดินทางเยือนจีนนาน5วันของอดีตผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาซึ่งถือเป็นการเยือนจีนครั้งแรกนับตั้งแต่พลเอกอาวุโสมินอองหลายรับตำแหน่งประธานาธิบดีเมียนมาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นการค้ากระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านยักษ์ใหญ่กระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่าจีนสนับสนุนเมียนมาในการสร้างความเป็นเอกภาพทางการเมืองในประเทศและฟื้นคืนเสถียรภาพหลังจากเมียนมาเผชิญกับวิกฤตความขัดแย้งรุนแรงจนลุกลามกลายเป็นสงครามกลางเมืองนับตั้งแต่กองทัพเมียนมาก่อรัฐประหารเมื่อปี2021จีนถือเป็นพันธมิตรสำคัญของเมียนมาและเข้ามาลงทุนในหลายโครงการภายใต้ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทางหรือ BRI ซึ่งก็รวมถึงการวางท่อส่งแก๊สและน้ำมันโครงการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานและท่าเรือน้ำลึกแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาสแกมเมอร์ตามแนวชายแดนค่ะเกิดเหตุเครื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐประสบเหตุตกระหว่างภารกิจบินทดสอบที่ฐานทัพในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งก็เป็นเหตุให้ลูกเรือและเจ้าหน้าที่นั้นเสียชีวิตยกลำค่ะกลุ่มควันดำขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นสูงจนเห็นได้จากระยะไกลโดยระบบกล้องเตือนภัยของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกจับภาพเอาไว้ได้หลังเกิดเหตุเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ตกกระแทกพื้นและระเบิดไฟลุกท่วมอย่างรุนแรงระหว่างขึ้นบินจากรันเวย์ภายในฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดกลางทะเลทรายโมฮาเวทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศสหรัฐเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้ลูกเรือและเจ้าหน้าที่เสียชีวิตยกลำรวม8นายระหว่างปฏิบัติภารกิจบินทดสอบตามปกติขณะที่ภาพบริเวณรันเวย์ที่เกิดเหตุก็พบคราบไหม้ดำเป็นบริเวณกว้างขณะที่รถฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าเก็บหลักฐานโดยกองทัพอากาศสหรัฐสั่งปิดน่านฟ้าและงดกิจกรรมการบินทั้งหมดภายในฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดชั่วคราวเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงซึ่งก็คาดว่าอาจต้องใช้เวลานานถึง6เดือนค่ะB-52 เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐใช้งานมาตั้งแต่ปี1955ออกแบบมาให้บรรทุกระเบิดนิวเคลียร์และระเบิดอนุภาพสูงโดยอุบัติเหตุในครั้งนี้นับเป็นเหตุเครื่องบิน52ตกเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีนับตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกาะกวมเมื่อปี2016และถือเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดของเครื่องบินรุ่นนี้นับตั้งแต่ปี1982เป็นต้นมาค่ะหมดเวลาของทันข่าว16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: พลังสร้างสรรค์โลกนี้ให้งดงามท่องโลกกว้าง15และ16มิถุนายนเจาะลึกนวัตกรรมระดับโลกกับสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคเพื่อทะยานสู่ดาวอังคารและสยบไฟป่าสุดยอดวิศวกรรมน่าทึ่ง
1: จากสิ่งก่อสร้างล้ำยุคที่น่าทึ่งที่สุดในโลกโครงการนี้ล้ำยุคมากเพราะมีขนาดที่ใหญ่โต
2: โครงการนี้จะขยายขอบเขตวิศวกรรมโครงสร้าง
0: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
3: สวัสดีค่ะเสียงเป็นเมืองกับฟอกแฟงมาอีกแล้ว EP 2แล้ววันนี้เรามีผู้ร่วมเดินทางค่ะวันนี้เรามีต้นทุนการเดินทางอยู่ที่350บาทค่ะวัดสแตนดาร์ดจากค่าแรงขั้นต่ำในกรุงเทพนะคะเดี๋ยวรอดูกันว่าการเดินทางตลอดทั้งวันนี้350บาททั้งเดินทางทั้งกินเราจะรอดไหมวันนี้เราอยู่กันที่เขตพระโขนงนะคะเดี๋ยวจะพาไปเดินสำรวจชุมชนเกาะกลางนะคะซึ่งจุดนี้อยู่ตรงประตูระบายน้ำพระโขนงนี่ด้านหลังแฟนคือคลองยายล้อมค่ะส่วนฝั่งซ้ายมือที่เห็นใหญ่ๆนี้ก็คือคลองพระโขนงนะคะซึ่งเชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นคลองสาขาพี่หลงอยากเห็นอะไรที่ชุมชนเกาะกลางคะ
4: จริงๆผมสนใจว่าทำไมเกาะมันถึงอยู่ได้ครับทั้งที่มีคอนโดสูงล้อมรอบเลยครับ
3: เออจริง
4: แล้วเมื่อกี้ที่คุยกันมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่ารถไม่สามารถเข้าออกชุมชนได้เลยอ่ะก็เลยสนใจว่าเอ๊ะแล้วคนในชุมชนจะอยู่อย่างไรการเข้าออกหรือการใช้ชีวิตอะครับ
3: นี่เป็นคอนโดนะคะเมื่อกี้แล้วก็ด้านหลังเป็นชุมชนอันนี้ป่ะคะท่าเรือที่เขาบอกเฮ้ยใช่ป่ะคุณป้าสวัสดีค่ะมาเที่ยวสำรวจค่ะว่าอุ๊ยคนในชุมชนน่าจะเดินทางไม่ง่ายเลย
5: มันมีทางเข้าที่เข้ามาเห็นไหม
3: แต่เป็นมอเตอร์ไซค์กับจักรยานได้เท่านั้นไหมคะ
5: ไม่ได้ถ้าจักรยานเขาจะยกเข็มเข้ามาทางข้ามข้าม
6: ค
5: ัน
6: น
5: ั้
6: น
5: รอ
3: เป็นการสาวแพข้ามคลองอยากเดินทางสะดวกขึ้นไหมอ่ะวันนี้คุณป้าพาเราสาวแพเป็นสาวแพเมื่อกี้ข้ามไปฝั่งนู้นเพื่อจะเดินทางสะดวกขึ้นใช
7: ่
3: ไหมคะ
7: ใช่ถ้าเมื่อก่อนมันไม่มีสะพานอันนี้เนี่ยเขาประกอบสร้างมาทำเขาก็จะทำสะพานเนี้ยตอนนี้ชาวบ้านก็จะข้ามสะพานเนี้ยแต่ถ้าไม่มีสะพานเนี่ยชาวบ้านเขาจะมาขอยืมเรือที่บ้านขอไปเอานู่นหน่อยไปรับคนหน่อยไปส่งคนหน่อยอะไรเงี้ย
3: พอไปฝั่งนู้นเราสามารถต่อวินก็ได้
7: ได้
3: แท็กซี่ก็ได
7: ้ได
3: ้
7: รถเมย์มี
3: แต่ถ้าอยู่ฝั่งนี้เดินเท้ากับจักรยานอย่างเดียวเดินทางเข้าออกในชุมชนไม่ง่ายเลยเมื่อกี้หนูแอบเดินมาเวลาคุณป้าจะออกไปข้างนอกส่วนใหญ่ทำยังไง
7: ป้าก็เดินป้าก็เดินสาวเรือเดินข้ามไปเดินไปเรื่อย
3: เลือกตั้งผู้ว่าอยากฝากอะไรผู้ว่าอยากให้ทางสะดวกกว่านี้ไหมคะ
7: โอ้มันก็อย่างนี้แหละมันให้สะดวกกว่านี้มันไปไม่ได้หรอกจะสะพานข้ามมันก็ไม่ได้จะอะไรมันก็ไม่ได้เพราะเรามันอยู่ในนี้เขาเรียกชุมชนชุมชนเกาะกลางคือเป็นเกาะน้ำล้อมรอบทำอะไรมันก็ลำบากเราก็เห็นใจเขาอะไม่ให้น้ำท่วมบ้านพอแล้ว
3: เย้ไม่ให้น้ำท่วมบ้านพอการเดินทางจัดการเองได้ที่ตรงนี้น่าสนใจนะคะอย่างที่เราเดินมาก็คือจะมีคอนโดล้อมรอบเลยแต่ว่าก็มีชุมชนอยู่ตรงกลางแล้วก็ใช้ชีวิตการเดินทางประมาณนี้คนชุมชนปรับตัวได้แต่ขออย่าท่วมพอค่ะเดี๋ยวเราออกจากชุมชนเกาะกลางแล้วนะคะแต่ว่าจะไปกันต่อที
8: ่สวน15นาทีครับ
3: ไปยังไง
8: เราจะปั่นจักรยานไปอีกรอบนึง
3: ใกล้มั้ยคะ
8: 1.3 กิโลครับที่ดูล่าสุดเมื่อกี้ยังไม่ไกล
3: พี่หลงไหวมั้ย 1.3
4: โอ้ยสบาย
8: ไอ้สบาย
4: พร้อมปั่น
3: พี่หลงสบายแต่เราไม่รู้ไหวมั้ย
8: ไปได้มั้ยโอเค

0: 15นาที50สุกกิโลกว่าเหนื่อยเหมือนกันนะคะเนี่ยกำลังหาอะไรกันอยู่
1: กำลังหาที่จอดรถครับ
2: เราหาที่พักว่าเราจะไปจอดทริปจักรยานที่ไหนดีครับ
1: ไม่มีเลยมีทีก็คือแบบไกลไปเลยหรือทางที่

0: เราเรามาตั้งแต่แรกเลยครับ
1: ก็คือที่
0: ตามใช่ครับตามแนว BTS ไปเรื่อยๆเลยแต่ว่าถ้านอกแนวก็คือไม่มีเลย
2: ก็จะเป็นที่ที่ให้ access ง่ายเมื่อลงจาก BTS มาแต่ว่าท้ายสุดมันก็เป็นปัญหาตรงที่ว่าถ้าเกิดเราขับไปถึงจุดปลายทาง
0: มันไม่มีที่จอด
2: ก็จะไม่มีที่จอด
0: ใช่
2: ม
0: ัน
2: ก็จะต้องวนกลับมาในจุดเริ่มต้นของเรา
0: ใช่
2: แล้วก็ไม่ได้ขับจักรยานก็จะต้องวางแผนดีๆว่าไปแล้วจะกลับอย่างไรหรือว่าต้องกลับมาจุดเดิมตลอด

0: เป็นคนที่นั่งมอเตอร์ไซค์มานะคะ
1: ไม่ได้นั่งนะคะเปลี่ยนแผน
0: เดินหรอ
1: เดินครับพี่ 1.5 กิโลนะฮะจากชุมชนเมื่อกี้นี้ที่เรามาใช่ไหมฮะมาถึงถึงสวน15นาทีตรงนี้ใช้เวลาเกิน15นาทีฮะ
0: คือสภาพคนเดินมากิโลครึ่งกับคนปั่นจักรยานมาสภาพคล้ายๆกันเลยนะคะคือปั่นจักรยานมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็คือเจอแต่รถใหญ
1: ่
0: แล้วก็ทางมันเล็กอ่ะมันเป็นทางที่มี2เลนเนาะสวนเลนกันเลยถือว่าอันตรายนะเพราะว่าไม่มีเลนจักรยานเลยทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่าปั่นจักรยานกับเดินอะไรปลอดภัยกว่ากันตอนนี้รู้สึกว่าเดินปลอดภัยกว่า
1: ใช่ฮะแต่ว่ามันก็มีแบบพวกแบบผิวถนนที่มันไม่ได้เรียบจริงๆครับมันก็มีแบบหลุมบ่อหรือว่าแบบบางทีแผ่นกระเบื้องก็หลุดบ้างหรืออาจจะเป็นหลุมเลยอย่างเงี้ยฮะก็ต้องหลบๆนิดนึงฮะต้องมีสติในการเดิน
0: เนี่ยแหละกรุงเทพมันขยับไม่ได้แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่แล้วยังไม่ได้เอ็นทริปด้วย
2: ไม่ได้เอ็นทริปก็จะต้องให้เรา
3: ผมมันคิดเงินให้แล้วอันนี้
0: 648
2: ตายแล้วครับ
0: ยังไงครับ
4: เดี๋ยวไปแล้ว
3: หรอว่าเราควรจะแส่งก่อนน็อกนะครับไม่ว่าจะผ่านที่ไหนก็นี่เป็นตัวอย่างที่ผิดนะครับก็เดี๋ยวซ้าย
0: เมื่อกี้เกิดเหตุการณ์นะคะว่าเราไปด้วยกันทั้งหมด4คันแต่ว่า3คันล็อกหมดเลยที่สวน15นาที50สุขเหลือคันแฟนคันเดียวแล้วไม่อาจเป็นผู้กล้าหาญในการปั่นก็เลยต้องฝากจักรยานให้วินมาคืนก็คือตรงนี้เหลือคันนี้คันเดียวแชร์ประสบการณ์วันนี้เป็นยังไงบ้างปั่นจักรยาน
5: จริงๆยิงการปั่นจักรยานนี้เป็นสิ่งที่ชอบอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าได้ค้นพบสิ่งที่แปลกใหม่แล้วก็ได้เข้าไปชุมชนนะครับแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกคือเอาเข้าจริงปรากฏว่ามันมีความไม่สะดวกในบางเรื่องครับซึ่งการเข้าถึงชุมชนเนี่ยโอเคนะเราได้ลองพยายามไปค้นหาหรือเข้าไปทำความรู้จักชุมชนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ว่าระบบที่กำลังสร้างขึ้นมานี้เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์เพื่อที่จะพาเราเข้าไปถึงตรงจุดนั้นได้สักเท่าไหร
0: ่แล้วก็รู้สึกมันลําบากนะคะถ้าพูดตรงๆเพราะว่าเรากังวลรถใหญ่เนื่องจากว่าถนนที่เราไปเป็น2เลนแล้วสวนกันแล้วรถ10ล้อเยอะบางจุดอ่ะฟุตบาทมันจะปั่นได้ในเขตอื่นแต่ว่าเขตเนี้ยที่เราไปคือฟุตบาทไม่สามารถใช้การปั่นได้ไม่มีเลนจักรยานเฉพาะจุดเชื่อมต่อแฟนยังรู้สึกไม่ค่อยสะดวกเนาะงั้นจากจุดนี้เราจะเบรกจักรยานไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวทีมนี้จะไปตลาดของเตยด้วยรถเมย์นะคะเดี๋ยวทีมเราจะไปเจออีกทีนึงที่ตลาดน้อยเลยปลายทางเดี๋ยวระหว่างทางเราไปเซอร์ไวเวอร์กันแล้วก็ดูกันว่าเหลือตังค์เท่าไหร่
3: มาดูกัน
0: กับเพื่อนแล้วนะคะจาก BTS อ่อนนุชค่ะเราจะนั่งไปสำรวจสุดเส้นทางเขตกรุงเทพใต้ที่เราต้องสำรวจกันก็คือในเขตสาครนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งไป BTS สะพานตากสินแล้วต่อเรือไปแถวแถวเขตบางรักก็คือท่าสี่พระยาไปที่ตลาดน้อยกันต่อ

นั่งมาจาก BTS อ่อนนุชนะคะจุดนี้ก็คือ BTS สะพานตากสินรวมทั้งหมด15สถานี47บาทใช้เวลาประมาณสัก35นาทีโอเคเมื่อกี้จากที่ถามมาจุดนี้จะมี2แบบนะคะก็คือ

0: ไทยสมายโบ๊ทแล้วก็ท่าเรือสาทรแบบเอ็กซ์เพรสนะคะซึ่งของกรมเจ้าท่า2อันเขาอาจจะจอดจุดไม่เหมือนกันแต่เมื่อกี้เราถามของไทยสมายเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจุดนี้เราจะไปตลาดน้อยใกล้ที่สุดคือท่าเรือริเวอร์ซิตี้จากนั้นเราจะเดินจากท่าเรือริเวอร์ซิตี้ไปตลาดน้อยประมาณสัก9นาทีเดี๋ยวลองดูว่าช้าเร็วและกี่บาทพี่คะริเวอร์ซิตี้5คนค่ะ
1: อ๋อ5คน
0: 200ค่ะ
1: ลงเรือนะคะขอบคุณมาก
0: ขอบคุณนะคะไปกันต่อ
1: จ้า
0: เอาอีกแล้วค่ะเหมือนดวงนะคะพอมาถึงก็คือเรือมาพอดีเราจะไปลงท่าเรือริเวอร์ซิตี้5คนค่ะ

0: ริเวอร์ซิตี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปรอเพื่อนๆที่ร้านกาแฟในตลาดน้อยนะคะจุดนี้จากท่าเรือเดินไปที่ร้านกาแฟตลาดน้อยใช้เวลาประมาณ7นาทีเท่านั้นเองโอเคเดี๋ยวไปรอเพื่อนๆแล้วสรุปกันว่าวันนี้ใครติดลบบ้าง
1: มาแล้ว
2: มาแล้ว
3: ในที่สุดเราก็เจอกันอีกรอบแล้วนะครับขอบแก๊งแล้วนะครับ
1: โอ้ยมีเพิ่มมาหนึ่งคนนะคะ
4: ต่อต่อค่ะโอเคค่ะ
1: เป็นไงบ้างคะผ่านไปครึ่งวัน
5: ยังไม่ติดลบยังไม่ติดลบคร
4: ับ เราติดลบไปเมื่อกี
1: ้ตอนนี้อยู่ที่ย่านตลาดน้อยเป็นย่านสร้างสรรค์
6: ใช่ครับก็คือจะเป็นพื้นที่ที่ภาครัฐพยายามจะพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ให้แบบเป็นย่านสร้างสรรค์หรือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้คนข้างนอกนะครับได้มาเรียนรู้หรือว่ามาชื่นชมกับงานศิลปะกับความเป็นชุมชนของพื้นที่นี้ครับ

0: ถึงแล้วค่ะจุดสุดท้ายของเราวันนี้ที่หัวลำโพงนะคะจุดนัดหมายเรามาสรุปยอดกันหน่อยว่าใครรอดหรือไม่รอดบ้างงบ350บาทบินก่อนเลยผู้นำทริป
1: เปิดเครื่องคิดเลขผมสตาร์ทจักรยาน50บาทรวมแล้วก็259บาทครับ
0: เท่ากับพี่หลงไหมคะเพราะว่า2คนนี้ตัวค่อนข้างติดกันน่าจะต่างกันที่ยอดการกิน
2: จริงๆจะเพิ่มขึ้นมานิดนึงเพราะว่าตัวเองสนใจที่จะลองชิมขนมข้างทางครับอาหารเที่ยงแล้วก็น้ำครับระหว่างทางยอดรวมที่ใช้ไปก็286บาทครับ
0: โอ้ก็ยังอยู่ในงบค่ะ
2: ยังอยู่ในงบครับ
0: สะจำเธอล่ะ
3: เราแอบฉีกมานิดนึงด้วยความที่เราก็มาสายด้วยแต่ว่าเราก็ตามพวกเขาทันนะแต่ว่าไปรวมในจุดแรกที่เป็นชุมชนของเกาะกลางของประตูน้ำพระขนงรวมวันนี้ประมาณน่าจะ200กว่าบาท
0: เฮ้ยก็ยังเหลือนะ
3: ยังเหลืออยู่
0: ยังเหลือนะแฟนเป็นคนเดียวที่ติดลบนะคะแฟนใช้ไป357บาทแต่ว่าจุดตัดก็คือไปตลาดน้อยแล้วอยากจะแบบฟิลนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งทรายนั่งรอเพื่อนรับบทนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งก็เลยใช้ไปชาเขียว140บาทปังติดลบงั้นทิ้งท้ายทริปนี้กับฟิลทริปนะคะอยากชวนทุกคนเชื่อว่าทุกคนเดินทางอยู่แล้วแต่อยากถามว่าได้อะไรใหม่ๆประสบการณ์อะไรใหม่ๆจากทริปนี้บ้างค่ะ
3: จริงๆอ่ะเราเป็นแค่คนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปในชุมชนเนาะแต่เราไม่ใช่คนที่ใช้ชีวิตในชุมชนจริงๆอ่ะการที่คนในชุมชนจริงๆอ่ะมันจะมีหลายช่วงวัยซึ่งแต่ละช่วงวัยมันก็มีภาระความรับผิดชอบอ่ะที่แตกต่างกันในเรื่องของค่าใช้จ่ายในแต่ละวันเนาะมันแค่ใช้ชีวิตในแต่ละวันยังไม่เพียงพอเลยแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาสำรองหรือว่ารับภาระที่อาจจะเกิดความเสี่ยงในอนาคตเนี่ยเรายังมองไม่เห็นเลยว่าเขาจะใช้ชีวิตยังไงต่อไป
2: เขาเอนจอยที่จะพูดกับเรานะพูดคุยนะแต่มันไม่ได้เป็นแค่ภาพสวยงามอย่างเดียวอ่ะแต่เขาสามารถที่จะแบ่งปันเรื่องราวที่เขาอาจจะถูกกดทับอยู่หรือว่าจริงๆแล้วเขาพยายามพูดสิ่งเหล่านี้อยู่แต่อาจจะยังไม่ถูกได้ยิน
0: ซึ่งช่วงการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองอย่างการเลือกตั้งผู้ว่าอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นช่วงที่ผู้นําของกทมคนใหม่น่าจะได้ไปรับฟังเสียงของประชาชนมากขึ้นนะคะจริงๆตรงกับคอนเซ็ปต์รายการเรานะคะเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะเพราะเราเชื่อว่าเสียงของผู้คนน่ะถ้าเราฟังจริงๆเราจะสามารถเปลี่ยนเมืองให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนได้สําหรับแฟนวันนี้สิ่งที่อินที่สุดคือเรื่องฟีดเดอร์ค่ะเรื่องการเดินทางนอกเหนือจากการไปรับฟังผู้คนแฟนรู้สึกว่ากรุงเทพสะดวกแค่บางจุดแล้วก็อาจจะยังไม่สะดวกสําหรับการใช้ชีวิตของผู้คนที่อยู่ในตอกซอกซอยเล็กๆอ่ะนะคะโจทย์เนี้ยคงเป็นโจทย์สําหรับผู้ว่ากทมคนใหม่ด้วยค่ะทิ้งท้ายไว้เท่านี้ที่หัวลําโพงเราทั้งหมดลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไทยบันเทิงมาแล้ววันนี้อยู่กับดิฉันอัญชลีโปสุวรรณนะคะข่าวแรกวันนี้ชวนคุยกับคนนี้ค่ะหญิงรัฐากำลังเป็นที่พูดถึงนะคะเพราะว่าซีรีส์ทนายปีศาจเป็นไวรัลมากเลยตอนนี้คนติดภาพจำไปแล้วว่าเป็นนักแสดงฝีมือเยี่ยมแต่ถ้าถามคนในยุค2000นะคะแน่นอนค่ะภาพจำอีกอย่างคนนี้คือตัวท็อปของวงการทีป๊อปยุคนั้นนะคะร้องได้เต้นได้ค่ะโดยเฉพาะเพลงดังนะคะเจ็บนิดนิดดีคุณผู้ชมต้องบอกเลยเพลงนี้ดังข้ามทศวรรษไม่กี่ปีก่อนกลับมาเป็นไวรัลนะคะเป็นแบบนี้เจ้าตัวจะฟินแค่ไหนลองไปฟังกันค่ะ
1: ความรู้สึกตอนช่วงปลายปีรู้สึกเป็นมารายแครีที่เขาเรียกว่ามีแพสซีฟอินคัมที่อยู่ดีๆเพลงก็กลับมาเป็นไวรัลทุกสิ้นปีก็จะได้ร้อง All I Want For Christmas อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าก็เลิศดีนะอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็เลิศเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะแหมเพลงก็ดังเงินก็เข้านะคะเพลงเก่าค่ะวนมาฮิตนะคะทำให้หญิงรัฐาค่ะนึกว่าตัวเองเป็นแม่มารายนะคะเพราะว่าปลายปี2566จู่ๆเพลงเจ็บนิดๆเวอร์ชันรีมิกซ์ปี2544มีคนนำไปเต้นค่ะถ้าหมายคือจะยียวนนิดนึงอะนะคะคือบิดเกินกฎหมายเนี่ยแหละค่ะน้องๆ นะคะเป็นสาวๆวงทีป๊อปวงวิสตันเองเขาก็มาทำเป็นเวอร์ชันใหม่ส่วนท่าเดิมใน MV เก่านี่คือท่าเต้นเขาจะเล่นกับแขนเล่นกับมืออะไรแบบนี้นะคะยังจำกันได้ไหมนะคะคือตอนนั้นต้องบอกว่านี่คือฉายาย่าหญิงนะคะแล้วก็หญิงรัฐาบอกนี่เป็น passive income จากเพลงที่กลับมาปังข้ามทศวรรษค่ะถามว่าได้เท่าไหร่รวยไหมกับเพลงนี้ไปฟังพี่หญิงก็พูดกันค่ะ
1: เราก็ได้ส่วนแบ่งแต่ก็ไม่ได้เยอะเป็นหลักพันเป็นหลักพันจากก็ยังได้จากแกรมมี่อยู่นะใช่ใช่จะได้เปิดหรือว่าจะเอาไปโหลดหรือจะอะไรเงี้ยค่ะหญิงก็ยังได้ส่วนบุญส่วนกุศลเหล่านั้นยังถึงตัวหญิงยังถึงตัวผู้ร้องอยู่นะคะใช่แต่ว่าถ้าเป็นเพลงในอัลบั้ม2007อะที่พี่หญิงเขียนก็ได้เยอะกว่าพวกใส่แอมใส่แอมอะไรเงี้ยอู้หลาล้าอะไรเงี้ย
0: ไวรัลเพลงเก่าผ่านไปนะคะไวรัลงานแสดงครั้งใหม่กำลังมาเลยทีเดียวตอนนี้เต็มฟีดไปหมดนะคะกับทนายปีศาจค่ะซีรีส์ดราม่าสารไทยกำลังฉาย190ประเทศทั่วโลกบน Netflix นะคะย้ำให้เห็นเลยค่ะว่าหญิงรัฐาคือนักแสดงคุณภาพคนหนึ่งของไทยจริงอยู่นะคะตลอดหลายปีที่ผ่านมาภาพจำนักร้องของเธอเริ่มหายไปแต่ยาย่าหญิงคนนี้ยังบอกว่ารู้สึกเป็นตัวเองที่สุดก็ตอนจับไมค์นั่นแหละค่ะ
1: ร้องไห้รับงานได้ถ้าจำเนื้อได้ก็ยังร้องนะคือถ้ามีคนจ้างอ่ะก็ยังรับแต่ว่าอาจจะมีคอนดิชันว่าขอร้องแบบงานเลี้ยงภายใน2 ทุ่มอะไรเงี้ยเพราะว่าพอเราเปลี่ยนชีวิตมาเป็นเหมือนกับนักกีฬามากขึ้นนะคะเช้าพี่ก็ชอบออกมาวิ่งคือถ้าเล่นคอนเสิร์ต4 ทุ่มเสร็จ5 ทุ่มหรือว่าแบบเที่ยงคืนอย่างเงี้ยนอนจะตื่นมาวิ่ง6 โมงมันก็ลำบากแล้วอ่ะคือถ้า2 ทุ่มเสร็จ3 ทุ่ม4 ทุ่มถึงห้องอาบน้ำนอนตื่น6 โมง7 โมงวิ่งมันก็ยังโอเคอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนอาจจะมีคอนดิชันเพิ่มขึ้นด้วยวัยด้วยเคยไปงานแบบเดี๋ยวนี้มันจะมีพวกโฮสใช่ป่ะบาร์โฮสเที่ยงคืน1 ทุ่มพี่จะหลับเพลงร้องละพี่จะหลับตาคือแบบไม่ไหวแล้ว
2: เวลาเราไม่เหมาะกับทำงานดึกหรอคะ
1: ไม่เหมาะหรอกค่ะจริง
2: ซึ่งไม่เป็นไรไม่รับก็ได
1: ้รับก็ได้แต่ว่าขอรับแบบ2 ทุ่มคือร้องเพลงมันก็ยังเป็นสิ่งที่พี่รักนะหมายถึงว่ามันก็ยังเป็นพาที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราที่สุดอะไรเงี้ยถ้าเทียบจากการเป็นนักแสดงที่เราแบบต้องไปทำกันบ้านเป็นตัวละครเป็นคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นนักร้องมันก็เป็นตัวเราคือแบบมีไมค์เราก็ร้องเพลงได้เลยอะไรเงี้ยใช่เจ็บนิดนิดนะเจ็บนิดนิดนะอะไรอย่างเงี้ย
0: นี่แหละขอถามย้ำอีกทีซักแบบในซีรีส์เลยนะยังรับงานร้องเพลงใช่หรือไม่คำตอบชัดเจนนะพี่หญิงบอกร้องอยู่ใช่ค่ะแต่ว่าอย่างที่ว่าไปเป็นสายเฮลตี้นะคะดึกมากไม่ไหวขอไหวแค่ประมาณ2 ทุ่มนะคะก็จะยังเจ็บนิดนิดพอได้อยู่ค่ะมาดูเรื่องราวของแวดวงศิลปะนะคะกับศิลปินที่เขาบอกว่าเดี๋ยวหาเงินมาได้เท่าไหร่จะทุ่มทุนให้กับพื้นที่ศิลปะในฝันที่ตัวเองสร้างขึ้นเลยนะคะมาดูเรื่องราวของศิลปินแนวเซเรียลค่ะคนนี้นะคะสำหรับสนามชัยพวงระยาค่ะบอกว่ากำลังสร้างสรรค์นะคะพื้นที่ศิลปะที่มีชื่อว่าปลาตะเพียนสตูดิโออยู่ที่บางประอินอยุธยานั่นเองค่ะซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่นะคะที่มีทั้งตลาดอาร์ต

0: ทุกต้นเดือนค่ะแล้วก็มีพื้นที่จัดแสดงงานค่าเช่า0 บาทนะคะคือตั้งใจจะเปิดโอกาสส่งต่อโอกาสที่ตัวเองเคยได้รับให้กับคนอื่นด้วยไปติดตามในรายโลกศิลปะค่ะ
1: ทุกอย่างที่ผมทำก็คือมาลงตรงนี้หมดเลยก็เต็มที่เลยครับหมดตูด คือทุกคนขายได้ก็ได้เต็มที่ผมก็พูดเสมอว่าตราบใดที่ผมยังมีชีวิตอยู่คือผมไม่เก็บเราก็เป็นคนตัวเล็กๆนะที่เราก็เคยเป็นเด็กต่างจังหวัดเราก็ไปอยู่ที่กรุงเทพแล้วเราก็เป็นคนที่ได้โอกาสจากคนอื่นฉะนั้นเนี่ยเมื่อวันหนึ่งเรามีพื้นที่มันอาจไม่ได้แบบฟู่มากหรือว่าหรูหรามากแต่ว่ามันเป็นพื้นที่สำหรับโอกาสของทุกคนที่บางครั้งคนที่แบบอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงมากน้องๆที่จบมาแล้วยังไม่ได้มีโอกาสก็มาแสดงที่นี่ผมก็ยินดีแต่ว่าเราต้องคุยกันก่อน
2: มีตั้งแต่อาร์ติสต์หนุ่มวัยเรียนที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองเพื่อนซีที่เตรียมเปิดเพจศิลปะจากของเหลือใช้สาวฟอกไตระยะสุดท้ายที่ใช้งานถักฮีลใจและสร้างรายได้ทุกคนมีแพชชั่นกับศิลปะแต่ขาดพื้นที่เมื่องานอาร์ตแฟนหลายเจ้าต้องใช้เงินแต่ไม่ใช่กับตลาดนัดศิลปะเล็กๆของปลาตะเพียนสตูดิโออำเภอบางปะอินอยุธยาที่อาแขนรับแบบไม่เก็บค่าเช่า
3: ไม่เคยออกบูธที่อื่นเลย
4: ไม่เคยครับทุกเสาร์อาทิตย์ต้นเดือนอ่ะมาเจอกันได้ที่ดีมาเจอกันได้ทุกสัปดาห์ผมจะอยู่ตลอด
5: แล้วถ้าซุ้มนี้นี่เขาเรียกว่าทีมอะไรคะเนี่ย
4: อ้วนผอม DIY ครับ
5: คนไหนอ้วนคนไหนผอมอ่ะ
4: น่าจะเป็นคุณนุชอ้วนกว่านะครับ
6: ทุงทุงทุงทุงซาอุล่ะ
2: แต่ปัญหาคือตลาดใหม่ที่ศิลปินตัวเล็กๆทำกันเองมา5เดือนตั้งแต่กุมภา69อ่อนประชาสัมพันธ์เมื่อคนยังไม่รู้จักตลาดก็เหงาเกินคนซื้อน้อยส่งให้บางคนถอนตัวไปแต่คนทำไม่ท้อที่เหลือก็ไม่ทิ้งค่ะอยู่ต่อด้วยศรัทธาในอาจารย์สนามชัยพวงระยะที่ทุ่มหัวใจสร้างพื้นที่ศิลปะชุมชนนัดกันทุกเสาร์อาทิตย์ต้นเดือนณถนนหลังนิคมไฮเทค
5: คุณผู้ชมค่ะตอนนี้อยู่กับผู้อำนวยการปลาตะเพียนสตูดิโอค่ะอาจารย์สนามชัย
1: ครับสวัสดีครับผม
5: อาจารย์ขาหนูเรียกอย่างนั้นได้ไหมผอ.
1: ก็ได้ผอ.ก็ได้หรือจะเรียกพันโลงก็ได้
5: เพราะว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะ
1: ใช่ๆ
5: อาจารย์คือผู้เนรมิตพื้นที่นี้
1: ใช่คือจากพื้นที่ที่มันเป็นป่าสแกนะครับแล้วก็เอาแมคโครเกรดทั้งหมดเลยคือต้นไม้ที่เราเห็นนี่คือผมปลูกเองกับมือเลยน
5: ะ
1: ทุ่มเวลาตรงนี้ถ้านับตอนนี้ก็ปีหนึ่งพอดีมิถุนายนครับผม
5: ซึ่งตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าโด่งดังจากการขายกระเพรา
1: ใช
5: ่ตอนนี้ขยายไปแล้วอาจารย์
1: ก็คือจริงๆอ่ะคือผมมองว่าพอเราเขียนรูปแล้วเราก็แบ่งเวลาส่วนหนึ่ง
5: ค
1: ือเรื่องมันมาจากรุ่นพี่จากเรื่องของกาแฟก่อนเฮ้ยจืดมาเที่ยวสตูไม่มีกาแฟกินมีกาแฟหน่อยก็ดีนะผมก็มีกาแฟพอเสร็จเฮ้ยอยากกินข้าวเฮ้ยทำอะไรเป็นบ้างก็เลยทำกระเพราให้กินเฮ้ยทำกระเพราขายหน่อยก็ดีนะอะไรเงี้ยสรุปก็เลยลามปามมันก็เกิดกลายเป็นว่ามีทั้งกาแฟมีทั้งกระเพรา
5: แล้วตอนนี้มีตลาดศิลปะแล้วด้วย
1: ใช่ครับผมก็คือพยายามรวบรวมน้องๆศิลปะที่เขาตกหล่นหรือว่าที่คนที่เรียนต่างจังหวัดมาในพื้นที่อยุธยาหรือใกล้เคียงเงี้ยมาจับกลุ่มกันแล้วก็ทำเป็นตลาดเล็กๆของกลุ่มคนเล็กๆเกี่ยวกับงานศิลปะ
5: อาจารย์บอกว่าตลาดเล็กๆถ้าคุณผู้ชมเห็นเล็กจริงๆซ
1: ึ
5: ่งมันยังเล็กอยู่มันเพิ่งเริ่มต้นแต่มันเริ่มต้นด้วยความตั้งใจของอาจารย์สนามช
1: ั
5: ยอาจารย์แพชชั่นแรงมาก
1: ก็คือจริงๆผมตั้งใจคือ1พอมีตลาดปุ๊บมันจะเชื่อมชุมชน
5: ค่ะ
1: แล้วก็อย่างน้อยถ้าเราสามารถขยายและมีกิจกรรมให้เด็กๆได้เวลานั้นก็กําลังคุยกับทางเทศบาลปราสาททองเค้าก็พยายามหาเหมือนช่องทางที่เราจะแมทช์กันแล้วให้ศิลปะมันเชื่อมโยงกับชุมชนได
5: ้ค่ะ
1: ครับผมอ
5: าจารย์คะทําแบบนี้มันต้องใช้ทั้งแรงกําลังเงินทุนเป็นยังไงคะ
1: ก็เต็มที่เลยครับหมดตูด
5: อาจารย์แล้วมันแบบมันมีท้อมีอะไรบ้างไหมเนี่ยทุนมันก็ต้องใช้เหนื่อยเราก็ต้องเหนื่อยเราเสียเวลาวาดรูปอีกอาจารย์
1: จริงๆมันท้อไหมไม่ท้อหรอกเพราะส่วนหนึ่งมันเป็นความสุขนะ
5: ค
1: ือแต่ว่าแต่ต้องยอมรับว่าการลงทุนค่อนข้างสูงอุตสาหกรรมว่ามันเป็นเรื่องของการโปรโมทมากกว่าให้พื้นที่มันติดอย
5: ่
1: างน้องๆที่มาขายเนี่ยใครขายได้ผมก็ไม่ได้หักตังค์สักบาทเลยคือทุกคนเก็บกลับบ้านเต็มๆ
5: ตรงนี้เข้ามาทำเล่นกันใหญ่เลยทำไมถึงมาร่วมกับตลาดศิลปะนี้เพราะจริงแบบมันก็ใหม่มากแล้วมันก็แบบเล็กๆเองทำกันเองอะไรเงี้ยค่ะ
4: มองถึงความตั้งใจของอาจารย์ครับเจ้าของสถานที่อาจารย์สนามชัยครับก็เราเอาศิลปะนำก่อนฮะแล้วอยากให้คนเนี่ยเข้าใจถึงว่าศิลปะเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ภาพวาดมันควรจะอยู่กับวัสดุต่างๆได้ทุกชนิด
5: อย่างนี้หยิบได้ไหมคะ
4: หยิบได้ครับหยิบได้ครับ
5: พวกนี้คือเป็นแบบเป็นโม้เป็นไม้เป็นอะคริลิกล่ะ
4: เป็นพาร์ทบูดครับอ
5: ัน
4: นี้เป็นเศษพาร์ทบูดที่เราทิ้งแล้ว

0: อันนั้นอันนู้นล่ะคะอาจารย์อ
1: ันนี้ทำมาจากไม้ครับจากร้านที่เขาทำเฟอร์นิเจอร์ที่ทิ้งแล้วอยู่ที่การที่ว่าเราเรียนศิลปะมาแล้วก็มาบิ้วมาทำเอาโน่นใส่นี่ใส่ให้เป็นตุ๊กตาเป็นทอย
0: คุยกับหนุ่มๆไปแล้วนะคะมาดูสาวๆบ้างอันนี้ร้านฮันนี่ถักด้วย
2: รักป่วยเป็นไตวายระยะสุดท้ายต้องฟอกไตค่ะอาทิตย์ละ3วัน
0: อ๋อตอนนี้ต้องฟอกไตอยู่ใช่มั้ย
2: ก็เลยออกจากงานมาเลย
0: แล้วมันช่วยยังไงเรื่องแบบเรื่องใจด้วยเรื่องอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ใช่ค่ะ
0: มันช่วย
2: ตอนแรกๆมันก็จะเครียดนะคะตอนป่วยแรกๆแล้วก็อยู่บ้านคนเดียวค่ะมันจะเครียดๆหน่อย
0: แบบกังวลนู่นนี่นั่นแล้วทําไงคะ
2: แล้วพอทีนี้ไปเห็นอันเนี้ยค่ะก็เลยลองทําพอทําแล้วมันเพลินดีค่ะมันก็เลยมันเหมือนลืมไปอย่างเงี้ยก็ช่วยมันฮีลใจได
0: ้นี่คุณผู้ชมจะเห็นว่าน้องฟอสพูดถึงตัวเองว่าแบบไม่กล้าปีนขึ้นไปกลัวจะตกลงมาแล้วตอนนี้กล้าลงมือทําหรือยัง
3: กล้าครับเหลือแต่ตกแล้ว
0: ว้ายยังไม่ตกสิเราจะไม่ตกได้ตอนนี้เราจะปีนขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมในวงการอาร์ตเหรอ
3: ครับวงการอาร์ตครับ
0: เหรอมีความฝันคืออะไร
3: ก็ทำงานเพียวอาร์ตไปเรื่อยๆครับแล้วก็ผมก็มีไอดอลเป็นอาจารย์สนามใจด้วยครับเรื่องศิลปินแล้วก็ทำเกี่ยวกับหอศิลป์ประมาณนี้ด้วยครับแบบก็ศิลปินนั่นแหละคร
0: ับ
4: หนึ่งปีเต็มที่อาจารย์สนามชัยเนรมิตที่ดิน1ไร่ให้เป็นมากกว่าบ้านลงทุนหลายล้านเพราะวาดฝันเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะกับชุมชนที่เห็นว่าอยุธยายังขาดสนามให้เด็กจบอาร์ตปล่อยของเดิมปลาตะเพียนสตูดิโอยังเป็นที่รู้จักจากข้าวผัดกระเพราที่ถูกใจของคณะนักปั่นจักรยานนั่งกินกันริมน้ำใต้เงาไม้ที่อาจารย์ปลูกเองวันนี้ชูตลาดนัดศิลปะต้นเดือนแถมยังรีโนเวทอาคารเป็นห้องแสดงนิทรรศการคิดค่าเช่าเป็นศูนย
0: ์อาจารย์สวัสดีครับ
5: อันนี้เป็นห้องนิทรรศการ2ที่ผมพูดถึงที่จะให้คนมายื่นและขอแสดงงานได
0: ้
5: ตรงนี้ก็จะเป็นคือผนังที่เห็นนี่คือผมทาสีเองทั้งหมดให้ช่างขึ้นขาวไว้ที่เหลือผมมาจัดการเองมาเพ้นเองกับมือก็เสร็จก่อนคุณเค้กมา2วัน
0: ก็คือเพื่อรายการเรา
5: เพื่อรายการเลยครับ
0: ถ้าจับอยู่ก็อาจจะยังไม่แห้ง
5: ใช่
0: ว่าจริง
5: แล้วแห้งแล้ว
0: แห้งแล้วนะคะชื่ออาจารย์สนามชัยพงระยะคนจะรู้จักว่าเป็นงานแนวแบบ
5: เฟนตาซีผสมเซอร์ครับผม
0: เซเรียล
5: ให้แสดงฟรีแต่อาจจะเก็บแค่ค่าน้ำค่าไฟเหมือนที่ผมได้โอกาสจากหอศิลป์จันทบุรี
0: ฟังแล้วเหมือนแบบเป็นคำพูดของคนที่ดังแล้วรวยแล้ว
5: ไม่รวยนะ เหมือนดังเลยแต่มันก็ไม่ได้ดังนะผมที่ความดังมันแล้วอะไรคือดังดีกว่า มันเหมือนเราถามว่าอะไรคือดังอะไรคือรวยรวยแบบไหนล่ะ มันก็มีคำถามอีกใช่ไหมเราแค่ไหนคือรวย แต่ถ้าเราอยู่ใช้ชีวิตเรามีความสุขมันก็โอเคแล้วไงคุณก็ทำไปเหมือนตรงเนี้ยคนมาแสดงงานก็ไม่เก็บคุณจะขายได้กี่ชิ้นคุณขายได้เป็นแสนเป็นอะไรก็เรื่องคุณผมขอแค่น้ำค่าไฟ 1,000 อย่างละ 1,000 จบแค่นั้นเอง
0: ห้องนี
5: ้ใช่ห้องเนี้ยคือจริงๆผมปฏิญาณตนอย่างนั้นเลยผมไม่คุณจะรวยยิ่งคุณรวยยิ่งดีเพราะแสดงว่าพื้นที่นี้เกิดประโยชน์การที่เราต่อยอดแล้วสร้างให้คนเติบโตได้เนี่ยเป็นบุญกุศลที่ร้ายแรงมากเลยนะมันแรงมากเลยมันแรงกว่าที่เรามีเงินในมือแล้วเราไม่ทำอะไร
4: ทุกวันนี้อาจยังไม่คึกคักยิ่งใหญ่แต่เจ้าของพื้นที่ยังมองเห็นภาพอนาคตวันที่ผู้คนจะนั่งรถไฟมาลงบางปะอินแวะเดินดูงานศิลปะใต้ร่มไม้ก่อนเดินทางต่อไปยังอยุธยาเพราะบางครั้งความฝันที่ยิ่งใหญ่ก็เริ่มต้นจากตลาดเล็กๆที่มีคนไม่กี่คนยืนหยัดเชื่อในมันปลาตะเพียนสตูดิโอเปิดรับแขกแค่พฤหัสถึงอาทิตย์เพราะวันที่เหลืออาจารย์สนามชัยมอบให้กับการวาดรูปที่ยืนยันว่ายังไม่ได้วางมือนะคะกฤทธาดีมีปฏิรบและโลกศิลปะไทย PBS รายงาน
6: ไปดู Facebook อาจารย์สนามชัยนะคะต้องบอกว่าไม่ได้มีแต่เรื่องงานศิลปะแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะมีอีกหลายเมนูเด็ดนอกจากผัดกระเพราที่เตรียมต้อนรับผู้ไปเยือนปลาตะเพียนสตูดิโอนะคะวันนี้ไทยบันเทิงหมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ

0: าทำความรู้จักน้ำพริกที่ผ่านเข้ารอบ20ทีมสุดท้ายกลุ่มแรก
1: เหี่ยวของทีมอีเหี่ยวนะคะ
2: น้ำพริกสมุนไพรไก่สีโคตรตะบู
3: มีก้างมีหัวมีอะไรเราก็ไปบดหมดเลย
4: น้ำจุ๊บขาตาแดงเคยไป

0: มันเป็นตะลงตลาอะไรเนี่ยไม่ปรึกษาพ่อเลยเหรอ
1: เปิดไฟล์ไม่ได้อะบู
2: เป็นไงบ้างครับคุณลุงเห็นเลยเวลานัดกันแล้วยังไม่ส่งไฟล์มาเลยอะผมขอเวลาแก้ไขอีกนิดได้ไหมครับ
3: ไอ้กายเป็นแฟนกันนะ
4: คุณปู่วุ่นวายหลานชายวายวุ่นวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้เวลา20นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS
5: หัวใจของงานเราเนี่ยเรามีคำหนึ่งเรียกว่า VR All Connect พวกเราทั้งปวงเนี่ยเชื่อมโยงกันเป็นพี่น้องกันบางเรื่องอ่ะเราก็สามารถมาเล่าแล้วก็เท้าความว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่มาฟังเป็นเพลงสนุกสนุก
6: นักผจญเพลงฟรีเพลย์วันเสาร์นี้3 ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางไทย PBS
7: ความพยายามที่จะสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงนี้มีมานานกว่า50 ปี
8: มันไม่ใช่แค่ว่ากระเช้าขึ้นไปแล้วมันจบกระเช้ามันเป็นจุดเริ่มต้น
9: หากมีกระเช้าขึ้นภูกระดึงจะนำความเปลี่ยนแปลงอะไรมาบ้างสู่แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งนี้ติดตามได้ในภาพยนตร์ One Way Ticket to the Topตั๋วเที่ยวเดียวสู่ยอดภูกระดึง Talk to Film 22:30 นเสาร์ที่20มิถุนายนนี้ทางไทย PBS
10: กรุงเทพในอนาคตหน้าตาเป็นแบบไหนถึงเวลาส่งเสียงกำหนดอนาคตกรุงเทพไปด้วยกันกับไทย PBSร่วมรีวิวกรุงเทพเมืองแบบไหนที่คุณอยากอยู่พร้อมดูผลสำรวจแบบเรียลไทม์ขอ1 คำที่คุณอยากเห็นในอนาคตกรุงเทพ Tracking Poll ร่วมทำโพสำรวจถึงผู้ว่ากทม.คนใหม่ในใจคุณจับตา28มิถุนายนนี้รู้ผลทุกคะแนนอัปเดตเรียลไทม์ลุ้นผู้ว่ากทม.คนใหม่ไปด้วยกันทางเว็บไซต์ thaipbs.or.th/bkkelection69
11: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

วัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่องโลกกว้างของเราแบบนี้เช่นเคยครับแล้ววันนี้ตามสัญญาเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปติดตามเรื่องราวของไฟป่ากันบ้างครับที่เป็นหนึ่งในเรียกว่าเป็นภัยคุกคามที่มีความอันตรายสูงแล้วก็ยังทำลายทั้งทรัพย์สินแล้วก็เป็นอันตรายต่อประชากรอีกด้วยซึ่งไม่กี่ปีมานี้นะครับไฟป่าฮารุโหดได้ทวีลุกลามใหญ่โตจนเกินจะรับมือไหวครับแต่ว่าในตอนนี้นะครับทีมวิศวกรการบินเนี่ยนำทีมโดยอดีตนักดับเพลิงเขากำลังสู้กับไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วและนี่ก็คือ Global Super Tanker ครับเครื่องบินจัมโบ้เจ็ตที่ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อรับมือกับไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดของโลกที่สามารถทิ้งของเหลวเนี่ยได้เท่ากับอ่างกว่า400อ่างใน13วินาทีแล้วก็ยังสามารถสร้างกำแพงกั้นช่วยหยุดไฟได้แบบทันทีอีกด้วยครับซึ่งการดับไฟป่าที่รุนแรงนี้นะครับก็จะช่วยลดความเสียหายได้ในหลายด้านครับโดยเฉพาะเมื่อการดับไฟป่าแบบปกติไม่ได้ผลนักนี่จึงเป็นที่มานะครับของเครื่องบินดับเพลิงที่ใหญ่ที่สุดในโลกลำนี้นั่นเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยนะครับในสุด

0: คุณผู้ชมครับ Global Super Tanker เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบแฟน4เครื่องนะครับที่สร้างแรงขับได้ถึง 254,000 ปอนด์และ Super Tanker นี้ก็สามารถทำความเร็วได้สูงถึง965กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนั่นจึงทำให้สามารถไปถึงไฟป่าได้ทุกที่ในโลกภายใน20ชั่วโมงแล้วก็ยังเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับในการสนับสนุนนักดับเพลิงภาคพื้นดินได้เป็นอย่างดีอีกด้วยซึ่งสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมนะครับที่ช่วยให้โลกนั้นสามารถจัดการกับภัยอันตรายต่างๆได้มากยิ่งขึ้นน่าทึ่งจริงๆเลยนะครับผู้ชมอยากพูดคุยกันต่อนะครับเข้าไปพูดคุยกันได้เลยทุกเมื่อครับใน Facebook Fanpage ต้องลบกว้างไทย PBS ของเรานะครับแล้วสำหรับตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กับ Reclaim the Rainforest พลิกฟื้นผืนป่าอเมริกากลางในตอน Heart of the Forestหัวใจของผืนป่ากันนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการติดตั้งโซลาร์เซลล์เป็นทางเลือกพลังงานสะอาดที่ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงและช่วยประหยัดค่าไฟได้ในระยะยาวพลังงานจากแสงอาทิตย์สามารถนำมาใช้ได้อย่างคุ้มค่าทั้งในบ้านอาคารและสถานประกอบการนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
2: ไทย PBS ร่วมกับพันธมิตรสื่อและเครือข่ายระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพติ๊งแท้งแบงคอกกับ3แคนดิเดตอนุชาบูรพชัยศรีชัชชาติสิทธิพันธ์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรขยี้ปมคนเมืองโดยบรรณาธิการสื่อชั้นนำเจาะลึกกันด้วยข้อมูล

0: 7นาฬิกาเป็นต้นไปทุกช่องทางของไทย PBS กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก
1: เบื้องหลังรสชาติอันหอมหวานคือความจริงอันขมขื่นของแรงงานไทยที่โลกต้องรับรู
2: ้ขาเปื่อยเป็นหน้าเหลืองหนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บ
1: จากความหวังสู่ฝันร้ายที่ถูกกดขี่และไร้ที่พึ่งพา
3: เหมือนกับไปขายทหารเลย
1: สารคดีเพื่อสิทธิแรงงานไทยการันตีความเข้มข้นด้วยรางวัล
2: คือกูกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
1: ร่วมพิสูจน์ความจริงที่ถูกตีแผ่ในสารคดี Blood Berries หมากไม้ชมก่อนใครทางวิภา5มิถุนายนนี้ชมสดพร้อมกันทั่วประเทศวันอังคารที่16มิถุนายนนี้เวลา21นาฬิกา

0: 30นาทีทางไทย PBS กฎหมายเลข3
1: คืออย่างหนึ่งที่ชอบมากในการมาเจอพี่ๆทีม Full Frame นี้คือของเล่นเยอะมากนะครับได้ลองอะไรใหม่ทุกวันเลย
2: ตอนนี้เราอยู่ที่ป่าเมฆนะฮะความชื้นสูงมากตัวผมเปียกกันหมดเลยนะฮะมันรู้สึกมากว่าที่นี่ต่างจากที่อื่น
3: แสดงว่าถ้าแพ้ขึ้นไปเนี่ยแพ้ก็จะได้เห็นสิ่งเดียวกับที่ชันนีเห็น
1: ถูกครับ
4: แต่ตอนนี้ก็คือเรากำลังโหลดอุปกรณ์ลงเรือดิงกี้นะคะ
5: เราเดินผ่านก็มาดูไม่มีอะไรนะพอมาถ่ายเจาะแล้วมันสวยขึ้นมาเลย
1: นี่คือทีมFull Frameช่างภาพสุดครั่วนะเราก็เป็นหนึ่งในทีมงานของเขาด้วยอุ้ย

0: ที่มาส่งพี่เตนะครับที่ปลายน้อยตรงนี้เรียกว่ากระต๊อบยังไม่ถ้าเป็นขนาดประมาณ1เตียงนอนครับอยู่กลางน้ํา
1: พอมุมมันสูงมันก็เป็นอีกความรู้สึกนึงนะฮะเหมือนเรากําลังหงายหน้าแล้วก็มองตาม
0: ใช่
2: แต่เราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะมากี่โมงอะคะ
3: ด้วยพฤติกรรมของชนีเนี่ยเขาจะชิงเวลาช่วงเช้าในการหากิน
4: ไอ้ภาพแนวนี้มันทำให้มันดูมีมูฟเมนต์มีไดนามิกแล้วเฮ้ยทำไมมันจะทำใต้น้ำไม่ได้นะครับ
5: จะมาทิ้งจอกพอดีเลยครับแต่ยังอยู่ตรงนั้นตัวนึงเลย
6: นั่นมันคือการสื่อสารอย่างหนึ่งของลิงนะ
7: อ๋อเขาพูดว่าอะไรพี
6: ่ไม่รู้เหมือนกัน

0: โอเคฮะเราจะโอ้ย
1: จะได้ไม่ใช้จริงตอนอินเสิร์ต
2: โอ้โหเอาเลยพี
1: ่โอเคครับ
3: และนี่ก็เป็นไดที่2นะคะที่เราจะเจอสลับหวานพูดไว้ก่อน
4: เป็นงานที่ดูมันจะชิวแต่ไม่ชิวเลยนะ
5: ดูกลมกลืนนะครับพี่ๆพวกเรานี่ก็ทรงหาหอยเหมือนกัน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์น้ำพระทัยใสสะอาด

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิตสละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทำให้ตลอดทั้งวันนี้มีประสบนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณคณะชีจากสำนักแม่ชีไทยวิมุตตินันทาอาสมหาดใหญ่และคณะแม่ชีจากจังหวัดฉะเชิงเทรา32คนเดินทางมายังศาลาสหทัยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวังเพื่อถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาหนึ่งในแม่ชีที่เดินทางมาบอกว่ามีความตั้งใจจะเข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดา
2: เรามีความตั้งใจที่จะมาในงานนี้โดยเฉพาะค่ะแล้วก็จากการที่ได้เราได้สูญเสียนะถือว่าเราสูญเสียค่ะสูญเสียแล้วก็พอมาเนี่ยตอนแรกนึกว่าสูญเสียท่านเดียวแล้วมาประกอบกันด้วยอีกท่านหนึ่งเรารู้สึกว่าก็กระเพื่อมนะใจกระเทือนนักแผ่นดินนะคะ
3: ขอสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้มาทำความเคารพเนาะแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพวกเราก็เลยรวมตัวกันมายากใจลำบากก็ต้องมาให้ได้สักครั้งในชีวิตค่ะขอบคุณ
0: หญิงคนนี้ครับเดินทางมาจากจังหวัดสระบุรีนะครับเปิดเผยทั้งน้ำตาครับบอกว่าแม้จะทราบข่าวการสิ้นพระชนมาหลายวันแล้วแต่เพิ่งมีโอกาสเดินทางมานะครับแม้สภาพร่างกายจะไม่แข็งแรงแล้ววันนี้สภาพอากาศร้อนจัดทำให้เดินต่อไม่ไหวครับจึงขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่จิตอาสาให้ช่วยเข็นรถจนสามารถเข้าไปยังศาลาสหทัยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวังได้ครับ
4: อันนี้แล้วอันนี้โอเคไหมแบบหมายถึงว่ามา
5: อาธรรมะอย่างเงี้ยโอเคแล้วลูกขอบคุณมาก
4: วันนี้ตั้งใจวันนี้ตั้งใจมาก็คือตั้งมั่นตั้งใจไว้แล้ว
5: ใช่ตั้งใจไว้แล้ว
4: ลำบากไหมเดินทางมาไกล
5: แม่ไม่ลำบากละลำบากวันนี้แม่ก็ทนได้แม่จะมากราบพระองค์ท่าน
1: สำหรับวันนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเดินทางมาถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาที่ศาลาสหทัยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวังและจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพวันที่27มิถุนายนนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังค่ะ
0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเป็นกันเองกับพระสหายนะครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งครับที่ยังอยู่ในความทรงจำของหลายๆคนในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับหนึ่งในนั้นคือรุ่นพี่ที่เป็นอดีตประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ครับแล้วก็เป็นคนที่มีโอกาส

0: ได้ร่วมถือพานไหว้ครูกับพระองค์ได้ถ่ายทอดความทรงจำในครั้งนั้นครับ
1: ถามวันรุ่งขึ้นเราไม่รู้เรื่องเลยหลังจากถือพานเสร็จอะคณะบดีเดินมาหาแล้วท่านก็เอาหนังสือพิมพ์ปึกใหญ่มาแล้วเขาแล้วท่านก็ให้ดูแล้วท่านก็ยังแซวเธอดังแล้วนะ
0: นี่เป็นภาพถือพานไหว้ครูร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับที่นำเสนอในข่าวหนังสือพิมพ์หลายฉบับเมื่อวันที่12กรกฎาคมปี2540นะครับเป็นภาพแห่งความประทับใจของอดีตประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับเขายังเก็บไว้และนำมาอัดใหม่ใส่กรอบเป็นอย่างดีครับอดีตประธานคณะกรรมการนักศึกษาครับบอกว่ามีโอกาสได้เจอพระองค์ไม่บ่อยนะครับเพราะตัวเองเรียนอยู่ชั้นปีที่4ในขณะที่พระองค์เพิ่งเข้าเรียนชั้นปีที่1ครับแต่ทุกกิจกรรมที่พระองค์เข้าร่วมก็เป็นกันเองกับพระสหายและรุ่นพี่จนมีโอกาสได้พูดคุยกับพระองค์เป็นการส่วนตัวครั้งแรกเมื่อวันถือพานไหว้ครูครับพระองค์ทรงมีรับสั่งว่าไม่ต้องพูดคำราชาศัพท์และให้วางตัวเป็นกันเองเป็นสิ่งที่ประทับใจจนถึงวันนี้ครับ
1: ผมก็เดินก็ไปถือพานร่วมกับท่านซึ่งคำประโยคแรกที่ท่านพูดกับผมเนี่ยผมก็ไม่เคยลืมเลยท่านก็บอกว่าพี่ไม่ต้องพูดคำราชาศัพท์คือพอท่านพูดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็แบบสบายใจแล้วเพราะว่าคือก่อนถึงวันเนี้ยผมก็ไม่เคยคุยกับท่านแบบว่าเป็นแบบการส่วนตัวแบบเรื่องที่ไม่ได้เป็นทางการแต่ว่าผมว่าได้ยินเพื่อนๆหรือน้องๆที่เขาเคยได้คุยกับท่านว่าช่วงนั้นมันจะเปิดเทอมมาได้สักพักนึงอ่ะทุกคนก็จะบอกว่าท่านน่ารักมากท่านไม่ถือตัวท่านคุยสบายๆกันเอง
2: ความเป็นกันเองเรียบง่ายของพระองค์ยังทำให้พระสหายและรุ่นพี่ต่างประทับใจตั้งแต่วันแรกที่เข้าศึกษาในรั้วธรรมศาสตร์และยังคงติดตามพระกรณียกิจของพระองค์ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเสมอมา
1: วันที่ท่านเข้ามาวันแรกเนี่ยก็คือท่านก็มาในแบบลุคธรรมศาสตร์เลยเสื้อยืดกางเกงยีนธรรมดาเลยจริงๆผมมองว่าคือท่านได้ใจชาวธรรมศาสตร์ตั้งแต่วันแรกที่ท่านเข้ามาฮะคือด้วยการวางตัวของท่านนะฮะด้วยความเป็นกันเองไม่ติดอะไรเงี้ยผมก็ยังติดตามพระราชกรณียกิจของท่านทั้งในด้านที่เป็นนักกฎหมายแล้วก็ในด้านที่ท่านเป็นเชื้อพระวงศ์ในสิ่งที่ท่านทําต่างๆโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับทางกฎหมายที่พูดมาเรื่องสิทธิ์ที่ผู้ต้องขังเลยคืออันเนี้ยผมว่ามีประโยชน์มากเพราะว่าแล้วก็มันคือการใช้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เรียนมาเอามาใช้ประโยชน์กับสังคมกับประชาชนได้จริงครับ
0: การสูญเสียครั้งนี้อดีตประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับบอกว่าเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของแวดวงนักกฎหมายไทยนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ครับในการศึกษาวิชาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งยังมีพระกรณียกิจนานัปการที่เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างยิ่งครับ
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานความช่วยเหลือแก่ชาวบ้านไลโวจังหวัดกาญจนบุรีครอบครัวหนึ่งที่สามีป่วยจนต้องตัดขาค่ะให้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลขณะที่ภรรยาซึ่งเป็นครูผู้ช่วยมีโอกาสได้บรรจุเป็นครูประจำจนสามารถนำพาครอบครัวก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งนั้นไปได้ค่ะภาพเมื่อ10กว่าปีก่อนที่ชาวบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีช่วยกันนำนายสมบูรณ์เกษรพฤกษาทิพย์ซึ่งมีอาการป่วยขาบวมและเปลี่ยนสีผิดปกติจนไม่สามารถเดินได้ชาวบ้านพาเขาออกจากหมู่บ้านกลางพื้นที่ทุรกันดารค่ะหลังจากรักษาตัวที่โรงพยาบาลหลายแห่งแต่ก็ยังไม่สามารถระบุถึงสาเหตุที่แท้จริงจึงส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสังขละบุรี ต่อมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานความช่วยเหลือส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยแพทย์จำเป็นต้องตัดขาและรักษาตัวนานกว่า11เดือนนางสุวรรณีกัลยาณธรรมภรรยาของนายสมบูรณ์เล่าให้ฟังบอกว่าระหว่างการรักษาตัวเสด็จมาทรงเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่นายสมบูรณ์และครอบครัวด้วยพระองค์เอง
3: ค่ะก็หนูก็เข้าไปเยี่ยมแต่ทีนี้หนูก็ไม่รู้ว่าพระองค์พาเขาจะเสด็จมาแบบมาเยี่ยมด้วยตัวเองค่ะคือแบบเวลาเจอแล้วก็ปลื้มใจแล้วก็ตกใจว่าเออพระองค์พามาเยี่ยมด้วยตัวเองด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พระองค์พาก็มาให้กำลังใจจากหนูแล้วก็บอกให้หนูว่าคือไม่ต้องห่วงนะก็คือแบบหายแน่นอนค่ะว่าอย่างเงี้ยค่ะ
4: แล้ววันนั้นนอกจากมาพูดแล้วให้กำลังใจกับบุญอะตอนนั้นบุญจำได้ว่าองค์พาพูดอะไรกับบุญ
5: เขาพูดช่วยทางกระเทียงแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติจะได้วิ่งเดินสบายครับ
4: แล้วก
5: ็ให้กังวลอะไร
4: ครับ
2: นอกจากนี้ยังทรงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้นางสุวรรณีขณะนั้นเป็นครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านกองม่องทะสาขาบ้านไลโวมีโอกาสบรรจุเป็นครูประจำค่ะปัจจุบันนางสุวรรณีมีงานทำที่มั่นคงสามารถเข้าถึงสิทธิด้านสวัสดิการต่างๆซึ่งเป็นหลักประกันสำคัญในการดูแลสามีและบุตรได้อย่างยั่งยืนทั้งครอบครัวต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณจากการที่ได้รับพระเมตตาทั้งครอบครัวจึงสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนั้นมาได้ค่ะ
0: หลังนายกรัฐมนตรีเดือดกับกระแสข่าวรองผู้ว่าซีฟู้ดขู่ย้ายผู้ว่าภูเก็ตนะครับสุดท้ายครับนำไปสู่การโยกย้ายบิ๊กข้าราชการยกแผงของภูเก็ตทั้งหมดรองผู้ว่า2คนชื่อกุ้งเหมือนกันส
2: ั่
0: งย้ายตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้นะครับขณะที่ผู้ว่าภูเก็ตครับวันนี้ต้องเอาชื่อเข้าครม.ครับแล้วก็ย้ายมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับนายกให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าการย้ายเนี่ยเป็นไปตามข้อเสนอของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับไม่ใช่ความขัดแย้งไม่ใช่เรื่องส่วนตัวครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับกล่าวถึงคำสั่งย้ายนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าภูเก็ตนะครับให้เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าเป็นข้อเสนอจากนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยครับย้ำว่าการโยกย้ายครั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพไม่ใช่การลดบทบาทหรือให้ความสำคัญในตัวบุคคลนายกไม่ได้พูดชัดนะครับว่าการโยกย้ายเป็นผลสืบเนื่องจากความขัดแย้งในจังหวัดภูเก็ตหรือไม่แต่ย้ำว่าปัญหาในจังหวัดภูเก็ตครับเป็นเรื่องที่สาธารณชนรับทราบมาโดยตลอดแม้ตัวเองจะลงพื้นที่ติดตามและสั่งการแต่ปัญหาไม่คลี่คลายครับโดยเฉพาะการเผยแพร่คลิปและข้อมูลกล่าวหากันกระทบกับบรรยากาศในการทำงานของหน่วยงานรัฐครับ
6: เพราะภูเก็ตมันก็มีเรื่องหลายเรื่องอยู่นะครับผู้สื่อข่าวก็เห็นผมก็ลงไปดำเนินการ 2-3 วันนะก็ยังไม่ดีขึ้นแล้วก็พอมีอะไรขึ้นมาก็มีการแฉนั่นแฉนี่แฉนู่นมันทำงานกันไม่ได้หรอกแบบนี้ใช่ไหมเราก็ต้องเอาคนที่มันไม่มีความขัดแย้งกันแล้วก็ไม่มีอะไรอ่ะไม่มีก็คือเอาคนที่ทำงานร่วมกันได้
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุค่ะว่านายกได้เรียก3รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมาหารือแล้วก็เตรียมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อไปเร่งสังคายนาและแก้ไขปัญหาให้เป็นระบบบอกว่าหากใครเอารัฐเอาเปรียบประชาชนอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาค่ะแล้วบอกกับสื่อมวลชนด้วยว่าให้รอดูฝีมือของ3รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยในการแก้ปัญหานี้ค่ะ
7: คือผมว่าโดยไทม์ไลน์มันเราคงไม่ได้กำหนดแบบนั้นแต่ว่าสิ่งที่ท่านนายกได้สั่งนั้นก็ค่อนข้างที่ชัดเจนว่าพวกผมต้องลงไปทำอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะมีการลงไปเร็วๆนี้เพื่อที่จะคือจริงๆท่านนายกก็ใช้คำว่ามันเป็นแซนด์บ็อกซ์มันควรจะทำให้มันดีในทุกๆมิติแล้วก็ประเด็นที่สำคัญก็คืออาจจะมีข้อกฎหมายบางอย่างที่ไม่ได้อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนหรือผู้ประกอบการในหลายๆเรื่องนะครับเช่นเรื่องสถานประกอบการเช่นเรื่องกฎหมายการโรงแรมเป็นต้นนะครับเราก็จะลงไปดูว่ามันติดขัดอะไร
0: ปลัดกระทรวงมหาดไทยครับชี้แจงถึงการโยกย้ายผู้ว่าภูเก็ตมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับบอกว่าต้องการแก้ปัญหาครับจึงต้องปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ทางราชการ

0: นะครับโดยคนที่อยู่เดิมก็ได้ย้ายไปในพื้นที่ที่เคยอยู่ครับซึ่งไม่ใช่พื้นที่ห่างไกลส่วนคนที่จะมาใหม่อันนี้จะเข้ามาแก้ปัญหาตามนโยบายของรัฐบาลครับ
1: ว่าเราก็ต้องการจะคลี่คลายปัญหาทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบางทีเนี่ยเหมือนกับเราใส่รองเท้าเนี่ยเรามีอะไรเม็ดทรายมันอยู่ในรองเท้าเนี่ยเราก็ลำบากที่จะแก้มันนะฮะบางทีเราก็ต้องถอดออกมาเพื่อที่จะได้สวมเข้าไปใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไปใหม่ก็จะเขาไม่เคยเห็นเลยเขาจะได้มีความใช้ประสบการณ์ทั้งหมดอะเข้าไปแก้ปัญหาโดยที่เขาไม่เคยอยู่มาก่อนแต่คนที่อยู่เก่าเนี่ยบางทีมันก็รู้อยู่แต่ปัญหาเนี่ยมันก็ปัญหาก็ไม่คลี่คลายสักทีนี่แค่นั้นเอง
2: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันบอกว่าคำสั่งย้ายครั้งนี้ก็เป็นไปเพื่อให้งานราชการในภูเก็ตมันเดินหน้าเมื่อทีมเก่าทำงานแล้วดูไม่เข้ากันก็ต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแบบยกที
0: ม
2: โดยไม่กลัวการตรวจสอบนะคะหลังจากนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นความล้มเหลวในการบริหารบุคคลซึ่งนายกก็ได้สอบถามตลอดถึงกรณีดังกล่าวค่ะล่าสุดนะคะคุณผู้ชมนายนิรัตพงศ์เศรษฐิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนี่คือภาพล่าสุดตอนที่ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ท่าอากาศยานกองบิน6สวมกอดนายกรัฐมนตรีนายกบอกมาอยู่กับพี่มาอยู่ใกล้ๆกันจากนั้นนายนิรัตน์ก็รายงานถึงสถานการณ์การแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้นายกได้รับทราบค่ะ
0: หมายความว่ายังไงครับมาส่งกันแบบนี้กอดกันแบบนี้ภาพมันก็ฟ้องอยู่นะครับนั่นเท่ากับว่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่าทุกวันนี้เวลาเราพูดถึงค่ายสีน้ำเงินสีน้ำเงินก็อาจจะมีหลายเฉดครับ
3: สวยน้ำใสแล้วก็ถือว่าเป็นหาดลึกลับของประเทศไทยอะค่ะมันน่าโมโหไหมที่คนคนเดียวอาจจะทำให้มันแบบเสียชื่อมีของประเทศ
4: เดี๋ยวท่านผู้ว่าท่านรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติท่านอธิบดีกรมอุทยานพอเราสอบไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ไปถึงว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงเกี่ยวข้องกับใครบ้าง
3: มันน่าโมโหไหมปล่อยไว้นานแบบหูหลายสิบปี
4: น่าทุเรศ
3: แต่การที่ปล่อยไว้นาน
4: โดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3: วันนี้มานี่เจอมาเปลี่ยนหรือยัง
4: ฮะ
3: วันนี้มานี่เจอมาเปลี่ยนหรือยังมีไหม
4: นี่น่ากลัวที่สุดในภูเก็ตผู้ว่าภูเก็ต
0: นี่ครับนี่ภาพเก่านะท่านผู้ชมครับเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาย้อนวานหวานชื่นระหว่างนายกลงพื้นที่หาดฟรีดอมที่ภูเก็ตครับวันนั้นนายกไปกับผู้ว่าเซมเบ้ครับเนี่ยครับผู้ว่าภูเก็ตแล้วก็มีปลัดจังหวัดลงพื้นที่ไปด้วยตลอดทริปนายกเนี่ยยังแซวนักข่าวนะครับบอกว่ามาเฟียตัวจริงก็คือผู้ว่าภูเก็ตนี่แหละเหมือนที่เราได้ยินเมื่อสักครู่ครับแต่วันนั้นฮะอีกด้านนึงระหว่างการลงพื้นที่วันนั้นก็มีผู้ประกอบการและพนักงานสถานบันเทิงที่ป่าตองนะครับเขารวมตัวกันชูป้ายต้านสวยครับเรียกร้องให้แก้ปัญหาใบอนุญาตและการรีดไถครับ
5: โอเคถ้าเขาให้คำแนะนำเราพร้อมที่จะทำตามไหมเห็นไหมครับทุกคนพร้อมอยู่แล้วนะครับ
6: จะมาปิดอยู่ดีแล้วไม่งั้นพวกเราจะทำใบอนุญาตไปเพื่ออะไร
2: คุณผู้ชมคะเรากำลังไล่ดูเหตุการณ์แต่ละขั้วที่เกิดขึ้นรายสัปดาห์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากนั้นก็มีคำสั่งย้ายปลัดและนายอำเภอ5คนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตเนี่ยแหละค่ะลักษณะมีการตัดพ้อผ่านทาง Facebook ลักษณะอ้างว่าถูกยกย้ายแบบไม่เป็นธรรมจากนั้นค่ะมีการตอบโต้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ามีการปล่อยแชทมาทาง LINE ที่ระบุข้อความช่วยน้ำเงินด้วยกล่าวหานายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองซึ่งเป็นคนสั่งย้ายปลัดจังหวัดเพื่อตรวจสอบเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งตัวนายนฤชาปฏิเสธว่าเขาไม่ใช่คนพิมพ์ข้อความดังกล่าวนะคะปรากฏว่าเรื่องไม่จบเพราะว่าลำดับต่อมามีกระแสข่าวจากเพจสื่อท้องถิ่นกรณีรองผู้ว่าซีฟู้ดจะย้ายผู้ว่าภูเก็ตไปถึงหูนายกรัฐมนตรีก็ทำให้นายกรัฐมนตรีต้องพูดกลางที่ประชุมมอบนโยบายผู้ว่าเมื่อวานจนทำให้ข้าราชการที่นั่งฟังอยู่บางคนอาจจะนั่งไม่ติดค่ะ
7: อันนี้ผมก็ไม่ได้บอกว่ารองซีฟู้ดผิดนะเรารับข้อมูลมาแล้วเราก็ดูว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงถูกไหมครับท่านผู้ว่าครับเราต้องไม่ปกป้องอ่ะใช่ไหมท่านบอกว่าเขารู้ว่าท่านเป็นน้องผมนะครับแต่เขาก็ไม่สน นะเขาก็จะปล่อยข่าวทั่วเกาะว่าเขาจะย้าย

0: ผมนะใครอ่ะแล้วปล่อยอย่างนี้ได้แล้วอยู่กันยังไงอ่ะจะย้ายแล้วไปขอใครย้ายกันไหนถามท่านรองทีพูดหน่อยดิย้ายผู้ว่าจะไม่ต้องเข้าครม.อ่ะ
1: ทีนี้ครับมาวิเคราะห์สายสัมพันธ์นะครับเราเจอสิ่งที่น่าแปลกใจครับเพราะแต่ละคนที่ไล่ชื่อมาเนี่ยไม่ใช่คนต่างขั้วเลยช่วงปี68ครับตอนนั้นนายนิรัตน์พงศิษฐิถาวรหรือว่าผู้ว่าเซมเบ้เนี่ยเป็นผู้ว่าที่เชียงใหม่นะครับได้รับการแต่งตั้งไปเป็นอธิบดีกรมการปกครองครับในยุครัฐบาลเพื่อไทยแต่พอมีการเปลี่ยนรัฐบาลเป็นรัฐบาลภูมิใจไทยผู้ว่าเซมเบ้ก็ถูกย้ายไปเป็นผู้ว่าภูเก็ตครับช่วงนั้นครับมีการดึงตัวนายรุ่งเรืองมาเป็นปลัดจังหวัดภูเก็ตจึงถูกมองว่าทั้งสองคนนี้ฝั่งซ้ายมือนะครับมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันต่อมาครับปลัดจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็โดนคำสั่งย้ายเป็นคำสั่งย้ายโดยอธิบดีกรมการปกครองนายณฤชาโคษาศิวิไลนะครับคนนี้เนี่ยถูกมองว่ามีสายสัมพันธ์ที่ดีกับรองผู้ว่ากุ้งหรือนายธีรพงษ์ช่วยชูหรือรองผู้ว่าซีฟู้ดที่นายกพูดถึงเมื่อวานนี้แหละครับเรื่องนี้เนี่ยถูกมองว่าคนขั้วเดียวกันกำลังหักกันเองหรือเปล่าแม้ว่าผู้ว่าเซมเบ้จะถูกมองว่าเติบโตในยุครัฐบาลเพื่อไทยนะครับแต่ก็ยังอยู่ได้ในยุครัฐบาลปัจจุบันส่วนหนึ่งคาดว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับภูมิใจไทยครับถ้าดูจากภาพล่าสุดไปส่งนายกไปกอดนายกแล้วก็มีการพูดคุยกันด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ยมันก็พอเดาได้นะครับ
2: ทีนี้มาดูเส้นทางการเติบโตทางราชการของอีกคนหนึ่งนะคะนายณฤชาอธิบดีกรมการปกครองเดิมเนี่ยเป็นผู้ว่าบุรีรัมย์จากนั้นก็ขยับมาเป็นอธิบดีกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจค่ะจนมารัฐบาลอนุทินก็กลับมาเป็นอธิบดีกรมการปกครองนะคะข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นก็เลยถูกมองว่าอันนี้เป็นการตอบโต้จากฝ่ายเดียวกันหรือไม
1: ่
2: ส่วนรองผู้ว่ากุ้งเส้นทางฝ่ายปกครองก็ถือว่าไม่ธรรมดาละค่ะคนนี้เติบโตอยู่ในภาคใต้ตั้งแต่เป็นนายอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาเป็นนายอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นนายอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะรับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างหาดป่าตองก็เตรียมพื้นที่สำหรับขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงถึงตีสี่เพียงไม่นานช่วงปี67เป็นปลัดจังหวัดภูเก็ตแล้วก็มาปลายปี68ตอนนั้นขึ้นเป็นรองผู้ว่าภูเก็ตในเวลาประมาณ2ปีค่ะ
1: ท่านผู้ชมครับนับแต้มกันหน่อยช่วงที่ผ่านมามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกันบ้างมีการกล่าวหากันอย่างไรบ้าง 1. อธิบดีกรมการปกครองสั่งย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตนะครับหลังมีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับผลประโยชน์ครับ 2. ครับปลัดจังหวัดภูเก็ตเปิดแชทช่วยสีน้ำเงินด้วยกล่าวหาอธิบดีกรมการปกครองส่งข้อความในช่วงก่อนเลือกตั้ง 3. ครับมีข่าวในเพจท้องถิ่นกรณีรองผู้ว่าซีฟู้ดขู่จะย้ายผู้ว่าภูเก็ตในที่สุดครับนายกก็นำข้อความดังกล่าวไปไล่บี้กลางที่ประชุมมอบนโยบายผู้ว่าเมื่อวานนะครับสุดท้ายครับนายกสั่งย้ายยกยวงเริ่มจาก2รองผู้ว่าก่อนคือรองผู้ว่าทั้งสองคนเนี่ยชื่อเล่นชื่อกุ้งเหมือนกันนะครับทั้งสองคนถูกย้ายออกจากพื้นที่และล่าสุดก็คือคำสั่งย้ายผู้ว่าภูเก็ตครับมาเป็นรองปลัดมหาดไทยย้ายผู้ว่าเนี่ยต้องผ่านครม.นะครับวันนี้นายกแจ้งผ่านการประชุมครม.แล้วเรียกว่าได้รับการปฏิบัติเสมอกันครับก็คือการย้ายออกนอกพื้นที่เหมือนกันไม่ว่าจะขั้วไหนใครเป็นแบ็คส่วนรองผู้ว่ากุ้งครับรองผู้ว่ากุ้งอีกคนชื่อกุ้งเหมือนกัน
2: ค
1: ือนายอดุลชูทองครับคนนี้เนี่ยผ่านงานสายปกครองที่ภาคใต้นะครับเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตเป็นปลัดอำเภอกระทู้อำเภอถลางอำเภอเมืองภูเก็ตจากนั้นก็เป็นนายอำเภอกระปงจังหวัดพังงาครับเป็นนายอำเภอกงหราจังหวัดพัทลุงแล้วก็เป็นปลัดจังหวัดพัทลุงนะครับกระทั่งได้เป็นรองผู้ว่าภูเก็ตรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงจัดระเบียบสังคมกิจการโรงแรมครับรองผู้ว่าทั้งสองคนที่ชื่อเล่นว่ากุ้งเหมือนกันก็เลยถูกมองว่าเป็นคนที่เติบโตในพื้นที่ครับ
2: การย้ายข้าราชการระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตนี่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างภูเก็ตที่ตอนนี้กำลังเจอโจทย์ใหญ่ทั้งเรื่องการจัดระเบียบเมืองการรักษาภาพลักษณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจมีข้อร้องเรียนต่างๆมากมายเนี่ยนะคะผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกระทบกับความรู้สึกและความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจเพราะว่าการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงพร้อมกันมันทำให้เกิดความไม่แน่นอนต่อทิศทางการทำงานในช่วงเปลี่ยนผ่านค่ะส่วนหนึ่งก็มองว่าอาจจะถึงเวลาแล้วที่จังหวัดภูเก็ตควรจะมีรูปแบบการบริหารจัดการพิเศษหรือผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงหรือไม่

0: ราชการมาอยู่แป๊บๆแล้วก็ส่วนกลางจะย้ายก็ย้ายได้ทันทีจะทำให้ภาคธุรกิจหรือภาคเอกชนมองว่าความเชื่อมั่นไม่ค่อยดีนะครับพูดตรงๆว่าไม่ค่อยดีแล้วไม่รู้จะเชื่อใครก็ต่างหลายๆส่วนก็บอกเขาอยู่ต่อได้ก็ไปไม่ไปแน่ก็ยังก็ไปตามกระแสของทางการเมืองก็น่าจะต้องมาวิเคราะห์กันใหม่นะครับว่าวันหนึ่งภูเก็ตอาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบการเลือกผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงอาจจะเป็นตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ว่าผมเชื่อว่าภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เคยคิดและคุยกันอยู่ก่อนจากนี้นะครับก็คงจะเปิดประเด็นไอ้แรงขึ้นว่าถึงเวลาแล้วอย่างที่ว่าจะต้องมีผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงครับ
1: เอกชนครับมองว่าเรื่องนี้น่าจะไม่กระทบกับเศรษฐกิจการลงทุนและการท่องเที่ยวมากนักนะครับเพราะที่ผ่านมาครับไม่ได้พึ่งพิงข้าราชการมากนักแต่ขึ้นกับนโยบายส่วนกลางมากกว่าถ้าจะกระทบก็อาจจะเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการประสานงานในระยะสั้นครับที่อาจจะต้องชะลอออกไปก่อนครับ
2: ในมุมของฝ่ายค้านก็มองว่ายิ่งค้นยิ่งพบความผิดปกติละค่ะสำหรับโครงการไทย AI Passport นะคะล่าสุดรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนเปิดหลักฐานใหม่อ้างว่าพบผู้ชนะโครงการที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ตุลาคมปี68ก็คือช่วงเวลาที่ก่อนจะมีการเปิดประมูลด้วยซ้ำวันที่18มิถุนายนนี้ค่ะคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรก็เตรียมประชุมร่วมกับทางกรรมการกฎหมายเพื่อติดตามรายละเอียดของโครงการนี้ค่ะนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามงบประมาณเตรียมประชุมร่วมกับคณะกรรมการทางกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรค่ะเพื่อพิจารณาการเดินหน้าโครงการไทย AI Passport หลังออกหนังสือเชิญนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลและมอบหมายให้ฝ่ายเลขาของคณะกรรมการประสานไปยังนายสนธิยาสวัสดีให้มาร่วมรับฟังด้วยนะคะแม้ว่านายชัยชนกจะเข้ามาให้ข้อมูลต่อกรรมการหรือไม่แต่กรรมการยังคงต้องเดินหน้าในการพิจารณาหลังเปิดหลักฐานชุดใหม่ที่อ้างว่าได้รับมาจากบุคคลภายในบริษัทของผู้รับงานที่ชี้ว่าโครงการไทย AI Passport อาจจะเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี68ก่อนที่ TOR จะแล้วเสร็จค่ะหนึ่งในหลักฐานเป็นสไลด์ภายในบริษัท Human Intelligence จำกัดซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่1ตุลาคมปี68ปรากฏชื่อโครงการไทย AI Passport อยู่ในรายการของโครงการทั้งที่ในช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะว่าภาครัฐมีแนวคิดจะทำโครงการนี้นอกจากนี้ก็ยังไปเจอไฟล์นำเสนอที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ AI Passport ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่วันที่27ตุลาคมปี68ก่อนที่จะมีการเปิดให้แข่งขันเสนอราคาในช่วงปลายเดือนธันวาคมค่ะ
1: ขณะเดียวกันครับยังไปเจอเอกสารนำเสนอนะครับที่มีหัวข้อว่า AI Passport UAT Kick Offระบุวันที่25ธันวาคมปี2568ครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เสร็จนะครับรวมถึงมีข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบระบบในช่วงที่กระบวนการประมูลยังไม่สิ้นสุดด้วยนางสาวรักชนกครับตั้งข้อสังเกตว่าถ้าพิจารณาตามไทม์ไลน์ผู้รับจ้างเนี่ยควรจะเริ่มดำเนินงานหลังประกาศผลในเดือนมกราคมนะครับแต่เอกสารที่ปรากฏกลับสะท้อนว่ามีการเตรียมงานและทดสอบระบบล่วงหน้าหลายเดือนครับจึงตั้งคำถามว่ามีผู้เกี่ยวข้องอาจรับรู้รายละเอียดของโครงการมาก่อนหรือไม่ขณะที่ความคืบหน้าฝั่งภาครัฐครับช่วงบ่ายวันนี้ครับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.นะครับโดยคณะทำงานโครงการไทย AI Passport มีกำหนดประชุมร่วมกับตัวแทนคู่สัญญาครับเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการนะครับและนำข้อคิดเห็นจากเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จัดขึ้นเมื่อ11มิถุนายนที่ผ่านมามาคุยกันเพื่อเพิ่มบัญชีแนบท้ายสัญญาครับซึ่งไม่มีการอนุญาตให้สื่อมวลชนร่วมทำข่าวโดยระบุว่าเป็นการประชุมภายในครับนายทันทีสุขโชติรัตน์ผู้อำนวยการดีโวทมหาวิทยาลัยศรีปทุมบอกว่าการเจรจาระหว่างสดช.กับคู่สัญญาครับควรจะมีการกำหนดในส่วนของบัญชีแนบท้ายสัญญาไทย AI Passport นะครับเช่นการจ่ายตามการใช้งานจริงข้อที่สำคัญที่สุดคือข้อมูลต้องเก็บและ

0: ประมวลผลในไทยครับเนื่องจาก TOR ข้อ 2.2 ระบุว่าเพื่อส่งเสริมให้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ Generative AI ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการถูกจัดเก็บและประมวลผลในไทยรวมถึงยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายไทยอย่างสูงสุดครับ
1: ถ้ายังส่งไปประมวลผลที่หัวสมองต่างประเทศอะยังไงครับข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทยเนี่ยหลุดไปต่างประเทศแน่นอนเพราะการที่ว่าจะทำให้ข้อมูลถูกเก็บและประมวลผลในประเทศไทยแปลว่าต้องใช้สมอง AI เนี่ยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นนะฮะอาจจะเกิดจากการพัฒนาเองนะครับหรืออาจจะเกิดจากการต่อรองให้กับบริษัทต่างชาติเนี่ยเขามาตั้งหัวสมองในประเทศไทยซึ่งจะเป็นทั้งสองอย่างถือว่าโอเคหมด
2: ส่วนกรณีที่ส.ส.พรรคประชาชนเปิดหลักฐานบอกว่าโครงการนี้มีการจัดทำโครงการรอเอาไว้ล่วงหน้าก่อนการประมูลนะคะเรื่องนี้ก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเรื่องแปลกค่ะเนื่องจากเวลาหน่วยงานรัฐมันต้องประชาสัมพันธ์โครงการที่เป็นประโยชน์กับประชาชนมักมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนได้รับทราบก่อนอย่างไทยช่วยไทย plus ไงคะแต่ว่าโครงการนี้ก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมปิดเงียบทำไมถึงทำไปก่อนแล้วมาเปิดการรับฟังความคิดเห็นตอนหลังโดยเห็นว่าควรจะมีการเปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใสค่ะ
0: วันนี้หลายคนเห็นพาดหัวข่าวแล้วตกใจนะครับเฉือนป่าทับลาน 150,000 ไร่ครับวันนี้รัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์เนี่ยยืนยันนะครับว่าแนวทางหลังจากนี้จะมีการพิสูจน์สิทธิ์สำหรับชาวบ้านประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะต้องมีการยืนยันสิทธิ์ก่อนที่จะทำกินกันต่อไปนะครับขณะเดียวกันก็สร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้านที่วังน้ำเขียวครับที่โคราชนะครับตอนนี้รอความชัดเจนแล้วก็หวังว่าจะได้สิทธิ์ทำกินเหมือนกันครับเนื้อที่4ไร่2งานตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวที่โคราชครับเป็นพื้นที่ของนางปิ่นแก้วเหิมขุนทศอายุ66ปีนะครับเป็นหนึ่งในชาวบ้านที่อ้างสิทธิ์การครอบครองครับก่อนจะมีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและได้ผลกระทบจากปัญหาที่ดินทับซ้อนนะครับปัจจุบันร้านอาหารที่เคยเปิดเลี้ยงชีพปิดบริการถาวรครับแล้วก็ใช้เพียงอยู่อาศัยทำกินเท่านั้นเธอเล่าว่าต่อสู้คดีมากว่า14ปีครับหลังถูกดำเนินคดีบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเมื่อปี55นะครับเสียเงินไปกว่า 500,000 บาทหลังสิ้นสุดคดีครับแล้วก็ยังต้องผ่อนชำระเงินค่าปรับเดือนละ 3,000 บาทขณะนี้เธอไม่แน่ใจนะครับว่าจะถูกพิจารณาให้อยู่ในกลุ่มใดตามมติครม.ครับ
3: คือดีใจส่วนหนึ่งดีใจ
4: ส่วนหนึ่งถ้าว่าเอาแนวเขต43เนี่ยคือ
3: มันก็จะดีใจกว่านี้
4: จะดีใจกว่านี้แต่มันยังไม่หมดทุกคนมันยังคุมเครืออยู่ว่าพิสูจน์สิทธิ
3: ์
4: และต้องพิสูจน์สิทธิ์อีกถ้าพิสูจน์สิทธิ์คนไหนอยู่ก่อนอยู่หลังอย่างเงี้ยแต่ป้าก็มีหลักฐานว่าอยู่มาก่อนแล้วก็กังวลอีกว่ามันจะอยู่ในเขตอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลักฐานเราก็มีใบเสียภาษีเราอะไรก็มีเพราะที่ตรงนี้เราก็ไม่ได้ได้มาจากไหนพ่อยกให
2: ้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานระบุค่ะว่าหลังจากนี้จะลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตและพิสูจน์สิทธิ์ของประชาชนเพิ่มเติมนะคะโดยอ้างอิงข้อมูล One Map ควบคู่กับการตรวจสอบสิทธิ์การถือครองที่ดินของชาวบ้านว่าอยู่อาศัยจริงไม่ได้เป็นนอมินีของกลุ่มทุนและตรวจสอบคุณสมบัติการเข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์ทำกินในที่ดินสปกหรือไม่กำหนดกรอบระยะเวลาเอาไว้ภายใน6เดือนยืนยันค่ะแม้จะเป็นพื้นที่นอกเขตอุทยานแต่ยังเป็นที่ดินของรัฐเพียงแต่จัดสรรสิทธิ์ให้อาศัยและทำกินภายใต้หลักเกณฑ์ของสปกซึ่งเน้นให้ทำประโยชน์เพื่อเกษตรกรรมเป็นหลักค่ะ
5: วันแมปเนี่ยผมเชื่อว่ามันชัดเจนแล้วครับว่าคือพื้นที่ที่ทับซ้อนสปกที่อยู่ด้านบนนะฮะแต่ว่าในส่วนของที่จะต้องมาเอามาคิดเรื่องของโครงการของรัฐนะฮะหรือสิทธิ์ที่เขาอยู่ก่อนป่าตามกฎหมายนั่นคือก่อนการประกาศป่าครั้งแรกอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันจะเป็นอีกเรื่องนึงนะฮะเพราะฉะนั้นถึงมีการเสนอฮะคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติก็ยังเสนอเลยฮะให้ทบทวนมติครม. 14 มีนาคม 2566ซะ
0: ผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านในพื้นที่นะครับประชุมหารือกันถึงแนวทางในการแก้ปัญหาในพื้นที่ทับซ้อนระหว่างเขตอุทยานและที่ทำกินของชาวบ้านครับคุยกันที่อบต.ไทยสามัคคีนะครับนายประกอบสิริวงศ์เทาสะอาดนายกอบต.ไทยสามัคคีครับบอกว่าชาวบ้านส่วนใหญ่หวังจะได้รับสิทธิ์ คืนที่ดินทำกินหลังได้รับผลกระทบเป็นเวลานานครับทั้งข้อจำกัดการใช้ประโยชน์พื้นที่และผลกระทบต่อการท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นรายได้หลักของชุมชนครับ
6: หน่วยงานของรัฐให้สนับสนุนว่าตำบลไทยสามัคคีเนี่ยเป็นโอโซนระดับ7ของโลกนะครับเป็นอากาศที่ดีที่สุดเหมาะสำหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็ส่งเสริมให้ตำบลไทยสามัคคีเนี่ยจัดเป็นโฮมสเตย์ได้นะครับเป็นบ้านพักโฮมสเตย์ได้ทีนี้พี่น้องประชาชนก็มันเกิดรายได้นะครับก็บางคนขยันนะครับขยันก็พอมีเงินเก็บบ้างเนาะจากทำการเกษตรหรือทำอื่นพอมีเงินเก็บก็สร้างเป็นบ้านแบบโฮมสเตย์เนาะหลายหลังนะครับรวมกันทีนี้มันหลายคนหลายเจ้าเนาะมันก็เหมือนเป็นรีสอร์ทบ้านพักเนาะทีนี้นะครับทางอุทยานก็บอกว่าผิดวัตถุประสงค์เป็นพื้นที่อุทยานนะครับก็มาดำเนินคดีพวกเราร
2: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่าได้แยกประเด็นพื้นที่ทับซ้อนแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานออกเป็น5กลุ่มนะคะคุณผู้ชมกลุ่มแรกจำนวน 55,000 ไร่อันนี้คือพื้นที่ประกาศเป็นที่ดินสปก.เมื่อปี2521ก่อนการประกาศอุทยานแห่งชาติทับลานเมื่อปี2524กลุ่มที่2เดี๋ยวเราจะขยายกลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่2เนี่ยคือหมู่บ้านไทยสามัคคีซึ่งมติคณะรัฐมนตรีปี2520มอบพื้นที่เอาไว้กว่า 8,000 ไร่ให้กับผู้ร่วมสู้รบในช่วงการปราบปรามคอมมิวนิสต์แล้วก็มีภาพถ่ายทางอากาศชัดเจนว่าอยู่มาก่อนการประกาศอุทยานกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มนี้อีกจำนวนกว่า 80,000 ไร่เป็นพื้นที่หมู่บ้านด้านความมั่นคงตามมติคณะรัฐมนตรีปี2535ค่ะ
0: กลุ่มที่4ครับมีมากกว่าแสนไร่นะครับเป็นกลุ่มที่มีคดีจำนวนมากครับเนื่องจากอยู่นอกเขตสปก.และนอกเขตที่ดินป่าไม้นะครับจึงต้องพิสูจน์สิทธิ์ก่อนครับเพราะมีชาวบ้านที่อยู่ตั้งแต่ช่วงปี40และมีภาพถ่ายทางอากาศครับดังนั้นต้องพิสูจน์เป็นรายกรณีกลุ่มนี้เนี่ยประมาณ 5,200 รายครับและกลุ่มที่5ครับเป็นพื้นที่ราชพัสดุของหน่วยงานทหารเอาไว้ซ้อมรบซึ่งมีแนวรั้วชัดเจนกว่า 6,000 ไร่นะครับต้องยกให้กับราชพัสดุไปทำการเช่ากับทหารครับดังนั้นครับโดยสรุปต้องตัดเนื้อที่ประมาณ 155,000 ไร่แต่จะได้พื้นที่คืนให้กับป่าไม้เกือบ 90,000 ไร่ครับย้ำว่ากลุ่มที่ทุกฝ่ายเป็นกังวลมากที่สุดนะครับก็คือกลุ่มที่4ครับเกี่ยวข้องกับรีสอร์ทต่างๆและต้องดำเนินการให้ถูกต้องยืนยันครับไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนแน่นอนครับ
7: 3กลุ่มแรกเนี่ยเราต้องทำตามกฎหมายอยู่แล้วส่วนกลุ่มที่5เป็นเรื่องของพื้นที่ทหารใช้ฝึกซ้อมรบมีรั้วรอบขอบชิดแล้วก็ต้องคืนเขาถูกไหมครับส่วนกลุ่มที่ทุกคนเป็นห่วงเรื่องรีสอร์ทอุทยานต่างเราจับหมดแน่นอนเพราะมันจะเป็นคดีอยู่ในกลุ่มที่4ส่วนมากอยู่ในกลุ่มที่4นะครับแล้วเราก็ไม่ได้ไปพิสูจน์สิทธิ์หรือสปก.จะไปให้กลุ่มทุนทำรีสอร์ทโรงแรมผมก็ต้องใช้อำนาจกฎหมายของป่าไม้2484ในการจับกลุ่มสปก.อีกทีไงถ้าอย่างเงี้ย
0: นายสุชาติครับบอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับประชาชนที่ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็หลายครอบครัวเนี่ยอยู่กันแบบยากจนไปสำรวจดูแล้วมีประมาณ 2-30,000 ครอบครัวครับขณะนี้เนี่ยได้ตั้งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามอยู่ด้วยยืนยันครับจะเร่งดำเนินการให้เรียบร้อยเพราะเป็นเรื่องที่ตกค้างมาเกือบ50ปีทั้งนี้ถือว่าดีครับที่ได้ปรับปรุงแผนที่แนวที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือว่าวันแมปซึ่งจะช่วยพิสูจน์สิทธิ์ให้ชัดเจนขึ้นครับ
2: สรุปว่าเป็นห่วงทุกกลุ่มแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ที่ชวนคุณผู้ชมไฮไลท์เอาไว้ก็คือกลุ่มที่2นะคะโครงการหมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคีตามมติครม25พฤษภาคมปี2520ซึ่งสปก.จะเป็นคนดำเนินการในการตรวจสอบเพื่อจัดสรรค่ะเรื่องนี้ประธานมูลนิธิสืบนาคเสถียรมองว่าเป็นปัญหาเรื้อรังตามมาแล้วก็จริงๆมีคดีครั้งเก่าอยู่ในศาลอีกมากกว่า550คดีค่ะกลุ่มที่2ที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติกันพื้นที่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเนื้อที่ 8,328 ไร่ก็คือบริเวณสีขาวแถบเหลืองตามมติครม25พฤษภาคมปี2520ให้เป็นโครงการอยู่ด้านล่างพื้นที่สีเหลืองกลุ่ม1ซึ่งคืนพื้นที่ให้สปก.เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของสปก.ในการจัดสรรที่ทำกินเพื่อการเกษตรค่ะ นายปรีชาลิ้มถวิลรองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

0: รกรรมหรือสปกให้ข้อมูลบอกว่ากำลังจะเปิดพื้นที่ให้ราษฎรยื่นสิทธิ์ขอใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งมีมากกว่า 20,000 คนที่จะมีสิทธิ์ยื่นขอแต่ว่าต้องตรวจสอบรายละเอียดว่าเป็นเกษตรกรตัวจริงหรือไม่เช่นตรวจสอบเรื่องการเสียภาษีเงินได้อาชีพที่ผ่านมาโดยเกณฑ์จะได้คนละไม่เกิน50ไร่เฉลี่ยอยู่ที่20ไร่ต่อครอบครัวค่ะ
1: แต่ในมุมของประธานมูลนิธิสืบนาคเสถียรครับกังวลว่าถ้าดูตามการปรับแนวเขตในกลุ่มที่2มีจุดสีแดงเล็กๆกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ครับจุดสีแดงเล็กๆเนี่ยท่านผู้ชมมันคือแปลงคดีในยุทธการทวงคืนป่าทับลานช่วงปี57ถึงปี60ครับที่กรมอุทยานเขาดำเนินการปราบปรามไล่รื้อรีสอร์ทแล้วก็ส่งฟ้องศาลในข้อหาบุกรุกเขตอุทยานแห่งชาติทับลานมากกว่า550คดีครับมติล่าสุดจะมีผลต่อการพิจารณาของศาลหรือไม่และผลลัพธ์อาจตีกลับไปที่กรมอุทยานและเจ้าหน้าที่ผู้สั่งการสมัยนั้นนะครับซึ่งเรื่องนี้อธิบดีกรมอุทยานเนี่ยยืนยันครับบอกว่าไม่เกี่ยวกัน
2: 1ก็คือว่ามันจะเป็นมาตรฐานใหม่หรือว่ามันจะเป็นข้อมูลคดีที่สามารถเอามาเทียบเคียงในการต่อสู้ในศาลอื่นๆได้ในอนาคตในเรื่องของที่ดินในป่าอนุรักษ์นะครับอันที่2ก็คือว่าประเด็นที่มีข้อกังวลคือแล้วเจ้าหน้าที่ที่เขาดำเนินการไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะดำเนินการเขาจะทำอย่างไรต่อกับการต่อสู้ที่เขาต่อสู้ในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะบางคดีเนี่ยมันสิ้นสุดแล้วมีการหรือถอนไปแล้วหรือว่าส่วนที่มีการต่อสู้ในชั้นศาลอยู่ถ้าศาลยกฟ้องขึ้นมาหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเจ้าหน้าที่เหล่านี้เขาจะถูกฟ้องกลับหรือเปล่าในการที่ทำให้ผู้เป็นจำเลยเนี่ยเสียโอกาสหรืออะไรก็แล้วแต
3: ่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่า ทุกคนจะได้ในพื้นที่นี้ทั้งหมดนะ ถ้าเขาถูกดำเนินคดี เขาก็จะต้องไปผ่านกระบวนการทางกฎหมาย นะครับหรือคนที่อยู่ในปัจจุบันไม่มีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ของสปก. ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เหมือนกันคือเรามอบให้สปก.เป็นดำเนินการสปก.ก็ต้องไปพิสูจน์ว่าบุคคลนั้นมีคุณสมบัติหรือเปล่าม
0: ีประเด็นอีกเพราะว่าปมข้อกังวลของประธานมูลนิธิสืบนาคเสถียรที่ท้วงติงการปรับแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานถูกตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเป็นที่มาของการหลุดโผจากเก้าอี้ภายในคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติหรือไม่ค่ะ
2: วิสือก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เคยเป็นคณะกรรมการทั้งชุดของกรรมการอุทยานชาติกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ามาหลายรุ่นนะครับตั้งแต่ท่านอาจารย์ตยาอาจารย์ศศินนะครับแต่มาชุดนี้ไม่ได้รับการพิจารณานะครับซึ่งก็จริงๆก็เป็นสิทธิ์ของหน่วยงานที่เขาเป็นผู้เสนอนะครับเพียงแต่ว่าผมก็เสียดายโอกาสที่เราจะได้มีโอกาสได้เข้าไปพูดคุยได้นำเสนอข้อมูลหรือว่าการที่จะเสนอข้อแนะนำข้อแก้ไขอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์แทนที่เราจะมาพูดผ่านสื่อออกมาอย่างนี้นะครับเราใช้กลไกที่มันมีอยู่และเป็นกลไกที่ถูกต้องตามกระบวนการที่รัฐดำเนินการอยู่เนี่ยอันนี้จะทำให้การขับเคลื่อนมันมีพลังมากกว่ารูปแบบนี้ด้วยซ้ำอันนี้เราก็เสียดายครับ
0: การแต่งตั้งคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติมีวาระ3ปีค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานคัดเลือกแล้วก็แต่งตั้งไปเมื่อวันที่10มิถุนายนปี68รวม7คนค่ะ
1: ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาครับเราเห็นแล้วนะครับว่าสงครามที่เกิดขึ้นมันสร้างความเสียหายให้กับโลกใบนี้ขนาดไหนหวังจริงๆว่าจบสงครามครั้งนี้จะจบได้จริงๆนะครับตอนนี้ทรัมป์ลงนามในข้อตกลงในการยุติสงครามกับอิหร่านในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนการเปิดช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดแบบเต็มรูปแบบคาดว่าเร็วสุดก็คือศุกร์นี้ครับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐรับเข้าทักทายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะครับที่มาให้การต้อนรับก่อนเริ่มต้นการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือว่า G7 ครับซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเอเวียงของฝรั่งเศสระหว่างวันจันทร์ถึงวันพุธนี้นะครับคาดว่าประเด็นหลักที่จะคุยกันอาจจะรวมไปถึงเรื่องสถานการณ์ในตะวันออกกลางด้วยครับการประชุมครั้งนี้ครับเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันนะครับหลังสหรัฐและอิหร่านเพิ่งบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามระหว่างกันครับผู้นำสหรัฐบอกว่าข้อตกลงได้รับการลงนามเรียบร้อยแล้วก็อ้างว่าช่องแคบฮอร์มุซ เปิดใช้งานบางส่วนแล้วแล้วก็จะเปิดอย่างเต็มรูปแบบในวันศุกร์นี้ครับคำพูดของทรัมป์สอดคล้องกับรายงานของสื่ออิหร่านที่ระบุว่ามีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านอย่างน้อย3ลำและเรือบรรทุกสินค้าอีกอย่างน้อย2ลำแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสไปยังอ่าวโอมานได้สำเร็จโดยไร้การขัดขวางใดๆหลังจากสหรัฐยกเลิกมาตรการในการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านครับด้านเจ้าหน้าที่อิหร่านนะครับบอกว่ามูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบัฟประธานรัฐสภาอิหร่านได้ลงนามข้อตกลงดังกล่าวแล้วเหมือนกันครับขณะที่อับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านนะครับบอกว่าสงครามได้สิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับหลังบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับสหรัฐได้แล้วส่วนการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงยุติสงครามในขั้นสุดท้ายซึ่งจะรวมไปถึงประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรอาจจะเริ่มขึ้นในวันศุกร์นี้ครับแต่ก็เตือนเหมือนกันนะครับว่าการเดินหน้ายึดครองดินแดนเลบานอนโดยอิสราเอลจะถือเป็นการละเมิดข้อตกลงและอิหร่านยังมองว่าสหรัฐและอิสราเอลเป็นฝ่ายเดียวกันครับ
0: ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายไทยร่วมในคณะกรรมการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาอันคลอสแล้ว2คนด้วยกันนะคะขณะที่นายกรัฐมนตรีมีกำหนดจะหารือทวิภาคีกับวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียค่ะเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนที่เมืองคาซานนะคะจะหารือกันหลายเรื่องค่ะทั้งการเกษตรอุตสาหกรรมการลงทุนประวัติที่ผ่านมาไทยก็ซื้อสินค้ารัสเซียจำนวนมากจึงต้องการให้รัสเซียเพิ่มออเดอร์จากประเทศไทยให้มากขึ้นขณะที่วันที่18มิถุนายนช่วงเย็นก็มีกำหนดจะหารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียนะคะก็จะหารือร่วมกันทุกเรื่องค่ะรวมไปถึงเรื่องน้ำมันเพราะว่ารัสเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นแหล่งผลิตพลังงานนอกจากนี้ก็ยังคุยกันเรื่องการค้าขายสินค้าร่วมกันด้วยค่ะ
4: วันที่18ตอนเย็นตัวผมเองแล้วก็จะได้มีโอกาสหารือทวิภาคีกับทางท่านประธานาธิบดีปูตินที่เมืองคาซานรัสเซียก็จะได้นำประเด็นทั้งหลายไปหารือกัน
5: มีกรณีเรื่องน้ำมันไหมคะ
4: มีทุกเรื่องครับเพราะว่ารัสเซียก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตแหล่งพลังงานหลายประเภท
5: อันนี้ก่อนนั้นเป็นขายสินค้าเขาหรือไปซื้อสินค้าเขาครับ
4: เดี๋ยวนี้ทุกอย่างต้องทูเวย์
1: การประชุมครม.วันนี้ครับมีมติเห็นชอบให้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายทรงชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณกรุงคูเวตเป็นตัวแทนฝ่ายไทยนะครับในการเข้าร่วมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอังคลอสครับ
0: ช่วงนี้ติดตามการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยค่ะ
6: ช่วยกล้วยด้วยกล้วยกำลังจะตาย
7: กล้วยกำลังจะตาย
8: จริงค่ะมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆในต่างประเทศกล้วยเขาโดนโรคระบาดกล้วยหอมพวกนี้มันมีพันธุกรรมแค่เวลาตายเนี่ยมันจะตายยกสวนยกแปลงยกจังหวัด
7: โลกนี้กำลังจะขาดแคลนกล้วยแล้วทางออกของเรื่องนี้ต้องเป็นยังไงติดตามได้ในจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้ทางไทย PBS

ติเลกวัตสสตังชีวตุติเลกวัตสสตังชีวตุติเรกวัตสสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 19:08 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีโดยเสด็จในการนี้ด้วยสำหรับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามจำนวน4รูปสวดบทนมัสการพระธรรมสังคณีพระธาตุกถาทํานองกะรวมทั้งวัดประยุรวงศาวาสจำนวน4รูปสวดบทนิรณโคชกะปริเฉทที่3ปกิณกะสังคหวิภาคทํานองเลื่อนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงรับราชการในสำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1กันยายน2549ต่อมาวันที่10มกราคม2555ทรงพ้นจากตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของสำนักงานอัยการสูงสุดและโอนไปกระทรวงการต่างประเทศโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสโลวักและเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียต่อมาวันที่1ตุลาคม2557ทรงโอนกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งข้าราชการอัยการโดยทรงดำรงตำแหน่งต่างๆอาทิอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภูอัยการผู้เชี่ยวชาญข้าราชการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยองอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2ต่อมาวันที่2กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนย้ายข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงในขณะทรงพระประชวรมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษเมื่อวันที่17สิงหาคม2568

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 9:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวรโอกาสให้นายสันติรังสิรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์

เวลา 14 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือโดยคณะบรรพชิตจีนนิกายโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรเสร็จแล้วทรงพระดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จเข้ามณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าพระแท่นบูชาณศาลาทิมคตตะวันออกแล้วประทับพระราชอาสน์ประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตนกเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์ทำด้วยกระดาษเจ้าพนักงานเชิญหอพระภูษาสำรับใหม่เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกาย25รูปสวดพระพุทธมนต์ซึ่งในระหว่างสวดพระพุทธมนต์หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยออกจากห้องสงเชิญไปทอดที่เดิมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงข่มที่หน้าเครื่องนมัสการจากนั้นทรงพระดำเนินไปประรำเครื่องกระดาษคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมครอบครัวสิริวัฒนภักดีเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จแล้วทอดพระเนตรเครื่องกระดาษในพิธีกงเต็กมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะประทับณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศรถยนต์พระที่นั่งและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งที่ทรงใช้ขณะประทับณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศนอกจากนี้ยังมีชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบรวมทั้งกระเป๋าย่าลี่เผาเวลา 17:09 นาทีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรเสร็จแล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปยืนสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคะสงสารแล้วนำเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยมีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างปุงยุคลประทับพระราชอาสน์ณทิมคตตะวันออกเมื่อบรรพชิตจีนนิกายยืนสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานและสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานจบทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทอง

้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณส่งพระดำเนินข้ามสะพานอุคสงสารเที่ยวที่1ขณะนี้ส่งพระดำเนินตามเครื่องธงน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณแล้วส่งโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อเสด็จลงท้ายสะพานเที่ยวที่1บรรพชิตจีนนิกายหยุดยืนสวดพระพุทธมนต์ที่หน้าแท่นบูชาทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จพระราชดำเนินข้ามสะพานโอคะสงสารแล้วส่งพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยถงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณแล้วส่งโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานจนครบ3เที่ยว

0: ไทย AI Passport จะสะเทือนเสถียรภาพรัฐบาลหรือเปล่านะครับตอบโจทย์กับคุณกรุณาบัวคำศรีครับ
1: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ถอดรหัสสันติภาพสหรัฐอิหร่านสำรวจจุดเปราะบางในดีลหยุดโลกแอลเบเนียประท้วงเดือดจากโครงการรีสอร์ทหรูของจาเร็ดคุชเนอร์สู่การต่อต้านรัฐบาลอ่านแนวคิดทางการเมืองโดนัลด์ทรัมป์ 2.0 ผ่านศึกมวยกรง UFC ฉลองวันเกิด80ปีทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่มตรง
3: ถ้าเราจะเรียกร้องหาความปลอดภัยเราก็ต้องมาสะสางกันใหม่ว่าไอ้ความปลอดภัยที่เราต้องการเราต้องการความปลอดภัยในระดับพรีเมียมในระดับเหมือนกับญี่ปุ่นไหมระดับเหมือนฝรั่งไหมซึ่งผมคิดว่ากรุงเทพมหานครต้องเป็นอย่างนั้นแล้ว
4: ไอ้เรื่องก่อสร้างนี่นะของที่มันจะตกลงมาอะไรเงี้ยมันก็มีมันก็กลัวครับ
5: ขับบนท้องถนนมันอันตรายตลอดครับพื้นถนนไม่เรียบขรุขระครับ
6: กรุงเทพมหาภัยที่ซ่อนไว้ทุกมุมเมืองทุกชีวิตแขวนไว้บนความเปราะบาง

0: ะคะขอเรียกร้องให้ท่านรัฐมนตรีทั้งสองท่านแน่นอนว่าอวเนี่ยทบทวน TOR แล้วนะคะสพทคะถ้าชัดเจนขนาดนี้นะคะท่านนิ่งไม่ได้แล้วค่ะท่านต้องทบทวนTOR ของท่านด่วน
1: ๆคือเรายืนยันในเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับมันต้องยืนหยัดแบบนั้นครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเรื่องที่ผิดกฎหมายผิดระเบียบเมื่อไหร่พร้อมทุกอย่างที่จะต้องรีเซ็ตแต่ว่าวันนี้เนี่ยทุกอย่างที่ได้รับการชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือทุกอย่างยังถูกต้องตามกระบวนการนะครับก็ต้องขอเป็นตามนี
2: ้แน่นอนครับประชาชนเขารอ AI อยู่ครับ AI ที่ต้องตอบถามไม่ใช่ถามอยู่3คำถามแล้วก็ค่อยๆช้าลงไปเรื่อยๆรอสักครู่นะครับเวลาทำมาหากินมันรอไม่ได้ถามปุ๊บต้องตอบปั๊บนะครับถามวันนี้ตอบเมื่อวานนู่นโอเค

0: สวัสดีค่ะวันนี้ตอบโจทย์กลับมาอีกครั้งนะคะสำหรับโครงการ THAI Passport โครงการที่รัฐบาลจะใช้เงิน 1,600 ล้านบาทไปซื้อ AI Pro เพื่อให้คนไทย5ล้านคนใช้นะคะเป็นหลักการที่ดีแต่ว่าข้อสงสัยเกิดขึ้นก็คือกระบวนการประมูล TOR มีความไม่โปร่งใสจนกระทั่งรัฐบาลต้องมีการจัดเวทีสาธารณะสัปดาห์ที่แล้วแต่ก็ยังไขข้อข้องใจประชาชนไม่ได้นะและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณรัชนกศรีนอกจากพรรคประชาชนก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะคะบอกว่า เวลาประมูลเนี่ยมันมีกลิ่นไม่ค่อยดีนะเพราะว่าเริ่มประมูลมกราคม69แต่บริษัทที่ได้เริ่มทำโครงการนี้ตั้งแต่ตุลาคมปี2568นะทำกันบ้านหรือว่ารู้ข้อสอบก่อนหรือเปล่านี่คือคำถามตัวใหญ่ๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะคุยกันนะคะเพราะว่าทั้งรัฐมนตรีดีอีแล้วก็นายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่าจะยังไงก็ตามโครงการนี้ก็ต้องเดินหน้าจะคุ้มหรือเปล่าทำไมรัฐบาลกล้าเสี่ยงนะคะอยู่ในรายการกับเรา2ท่านวันนี้ตอบคำถามนี้นะคะท่านแรกคุณเทพไทยเสนพงศ์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะท่านที่2นะคะรองศาสตราจารย์ปริญญาเทวานนฤมิตกุลจากคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์สวัสดีค่ะ
2: คุณกนาบุคคำศรีสวัสดีเทพไทยเสนพงศ
3: ์สวัสดีครับอาจารย์ไปเจอหลายวันแล้วอาจารย
0: ์ปกติเจอกันเหรอคะ
3: เจออยู่บ้าง
2: เป็นระยะ
0: ระยะระยะถาม
2: คำถามนั่งตรงข้ามกันนะไม่ค่อยนั่งข้างกันหรอก
3: ข้างหน่อยนะ
0: วันนี้ขัดกันได้นะเสริมกันได้ด้วยคือทำไมรัฐบาลเดินหน้า
3: อัน
0: น
3: ี้รังใช่ไหม
0: ใช่ใช่คือ 1,600 ล้านบาทเอางี้มันเป็นเงินภาษีประชาชนแต่ว่าถ้าเทียบกับโครงการอื่นเนี่ยมันเป็นเงินที่ไม่เยอะมากนะ
3: ครับ
0: แล้วก็มันเป็นโครงการที่มีคำถามเยอะมากตั้งเวทีคนยิ่งถามเพิ่มอีกนะทำไมรัฐบาล
3: ยิ่งคุยยิ่งเจอว่างั้น
0: นั่นน่ะสิ
3: คือโครงการนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยคนก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะ
0: ใช่
3: แต่ว่าพอคุณไอออกมาเปิดประเด็น
0: ค่ะ
3: แล้วก็คุณภาวุฒิตั้งกระทู้ถามพอต้องกระทู้ถามสด

0: ชัยชนกมาตอบแบบตะกุกตะกักพูดภาษาอังกฤษโน่นนี่นั่นมันก็เลยเป็นประเด็นพอเป็นประเด็นคนก็ตั้งคำถามอยู่2ข้อข้อแรกว่า 1,600 ล้านนี้เนี่ยมันคุ้มค่าไหมล่ะความคุ้มค่ามันมีไหมไอ้ความคุ้มค่ามันมีไหมเนี่ยโดยคนทั่วไปเนี่ยไม่ได้ใครสนใจมากเพราะว่า
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่า AI
1: มันวัดยากใช่ไหม
0: ใช่แล้ว AI คนก็ไม่เข้าใจก็มีเยอะ
1: เออ
0: มันมีเยอะแหละมันมีคนกลุ่มหนึ่งที่สนใจตามเรื่อง AI มันคืออะไรอย่างเงี้ยนะสองเนี่ยที่คนมันลุกงือขึ้นมาเนี่ยเรื่องความโปร่งใส
1: คือเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่คนติดใจมากที่สุด
0: สังคมไทยเนี่ยถ้ามันเรื่องที่ทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเซนซิทีฟมากคนมันมีความรู้สึกว่าไม่ยอมมันรู้สึกว่าเฮ้ยเอาเปรียบนี่หว่าแล้วยิ่งคุณไอพยายามที่จะใช้วิธีการตรวจสอบซึ่งข้อดีของพรรคฝ่ายค้านแล้วข้อเสียของรัฐบาลคือรัฐบาลชุดนี้ถ้าพูดก็พูดนะผมว่าก็โง่กว่ารัฐบาลชุดอื่นๆแม้ว่าในความฉลาดนะโง่ก็คือปล่อยให้กรรมาธิการติดตามงบประมาณเนี่ยเป็นของฝ่ายค้านกรรมาธิการติดตามงบประมาณเนี่ยเป็นหัวใจของการตรวจสอบรัฐบาล
1: ปกติมันต้องอยู่กับรัฐบาล
0: รัฐบาลอยู่รัฐบาล
1: แต่อยู่กับฝ่ายค้านก็ถูกแล้วนี่ก็ตรวจสอบกัน
0: ก็ใช่
2: แล้วพี่ว่าทำไมเขายอมให้อยู่ฝ่ายค้านน่ะกรรมธิการตรวจสอบ
0: ก็อาจจะคืออาจจะ
2: พลาดใช่ไหมพลาดตอน
0: พลาดดิอาจจะคิดใช่อาจจะคิดคือปกติเนี่ยสองกรรมธิการที่ฝ่ายรัฐบาลไม่ให้น
1: ะ
0: อันดับแรกก็คือว่ากรรมธิการที่ตรงกับกระทรวงของตัวเองก็อยากจะเอาคนของตัวเองมาเป็นประธานเพื่อที่จะไม่ให้มีการตรวจสอบ
1: ค่ะ
0: 2เนี่ยติดตามงบประมาณ3เนี่ยปปช.ใช่มั้ยปปช.นอกนั้นเอาไปคราวนี้เนี่ยพอได้กรรมาธิการติดตามงบประมาณเนี่ยคุณไอซึ่งเขาก็มือใหม่นะถ้าพูดถึงคุณไอนะแต่ว่าถ้าเก๋าหน่อยเซียนหน่อยเนี่ยนะเขาจะไปล้วงเรียกแล้วเอาหลักฐานม
1: า
0: แล้วก็มาดูแล้วก็ขาดตรงไหนเรียกอีกเงียบๆนะเรียกมาอีกเรียกมาดูจนจบปั๊บแล้วก็พอหลักฐานครบปั๊บเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจพอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ข้อมูลปั๊บแล้วก็ขยมเต็มที่ปั๊บกระแสสังคมมันตื่นมันเต็มที่ปั๊บเนี่ยนะแล้วก็เอาข้อมูลเนี้ยยื่นปปช.
1: แต่อันนี้ไปไม่ถึงแต่มันก็มีประเด็นมีกระแสพอสมควรทีนี้อยากจะถามที่ทิ้งไว้เนี่ยก็คือว่า
0: ทำไมถึงเดินหน้าต่อ
1: ใช่
0: คือหนึ่งโครงการนี้เป็นโครงการของชัยชนกไงลูกครูใหญ่ถอยก็เสียหน้าไงหน้าแตกไงดันต่อไปสองเมื่อเป็นของคุณดันว่าเมื่อเป็นของคุณชัยชนกลูกครูใหญ่คุณอนุทินก็เกรงใจไงไม่กล้าดูเดี๋ยวก็พูดแบบข้างๆครูดันลูกเดียวอ่ะดันไปใช่ไหมสามนะก็คือว่าถ้าหากว่าเกิดความเสียหายชัยชนกก็ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะชัยชนกพูดอยู่แล้วเนี่ยว่าเขาเนี่ยเป็นแค่คนรับนโยบายนะ
1: คนที่รับผิดชอบคือข้าราชการ
0: เห็นไหมนะไอตอนประชาพิจารณ์ก็ปลัดนนท์นั่งบนชัยชนกอยู่ข้างล่างใช่ไหมแล้วก็โครงการนี้นะถือว่าโครงการที่ง่ายที่สุดในการใช้เงินเพราะใช้เงินกองทุนเงินกองทุนเนี่ยมันผ่านแค่บอร์ดไงมันไม่ต้องเข้าสภาไงถ้าเข้าสภาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะโอ้โหซัดกันแหลกลานตัดกันแหลกลาน
1: กว่าจะหลุดมาได้ใช่ไหม
0: กว่าจะหลุดได้อันนี้ก็คืออะไรอันนี้ก็งบประมาณกองทุนเหมือนกองทุนทั่วไปรับมาใช่ไหมแล้วก็สามก็คือการเขียนสเปคข้อที่คุณไอบอกว่าเขียนมาข้อสอบรั่วไปตั้งแต่ปีที่แล้วโน่นใช่ไหมไม่มีรายการไม่มีโครงการไหนที่เขียนสเปคได้รัดกุมขนาดนี้
1: อาจารย์เห็นด้วยไหมคะที่บอกว่าที่รัฐบาลโดยนายกเมื่อสักครู่ที่พูดว่ายังไงก็ต้องทำเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นโครงการของลูกครูใหญ
2: ่ความจริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้มัน
1: หรือว่ามันดีจริงๆอันนี้แบบพูดตรงไปตรงมา
2: คือต้องเข้าใจความเป็นมาก่อนนะว่ามันเป็นเรื่องของเงินเหลือเงินกองทุนเนี่ยมันเหลือ 1,600 ล้านบาทก็เลยเกิดความคิดว่าถ้างั้นก็เอามาทำโครงการเรื่อง AI แล้วกันนะครับทีนี้พอเวลามันสั้นเพราะมันเรื่องของเงินเหลือไม่ได้คิดล่วงหน้าไว้นานนักเนี่ยนะฮะดังนั้นพอมันสั้นเนี่ยนะครับมันก็เลยมีคำถามเยอะเรื่องขั้นตอนในการเขียน TOR นะครับปลัดกระทรวงดิจิทัลเนี่ยกระทรวง DE เนี่ยเขาก็ยอมรับนะว่ามีการไปเอา TOR ของโครงการอื่นเอามาใช้คือลอกอะไว้ง่ายนะครับซึ่งพอมาเทียบดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกันมากไปหน่อยเหมือนกันเป๊ะ ในส่วนของการแถมพันธุ์อะไรต่าง
0: ๆลอกมาก๊อปปี้มา
2: เออมันค่อนข้างจะแต่ว่าท่านปลัดก็ยอมรับนะ

0: ยอมรับว่าทีนี้มันเป็นเรื่องที่เรียกเวลามันกระชั้นชิดแต่ปัญหาใหญ่เนี่ยคืออย่างนี้ฮะคำถามเรื่องความโปร่งใสเนี่ยนะครับเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่ามีคำถามมากขึ้นไปอีกเนี่ยคือท่านปลัดกระทรวงดีอีตอบคำถามนี้ยังไงรู้ไหมพอคนถามว่าอย่างนี้มันจะมีหัวกันไห
1: ม
0: เพราะดูโน่นนี่นั่นแล้วมันมีความ
1: ก็ไม่รู้หรอกถ้าไม่มาหัวต่อหน้า
0: ท่านปลัดบอกว่าเราไม่รู้หรอกเพราะว่าเขาไม่ได้ไปหัวกันต่อหน้าคือตอบคำถามแบบนี้ไม่ได้เพราะการโกงไม่เกิดขึ้นกันต่อหน้าอยู่แล้วเราบอกว่าเราป้องกันการโกงไม่ได้หรอกเพราะไม่ได้มาโกงต่อหน้าไอ้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่การตอบคำถามนะครับคือวิธีการคือต้องพูดให้มั่นใจว่าถ้ามีจะจัดการให้เด็ดขาดแล้วก็ให้ความมั่นใจออกมาใช่ไหมครับคุณชัยชนกยังตอบดีกว่าอีกนะคุณชัยชนกก็ตอบว่าถ้ามีอะไรก็ไปตรวจสอบไปร้องเรียนดำเนินตามกระบวนการอันนี้ก็ยังตอบดีกว่าทีนี้คุณชัยชนกเนี่ยนะครับคำถามเรื่องความโปร่งใสเนี่ยเขาถือว่าให้ปลัดรับไปเขาไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนในการคัดเลือกบริษัท
1: แล้ว
0: ผมเข้าใจว่าขั้นตอนในการตรวจรับงานนะตรวจรับพัสดุก็จะไม่เกี่ยวคุณกุณาต้องเข้าใจนะมันมีกรรมการ3ชุด
1: ใช
0: ่1ก็คือราคากลาง POR 2คือตอนคัดเลือกบริษัทและ3พอเขาเลือกได้แล้วปุ๊บเนี่ยก็ตรวจรับพัสดุตรวจรับเป็นงวดผมไม่ทราบมันมีกี่งวดแต่งวดแรกเนี่ยตัวเนื้องานเนี่ยมันต้องได้ตังค์แล้วแต่เขายังไม่ได้โอนยังไม่ให้เงินนะครับดังนั้นเรื่องความโปร่งใสนี่ก็เรื่องนึงส่วนเรื่องคือตัวโครงการเองมันมีคำถามเยอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของยูสเซอร์คือทำให้เราได้ใช้คนไทย5ล้านคนได้ใช
1: ้
0: 1ปีผ่านไป ก็จบกันคนตั้งคำถามเดียวมันควรจะเอามาเป็นส่วนหนึ่ง 30% หรือครึ่งหนึ่งได้ไหมที่มาส่งเสริมสตาร์ทอัพก็ดีผู้ประกอบการ
1: มันจะได้อยู่ยาวๆ
0: ใช่ครับหรือส่งเสริมให้คนไทยได้พัฒนา AI ของตัวเองอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีตรงนี้ไงตัวเนื้องานเนี่ยตัวเนื้องานที่จัดจ้างเนี่ยมันคือเรื่องของการให้ได้ใช้ AI Pro ซึ่ง AI Pro ก็มีคำถามเยอะว่า Pro ขนาดไหนเพียงใดคือพอมันมีคำถาม2 อย่างเนี่ยทั้งเรื่องความโปร่งใสกับตัวความคุ้มค่านะครับมันก็เลยมีทางออกว่า1เลิกถอยหลังมาตั้งหลักใหม่ไหมหรือ2ปรับไอ้เรื่องเลิกเนี่ยจบแล้วนะครับเพราะท่านนายกก
1: ็คือที่จะถาม
0: แล้วดันต่อเนี่ยก็ผมเห็นด้วยกับพี่เทพไทยเขาสำนักเขาแม่นนะครับผมว่าถ้าไม่ใช่คุณชัยนกเนี่ยผมว่าคุณอนุทินน่าจะถอยขนาดโครงการไอ้เรื่องของลดหย่อนภาษีเห็นไหม
1: ใช่
0: นะกระทรวงการคลังเขาบอกนะปลัดกระทรวงการคลังบอกเองเลยใช่ไหมว่าถ้าหากใครลดเอาค่าการมีพ่อแม่มาลดหย่อนเนี่ยนะพ่อแม่จะมาขอสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้ก็ยังถอยใช่ไหมแต่อันเนี้ยอันนั้นตัวเงินมันมากกว่าเยอะเลยนะเป็นหมื่นล้านอันนี้มันผมคิดว่าเรื่องคุณชัยนกเป็นโครงการของคุณชัยนกเนี่ยผมว่ามีผลเยอะทีนี้การปรับเนี่ยผมเข้าใจว่าเปิดเป็นไว้ก่อนนะทั้งท่านปลัดก็ดีทั้งคุณชัยนกก็ดีก็ตอบตรงกันว่า TOR มันแก้ไม่ได้ซึ่งไม่มีใครขอให้แก้ TOR นะ
1: ค่ะ
0: TOR คือไว้ใช้ในการคัดเลือกบริษัทที่จะแก้คือขอแก้สัญญ
1: า
0: คือรับฟังมาแล้วเนี่ยมันแก้สัญญาสิไอ้ตรงเนี้ยงานท่อนเนี้ยไม่เอาได้ไหมไอ้ในจอทีวีหรือจอมอนิเตอร์ในร้านสะดวกซื้อ 1,500 แห่งไม่เอาได้ไหมหรืออะไรพวกนี้ที่มันไม่จำเป็นเนี่ยตัดออกเพราะว่าแผงพันทางมือถือทุกคนมีจออยู่แล้ว
1: ใช่
0: ตัดมาแล้วตัวนี้เอามาส่งเสริมสตาร์ทอัพส่งเสริมผู้ประกอบการส่งเสริม
1: อาจารย์แต่ที่เราค
0: ุยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการเปลี่ยนสัญญามันทำได้
1: ใช่ใช่แต่ว่าที่เราคุยกันมาทั้งหมดทั้งปวงแล้วคำตอบตรงกันเนี่ยคือจะมีคำถามอะไรจะมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับเป็นโครงการถ้าฟังจากคุณเทพไทยอาจารย์ก็คือว่ามันเป็นโครงการของคุณชัยชนกมันก็เลยผ่านมาได้
0: สันนิษฐานว่าไม่ใช่ผ่านมาได้หมายถึงว่าต้องเดินหน้าต่อ
1: เดินหน้าต่อนะ
2: คือดูไม่คือผมนี่ผมคิดแบบชาวบ้านนะผมคิดว่ามาปั๊บก็เห็นเงินเหลือ6,600 ล้านนะแล้วก็บอกพรรคพวกให้ช่วยคิดโครงการมีตังค์อยู่เท่านี้ช่วยคิดโครงการหน่อย
0: ไอ้พรรคพวกของพี่คือใครมัน
2: ก็เห็นก็ถ่ายรูปกันอยู่เยอะแยะ
1: ซึ่งจริงๆในหลักการมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติใช่หรือเปล่าเพียงแต่ว่าตอนนี้ที่เราคุยกันก็คือว่าโครงการหน้าตามันควรจะดีกว่านี
2: ้คือมันคือปัญหาก็คือว่าคุณไม่ควรที่จะไปล็อกสเปคตรงที่ว่าคนอื่นเข้ายากแล้วคุณเอาเปรียบคนอื่นอย่างเช่นที่อาจารย์ปริญญาว่าเนี่ยจอโฆษณาร้านสะดวกซื้ออย่างเงี้ยคุณจะไปโฆษณาอะไรร้านสะดวกซื้อถ้าโฆษณาห้างสรรพสินค้าเนี่ยห้างทั่วไป

0: ในห้างนะดีพาร์ตเมนต์สโตร์เนี่ยยังพอฟังได้ป่ะเออคนดูเยอะแต่ว่าร้านสะดวกซื้อเนี่ยส่วนใหญ่ชาวบ้านที่จะมาดูแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้เล่น AI อยู่แล้วเออแล้วทำไมต้องไปเขียนนะแล้วสองเนี่ยก็คือว่าระยะเวลาที่เสนอที่ซื้อมา34วันใช่ไหม
1: ครับ
0: เออ34วันอย่างเงี้ยแล้วใครมานี่ผมถามคือผมไม่ได้มีความรู้นะแต่ว่าผมวัดเอาอย่างนี้เนี่ยผมวัดจากคนที่เห็นด้วยกับโครงการนี้นะ 80% ของคนที่สนใจเรื่อง AI หรือทำ AI หรือเล่นคลุกคลีกับ AI เนี่ยไม่เห็นด้วย
2: ใช
0: ่แค่นี้แสดงว่าจบแล้วเออคุณจะไปนับคุณไปถามชาวบ้านเลยไอ้ประเภทที่เคไอ้ใส่รถตู้มานั่งฟังอยู่ในวันนั้นนะคนรถตู้มาจากบุรีรัมย์บ้างจะอะไรมานั่งฟังอันนั้นหน้าม้าอัศวพัก
2: ทีนี้ให้วิเคราะห์นิดนึงทั้งอาจารย์ทั้งคุณเทพไทยว่าเดินหน้าอย่างเนี้ยมันมีความเสี่ยงหรือเปล่าที่จะทำให้รัฐบาลต้องสะเทือนหรือว่าต้องมีปัญหาอะไรเงี้ยถ้าดูจากบริบททางการเมืองสิ่งแวดล้อมทางการเมืองขณะนี้มันแรงพอ
1: ถ้าเดินหน้าทั้งรุ่นมีปัญหาแน่ต้องปรับอะไรบางอย่างอย่างน้อยเรื่องนึงเนี่ยมีการปรับแล้วนะครับซึ่งตรงนี้จะผ่อนหนักให้เป็นเบาลงมาระดับนึงแต่เบาขนาดไหนต้องรอดูต่อนะคือเดิมเขาเรียกว่า 1,600 ล้านบาทก็เอาไปหมดเลยทีนี้พอสถานะของการตัวโครงการ5ล้านคนมันคือเป็นผู้ใช้ได้ AI ที่เรียกว่าโปรเนี่ยนะเอามาใช้เนี่ยมันยังของฟรีเนี่ยแล้วว่าดีกว่าเนี่ยจะใช้มากใช้น้อยใช้ครบหรือไม่ก็ต้องจ่ายราคานี้ก็มีการปรับเหมาแล้วก็ปรับเป็นว่าตามจริงเหมือนโทรศัพท์เหมือนไฟฟ้าเหมือนน้ำประปาคือยอดเพดาน 1,600 แต่ว่าตอนจ่ายตามจริงอันนี้ดีขึ้นทำให้คำถามเรื่องของเอื้อประโยชน์เอกชนต่างๆมันจะเบาลงมาแต่ผมคิดว่าถ้ากระทรวง DE นะครับคุณชัยนกด้วยเนี่ยยอมที่จะปรับมากกว่านี้คือคำถามใหญ่ขนาดนี้นะครับไอ้เรื่องความโปร่งใสก็เรื่องนะแต่ไอ้เรื่องของตัวโครงการนะต้องยอมนะครับว่านี่เป็นแค่ยูสเซอร์คือให้แค่ใช้5ล้านคนพอครบ1ปีก็จบ
0: เลย
1: ถ้าปีหน้าอยากมาอีกก็ต้องมาอีก 1,600 ล้านให้มีต่อมันต้องมีส่วนหนึ่งอ่ะผมพูดเร็วๆเลยว่าอย่างน้อยต้องมีสัก1ใน3อ่ะหรือครึ่งได้ยิ่งดีปรับเขาเรียกว่าปรับลดงานคือด้วยความที่เคยเป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมาเลยทราบนะครับคือถึงตอนหน้างานปุ๊บเนี่ยคุณกรุณาครับสมมติคุณกรุณาเป็นบริษัทผู้ชนะการประมูลนะรับเหมาได้มาจัดจ้างในการให้ทำงานตัวเนี้ยผมก็ดูไอ้เนื้องานตัวเนี้ยผมขอตัดแล้วงบเงินตรงเนี้ยเอามาทำตรงนั้นแทนก็ไปดูเลยครับว่าไอ้ที่มันจะเหลือได้เนี่ยที่มันหมายนึงว่าที่มันตัดได้ที่มันไม่จำเป็นที่มันดูแล้วมีคำถามเยอะเนี่ยตัดออกแล้วตรงนี้เอามาช่วยให้คนไทยสามารถจะทำ AI เป็นไม่ใช่แค่เป็นแค่ยูสเซอร์ตลอดไปถ้ายอมปรับแบบนี้นะผมว่าไปได้แต่ถ้าเกิดไม่ปรับเลยนะผมว่ายากคือลักษณะและคำถามเนี่ยคือผมเข้าใจว่าท่านปลัดเนี่ยเหมือนกับท่านเป็นอธิบดีมา3กรมอ่ะ
2: กระทรวงการคลัง
1: ใช่กระทรวงสำคัญเป็นครบหมดอาจจะไม่คุ้นชินกับการตอบคำถามเช่นมีคนหนึ่งก็ถามใช่ไหมก็ถามว่าเอ๊ะปกติเนี่ยการเลิกสัญญานี่ผมถอยกลับไปนิดเดียวนะซึ่งตอนนี้มันฟันธงแล้วว่าท่านนายกฟันธงแล้วไม่เลิกคือปกติเนี่ยถ้าจะบอกขอเลิกสัญญาได้ไหมมีปัญหาเยอะทางการจะตอบว่าเลิกไม่ได้เพราะเดี๋ยวเอกชนก็จะฟ้องก็เลยถามว่าเอกชนเนี่ยอยากเลิกไหมเพื่อจะถามต่อว่าจะได้ไม่ฟ้องเข
2: า
1: ปรากฏว่าท่านปลัดไม่รอเอกชนตอบนะ
2: อ
1: บอกเลิกไม่ได้ครับถ้าผมไม่ให้เลิก
2: ทั้งที่เอกชนก็นั่งอยู่
1: นั่งอยู่ข้างๆอีก2คนความจริงถ้าเอกชนเขาถามคำถามนี้เพื่อจะบอกว่าปกติทางการเนี่ยจะบอกว่าเลิกไม่ได้ไม่งั้นจะถูกฟ้องก็ถามเอกชนก่อนไงถ้าคนอยากเลิกปุ๊บอ่ะก็มาคุยกันสิแต่ว่าเรื่องนี้จบไปแล้วนะครับเพราะว่าท่านนายกคุณอนุทินก็บอกแล้วไม่เลิกก็เหลือเรื่องการปรับที่1เนี่ยผมคิดว่าปรับแล้วคือจ่ายตามจริงสองตรงไหนไม่เข้าท่าไม่จำเป็นนะครับไอ้พวกโฆษณาทั้งหลายต่างจอในร้านสะดวกซื้อจอในกรุงเทพอะไรพวกนี้นะทุกคนมีจออยู่แล้วคือมือถือตัดให้หมดแล้วมาทำเป็นสนับสนุนคนไทยในการที่จะไม่ได้เป็นแค่ผู้ใช้อ่
2: ะ
1: ให้เป็นผู้ครีเอทผู้พัฒนาโปรแกรมอะไรต่างๆขึ้นมาผมว่าตรงเนี้ยนะครับน่าจะทำให้ไปต่อได้นี่ต้องรอดูนะ คือคุณชัยนกคราวนี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่ปรับไม่แก้นี่แทนที่ได้จะกลายเป็นเสียนะ
0: คือ
1: แล้วจะเสียไปถึงรัฐบาลด้วยอย่างคำถามคุณกรุณา
0: คือคุณชัยชนกเดินหน้าต่อเนี่ยผมว่ามันเสียมากกว่าได้คือผมว่าเรื่องนี้ถ้าผมแนะนำนะแนะนำคุณชัยชนก ในฐานะที่เราเป็นนักการเมืองเก่าเนี่ยแล้วก็ชัยชนกนักการเมืองใหม่ไม่ต้องปรึกษาพ่อนะชัยชนกปรึกษาพ่อพ่อแม่เลิกปรึกษาผม ผมว่าหนึ่งเลิกนะเลิกแล้วก็คุยกับบริษัทผมเชื่อว่าคุยได้เพราะบริษัทก็ดูท่าทางเป็นกากีนังอยู่แล้วคนกันเองอยู่แล้ว ก็เลิกแล้วก็เริ่มใหม่คือเริ่มใหม่เนี่ย 1,600 ล้านเนี่ยและแบบยูเซอร์แบบอาจารย์ว่ามันหายไปเลย1ปีปี 1,600 ล้านพอครบปีไม่เหลือซากอะไรเลยเนี่ยคนไทยมันยอมมันรู้สึกเสียดายตังค์นะถ้ามันเหลืออะไรบ้างที่เป็นชิ้นเป็นอันอยู่นะเห็นซากอะไรบ้างคนยังพอเข้าใจได้อันนี้เนี่ยคุณหายไปเลยผมคิดว่าทางที่ดีก็โอเคถ้าคุณบอกว่าโครงการนี้คนสนใจนะใช้5ล้านเนี่ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า5ล้านใช้ครบหรือไม่ครบไม่ครบเราก็ต้องจ่าย5ล้านเอาอย่างนี้ก่อนเฟสแรกใช้1ล้านก่อนขอ1ล้านถ้า1ล้านได้เขาเรียกว่าอะไรได้มีประสิทธิภาพไม่เป็นไรทำเฟส2เฟส3ได้อันนี้อะไร 1,600 ล้านยังไม่ได้ทำอะไรเลยโครงการ2รอไว้แล้ว900ล้านนู่นรอไว้แล้วนะ900ล้านไอ้อย่างเนี้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าเที่ยวนี้เนี่ยทำให้ดีก็คือว่าเลิกไปก่อนแล้วก็เริ่มต้นแล้วก็คือเขาเรียกว่ารอด้วยนะบอกว่าผมฟังความเห็นรับฟังความเห็นของทุกคนเมื่อทุกคนไม่เห็นด้วยยังเริ่มต้นใหม่แฟร์ๆก็ว่ากันมาไอ้อย่างเนี้ยผมว่าใช้ได
2: ้แต่ถ้าเดินหน้าแบบไม่มีการปรับอย่างที่อาจารย์เสนอเนี่ยคิดว่าจะเถื่อรัฐบาลหรือเปล่าม
0: ันแน่นอนตอนนี้เนี่ยผมว่าคิดว่านะนี่อันนี้ผมบอกคุณไอ้รัชนกบอกผักส้มนะซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรพรรคส้มนะผมบอกว่าหนึ่งเนี่ยที่เขาจะโดนก็คือว่าพอพรรคส้มอภิปรายเรื่องนี้ปั๊บแล้วนำข้อมูลหลักฐานนะครับไปฟ้องปปช.และเมื่อปปช.ชี้มูลปั๊บปปช.ก็จะยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและคุณจะติดคุกและคุณจะไม่ได้เป็นนายกหลังจากคุณอนุทินเพราะก็เป็นแคนดิเดตนายกนี่ต่อไปอ่ะใช่ไหมคุณชัยชนกอ่ะลุงนกอ่ะตอนนี้ก็ฝึกงานแล้วเพราะฉะนั้นอย่าสร้างแผลเรื่องอย่างนี้เนี่ยโอ้อดเปรี้ยวไปกินหวานเด้อน้องรับรองได้เลยผมเชื่อนะดูรูปการอย่างนี้นะหมายความว่าข้อมูลหลักฐานพร้อมแล้วยิ่งคุยยิ่งเจอยิ่งคุยยิ่งเจอรวบรวมเสร็จปั๊บยื่นปปช.แน่แม้ว่าจะคิดว่าปปช.คุมได้ก็ตามนะอาจจะคิดว่าขอว่าหมูในอวยกกช.ปปช.มาขนาดศักดิ์สยามก็เป่ามาแล้วยกมาแล้วเนี่ยไม่แน่หลักฐานมันชัดกระแสสังคมมันแรงคุณอาจจะโดน
1: ความจริงเรื่องของความรู้สึกของสังคมนี่สำคัญมากนะคือผมก็ไม่นึกเหมือนกันนะว่าโครงการ AI Passport มันจะมีคำถาม
2: เพราะว่าถ้าดูก้อนเงินถ้าดูก้อนเงินเทียบกับโครงการอื่นๆมันต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นโครงการแบบเมกะโปรเจกต์อะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
1: แล้วความจริงเนี่ยคนที่จะเดินหน้าตรวจสอบเนี่ยไม่ได้มีแค่พรรคประชาชนนะพรรคประชาธิปัตย์เขาก็เดินหน้านะดร.การดีเลียวไพโรจน์เขาก็พูดชัดเจนว่าเขาก็ต้องให้ตรวจสอบแล้วในแง่ของตัวโครงการเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับผมคิดว่าคุณชัยนกเนี่ยต้องปรับพูดตรงๆถ้าไม่ปรับเนี่ยมีปัญหาต่ออนาคตทางการเมืองเพราะเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมไม่เปรียบเทียบนะเสียงข้างมากจะมากแค่ไหนเนี่ยถ้าหากนอกสภาเนี่ยเกิดมันเป็นฉันทานุมัติในเสียงส่วนใหญ่ว่าเอ๊ะไม่ดีไม่ควรทำต่อหรือมีปัญหาแล้วเนี่ยหรือขนาดว่าไม่โปร่งใสแล้วเนี่ยรัฐบาลถึงกับพังกันมาเยอะแล้วนะเอาดูสมัยคุณทักษิณสิสมทักษิณตอนปี2549เนี่ยเขามีส.ส.ตั้ง377คนยังอยู่ไม่ได
2: ้แต่ตอน
1: นั้นคุณยิ่งลักษณ์นะครับตอนพรรคเพื่อไทยชนะคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกเนี่ยปี2553นะครับได้ส.ส.เนี่ย256คนนะครับแลนสไลด์นะก็ยังพังเพราะโครงการจำนำข้าวผมคิดว่าเสียงทักท้วงนะครับนอกสภาเนี่ยผมคิดว่าต่อให้ทางพรรคอาจจะมั่นใจว่ามีเรียกว่า
0: คาพยพ
1: องคาพยพคำน
0: ี
1: ้มีองคาพยพเมื่อกี้นึกคำก็ช่วยมีองคาพยพอันนี้ก็อ้างอิง
2: มันแปลว่าอะไรฮะ
0: องคาพยพเกิดทุกสิ่งทุกอย่างรวมกันแล้วเนี่ยนะที่มาเกื้อเนี่ยนะมาช่วย
2: มีระบบนิเวศที่ดี
1: มีระยาง
0: คือของคุณทักษิณเอานี่ว่าที่อาจารย์บอกว่ากระแสสังคมอยู่ที่กระแสสังคมคือเรื่องของคุณทักษิณอำนาจล้นฟ้าเหมือนกันในตอนนั้นแต่คุณทักษิณขาย AIS ให้กับเทมาเซกไม่เสียภาษีกระแสมันคนมีความรู้สึกว่ากูกินก๋วยเตี๋ยวกูขายก๋วยเตี๋ยวกูยังเสียภาษีแล้วมึงคือตะกะนี่เขาไม่สนใจนะว่าเทคนิคทางกฎหมายคืออะไรแต่เขามีความรู้สึกว่าคุณขายนะมือถือให้กับเทมาเซกแล้วคุณไม่เสียภาษีเลยในขณะที่เ ขาขายก๋วยเตี๋ยวเสียภาษี
2: แต่บรรยากาศการเมืองตอนนี้กับตอนนั้นมันก็ไม่เหมือนกันนะแรงสะเทือน
0: คืออะไรก็ตามผมว่านะถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องของการทุจริตไม่ว่าวงเงินสักกี่ตังค์นะคนไทยเนี่ยสังเกตดูแล้วกันผมเห็นมานักต่อนักแล้วมันจุดติดง่ายมากสำหรับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็ทุกยุคทุกสมัยรัฐบาลทุกรัฐบาลโดยซ้ำไปถ้ามีปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเจ๊งทุกราย
1: พอดีมันมีเรื่องที่มันคลาคสังอยู่ใช้คำนี้แล้วกันนะเรื่องของคดีหัวสวยังคลาคสังอยู่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยกกต.ก็จะเขาเรียกว่าจะเอาตามอนุชุด2คือไม่ส่งศาลฎีกาแม้แต่คนเดียวถ้าจะลำบากเพราะว่ามันกลับ180องศาไงเพราะชุดแรกเนี่ยส่งฟ้องสว138คนบวกกับคนที่เป็นสสเป็นกรรมการบริหารพรรคอีก92คนอะไรเงี้ยนะ
2: แล้วเอกสารก็เยอะมาก
1: พอมาถึงชุดที่2เนี่ยเขาตั้งขึ้นมาความจริงไม่มีปกติไม่มีนะกกต.เขาตั้งชุดเดียวแล้วก็เข้ากกต.ชี้เลยว่าส่งศาลฎีกาอีกคนนี่พอมาชุดของอุดคุณนิติพรบุญประคองมาตั้งชุดที่2ชุดที่2เนี่ย36เนี่ยตั้งชื่อว่าคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดคือเรียกว่าจะลงมติเอาตามที่เขาชี้ขาดมานี่แหละแต่พอดีเปลี่ยนกกต.ไงประธานก็เปลี่ยนเป็นคุณณรงค์กันวาลินก็เลยมาลื้อดูทั้งหมดอีกทีนึงทีนี้ผมไม่คิดว่าจะสามารถทำแบบท่ามกลางความรู้สึกของคนเนี่ยนะมากมายรวมถึงคดีปปช.อดีตประธานซึ่งเพิ่งโดนศาลอาญาทุจริตพิพากษาจำคุกไปนะครับแม้ว่ายังไม่ถึงที่สุดยังสู้ต่อเนี่ยแต่มีผลแน่นอนกับเรื่องคดีความต่างๆในอนาคตข้างหน้าความหมายคือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่จะมั่นใจได้ว่ามีองคาพยพแล้วจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้อย่างพลเอกตัวเอกวชรพงษ์เนี่ยเป็นไงตอนสมัยบิ๊กป้อมก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอบิ๊กป้อมไม่อยู่แล้วไม่มีอำนาจแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นตามมาแล้วผมคิดว่าไหนจะเรื่องของเรื่องเขากระโดงที่มีคำถามอยู่เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ว่ามันกุ่นกุ่นอยู่แล้วยังไม่เสร็จยังไม่ใสยังไม่จบแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเข้ามาเติมผมคิดว่าปรับนะปรับดีกว่ายอมถอย
0: ไม่ผมว่าเอาทำไมปรับก่อนเอาเราวัดเดิน
1: ทำไมเลิกก็ปรับ
0: ลุยไฟก็ไปลุยไฟก็ไปคือผมเชื่อว่าตอนนี้กฐินที่รอเขาอยู่นะนอกจากเรื่องนี้แล้วนะเรื่อง AI แล้วนะเอาเรื่องหัวสวนะเรื่องเขากระโดงนะเรื่องคิวอาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งนะเรื่องกู้สี่แสนล้านนะรออยู่นะเรื่องแลนด์บริดจ์นะคุณนี่ก็มาเพิ่มเรื่องย้ายภูเก็ตอีกเยอะมากแล้วผมก็ดูกันแล้วกันตอนนี้รับไหวหรือเปล่ากันนั่นแหละปัญหาเยอะกับทีมสามัคคีแล้วตอนนี้สามัคคีบาทาแล้วคุณ
1: ใช่เพราะเรื่องอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยนะที่ไลน์ไปว่าช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยนะครับเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงยังไงเนี่ยคนก็รอฟังกรรมการของกระทรวงมหาดไทยที่ตั้งขึ้นมาอยู
0: ่เห็นไหมล่ะเยอะไหม
1: แล้วมันลามมานะคุณกรุณามันลามมาเนี่ยเรื่องรองผู้ว่าซีฟู้ดต่างๆรู้ใช่ไหมครับมันมีความเป็นมาที่มัน
0: ใช่
1: ดวลเนียพันมาเนี่ยตั้งแต่สมัยคุณภูมิธรรมเป็นมท.1มา
2: ซีฟู้ดนี่ประเภทไหนคะ
1: กุ้งหอยปูปลาพอดีเขามีชื่อแปลกดีนะรองผู้ว่าชื่อกุ้ง2คน
0: กุ้งหอยปูปลาไอ้ลายเสืออะไรด้วยป่ะ
2: คือทั้งคุณเทพไทยอาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าดูเหมือนว่าโครงการนี้มันจะไม่ได้เป็นโครงการใหญ่โตแล้วก็แรงกระเพื่อมอาจจะไม่ถึงขั้นทำให้รัฐบาลสะเทือนแต่ว่าถ้าไปบวกรวมกับปัญหาความท้าทายอื่นๆที่รัฐบาลเจออยู่เนี่ยมันอาจจะทำให้
0: มันจะกัดกร่อนจะกัดกร่อนรัฐบาลไปเรื่อยๆคือผมเชื่อแหละว่ารัฐบาลเขาก็ย่ำใจว่าองคาพยพของเขาเนี่ยมันพร้อมและไม่มีอะไรที่จะไปล้มเขาได้และเพราะเขาคิดว่าทุกอย่างที่เขาได้มามันได้มาตามกลไกรัฐธรรมนูญเขาไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้อะไรทั้งสิ้นแต่ว่าอาจารย์ก็เคยร้องเพลงไงน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันก็กร่อน คุณจะแข็งแกร่งขนาดไหนก็ตามแต่ว่าถ้าปัญหาต่างๆที่ผมอธิบายเมื่อกี้เนี่ยมันรุมเร้าเข้ามาเรื่อยๆๆๆเนี่ยคุณก็พังได้ไง
2: แล้วประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าได้โปรหรือไม่ได้โปรแต่ว่ามันอยู่ที่ว่ามันโปร่งใสหรือเปล่าด้วยอันนี้คือเรื่องใหญ่ใช่ไหมอาจารย์ฮะ
1: มันเป็น2เรื่องมันคู่กันนะครับผมคิดว่ารัฐบาลเขาเดินหน้าแล้วแต่ผมคิดว่านะถ้าดูจากท่าทีคุณอนุทินเนี่ยอย่างเรื่องของกระทรวงการคลังเขาฟันธงว่าถ้าลูกคนไหนเนี่ยเอาพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีแล้วเนี่ยพ่อแม่ห้ามมาขอบัตรสวัสดิการคุณอนุทินก็ยอมถอยผมยังคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเชื่อว่าต้องพูดกันต่อให้เกรงใจนะคุณ
0: เนวิน
1: เนวิน
0: ถ้าไม่ใช่ลูกเนวินก็ถอนไปนานแล้วอาจารย
1: ์เขาผมเนี่ยเชื่อว่าเขาต้องบอกว่าต้องท่านเลขาธิการพักนะปรับท่านรัฐมนตรีปรับหน่อยดีไหมจะให้ไม่เกิดปัญหาคือเราก็ฟังเข้ามาฟังผู้คนมากมายแล้วก็ปรับเถอะนะครับทีนี้ข้อลำบากของคุณชัยนกเนี่ยมันยากอยู่ข้องนะเพราะพอไปให้รัฐมนตรีดีอีออกหน้าเนี่ยนึกออกไหมตัวเองจะมาขอปรับเองมัน
2: ให้ปลัดใช่ไหมฮะ
1: ก็ต้องบอกปลัดให้ปลัดปรับ
2: ค่ะก็หมดเวลาพอดีคุณเทพไทยมีเพิ่มอะไรนิดหน่อย
0: ไม่แล้วผมก็บอกเขาว่าอย่าดันทุรังเดินอย่าดันทุรังไปนะครับ
1: บอกเขานี่บอกเขาคนไหนบ้าง
0: บอกคุณชัยชนกคนอื่นผมไม่กล้าบอกหรอกผมมีอำนาจเต็มอยู่แล้วก็ลูกครูใหญ่บอกคุณชัยชนกอย่าดันไป
1: คุณชัยชนกไม่ต้องปรึกษาใครตัดใจเลย
0: ตัดสินใจได้เลยเขาใหญ่อยู่แล้ว
2: ครับ
0: จะได้จบๆไปไงไม่ได้ไปทำเรื่องอื่นต่ออีกเดี๋ยวไม่ต้องมาค้านเรื่องนี
2: ้วันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณเทพไทยค่ะสวัสดีค่ะจ
3: บปริ
2: ญญาสวัสดีค่ะ
3: ดีครับ
2: ทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วกลับมาเจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้2ทุ่มครึ่งวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถอดรหัสข้อตกลงสหรัฐอิหร่านใครได้ใครเสียหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถูกวิจารณ์หนักจะมีหลายประเด็นในรายการคืนนี
1: ้แอลเบเนียประท้วงเดือดจากโครงการรีสอร์ทหรูของจาเร็ด คุชเนอร์สู่การต่อต้านรัฐบาลอ่านแนวคิดทางการเมืองโดนัลด์ทรัมป์ 2.0 ผ่านศึกมวยกรง UFC ฉลองวันเกิด80ปีอีโคโนมี่อันแรปแกะเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายรถไฟความเร็วสูงช่วยกระจายความเจ

0: สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์ที่19มิถุนายนท่ามกลางเสียงวิจารณ์ของกลุ่มการเมืองในสหรัฐถึงความไม่ชัดเจนของข้อตกลงด้วยวันนี้ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์ระหว่างการหารือกับผู้นำฝรั่งเศสที่การประชุม G7 นะครับก็ชูประเด็นเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุสและโครงการนิวเคลียร์อิรัก
1: I'm very happy to say signed the deal's all signedAnd the strait is already partially opened. As you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found. But it's essentially ships are starting to go out now. On Friday, it'll be completely opened. And the main thing is that Iran will not have a nuclear weapon. They fully agreed to that with strong policing powers, and they won't have a nuclear weapon, which is what it was all about, because
0: แต่จุดยืนของอิหร่านดูเหมือนจะต่างออกไปนะครับจากจุดยืนของสหรัฐจากการให้สัมภาษณ์ของอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านย้ำจุดยืนชัดเจนว่าข้อตกลงฉบับนี้มีอยู่สองฝั่งด้วยกันก็คือฝั่งของสหรัฐกับอิสราเอลและฝั่งของอิหร่านกับเฮสบอลลอห
2: ์ موضوع هست که در تفاهم نامه وجود دارهاعلام خاتمه فوری و دائمی جنگ در همه جبهه ها از جمله در لبنان
0: เมื่อวานนี้รายการของเรานำเสนอรายละเอียดจากข้อตกลงสหรัฐอิหร่านทั้งหมด14ข้อที่ถูกเผยแพร่จากสำนักข่าวกึ่งทางการอิหร่านนะครับประเด็นนี้กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มการเมืองทุกฝ่ายในสหรัฐด้วยเนื่องจากเนื้อหาบางข้ออาจจะทำให้สหรัฐเป็นฝ่ายเสียเปรียบได้แล้วใครได้เปรียบใครเสียเปรียบมาดูรายละเอียดกันครับประเด็นแรกคือช่องแคบฮอร์มุสสหรัฐพูดถึงการเปิดช่องแคบอย่างเสรีต่อเรือพาณิชย์แต่อิหร่านพูดถึงการเปิดช่องแคบภายใต้การควบคุมดูแลของอิหร่านกับโอมานประเด็นก็คือสำนักข่าวฟาสสื่อทางการอิหร่านรายงานเกี่ยวกับการเพิ่มเงื่อนไขบรรจุคำว่าค่าบริการทางทะเลในช่วงสุดท้ายของการพูดคุยข้อตกลงนี้ครับความเคลื่อนไหวนี้หมายความว่าสหรัฐยอมรับเกี่ยวกับการจ่ายค่าธรรมเนียมบางอย่างให้อิหร่านหรือไม่ผู้นำสหรัฐยังระบุเกี่ยวกับการเก็บกู้ทุนระเบิดในช่วงแรกนำไปสู่คำถามเกี่ยวกับการเดินเรืออย่างเต็มรูปแบบในช่องแคบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาทางทะเลจาก Fletcher School ในสหรัฐระบุว่าการขนส่งต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติเนื่องจากอุตสาหกรรมเดินเรือลังเลในการกลับมาดำเนินงานทำให้ราคาน้ำมันแตะระดับประมาณ90ถึง100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลต่อไปอีกประมาณ2ถึง3เดือนนะครับประเด็นต่อมาคือโครงการนิวเคลียร์ทั้งสองประเทศเห็นพ้องการไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์สหรัฐย้ำถึงการจำกัดการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมตามปกติยูเรเนียมสำหรับพลังงานนิวเคลียร์จะเสริมสมรรถนะประมาณ 3-5% ข้อตกลงเมื่อปี2015กำหนดเพดานเอาไว้ที่ 3.67% เพราะฉะนั้นข้อตกลงฉบับนี้กับข้อตกลงเมื่อ11ปีที่แล้วไม่น่าจะต่างกันมากครับอิหร่านพูดถึงการเจือจางคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงซึ่งประเด็นนี้ยังเป็นโจทย์สำคัญขณะที่มาตรการคว่ำบาตรและการปลดอายัดทรัพย์สินอิหร่านสหรัฐย้ำว่าเงินก้อนนี้ไม่ได้รับการปลดล็อกทันทีนะครับอิหร่านยื่นเงื่อนไขให้ปลดครึ่งหนึ่งก่อนการเจรจาขั้นสุดท้ายแต่ทั้งสองฝ่ายพูดตรงกันเกี่ยวกับการยกเลิกการคว่ำบาตรประเด็นที่ถูกวิจารณ์หนักก็คือการให้อิหร่านเข้าถึงเงินลงทุนเพื่อฟื้นฟูประเทศสูงถึง300 ล้านดอลลาร์สหรัฐเงินก้อนนี้มาจากไหนอาจจะมาในรูปของการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและเงินทุนจากชาติกลุ่มอ่าวซึ่งตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของอิหร่านในช่วงสงครามอีกหนึ่งจุดยืนที่ต่างกันก็คืออนาคตของเลบานอนครับอิหร่านกับปากีสถานพูดคล้ายกันเกี่ยวกับการยุติปฏิบัติการทุกแนวรบครอบคลุมไปถึงเลบานอนแต่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลแถลงข่าวครั้งแรกยืนยันถึงการประจำการทหารในดินแดนตอนใต้ของเลบานอนต่อไ
3: ปคิดซักลาวินอิรันดาราลกรินมามชลิฟเนอัมเคลวีดาราลกรินวดาราลาตมีดตาซิยาตกรินวอติลิมชลาอมอกมิตาฮัตลาดามาเอคัมนูเรซูอตบิตคอนอมุกอตสวีฟเมดินาติสราเอลอซินูซตเบอาซาบิลวานอน

0: بسوريا
1: ผู้นำสหรัฐในการประชุมกลุ่ม G7 วันนี้ก็แนะนำให้ผู้นำอิสราเอลแสดงความรับผิดชอบต่อประเด็นเลบานอนให้มากขึ้นด้วยไม่ใช่ครั้งแรกที่ผู้นำสหรัฐมีท่าทีแข็งกร้าวนะครับถามว่ามีความหมายอย่างไรผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองในตะวันออกกลางวิเคราะห์เรื่องนี้ครับ
2: เพราะฉะนั้นการสื่อสารของทรัมป์ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์หรือกระทั่งด่าเนทันยาฮูเนี่ยเป้าหมายหลักที่เขาต้องการสื่อคือคนอเมริกาครับดังนั้นเนี่ยก็สะท้อนชัดว่าเขาต้องการจะสื่อสารให้คนอเมริกาเห็นว่าตัวอเมริกาเนี่ยหรือก็ทรัมป์เนี่ยไม่ได้อยู่ภายใต้ร่มเงาอิทธิพลของฝั่งอิสราเอลหรือเนทันยาฮูถ้ามองภาพระยะยาวเนี่ยด้วยผลประโยชน์ที่ผูกพันกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมืองระบบความมั่นคงการข่าวรวมไปถึงเรื่องของวัฒนธรรมของกลุ่มชนชั้นนำระหว่างสองประเทศเนี่ยอเมริกากับอิสราเอลน่าจะไม่แตกกันได้ง่ายแต่ทรัมป์กับเนทันยาฮูนั้นไม่แน่นะเป็นไปได้ว่าทรัมป์อาจจะต้องการสละทิ้งเนทันยาฮูแล้วสนับสนุนกลุ่มนักการเมืองกลุ่มใหม่ในอิสราเอลที่เขาน่าจะต่อรองได้มากกว่านี
1: ้แน่นอนว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางกลายเป็นวาระสำคัญวาระหนึ่งในการประชุมกลุ่ม G7 ที่ฝรั่งเศสนะครับปีนี้มีผู้นำจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์และอียิปต์เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับการสัญจรในช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัยด้วยสำหรับการประชุมสุดยอดในปีนี้จัดขึ้นที่เอวิองเลแบงริมทะเลสาบเจนีวานะครับตามปกติจะมีผู้นำ7ประเทศและผู้แทนจากสหภาพยุโรปเข้าร่วมการประชุม G7 มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกครับสะท้อนให้เห็นจาก GDP รวมคิดเป็น 44% แม้จะมีประชากรคิดเป็น 10% ของประชากรโลกก็ตามวาระสำคัญในการประชุมปีนี้มีทั้งยูเครนอิหร่าน AI ภารานีซึ่งประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ก็ได้รับเชิญเข้าประชุมด้วยนะครับแน่นอนผู้นำยูเครนเสนอให้ผู้นำรัสเซียมาพบหารือกันในการประชุมนัดนี้แต่ผู้นำรัสเซียไม่ได้มาด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังส่งสัญญาณไปถึงผู้นำสหรัฐให้จัดการประชุมที่สหรัฐสิเนื่องจากผู้นำรัสเซียมีแนวโน้มจะไม่ปฏิเสธผู้นำสหรัฐผู้นำยูเครนและผู้นำสหรัฐยังมีโอกาสหารือกันนอกรอบนี่ครับเป็นภาพที่หลายฝ่ายจับตามองนะครับประเด็นสำคัญก็คือการสนับสนุนยูเครนต่อไปส่วนโดนัลด์ทรัมป์พอปิดดีลกับอิหร่านได้เรียบร้อยตามข้อกล่าวอ้างไปแล้วก็แสดงความพร้อมในการช่วยยุติสงครามรัสเซียยูเครนหลังจากระบุว่าทั้งสองฝ่ายส่งสัญญาณถึงความพร้อมบางอย่างด้วยอีกด้านหนึ่งกำลังมีประเด็นเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกิดขึ้นที่แอลเบเนียกับโครงการก่อสร้างรีสอร์ทหรูนะครับคุณธรณินดูเหมือนว่าประเด็นนี้เนี่ยจะยิ่งทำให้การประท้วงมันทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วยนะครับ
3: เหมือนกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวเลยนะครับคุณพงศธรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยความขัดแย้งแล้วก็การประท้วงเนี่ยขยายวงไปทั่วประเทศเลยนะครับเป็นในช่วงเวลา2สัปดาห์เท่านั้นครับคุณผู้ชมครับที่มีการประท้วงเกิดขึ้นครั้งแรกนะครับจุดกระแสให้ชาวอัลเบเนียครับออกมาประท้วงในหลายเมืองแล้วครับที่หมู่บ้านชัวเนสนะครับผู้พัฒนาโครงการเขาเริ่มส่งคนเข้ามาล้อมรั้วลวดหนามครับปิดกั้นพื้นที่ชายหาดแล้วก็นำรถเข้าไปขุดเจาะนะครับ30พฤษภาคมครับชาวบ้านในหมู่บ้านชัวเนสรวมตัวประท้วงบริเวณนั้นครับปรากฏว่ามีการปะทะกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้วก็มีชาวบ้านถูกลากตัวไปด้วยนะครับคลิปนี้กลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียทันทีที่อัลเบเนียครับความไม่พอใจของประชาชนมาสู่เมืองหลวงในกรุงติรานานะครับไม่กี่วันต่อมาหลังจากนั้นประชาชนและกลุ่มคนรุ่นใหม่ออกมาหลายพันคนรวมตัวกันที่จารุรัตสแกนเบิร์กครับสแกนเดอร์เบิร์กนะครับและเดินขบวนไปยังทำเนียบนายกรัฐมนตรีด้วยสโลแกน Albania is not for sale Albania ไม่ได้มีไว้ขายครับใช้รูปนกฟลามิงโกและก็เป่านกหวีดเป็นสัญลักษณ์จนถึงเวลานี้การชุมนุมก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับขยายสู่6เมืองและเกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พยายามควบคุมสถานการณ์ครับที่ผู้ชุมนุมบอกว่าแอลเบเนียไม่ได้มีไว้ขายให้ใครเมื่อไม่กี่ปีก่อนครับเจเร็ดคุชเนอร์และอีวานก้าทรัมป์ลูกสาวของโดนัลด์ทรัมป์นะครับทั้งสองคนคู่รักคู่นี้ล่องเรือยอชมาเห็นความสวยงามของชายฝั่งแอลเบเนียครับพวกเขาแล้วก็เพื่อนๆนะครับขึ้นไปที่ชายฝั่งแล้วก็ไปสำรวจบริเวณนั้นครับรู้สึกประทับใจกับธรรมชาติแล้วก็กลายเป็นแรงบันดาลใจในการทำโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และรีสอร์ทหรูเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ชายฝั่งและเกาะของแอลเบเนียให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ในทริปนั้นทั้งคู่ยังได้พบกับอิมรามา

0: นะครับเอดีรามาครับนายกรัฐมนตรีอัลเบเนียด้วยครับก่อนที่จะมีการพูดคุยย้ำถึงความสนใจในการลงทุนอีกครั้งที่งาน World Economic Forum ที่เมืองดาวอสของสวิตเซอร์แลนด์ครับถ้าดูจากพื้นที่การสร้างรีสอร์ทนะครับโครงการนี้มี2ส่วนด้วยกันครับอยู่บนเกาะซาซานเคยเป็นฐานทัพของทหารในยุคคอมมิวนิสต์นะครับในทะเลเอเดรียติกตอนนี้ยังไม่มีผู้อยู่อาศัยที่มากนักครับมีแผนเปลี่ยนให้เป็นรีสอร์ทเชิงนิเวศแล้วก็วิลล่าหรูด้วยครับอีกจุดหนึ่งก็คือพื้นที่ที่มีการประท้วงกันนะครับก็คือหมู่บ้านสวานเนสครับพื้นที่ชายฝั่งแผ่นดินใหญ่ที่จะสร้างโรงแรมอพาร์ตเมนต์วิลล่าแล้วก็ท่าเรือจอดเรือสำราญมูลค่าการลงทุนสูงสุดถึงประมาณ 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับส่วนการที่มีการเปิดเผยนี้นะครับนี่คือภาพที่จาริดคุสเนอร์เผยเมื่อ2024ครับเผยภาพจำลองของโครงการผ่านโซเชียลมีเดียเห็นการออกแบบเบื้องต้นนะครับบริษัทซาซานเรียลเอสเตทเดเวลลอปเมนต์ผู้พัฒนาโครงการระบุว่าพาร์ทเนอร์ของบริษัทรวมถึงตัวคุสเนอร์ได้ลงทุนในนามส่วนตัวไม่ได้ลงทุนผ่านโครงการของ Affinity Partners นะครับทางด้านรัฐบาลของเอดีรามาครับนายกรัฐมนตรีของแอลเบเนียก็มองว่าโครงการนี้จะช่วยยกระดับทางเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวของประเทศนะครับแต่กลับมีประเด็นขัดแย้งที่กำลังสร้างความไม่พอใจเกิดขึ้นทั้งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมข้อพิพาทเรื่องที่ดินคำเตือนจากสหภาพยุโรปและการตรวจสอบคอร์รัปชันครับอย่างพื้นที่ที่เป็นจุดที่ตั้งของโครงการนี้นะครับเป็นพื้นที่ลากูนาต้าครับเขตสงวนรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามีความหลากหลายทางชีวภาพสูงนะครับแล้วก็เป็นจุดแวะพักของนกฟลามิงโกสีชมพูรวมถึงนกอพยพกว่า200สายพันธุ์โลมาและแมวน้ำครับนักอนุรักษ์ชี้ว่าจะทำลายระบบนิเวศอย่างกู้คืนไม่ได้จากโครงการนี้ทำให้มีผู้ประท้วงนะครับก็นำนกฟลามิงโกเป็นสัญลักษณ์ในการเดินขบวนประท้วงที่เรียกว่าการปฏิวัติฟลามิงโกครับส่วนชาวบ้านในพื้นที่ก็ออกมาร้องเรียนนะครับว่าที่ดินบางส่วนรัฐบาลนำไปให้โครงการนี้เนี่ยเป็นที่ดินทำมาหากินของพวกตนนะครับของพวกเขาที่มีใช้ชีวิตอยู่มานานแล้วก็เป็นข้อพิพาททางกฎหมายมาตั้งแต่ยุคหลังคอมมิวนิสต์แล้วด้วยนะครับขาดความโปร่งใสในการจัดสรรและขายให้กับกลุ่มทุนต่างประเทศโดยไม่ชอบด้านคณะกรรมาธิการยุโรปก็ได้เตือนอาร์เบเนียนะครับว่าโครงการนี้อาจละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อมของ EU ซึ่งอาจกระทบโดยตรงต่อกระบวนการและขั้นตอนที่อาร์เบเนียกำลังเจรจาเพื่อเข้ามาเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปครับด้านสำนักงานอัยการต่อต้านการทุจริตของแอลเบเนียก็ได้สั่งเปิดฉากการสอบสวนกรณีการแก้ไขกฎหมายพื้นที่คุ้มครองในปี2024นะครับที่เอื้อประโยชน์ให้ทุนต่างชาติสามารถเข้ามาสร้างรีสอร์ทในเขตป่าสงวนได้ครับล่าสุดสถานการณ์ในบริเวณนั้นนะครับที่จุดก่อสร้างได้มีการรื้อลวดหนามออกแล้วก็ถอนรถออกไปแล้วนะครับยังไม่มีความชัดเจนว่าโครงการก่อสร้างจะกลับมาเริ่มอีกเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าชาวบ้านก็มองว่าตอนนี้มันเหมือนย้อนกลับไปยุคคอมมิวนิสต์แล้วครับแล้วก็กลายเป็นว่าสะท้อนกลับไปยังรัฐบาลว่าจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างครับ
1: น่าจะเป็นประเด็นยาวที่ยังต้องติดตามกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณคุณธรณินทร์ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ยังอยู่กันที่เรื่องของโดนัลด์ทรัมป์นะครับยังฮอตไม่เลิกครับสำหรับวันคล้ายวันเกิดของผู้นำสหรัฐปีนี้14มิถุนายนที่ผ่านมาเฉลิมฉลองด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมวยกรงบริเวณด้านหน้าทำเนียบขาวเกิดขึ้นท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความฟุ่มเฟือยและความเหมาะสมนะครับคุณสุขสดชื่นสุขสมจิตสำรวจแนวคิดและมุมมองทางการเมืองของผู้นำสหรัฐผ่านการจัดกิจกรรมนี้ครับ
2: แสงสีอบล้อมสังเวียนมวยนกอินทรีและเสียงคำรามของเครื่องบินเจ็ตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ฉลองวันเกิดในวัย80ปีด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมวยกรงของ UFC หน้าทำเนียบขาวท่ามกลางเสียงคัดค้านจากพรรคเดโมแครตและชาวอเมริกันอีกจำนวนมากเบื้องหลังเสียงเชียร์กิจกรรมนี้อาจสะท้อนมุมมองของโดนัลด์ทรัมป์ในสมัยที่2ต่อการเมืองอเมริกันและโลกใบนี้อย่างชัดเจนที่สุดภายในงาน UFC Freedom 250ผู้นำสหรัฐนั่งชมการแข่งขันของนักสู้ MMA 14คนต่อหน้าผู้ชมกว่า 4,000 คนภายในสนามชั่วคราวขนาด28เมตรหน้าทำเนียบขาวแม้งานวันเกิดของโดนัลด์ทรัมป์จะจัดขึ้นก่อนวันครบรอบ250ปีการประกาศเอกราชของสหรัฐเพียง1เดือนแต่ก็เกิดขึ้นในช่วงที่เขากำลังเผชิญแรงกดดันจากสงครามในอิหร่านซึ่งดำเนินมาแล้วกว่า4เดือนและส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพุ่งสูงที่สุดในรอบ3ปีขณะที่คะแนนนิยมของเขาตกลงสู่ระดับต่ำเป็นประวัติการณ์แม้ว่าประธานาธิบดีสหรัฐหลายคนในอดีตจะใช้ภาพลักษณ์และพิธีกรรมทางการเมืองเพื่อสะท้อนวิสัยทัศน์แต่ไม่เคยมีประธานาธิบดีสหรัฐเปลี่ยนสถานที่สำคัญของชาติเป็นเวทีการแสดงอันยิ่งใหญ่เพื่อฉลองวันเกิดทั้งหมดนี้เป็นการผสานความยิ่งใหญ่ของประธานาธิบดีและความรักชาติเข้ากับประวัติศาสตร์อเมริกันอย่างจงใจและเปิดเผย ทั้งนักสู้ริงเกิล

0: เวทีและการตกแต่งภายในงานตั้งถูกประดับด้วยลวดลายของธงชาติสหรัฐจนดูเสมือนว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันกำลังนำเสนอความหมายใหม่ของความรักชาติแบบอเมริกันแม้รูปแบบการใช้ธงชาติในลักษณะนี้อาจขัดต่อแนวทางของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการแสดงธงชาติแต่อีกด้านหนึ่งรูปแบบดังกล่าวได้รวบรวมผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์จากทั่วประเทศให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมความรักชาติในยุคนี้นิตยสาร The Atlantic ตั้งข้อสังเกตว่าการแข่งขันในคืนนั้นอาจสะท้อนมุมมองทางการเมืองของผู้นำสหรัฐเช่นกันการต่อสู้จบลงด้วยการน็อกเอาท์หรือการยอมแพ้มีเพียงผู้ชนะเป็นฝ่ายครอบงำและผู้พ่ายแพ้ซึ่งถูกครอบงำเท่านั้นและโดนัลด์ทรัมป์ก็ดำเนินการเมืองในลักษณะเดียวกันไม่ว่าจะขู่ทำลายอิหร่านยังการระบุว่าอารยธรรมทั้งอารยธรรมอาจดับสูญภายในคืนนี้หรือในอีกไม่กี่วันถัดมากลับประกาศว่าจะเป็นผู้นำสันติภาพมาสู่ภูมิภาคการสลับไปสลับมาระหว่าง2ขั้วสุดโต่งเช่นนี้อาจกลายเป็นอีกหนึ่งมหรสพทางการเมืองที่ทำให้ผู้คนรู้สึกเหนื่อยล้าและด้วยการจัดการแข่งขันในพื้นที่ศูนย์กลางอำนาจโดนัลด์ทรัมป์อาจกำลังสร้างเวทีการแสดงที่ระบุว่าสำหรับเขาแล้วการเป็นประธานาธิบดีหมายถึงอะไรและก่อนหน้านี้เคยมีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้นำสหรัฐนำองค์ประกอบของหน่วยปล้ำอาชีพมาใช้กับการเมืองเช่นกันทั้ง The Guardian และ Politico ต่างเคยวิเคราะห์ว่าโดนัลด์ทรัมป์นำแนวคิดที่เรียกว่า K-Fabe จากวงการหน่วยปล้ำเข้ามาผสมผสานกับการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีK-Fabe คือการรักษาภาพลวงตาว่าการแข่งขันมวยปล้ำเป็นเรื่องจริงทั้งที่ผู้ชมต่างรู้ดีว่าหลายอย่างถูกกำหนดบทเอาไว้ล่วงหน้าแต่เสน่ห์สำคัญของมวยปล้ำกลับอยู่ที่เส้นแบ่งบางๆระหว่างความจริงกับเรื่องแต่ง Politico มองว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงสหรัฐอาจคุ้นเคยกับแนวคิดนี้ดีเมื่อพวกเขาเลือกที่จะเชื่อผู้นำสหรัฐอย่างจริงจังแต่ไม่จำเป็นต้องตีความทุกคำพูดขณะที่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่อิหร่านก็อาจต้องเรียนรู้ถึงความหมายของการขู่เพื่อกดดันและภัยคุกคามที่ผู้นำสหรัฐตั้งใจจะทำจริงอีกในหนึ่งหากโดนัลด์ทรัมป์สร้างภาพลวงตาทางการเมืองที่อาจสั่นคลอนเสถียรภาพของโลกจะได้ผลก็ต่อเมื่อคนเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงทั้งหมดและไม่ใช่เพื่อการแสดงสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน
1: เมื่อเรานึกถึงรถไฟความเร็วสูงอาจจะไม่ได้ช่วยให้การเดินทางสะดวกสบายเท่านั้นนะครับแต่ยังอาจจะช่วยกระจายความเจริญจากเมืองไปสู่ภูมิภาคต่างๆมากขึ้นด้วยติดตามใน Economy Unwrap แกะเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายกับคุณริชาร์ดวัชราทิตย์เกษีครับ
2: รู้กันใช่ไหมฮะว่าประเทศไทยจะมีรถไฟความเร็วสูงแต่หลายคนไม่รู้นะครับว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดใหม่ของระบบรางที่สามารถพัฒนาให้ประเทศนั้นก้าวกระโดดได้เลยทีเดียวมันจะเป็นไปได้อย่างไรและมันเกี่ยวข้องอย่างไรกับการพัฒนาประเทศเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าระบบรถไฟทุกวันนี้เนี่ยแทบจะเป็นเส้นเลือดในการขนส่งรวมถึงการคมนาคมของประชาชนที่เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครแล้วก็กระจายสู่ภูมิภาคแล้วก็มีสถานีใหญ่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายตามรายทางอย่างไรก็ตามครับไม่ใช่แค่การคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบายเท่านั้นมันยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอีกด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสร้างระบบรถไฟความเร็วสูงขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่สร้างรางกับสถานีแต่สิ่งที่มันจะกลายเป็นแม่แบบก็คือการสร้างเมืองแล้วก็การวางผังเมืองรอบๆพื้นที่ของสถานีให้กลายเป็นเขตเมืองใหม่ย่านเมืองใหม่ซึ่งมันมีตัวอย่างเกิดขึ้นมาแล้วในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ที่เขาใช้โอกาสตรงนี้ในการพัฒนารถไฟให้กลายเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ขึ้นมาครับซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยได้มีการเปิดตัวรถไฟหัวกระสุนนามว่าชินคันเซ็นครับซึ่งเปิดตัวให้บริการมายาวนานถึง60ปีโดยในปีแรกที่เปิดให้บริการก็คือปีเดียวกับที่กรุงโตเกียวเนี่ยเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูร้อน1964ครับและหลังจากนั้นเพียงแค่10ปีเนี่ยญี่ปุ่นก็สามารถที่จะยกระดับประเทศขึ้นมาได้จากการที่เคยถูกทิ้งบอมหรือว่าทิ้งระเบิดปรมาณูพังราบที่ทั้งฮิโรชิมาและนางาซากิแล้วก็กลายเป็นผู้พ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่2ในตอนนั้นเนี่ยรถไฟชินคันเซ็นเนี่ยไม่ใช่แค่สร้างรถไฟครับแต่มันคือการสร้างสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นในระบบของการวางผังเมืองด้วยซึ่งเรียกว่า TOD Transit Oriented Development คือการพัฒนาพื้นที่รอบๆสถานีขนส่งมวลชนต้องเล่าอย่างนี้นะครับว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันจะใช้รางร่วมกับรถไฟปกติไม่ได้รถไฟความเร็วสูงตามมาตรฐานสากลเนี่ยคือความเร็วที่250กิโลเมตรบวกๆดังนั้นแล้วเนี่ยขนาดของรางขนาดของสถานีหรือแม้กระทั่งรัศมีการวิ่งแล้วก็การตีโค้งเนี่ยจะใช้แบบรถไฟปกติไม่ได้ครับเพราะว่ารถไฟต้องทำความเร็วสูงเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงรวมถึงจะต้องมีความเสถียรในการที่จะทรงตัวให้อยู่บนรางด้วยความเร็วระดับนั้นดังนั้นแล้วเนี่ยเขาจึงต้องมีการสร้างเส้นทางหรือว่าสร้างรางขึ้นมาใหม่รวมถึงสร้างส

0: ถานีใหม่ขึ้นมาอย่างญี่ปุ่นเนี่ยถ้าหากว่าเราเห็นนะครับว่าสถานีที่ใช้คำว่าชินเนี่ยชินในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าใหม่ครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นชินโอซาก้าชินโยโกฮาม่าหรือว่าสถานีที่มีความว่าชินต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นสถานีที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับรถไฟชินคันเซ็นหรือว่ารถไฟความเร็วสูงเท่านั้นทีนี้พอสร้างสถานีขึ้นมาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีการพัฒนาเมืองรอบๆสถานีครับระบบของ TOD ก็คือเขาจะมีการวางเลยว่าผังเมืองรอบๆสถานีในระยะ500เมตรเนี่ยจะพัฒนาอะไรบ้างอย่างเช่นการพัฒนาพื้นที่สำหรับการอยู่อาศัยการพัฒนาพื้นที่เกี่ยวกับพาณิชย์หรือแม้กระทั่งการมีพื้นที่สาธารณะเพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวตรงนั้นเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้ในทุกๆการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจพัฒนาพื้นที่รอบๆสถานีที่เป็นศูนย์กลางให้เชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนประเภทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นรถเมล์โดยสารนะครับรถแท็กซี่รถตู้โดยสารรวมถึงท่าเรือในกรณีที่สถานีอยู่ใกล้กับแม่น้ำลำคลองมีการกำหนดรูปแบบการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อการสร้างชุมชนที่มีคุณภาพน่าอยู่แล้วก็น่าลงทุนส่งเสริมการเดินทางในพื้นที่โดยการที่เลี่ยงได้คือเลี่ยงนะฮะรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยเพราะว่าเขาจัดสรรพื้นที่ขนส่งมวลชนต่างๆไว้ให้เรียบร้อยแล้วซึ่งคอนเซปต์เมืองแบบ TOD เนี่ยเป็นการพัฒนาเมืองที่จะสามารถพัฒนาตามจุดหลักๆก็คือบริเวณสถานีใหญ่ๆแล้วนำโมเดลนี้กระจายไปยังเมืองต่างๆที่มีสถานีใหญ่ๆผ่านเป็นการกระชับเมืองให้มีขอบเขตต่างๆในการพัฒนาให้มันง่ายขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดการกระจายเมืองอย่างไร้ทิศทางแล้วก็สามารถที่จะควบคุมพัฒนาระบบขนส่งมวลชนแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานดีกว่าการที่จะปล่อยให้เมืองโตแบบไร้ทิศทางแบบปล่อยปะละเลยนั่นเองและเมื่อนำแนวคิดนี้ไปใช้กับทุกสถานีชินคันเซ็นสิ่งที่เราจะมองเห็นเลยก็คือเมืองต่างๆหรือว่าการขยายเขตธุรกิจต่างๆเนี่ยจะเกาะอยู่ตามสถานีรถไฟใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าระบบรถไฟความเร็วสูงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะกลายเป็นเส้นเลือดหลักเส้นเลือดใหม่ของการเดินทางแล้วก็การคมนาคมขนส่งที่จะกระจายความเจริญออกจากกรุงเทพมหานครไปยังหัวเมืองต่างๆเหมือนที่รถไฟที่เคยเกิดขึ้นเมื่อร้อยปีที่แล้วที่พาความเจริญไปยังชุมทางต่างๆชุมทางหัดใหญ่หรือว่าที่จังหวัดเชียงใหม่ให้กลายเป็นเมืองใหญ่เมืองเศรษฐกิจในปัจจุบันฉะนั้นเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าถ้ามันเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่ผมว่าจริงหรือไม่ครับและนี่ก็คือ Economy Unwrap ในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันครับ
1: ช่วงนี้ติดตามเวลารับทันโลกวันนี้ครับ
2: เครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียตกในแคว้นอิร์คุตสในไซบีเรียระหว่างการฝึกบินลูกเรือทั้ง4คนปลอดภัยขณะที่ทางการคาดว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นผลจากเครื่องยนต์ขัดข้องเกิดเหตุเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ของสหรัฐตกหลังจากบินขึ้นจากฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดส์ในรัฐแคลิฟอร์เนียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8คนโดยกองทัพกำลังเร่งหาสาเหตุกองทัพเรือสหรัฐนำยานผิวน้ำไร้คนขับร่วมฝึกกับชาติพันธมิตรนาโต้ในทะเลบอลติกมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการรับมือภัยคุกคามทางทะเลนักศึกษาอินโดนีเซียหลายร้อยคนออกมาชุมนุมประท้วงในหลายเมืองทั่วประเทศเพื่อต่อต้านนโยบายของประธานาธิบดีปราโบโวซูบิยันโตหลังรัฐบาลปรับขึ้นราคาน้ำมันท่ามกลางความกังวลต่อค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นและแรงกดดันด้านงบประมาณของรัฐบาลเจ้าหน้าที่ตำรวจดีอาร์คองโกใช้แก๊สน้ำตาและยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อสลายฝูงชนที่พยายามขัดขวางการนำร่างของผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้ออีโบลาออกจากพื้นที่วิหารกะบะในนครเมกกะเปลี่ยนผ้าคลุมผืนใหม่เนื่องในโอกาสขึ้นฮิจเราะห์ศักราชใหม่ถือเป็นประเพณีสำคัญที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน
1: และทั้งหมดคือทันโลกในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยภาพน่ารักน่ารักของธุรกิจโรงเรียนอนุบาลสุนัขที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศจีนครับสำหรับคืนวันนี้ผมพงษ์สทัศน์และทีมงานสวัสดีครับ

0: ก็บอกว่าฉันก็อยากจะเพิ่มแสงยานุภาพด้านอวกาศของตัวเองนะ
1: มันทำให้ญี่ปุ่นเติบโตอย่างฉุดไม่อยู่แม้กระทั่งโครงการอวกาศที่ก็ทะเยอทะยานถึงขั้นมีนักบินอวกาศได
2: ้บนท้องฟ้ามีอะไรจักรวาลกว้างใหญ่แค่ไหนทำไมมนุษย์ถึงต้องสำรวจอวกาศร่วมหาคำตอบไปพร้อมกันในรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวทุกวันอังคารเวลา 22:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และฟังได้ทางไทย PBS Podcast
3: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ที่แรกว่าจะกลับบ้านแล้วครับนั่งดูละครน้ำเน่าอยู่นิดนึงให้อยู่ไหนให้คนที่พูดเมื่อกี้อยู่ไหนให้ตั้งด้วยยังอยู่ไหมนั่งฟังหันหน้าม
1: าท่านประธานครับ
2: ท่านประธานครับ
1: ขออนุญาตประท้วงตามข้อบังคับข้อ9ครับท่านประธาน
0: ครับอะไรคุณพูดตั้งเยอะผมยังไม่ประท้วงคุณเลย
3: ครับครับจะ
4: ท่านประธาน
3: ท่านประท้วงใช่ไหม
4: ไม่ได้นะครับ
1: ท่านประธานครับขออนุญาตประท้วงขอให้ผมได้ใช้สิทธิ์ประท้วงนะครับ
3: ครับใช่ครับ
5: มูไอโฟนมันเห็นงานอยู่หันเด็กน้อย20กว่าปีเองแต่รู้จักกันตั้งแต่อยู่กรุงเทพมันไม่เคยเห็นงานอยู่ร้านเดียวกันแล้วก็มันนอนอยู่ห้องใช่ไหมคะกันก็เลยไม่เห็นเราอุ้ยวันปาไปเห็นน้ำข่อยที่แรกก็ไม่กล้าไปเด้อย่ามันมีแบบอย่างอื่นนำพอจะของไม่อยากไปวุ่นวายสินะมันบอกบ่มีนวดอิลีแล้วก็เลยไปเดาหูจริงๆลูกค้าเยอะสองคนเพียงไม่คีคุย
6: เล่นแจ็ครอบครับ
5: 8รอบปากมันก็9รอบมือบ่ได้เลยเหยียบอิลีหมอทั้งหมดมี40คนมือบ่ได้อิลีหารอบแต่ว่าน้อยมากน้อยมากจะเจอ5รอบอย่างนั้นก็คือ6รอบ7รอบ8รอบอย่างนี้เลยแหละ
6: ในเล่นน้ำทะเลเนี่ย
5: บ่บ่เคยเล่นแต่ว่าเคยไปนั่งกินข้าวอยู่ชายหาดนั่งกินข้าวกับป้ามีอยู่ชายหาดเมื่อนั้นบ่ได้นอนเลิกงานเราตีหากว่าก็เลยไปซื้อกับข้าวพอดีมันมีตรงเตียงมาขายก็ได้ซื้อ
6: ตอนกินข้าวอยู่ทางทะเลคลิปใหญ่ไหมครับ
5: อ๋อก็โอ้ยก็มีความสุขแท้สังบ่มีหนีมีศีลแท้ขันใจนี่ใส่ศีลบ่แล้วคือศีลบ่ได้คิดหนักแท้ก็คิดจังซี่แล้วคิดจังซี่อีหลีคันแม่นหนีศีลใส่เบิดเราเฮามีโอกาสได้มาอยู่จังซี่คือสิมีแห้งมีกำลังใจมีบรรยากาศนั่งกินข้าวมีความสุขกับครอบครัวเห็นใครอยากคิดฮอดพี่สาวคิดฮอดลูกคิดฮอดคนในครอบครัวนี่แล้ว

0: สวีเดนน่ะติดไว้เ
1: ถอะเฮ็ดในตำแหน่งผู้รับเหมาจ้ะผู้รับเหมากับบริษัทการเป็นผู้รับเหมาในอาชีพของเฮาอ่ะหาคนงานมาก็รับต่อซัพพลายจากบริษัทเพิ่นแล้วก็พาลูกน้องเฮ็ดก็เฮ็ดงานเชื่อมงานเหล็กงานเชื่อมถ้าออกไปบริษัทนอกจังซี่ก็บางครั้งก็ขาดทุนบางครั้งก็มีกําไรแต่ว่าช่วงนั้นโควิดมาเนาะช่วงที่ว่าสิไปก่อนที่สิไปนอกนะช่วงนั้นเจอโควิดลิท้าบ่มีงานช่วงนั้นพี่ก็เลยกลับไปอยู่บ้านแล้วก็ไปได้งานอยู่บนเขาเฮ็ดบ้านให้ฝรั่งไปมันก็ราคามันก็พอไปได้แต่ว่ามันฝนตกหลายเนาะมันก็งานมันก็เริ่มขาดทุนแน่

0: เราเล่าได้ปะ
1: เล่าแล้วเนาะถีบลักๆเลย
0: เย็บผ้าค่ะ
1: ผ
0: ้
1: า
0: แล้วก็รับจ้างทั่วไปทําไร่ทํานาจ้ะ
1: สมัยนี้กี่ปีเฮ็ดงานนี่คุณแม่อยู่ไสนะครับ
0: กรุงเทพค่ะ
1: เฮ็ดแบบไหนกัน
0: กรุงเทพตั้งแต่อายุ14ปีทํางานโรงงานเปิดเย็บผ้าเปิดทําของตัวเองแล้วก็เจ๊งก็เลยผันตัวเองมาอยู่บ้านแล้วก็ประกอบกับลูกหลานที่เราต้องดูแลแล้วก็คนเฒ่าก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงครอบครัวมากับเย็บผ้ามาตลอด
1: มันมวนอะไรครับงั้นลูกครับ
0: มันบ่มวนดอกแต่มันต้องเฮ็ด
2: นี่ตัวอย่างหักทุกอย่างหักคักหักแม่หักจนบ่อยากหักเนี่ยหลายอาทิตย์หักบ่พอเนี่ยนี่หักหลายอาทิตย์เลยเด้อน่ะหักมือรับเงินอีกต่างหากน่ะเบิ่งเอารถน่ะมันบ่แม่นหักหน่อยๆเด้มันหักหักเอาจนเฮาบ่เหลืออีกหยังน่ะยอดเงินได้บ่แม่นหน่อยๆแต่มันหักเฮาคักหักเฮาแน
3: ่แม่ก็ถึงเฮ็ดนาพร้อมแล้วก็รู้เวลาหน้าทำนาแม่ก็ลงมาจ้ะจ้ะจ
1: ้ะเป็นขายอยู่ไสจังได๋ครับ
3: สาธรพระราม3จ้ะ
1: สาธรพระราม
3: จ้ะไปขาย
1: หยังจ
3: ัง
1: ได๋
3: ก็คือเฮ็ดปลาทู1ขายแล้วก็เนื้อแดดเดียวปลานิ้นแดดเดียวก็ขายพวกอาหารน่ะค่ะจ้ะ
1: อาหารเป็นที่ร้านของเจ้าของ
3: บ่จ้าเป็นรถเข็นเนี่ยค่ะรถเข็นจอดแถวฟุตบาทอ่ะจ้ะตอนแรกมันก็ดีอยู่จ้ะเพราะโควิดมามันก็คือบ่มีเงินเลยค่ะคือบ่มีลูกค้าซื้อก็เลยกลายเป็นเฮามีเงินสะสมไปเฮาก็ได้กินเงินเก่าไปเรื่อยๆเรื่อยๆจังซี่จ้ะ
1: ช่วงที่ขายของดีๆเนี่ยขายได้มือจักบาทเคยนับๆได้บ่คร
3: ับ นับๆเคยนับค่ะดังน้อยๆก็ได้กําไรมือละ 5,000 ได้อยู่จ้ะ
1: มือนึงน่ะ
3: จ้ะ
1: กําไรมือละ 5,000
3: จ้ะ
1: โอ้เป็นยังเป็นแนวใดก็ยังได้เฮ็ด
3: ขายก็คือนี่แหละก็ขายไปขายมาก็มันก็มีคือว่าไงเฮาก็มีปัญหาในครอบครัวนะจ๊ะก็ลูกชายนี่จ้ะปัญหาว่าลูกชายเพิ่นก็เจเลเนาะเออแม่ก็ต้องช่วยเหลือจังซั่นจังซี่มันออกหลายทางแก่แม่ป่วยติดเตียงต้องได้คอยดูแลแม่ตลอดอ่ะ15ปีแล้วแต่ป่วยมันน่ะค่ะติดเตียงมันก็กลายเป็นมันเป็นจังซี่ๆเฮาก็หาเงินหมุนบ่ทันบัดนี้มาโควิดพอแต่โควิดเกิดเป็นโควิดแล้วเฮาก็เลยว่าโอ้บ่ไหวดอกถ้าอยู่ต่อไปเฮาก็ต้องดิ้นรนไปหาทางอื่นเฮาบ่มีเงินก็เลยอยากไปหมู่ก็เลยว่าถ้าอยากได้เงินหลายก็ไปเมืองนอกติเพิ่นเลยว่าจังซี่เพิ่นเลยสวนนี่ล่ะเลี้ยงของเลี้ยงอ่ะเฮ็ดหยังอีกบ่แม่ก๋วยเตี๋ยวเพิ่นก่อนได้บ่เอาเส้นหยัง
4: เส้นมีแยกน้ำเด้อ
3: เส้นมีแยกน้ำเนาะจ้าม
5: ันมีคนนึงดอกแกเป็นหมู่อยู่ในเฟซเป็นหมู่แล้วแกจะไปน้ำแย่นี่ตลอดแกจะไปน้ำแย่นี่ตลอดเลยแกจะไปตลอดก็เห็นเพิ่นไล่สดไปเก็บมาเบอร์รี่เป็นจังซั่นจังซี่เราก็เลยแบบเฮ็ดให้เบิ่งนี่เอ๊ะมันก็คือเป็นตะไปอยู่เออมันก็สิบ่เป็นตะย่านดอกมั้งในความคิดของเฮาเฮาเห็นเพิ่นไล่สดมาให้เบิ่งเนาะก็เลยเอ้าเลยมาคุยกับแป้นล่ะแป้นก็เลยเออไปก็ไปตัวซั่น
6: เฮาเงินไปวางกับนายหน่าค่ะไปหาเราอยู่บ้านน้องดานเอาเงินไปวางน้ําเหล้าแล้วก็ไปคุยกับเรานี่ล่ะก่อนไปก็ถามเราอยู่ว่ามันเป็นแต่ได้เงินมาบ่เราก็ว่าย่างขี้ไล่ผู้เขาบ่ได้อีหลีเขาก็เหลือมาอยู่เด้หา 60,000 อยู่ว่าซั่น
7: ถามเพิ่นก็ว่าไปแม่ได้เงินก่อนได้เงินหลายพร้อมไปคนเดียวบ่ได้เงินดอกคนมาได้ก็บ่หลายยังไปใหม่ไปคนเดียวนี่สิบ่ได้หลายคัน2คนผัวเมียไปได้ซื้อฮอดนาเพิ่นว่า
8: ผลไม้ป่าผมกราบเรียนนะครับว่าฝากกราบเรียนท่านประธานผับยังเพื่อนสมาชิกนะครับถ้าอยากจะสอนเรื่องความรู้นิดหนึ่งเขาช่างเป็นน้ำหนักเก็บมากได้มากเก็บน้อยได้น้อยครอบครัวหนึ่งก็มา7 คนก็มีเงินกลับไปล้านหนึ่งแล้วเขาถามว่าทำไมถึงมาทุกปีเขาบอกก็มันเป็นช่วงที่เขาลงนาข้าวรอข้าวตั้งท้องเขาก็มาทำงานของเขาม
1: ือไปอบรมอะครับคนเท่าไหร่ตาย
3: ตอนนั้นที่แม่ไปอบรมมันทั้งหมด7เอ้ย 1,700 คน
1: 1,700 คน
3: ค่ะ
1: แสดงว่าห้องใหญ่เลย
3: แม่นค่ะอยู่ขอนแก่นน่ะเป็นมหาลัย
1: จังได้มหาลัยบ่
3: จ้ามหาลัย
1: จังได้บ่ขอน
3: บ่แม่นจ้ะถูกต้อง
1: อ๋ออ
3: ันที่เป็น
1: หลังเตา
3: เออนั่นล่ะในหันละรถอ่ะจ้ะ
1: ใกล้ๆสาน้ำ
3: จ้านั่นล่ะเออใกล้ๆสาน้ำล่ะนั่นล่ะไปนั่นล่ะเสื้อเลยเขาบอกยกมือยังยกให้เขาเบิด

0: ก็บอกเส้นอย่างเส้นว่าทางจะบริอ่านบริศึกษาบริศึกษาสัญญงสัญญาอย่างก็จะเขาไปใส่ก้อยเส้นเส้นเส้นเขาก็ง่ายไปเส้นเส้นเขาก็ง่ายไปเลย
1: เขาไปติดต่อเขาแล้วเขาก็เสียเอกสารไปพาสปอร์ตสำเนาทะเบียนบัตรประชาชนรูปถ่ายนะแล้วก็เงินเอาไปให้เขาเขาก็เสียเอาไปเฮ็ดวีซ่าเขารวบรวมเฮ็ดเป็นชุดเป็นชุดไผชุดมั่นของไผของมั่นรวบรวมแล้วแล้วเขาก็ว่าส่งไปบริษัทบริษัทเป็นคนเฮ็ดไอ้วีซ่าให้เดี๋ยวรอไปสแกนลายนิ้วมือเด้อ
2: คนเมานี่เป็นบริษัทที่ผม
0: ก็เป็นย้ายทุเรียนน่ะจ้ะจ้ะย้ายทุเรียนเหมือนคนเว้าขึ้นเวทีเว้าเลยจ้ะจ้ะก็มีกลุ่มแรงงานตั้งโต๊ะแถลงว่ากรมแรงงานก็เป็นรับลูกคือรับประกันให้นะจ๊ะ

0: พราะไปฮอดแคมป์น้องบ่มีหยังกินจักอย่างหมดแม่ไปก็ยังขอทานนะเข้าเม็ดเดียวเขาก็บ่เอาไว้เฮาอีหยังก็บ่มีให้พวกแม่กินฮู้บ่3มื้อหมดแม่บ่ได้กินข้าว
1: ก้าวแรกบ่เขาก็พาเฮาไปขึ้นรถแล้วขึ้นรถทัวร์แต่ว่าไปฮอดแคมป์เขาก็ยืดพาสปอร์ตยืดหยังพวกเฮาไว้นะบ่ให้พวกเขาถือนั่งรถทัวร์จากโฮมสต็อกโฮมไปภาคเหนือของเขาเนาะเหนือสุดเล็กเนาะของเขาประมาณโอ้เครื่องมือพุ่นมั้ง
2: มันสิเป็นตึกเป็นโรงเรียนน่ะเขาจะเช่าโรงเรียนเพื่อที่เฮ็ดเขาเช่าโรงเรียนเก่าโรงเรียนล่างนี่ล่ะเฮ็ดไอ้รูปเบิ่งรูปได้บ่คะหรือว่าจังได
3: ๋
2: เบิ่งรูปได้บ่สิเป็นโรงเรียนเก่าโรงเรียนล่างนี่ล่ะเป็นไอ้ที่ให้พักที่ให้อยู่น่ะโรงเรียนล่างเขาสิเซาแล้วก็ให้คนงานอยู่หั่น
4: มีความแบบอึดอัดหน่อยนึงเพราะว่ามันอยู่ร่วมกันหลายคนเหมือนกับไอ้ไข่ทหารเลยนอนเตียงนอนก็เป็นสั้นแล้ววันนี้อยู่น้ํากันหลายๆคนแล้วห้องน้ํากับบ่ค่อยมีแม่จ้ะ
5: ห้องส้วมอ่ะเขาจะเอาห้องส้วมฉุกเฉินน่ะมาวางให้จริงเยอะมากแต่มันเป็นส้วมหลุมอ่ะเข้าใจนึกออกป่ะคุณจะเข้าไปก่อนที่คุณจะเข้าไปคุณปิดประตูปั๊บคุณก็ต้องมองดูแล้วโอ้โหคือมันเป็นอะไรที่แบบสุดๆนะสุดๆนะเข้าใจไหมแบบคือมันแบบทั้งกลิ่นทั้งอะไรแบบมันไม่ใช่น้ำราดหรือแบบให้มันเห็นแบบคือมันทับถมอ่ะเข้าใจความรู้สึกเนาะเออมันเป็นอะไรที่แบบสุดๆมากถ้าไม่ปวดจริงๆแล้วแบบประเทศเขาเป็นประเทศที่รักสะอาดเขาไม่ให้แบบถ่ายเลื่อยราดในป่าในอะไรเนาะคือคุณก็ต้องหลับหูหลับตาทับถมไปมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ย
3: สามมือแรกงานบริเฮ็ด
0: เขาบริกิน
3: เขาบริกินเริ่มได้กินเขามือที่
0: สี่
3: มือที่สี่
0: จ้ะ
3: กินมือแรกอาหารพี่อย่างครับ
0: กินมือแรกคือเขาต้มหัวปลาแซลมอนให้กินหัวปลาต้มหัวปลาข้าเขากินกับบ่ได้บัดเขาคือเฮาพวกเหมือนสัปเวสีพวกปอบญาติกันกินเห็นบ่เพราะจะเอาต้มหัวปลามากูย่านกูบ่ได้กินน่ะญาติกันตักเอาน่ะผู้บางคนก็บ่ทันจังซี
4: ่ส่วนมากนี่หนูสิลุกช่วง 3:00 น. 2:00 น. ลุกไปซักผ้า 2:00 น. 3:00 น. เพราะว่า 4:00 น. นี่ต้องเตรียมตัวไปรอรถแล้วขึ้นรถแทบจะบ่ได้นอน
0: เครื่องซักผ้าอะไรไม่มีจักอย่างฮู้บ่หมดแม่เฮ็ดจังได๋เขาสิมีหนองน้ําอยู่หน้ารีสอร์ทน้ําเย็นก็เย็นหนาวก็หนาวอายห้วนๆหนาวเอามือที่เฮาแข็งๆทั้งซักทั้งซั่นจังซี่ซักผ้าบัดนี้ฝนก็ตกตลอดมันผ้าบ่มีหม่องอบหม่องหยังได้นุ่งหั่งทั้งมือได้นุ่งฮอดผ้าเปียกไปเฮ็ดงาน
6: ผมกราบเรียนท่านประธานนะครับว่าคนที่ไปทั้งหมด 3,900 กว่าคนแต่ที่คุณกล่าวมามี30กว่าคนที่มีปัญหามันเกิดจากอะไรรู้ไหมครับท่านประธานจากการสืบสวนจากการที่เขากลับมาแล้วเราทำการสืบสวนนะท่านประธานมันเกิดจากคนที่เขาไปเนี่ยเขาเป็นคนใหม่ทั้งหมดเขาไม่รู้ว่าแหล่งที่ผลไม้ป่าเนี่ยอยู่ตรงไหน

0: แบกไปน้ำยูวีกลับบ้าน
1: เบอร์รี่หน้าตาเป็นยังไง
2: มันคือหมากเล็บแมวบ้านเฮานี่แม่ก็เห็นว่าหมากเล็บแมวแต่ว่ามันสิเป็นหมากมันสิเป็นแว่ๆขึ้นมาคือหมากหวาหมากหวาหน่อยบ้านเฮาน่ะเออก็เก็บมันกับมันอยู่เด้มันอยู่ได้หลายอยู่เด้2คนตายายได้หลาย
3: แล้วการหาดอกหมากไม้นี่มันเป็นอะไรเนี่ยการหา
4: จับชีวิตหาจังขึ้นภูกันสิละ
3: ขึ้นภูคือเฮาหาน้องไม้
4: หาปลาเงินครับสิละขึ้นไปกันน่ะ
5: แต่รู้มั้ยว่าฟินแลนด์มันไม่ใช่ไปเฉพาะกลุ่มเรากลุ่มเดียวมันมีจังหวะไอ้บริษัทอื่นบริษัทนู่นบริษัทนี่เข้าป่าไปชนแต่บริษัทไอ้มีแต่คนไทยแล้วซึ่งบลูเบอรี่เนี่ยมันเป็นผลไม้ที่ออกลูกครั้งเดียวเก็บก็คือจบ

ก็แบบนี้ค่ะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะเนาะไม่ขิงเงี้ยเก็บออกค่ะกันสักหน่อยเก็บออกค่ะเก็บใบไม้เก็บไม้ออกประมาณนี้ค่ะต้องเอาเกี่ยงคักกันไหนเพราะว่าเขาสื่อเฮาอยู่ในราคาเป็นราคาขยะ1ยูโร30สตาร์ทค่ะปีนี้แต่ว่าปีต่อไปก็บ่รู้คือกันแล้วแต่ราคาหมักใหม่ขึ้นบักใหม่ลงเด้อค่ะเด้อ

0: ็ต้องหาบต้องแบกออกมาจากป้านึงกับไก่แล้วนึงห้างเจ๊ยุกับไก่ครับเสียหางโลกต้องไปครับงานไปลุยไปป้าไปแล้วก็ท่อนต่อแบกต้องใช้รถจุดจอดอยู่พี่ต้องอยู่ในป้าครับถือลำบากครับตัดอ้อยสบายกว่าอีกนะครับไม่มีจุดหมายแล้วเขาโมโหป้าครับจับจีเวทห้างเจ๊ไปไม่ลงเขาในเมืองครับจับจีเวทโมโหนะครับก็ต้องสู้อ่ะห้างเป็นเมื่อแรกไห่นอนไห่นะครับอยากกลับบ้านชาวบ้านมากประเดพาสปอร์ตเขายึดไว้ยังวีซ่าเขายึดไว้เขาเบิดเขาไปเขาถือคร
1: ับห่องหายแล้วคืนผู้เป็นอะไรที่แบบทรมานมากเลยหนาวกับว่าเท่าไรตอนไปแรกๆอ่ะมันเมื่อยเนาะหนึ่งล่ะมันถึงตื่นเสาร์คือตีสี่ตีห้าเนี่ยเขาต้องถึงป่าแล้วเรายังมันแรงกะทุ่มหนึ่งสองทุ่มเขาถึงจะได้ลงจากเขา
2: น้ำหนักทุกคนนะลดมาต่ำกว่าห้าหกกิโลหมดทุกคนเพียงระยะเวลาแค่ยังไม่ถึงสามเดือนเลยนั่นแหละคือหลักความเป็นจริงสุดๆเวลามันไม่ใช่เหมือนนิยายแล้วพอไปถึงปุ๊บหนาวมากหนาวฝนตกอะเราก็ทนเก็บไปนั่นแหละเก็บทั้งเปียกๆเพราะอยากได้เงิน
3: ประเทศเขามันหนาวมันบ่เขาเห็นได้กินไม่หายเขาใช้ทางขาวคือทางมูน่ะทางน่ะฝาปิดไว้หาวเลยปันนี้เขาน่ะสิไปเปิดกินน่ะเป็นวุ่นแล้วเขาน่ะห้างเที่ยวหงบ่สุกเขาได้ไปหงไม้อยู่ป่าขอข้าวสารกับขอยากตื่นขึ้นมาเห็นยังไงเขาคือหมูคือหมาเนี่ยเอาฝาปิดไว้แล้วปันนี้พอเปิดออกมันที่เป็นวุ่มอ้วมลงที่ตั้งเลยแล้วมันสิกินได้บ่ล่ะที่เนี่ยทำเนี่ยกินบ่ได้มันก็เฮ็ดให้เฮาเมื่อยกินบ่ได้อ่ะตื่นก็ตื่นตั้งแต่ตีสามเข้าบ้านเพิ่นเอาตัวที่เก็บผลไม้มาเสียดเป็นบ่รอคิวสั่งผลไม้ตีหนึ่งเขาได้นอนบัดหกทุ่มเขาได้นอนเหตุการณ์คือขาดนี่นะขาดคักๆเลยนะรถอ่ะตีหนึ่งเขาได้นอนสวยสั่งผลไม้เสร็จบัดมาหอบยังตัวเขาสั่งข้าวเย็นเขาเอาไปเบิดก่อนแล้วผู้ลงคนน่ะผู้ลงคนน่ะไปเบิดก่อนแล้วเฮาห้องเที่ยวเขาไม่ได้กินทอดข้าวบัดนี้เห็นได้กินเขาอย่างตีหนึ่งเฮ็ดพะโล่บ่ปอกเปียกเฮ็ดน้ำพะโล่อยู่แต่ใครที่ว่าต้มแล้วล้มใส่เลยบ่ปอกเปียกเจ๊เขากินแบบไหนตัวคิดว่ากินแบบใดกินได้บ่ไก่เนี่ยก็บ่สาบได้แกงอ่ะน้องเงี้ยก็สร้างถิ่มลงเป็นน้องเอาไปเลยพูดละน้องข้าวกินก็บ่ได้ข้าวแห้งไรหมูเสียตอนทองเสียมีหมูมีไก่อยู่แต่ตอนแรกพอเริ่มไปสิเป็นหัวปลาแซลมอนแต่ว่าเขาถิ่มนะเราไปเก็บมาให้พวกเขากินบ่ได้ได้เห็ดยังที่แกงเห็ดในป่ากินเอาแกงไปแกงมาตำรวจก็โน่บ่ได้มันสิใหม่ป้าเขาก็ไปให้แกงเขาก็จับมาซะ
4: เอาต้นถ้วยขึ้นมาอยู่ต้นถ้วยแม่ขึ้นมาอยู่มันแตกเปรี้ยงอ่ะ
5: ต
4: ั
5: วใหญ่ม
4: ัน
5: แตก
4: ที
5: ่
6: ได้อย
5: ู่
6: แต่บ่ได้หลายกัน
7: ไม่ได้เอาตัวหน่อยมาใส
6: ่เคยเสียหลักบาทแรกเลยเสียหลักเส้นเดินหลักบาทแรกเลยต้องย้อมครับ
8: วันนี้อากาศหนาวแห้งพักกันดังไฟสิง
9: จากมุ้งแล้วสองมุ้งมาแล้วจะตักหม่องใหม่อยู
8: ่สองมุ้งในพักกันตัก
10: ดังไปเด้อพี่น้องเด้อสิงไฟน้ำกันหนาวหลาย
11: ขี่เครื่องบินมาสิงไฟพี่แล้ว
12: ยุบบ้านมาดังอีกทีอ่ะ
13: มีอยู่มือหนึ่งไปพ่อฉี่มีแล้วก็บ่รู้ว่าเป็นมีก็พ่อว่าม่วงเป็นฉี่มีเห็นเป็นฉี่แล้วไอ้โลดเลยว่าไอ้วันมาเบิ่งอันนี้อีหยังเนี่ยสั่นบัดนั้นแล้วไปเบิ่งไปเบิ่งมามีอย่างมาปะเนี่ยแล่นมาไวปะนึงพากันยันแล่นออกมาหน้าตื่นออกมาโทรหากุมไปจอยว่าแต่ก่อนน่ะไอ้จอยพวกเจ้าอยู่ใส่แม่อ้ายเพิ่นก็ว่าอยู่ถักซ้อยพวกตัวไปพวกจะปักหมดไหนว่าเออยุบเอาไก่กันอ้ายพวกน้องพ่อมีแม่จะไม่หมักมาอยู่หันแม่มาเป็นมูเนี่ยเพื่อนกะดีพันตีเรากลับขึ้นมามาตีหมักมาอยู่น้องกัน
2: แล้วที่สำคัญที่สุดๆนะคือเราไปช่วงที่เขาล่าสัตว์ไปช่วงที่เขาล่าสัตว์เพื่อที่จะเตรียมไว้ฤดูหนาวเข้าใจบอกคือฟินแลนด์เนี่ยปีนึงเขาจะล่าสัตว์เพื่อที่จะเก็บไว้ตอนหิมะตกเขาจะล่าสัตว์อีพ่ออีแม่อยากจะบอกเด้อออกไปปุ๊บไปจอดรถปั๊บเขาจะมีปืนพวกไรเฟิลเตรียมยิงลีหรือยิงกวาง แล้วเราอยู่ตรงนั้นน่ะคิดดูดิแบบต้องคอยหลบแล้วเขาจะมีสุนัขล่าลีออกมาแล้วแบบทั้งปืนทั้งยังเขาจับจุดแบบเสียงปุ้งปังปุ้งปังคือชีวิตกูต้องแบบหนักแล้วกูต้องมาหลบกระสุนปืนอีก
5: เมื่อยปันใดก็ได้ลงไปเมื่อยปันใดก็ได้ไปมือเขาน่ะตีมากไหมมันกำบ่ได้นะแม่ก็ต้องตีนะมันตีสู้มือมันจังเนี่ยอากาศก็หนาวทางนี่ก็หนักเพราะว่ามันเป็นทางใหญ่เด้ทางแบบทางไส้ขยะดำๆบ้านเขาน่ะเขาให้เขาถือขางนี่ถือถังขางนี่ถือเขียวตีสิบ่มีเวลาเดละเลยถ้าเขาได้เห็นหมากไหมเขาสิใจเฮามันสิไปเองมือเฮามันสิไปเองเพราะว่าเฮาอยากได้เฮาอยากได้มันเฮาไว้เท่าใดแห้งไว้เท่าใดแห้งได้หลายต้องให้ได้หลายที่สุดต้องตีไว้ที่สุดแล้ววันนี้คันเฮาตีแล้วตีหลายๆคือย้ํามื้อแล้งเฮามาห้องกลับมาห้องแต่ตื่นเช้าขึ้นมือเฮาสิง้างบ่ออกเลยมือเฮาน่ะสิแบบ่ได้เลยสิกําสิแบบ่ได้มันสิเก็บสิปวดเลยตีนนี่กันลงพื้นเลยบวมเลยเพราะว่ามันยางไก่มือละเป็น10โลยางถ้าบ้านเฮายางปานนั้นน่ะเฮาก็ยางบ่ไหวบ่มือละ5โลมือละ3โล10โลยางอ่ะยางขึ้นเขาแล้วมันมีน้ําแข็งมีหยังอํายุงถึงได้แบกนี่ก็จักว่าน้ํามันก็เย็นนั่นหมาน้ําทั้งเย็นทั้งแดงอ่ะหมากแดงน่ะขึ้นคือเลือดไหลลงน้ําตุ๋นตัวเสื้อผ้าแดงมั้ง
14: สิ่งหนึ่งที่น้องที่เพื่อนสมาชิกได้กล่าวถึงว่าได้ออกไปเก็บแล้วก็อาหารการกินไม่ดีเนี่ยผมไปพบเขาผมถามว่าทำไมถึงกลับมาดึกทำไมถึงเอาอาหารไปกินทิ้ง2มื้อ3มื้อไม่ยอมกลับมากินที่แคมป์หรือที่พักเพราะเก็บมากได้มากเก็บน้อยได้น้อยเขาช่างกิโลเป็นเหรียญ
3: นี่ก็สงสัยเหมือนกันเด้ไปเก็บผลไม้ทั้งเที่ยงโทรไปบอกอย่าเพิ่งเข่าแคมเด้อมีตำรวจเข่าเอ้าเป็นอย่างค่อยไปเข่าตำรวจเข่ามันเป็นอย่างมันเกี่ยวอย่างกันเขาที่มาสร้างผลไม้แหมเขากลับมาเก็บผลไม้แล้วเป็นอย่างคือโทรบอกว่าเมื่อนี้จะเข่าเข่าค่ำๆเด้อให้ตำรวจออกไปก้อนก็เข่าเนี่ยอ่ะมันก็มีพิรุธแล้วน่ะเออก็สงสัยอยู่ก็พักก็สงสัยว่าเอ้าเป็นอย่างแล้วตำรวจเข่ามันเป็นอย่างเขาก็ไปถือกฎหมายกลมในงั้นก็นั่งโต๊ะแถลงว่าถือกฎหมายเนี่ยแล้วเป็นอย่างคือเฮ็ดจังซี่สินี่ก็เลยงงกัน
15: สีย
3: ันอย่างตำรวจเพราะว่าไปถือกฎหมายก็ว่าอยู่เด้เดี๋ยวฝากเขามาเด้อมันนี่ตำรวจเขา
15: ก็เจ้าคือหูว่าตำรวจสิเขา
3: ก็มีการโทรบอกกันก็ผิดสังเกตอยู่ได้ก็ว่าเอาเป็นอย่างคือรู้สินี่ก็ที่โทรบอกกันตีให้ไงก็เขาก็โกงอีหยังเขาจะมาตรวจสอบแต่สร้างตีอีหยังก็ย่านไปสินะไปให้คนมาสร้างผลไม้ทั้งเที่ยจนสี่หกทุ่มพอแล้วค่อยพากันเข้าบ้านตำรวจออกไปผลแล้วบ้านเขามันแก่งอยู่ทุกเวลาแม่นบ่หาทุ่มมาทุ่มอย่างแต่เว้นพันให้ตกดินที่บ้านเขาเด้มันแก่งเป็นย้ำเว้นอยู่เด้คนเหลือก็ได้เข่ามาจนก้วเข่าไปว่ะช่วยสร้างแล้วตั้งแต่ตีสามก็มีหกทุ่มตีหนึ่งตีสามแล้วเตะ
16: เมื่อที่เมื่อยสุดๆอะว่าน้ำมูหรือว่าน้ำสามีหรือว่า
2: คือกูกอดกันห้องไห้เลยอะคือกูไม่ไหวแล้วเฮ้ยแบบมึงมาเจอแบบคือกอดกันกับเพื่อนอะเดินกันนี่ไม่ต้องมองไงกันแล้วคือแบบน้ำตาไหลแล้วก็เดินมากอดกันมึงทนเอานะมึงอดเอานะทนเอานะเว้ยเขาไม่น่ามาเจออย่างแบบนี้คือกอดกันห้องไห้เลยอ่ะบุ้มจนน้ำบ่ท่วนอ่ะ
3: เคยมีทีนึงเนาะนอนน้ำกันน่ะนอนน้ำกันเลี้ยงกันอยู่น่ะแล้วบัดนี้น้องคนนึงเพิ่นป่วยละขาเพิ่นหักเพิ่นเฮ็ดหยังบ่ได้บัดนี้ก็เลยบอกว่าคือบ่ส่งเพิ่นกลับบ้านแล้วคำตอบของทุเรียนโทรไปหาทุเรียนเด้คำตอบของทุเรียนว่าไงเอามันไปทิ้งขยะเลยทิ้งถังขยะเลยเอาแล้วทำไมไม่ส่งเขากลับเมืองไทยมันเป็นภาระเอามันไปทิ้งขยะเลยคำพูดของทุเรียนด้วยนะแม่ยังจำใส่สมองแม่เลยนะคือว่าแบบนี้ออกมาได้แม่ว่าทั้งที่คนคือกันมนุษย์คือกันแม่ว่านี่แหละคำพูดของทุเรียนคำนี่แหละแม่เปิดลำโพงให้แฟนให้ผู้ใดหูยินมัดเลยโหดมาก
15: เปิดลำโพงต
3: ่อ
15: แม
3: ่
15: โทรเอง
3: แม่เนี่ยแล้วโทรเองแม่ว่าให้เพราะว่ามันคนป่วยกับคนป่วยมานอนน้ำกันบ่ขาเปื่อยเป็นน้ำเหลือง ม่ก็เลยเป็นหยังคือบอกเพิ่นกลับบ้านนี่แม่ว่าจังซี่เกทุเรียนทำไมไม่เอาไอ้คนป่วยกลับบ้านส่งเขากลับบ้านเลยเอามานอนปนกันไม่ได้แล้วทำงานมาเหนื่อยๆแล้วเหม็นคาวกลิ่นเลือดเขาไม่รังเกียจแต่ว่าสงสารเขาเอาย้ายเขาออกจากห้องพักเราได้ไหมเอาให้เขาไปอยู่เมืองอื่นในบ่เอามันไปทิ้งขยะเลยมันเป็นภาระวู้คำนี้ออกมาแม
14: ่ท่านประธานเชื่อไหมกฎหมายที่ฟินแลนด์เนี่ยเขาแรงนิดหนึ่งในเรื่องของการอยู่ห้องหนึ่งเกิน10คนก็ไม่ได้ทำงานเกิน8ชั่วโมงก็ผิดแต่เขาเก็บเป็นกิโลเขาช่างเป็นกิโลมันเป็นความพอใจของเขาอันนี้ของคนงานที่ไปแต่คนที่ไม่ได้เงินตามที่ต้องการเนี่ยเพราะเขาเป็นคนใหม่เขาไม่เคยไปเขาไม่รู้มันออกตรงไหนผลไม้ลูกไอ้พวกนี้ผลไม้ผมไปผมยังไม่รู้เขาเก็บยังไงต้องไปดูเขาเก็บเหมือนกัน
3: เฮ้ยถามแม่เนี่ยแม่เก่งแค่ดอกก็พอจะใส่ไปบัดเก็บหมากไม่ได้หลายพร้อมแต่คนละสองตันกว่าคนนั่นจังสิบอกว่าเก่งมันเฉียบบอกว่ามันหักหักหักหักหักจากมันหักไอ้หยังหักไปบัดหักจนเท่าบริยาจักบาทแม่มีสลิปให้พร้อมก็เห็นตัวสลิปแม่ก็หายหลายเที่ยวแล้ว
17: เขาก็ให้เอาเซียนปุ๊บนี่นะคุณมะลิวันนี่ค่าใช้จ่ายนี่หักนี่นี่หักนี่นี่หักนี่เอาก็เป็นภาษาอังกฤษเบิร์ดขอถ่ายรูปได้บ่เพราะว่ามันอันบ่ออกคิดถ่ายรูปไปเบิ่งพญานาคของนอกว่ามีหักอีหยังแน่ไม่ได้คุณอบปอว่ะพอคุณอบปอสิยิ้มกันยิ้มกํากับเด้ที่แรกเลยคุณอบปอสิยิ้มครับขีดเส้นบ่ได้ว่าซั่นเอาถ่ายน้อยเดียวก็บ่ได้ก็บ่เป็นหยังค่ะก็เลยไปเส้นอันที่2เป็นฝรั่งฝรั่งพญิง2คนอันที่3สุดท้ายก็เป็นฝรั่งเส้นปุ๊บอันสุดท้ายปุ๊บเขาให้ซ่องเฮาเป็นซ่องเป็นซ่องจดหมายใหญ่บรรเทาไหมซ่องแพร่ระบาดโอ้ซ่องระบาดไหมที่กรมการปกครองใช้อ่ะนั่นแหละใส่ซ่องแบบนั้นแหละฉันบอก300ยูโร
2: ตกใจขาอ่อนบอกมาแต่ละคนค่ะน้ำตาแทบไหลคือบ่มองหนากันแล้วคือมองแบบทั้งที่แบบว่าได้เท่าไหร่ได้เท่านั้นละได้เท่าไหร่ได้เท่านั้นแบบเฮ้ยแทบจะบ่มีคนแบบเฮ้แบบฉลองกันเลยเดินออกมาขอตกเฮ้ยได้เท่าไหร่อ่ะคือแบบเรียนรู้ทุกคนพร้อมมาเบิ่งแบบนั่งกอดเข้าห้องให้กันแบบกลับบ้านแทบจะบ่มีกับจิตใจทุกคนแบบทุกคนเงียบแล้วแบบเหมือนทุกคนบ่ล่าเริงคุณบ่คนบ่คือแบบว่าเข้าใจบอกว่าได้เงินทุกคนว่าเฮ้ยกูจะต้องไปนั่นไปนี่แต่ทุกคนเงียบบ่มีกําลังใจแม้กระทั่งที่จะขึ้นรถทุกคนเงียบแหลงวินาทีนั้นเงียบแล้วเพิ่นปลอบใจด้วยให้เบียร์คนละกระป๋อง

0: กลับมาหอดบ้านเป็นยังไงครับ
1: แม่บ่กล้าเข้าหอดบ้านแม่ไอไอแม่บ่หอดบ้านแม่ฮู้ว่าบ่ได้เงินก็สุดเลยสุดกว่าเก่าพ่อก็เสียใจมันแล้วเหมือนในเมื่อควัดทางบ้านเขาก็คาดหวังว่าเขาสิได้เนาะลูกเต้าถ่ายนี่ก็คาดหวังว่าสิได้เงินมาพ่อได้ซื้ออยู่ซื้อกินใส่ใจในครอบครัวเบาบางนี่ไปจักซี่10,000หาเงินติดหนี้แสนนึงให้เพิ่นหาเงินก่อนเฮาก็ยังสบายใจเด้อันนี้แสนนึงก็คือแสนนึงอยู่คือเก่าเฮาก็จิเฮ็ดจังได๋เฮาก็บ่มีหม่องสิหาให้เพิ่นรถลาก็ถูกยึดไปแล้วบ่มองสิเรียนทํามาหากินก็บ่มีแล้วบ่มีทางออกแล้วถ้ามีรถปานนี้แม่ก็ไปหารับนั่นถ้ามีมาขายอย่างน้อยเฮาก็ยืมทุนเพิ่น 2-3,000 ซื้อผักใหม่มาขายเนาะซื้ออันนี้มาขายอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวมื้อนึงมันสิได้จักบาทเฮ็ดของขายซั่นนี่สิได้จักบาทนี้จากกรุงเทพมาแล้ว
0: รถถึงยึดหลังจากกลับจากฟินแลนด์
1: แม่นค่ะ
0: รถมีโวนบ
1: ่แม่นค่ะรถก็ถึงยึด
2: ได้เงินมาคนละ 1,000 โทรบอกให้ญาติมารับอยู่แก่นข้อเพิ่นเอา 1,500 เพิ่นเอา 1,500 ไปฮอดบ้านไปเห็นลูกลูกแล่นลูกแล่นมาหาขอฝากแม่แต่ชิ้นเดียวก็บ่มีให้ลูก
3: เงินก็บ่ได้กลับมา
2: เงินก็บ่ได้ได้เงินมา 1,000 เดียวลูกถามได้เสียมาฝากบ่ได้ขนมมาให้หนูกินบ่แม่ซื้อผลไม้มาให้หนูบ่มันบ่มีมันบ่ได้ฮะตาก็เข้าโรงพยาบาลอีโรงพยาบาลขอนแก่นแกเป็นเขาจะเฉดไอ้สีของหัวใจแล้วก็บ่มีเงินไปหาพ
4: ่อจากก่อนหน้าที่สิไปเก็บหมากใหม่เนี่ยพี่ก็หากินได้ถึงจะเป็นหนี้บ้างก็นิดหน่อยเงินที่พี่เย็บผ้าเนี่ยพี่ก็พอหมุนได้ไปได้เรื่อยๆแบบไม่ต้องลำบากแต่หลังจากที่ไปเก็บหมากใหม่มา2ปีน่ะที่พี่บุญเชิดไปปีแรกแล้วก็ปีที่2พี่ไป3คนพ่อแม่ลูกนั่นแหละ
5: อันนี้คืออย่างไรครับเนี่ย
6: อดีตบ่อดีตบ่อปู่อดีตบ่อปู่บ่อหอย
7: บ่อปู่บ่ออนุบาลบ่อปู่เวลามันเพาะเอาบ่ไว้นี่เอาบ่ไว้ตรงบ่อปู่
6: ที่นี่ได้เหลือ
7: ไม่เหลืออะไรแล้ว

0: ู้หญิงของ
1: ผู้สมัครของทบส.
0: ค่ะผู้สมัครทบส.
1: อันนี้มันเป็นฉบับเดียวกัน
0: ไหมครับไม่ค่ะคนละสัญญา
1: คนละสัญญาแต่สัญญาละ50,000ก็เป็นแสน
0: ค่ะอันนี้ครั้งล่าสุดที่ติดกู้ก่อนที่จะปิด
2: วันเด็กกู้ไรวันวันกู้ไรวันมา11,200บาทส่งเป็นวันละ380บาททุกมื้อนี
3: ่กู้อีกแล้ว
2: กู้อีกแล้วเพราะว่ามันบ่มีเด้ค่ะ
3: อันอื่นตอนนี้เท่าไหร่แล้ว
2: อันอื่นน่ะทกส.ก็ยังคือเก่า500,000คือเก่า
3: อ
2: ันต้นทุนเด้ดอกไปตัดเดือนก่อนเดือนก่อนนั่นตัดเดือนก่อนไป 5,000 แล้วเฮาก็มาเอารถคาเฟ่แนนมาใส่คาเฟ่แนนอีกเด้ของไฟแนนรู้สึกว่าเขาได้ 3,000 กว่าล่ะเพราะว่าเฮามีหนี้เก่าอยู่แล้วตอนนั้นลูกชายเฮาขับรถไปซ่อนเพิ่นเฮาก็เป็น

0: ขาต้องรับผิดชอบนะจ๊ะเขาขอรถไปขับไฟแนนซ์ให้เขา 20,000 กว่าแล้ววันนี้เขาให้เอาเพิ่มได้ 3,000 ฉันก็ไปเอามา 3,000 ส่งเดือนละ 1,050 บาท
1: ใส่ได้เด้อเหมือนยังครับ

0: แต่หมดแล้ว
1: หมดแล้ว
0: จ้าหมดแล้ว
1: จักเจ้าเรานั่งนับ1 2 3 4 5ประมาณ5
2: ที่ยังเสียงเปิดเพลงที่ยังเสียงเปิดเพลงเปิดยังจันเดี๋ยวที่ส้มอันบองมีเรียนไอยูส้มไปถ่ายบอกที่ส้มบองมีเรียนไอยูส้มไปถ่ายมืออื่นน่ะนอนร่วมกันชุ่มนุ่มกันมืออื่นเราอยู่จนวันห้องวันที่11ให้มันแล้วเรื่องเอกสารยังตกเรียบร้อยเส้นสัญญาได้ให้ปากค้ำเรียบร้อยจังค่อยขึ้นไปกรุงเทพฯอ่ะนะเพราะว่าพวกพี่ก็เตรียมของไปสแตนบายพวกเครื่องครัวยังที่เตรียมไปเพื่อทุกคนนั่นแหละหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำกินน้ำกันเรื่องกินเรื่องมันบ่ได้ยากว่าแต่หาเงินค่ารถมาไปพ่อกันอยู่ดีไอ้ขอนแก้นเด้อออกมาพร้อมกันกับไอ้ดามเลยมามื้อนี้ใดก็ต้องมาการสร้างเขามากเลยจ้ะพ่ออยากเสียสิทธิ์เนาะ
3: มากินข้าว
4: พวกแบบคนซื้อได้เชียบบอกว่าตะบัดประชาชนบ้างเดี๋ยวตะบัด
3: นี่บอกหลายมึงอันนี้ทุกอย่างนี่คัดแขวมากอกอีก
4: นี่เรียกว่าตะบัดนะอย่างเดียวตะบ
3: ัด
0: นี่ไปบ่บ่
5: ท่านเดี๋ยวจะกิน
0: ท่านเขาถามว่าอย่าเปล่าเอาเรื่องอื่นต่อเรื่องงานก่อนถ้าเขาถามเขาก็ต้องถามคือการหลักแต่เพียงแต่ว่าเขาสิจอบประเด็นจะวันใด
6: แต่คันเกิดว่าเห็นผีวันภายนอกโอ้ยเพียงหลายมวนหัว
0: จ้า
6: บ่ยากบ่ทุกข์ปานใด
0: แม่น
6: มันแม่นอยู่สนิทลีบ
0: ่แม่นอยู่ข้างนอกบ่ถูกแต่ว่าเวลาเฮามาอยู่คนเดียวเฮาก็เครียดคือกันเด้เฮาหั่งเวลาไปข้างนอกเฮาหั่งบ่ใหญ่คนรู้ว่าปัญหาเฮาหลายซื่อบางครั้งเฮาก็บ่สามารถสิบอกกับใครได้เนาะบางครั้งเฮาก็ลูกมากสิเฮาก็ไปทั่วคําหมอกคําจาคนท่านมันก็มีช่วงบางครั้งอ่ะเฮามันบ่ได้นะแต่ว่าถ้าเฮาไปข้างนอกเฮาก็สิแบบเขาละเลิงสินะบ่ต้องเอาความทุกข์ไปประมาณเนี้ยแต่ความหวังเฮาก็หวังจากรัฐบาลที่สิซอยเรื่องเงินเยียวยาแล้วก็ซอยเรื่องของทุนต่างๆที่เพิ่นควรสิมารับผิดชอบนี่ล่ะจ้ะหวังอีหลียอมรับว่าหวังหวังมากบ่ได้มาหมุนจังซี่นะ
6: แสดงว่าที่เฮาเห็นอีว่านิ่มๆหัวเว้าดังๆโกกๆเนี่ย
7: ตู้เย็นนี่ใส่ได้บ่นี
2: ่ใส่ได้นั่นล่ะตู้เย็นพี่อันนี้ของพี่เองไงเพราะนี่คือเป็นบ้านเฮาเองอ่ะนั้นเป็นของพี่สาว
7: ลูกชายก็นอนนี่เป็นบ
2: ่บ่ลูกชายก็ขอนอนข้างล่างห้องมันมีห้องของมัน
7: อ๋อ
2: บ่ว่ามันมาที่เดียวมาอยู่นี่มันอึดอัดมันบ่มีจะคําอยู่แล้วให้ไปอยู่นําพี่สาวก็เบื้องรถตั้งแต่ตู้เสื้อผ้าน่ะเห็นบ่ยังห่างซําใดคนก็ห่าง
7: Let's see the cabinet That's very
8: broken Thank you for welcoming me to your home
7: ขอบคุณหลายๆค่ะที่ต้อนรับเพิ่นว่า She said let's see the cabinet it's broken human as well
8: Oh
7: as well she as well right

0: อันนี้ม้าหน่อยเฝ้าเถียงบ่
1: แม
0: ่
1: น
0: เรียกไว้นี่เล่นบ่
1: จ้ะไว้นี่เล
0: ่นมันบ่เหงาบ่
1: หือก็งามคนมาอยู่เนาะ
0: อ๋อ
1: บ่มีคนก็ขึ้นนี่แหละไป

0: she shed a tear when the flight Bangkok to Helsinki and back flight Helsinki to Bangkok. She shed a tear two times of flying.
1: ไม่มีตังค์ตอนนี้นี่สินเยอะ
0: อะลอตออฟเจ็ต
1: นี่เยอะมากเลย
0: ค่าผู้เดียวบอกค่าใจผู้เดียว
1: ก
0: ็สองคนนี่ two of them two of them to buy the money to be taken
1: แล้วก็หาไม่ได้หรอกมันไม่ได้จ่ายต้องเก็บไป
0: That's very painful inside the soul.
1: เมื่อวานนี่มาสัมภาษณ์ว่าอยากไห้นะว่าอยากห้องไห้นะมันอั้นแต่ใจนะ
0: Yesterday try to avoid the feeling inside and don't want to share the tear.
2: But it's very wrong, and I'm so sorry that it happened to you. It's I know that many people got exploited. It's so wrong.
0: เป็นว่าเสียใจร้ายที่มันเกิดขึ้นกับแม่มันเป็นเรื่องที่ผิดมากเลยที่เขาเห็นกำเฮาแบบนี
1: ้แม่ก็ใส่เวลามา3ปีแล้วเนาะวิ่งเต้นเห็นไปนั่นไปดีแม่ไปทุกทิ้งทุกน้องหน่วยงานทุกองค์กรแม่ไปแต่ก็มีหน่วยใดมาใส่มาซอยเท่าใดนะมีแต่พ่อหมออย่างเดียวที่ซอยได้ก็ 3,000 เท่านั้นแต่แม่3ปีที่วิ่งเต้นนั้นกลับบ้านมาก็บ่เหลือเงินจักบาทถ้าบ่มีเมียฝรั่งซอยสิทธิ์อยู่โลเฮาก็บ่มีเงินซื้อกินนี่สินรถเนี่ยก็ถึกยึดเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยซอยข่อยแน่ข่อยเมื่อยชีวิตบ่เหลือหยังแล้วเคยคิดสิฆ่าฮอดตัวตายงั้นจังซี่เห็นพี่น้องนี่จังซี่ข่อยก็มีกำลังใจข่อยสิสู้เพื่อทุกคนข่อยสิสู้เพื่อคนเราที่ไปใหม่ข่อยสิบ่ให้มีการโกงเกิดขึ้นข่อยสิต่อสู้ทุกอย่างเพื่อความยุติธรรมของพวกเขา
3: ถ้าทำแบบรัฐตลาดผมว่าไทยบ้านเฮาว่าพี่น้องแรงงานบ่เสียหายครับบ่เสียหายแต่นี่หายนายทุนหรือว่าหายกลุ่มค่าแรงงานทาสนำพวกเขาไปค่าครับ3เดือนค่าเอาไปแล้วใส่สีค่าหัวคิ้วจากเมืองไทยค่าหัวคิ้วไปพูดแล้วไปนำหักเอาค่ารถค่าบ้านค่าเช่ารถค่าอยู่ค่ากินหักเอาจนเบิดครับ
1: ลิตรหนึ่งเขารับเป็นหมื่นผ่านน้ำผ่านทะเลไป3เดือนได้เงินกลับบ้านหมื่นเดียวบางคนก็ได้สักบาทเลยไปเป็นขี้ข่าเขาแต่ว่าสถานทูตตอนนี้นิเดชเพิ่นบอกว่าเพิ่นจัดการให้พวกเขาอยู่เด้เอาใจใส่กันเนาะสู้ๆเนาะจับมือกันให้มันเด้อ
4: คุณหน่อยหนูเรียก
5: คนหน่อยหนึ่งเวลาเขามาถามหนีเมียนั่นให้แล้วให้ย่างเขามาขาแม่ทิ้งกอดแม่ไว้สั้นตัวสั้นกอดแม่ไว้ตัวสั้นมือนั่นน่ะจำได้เลยมือที่เขามาเคาะเฮียนน่ะเขามาเคาะเฮียนมือที่เขามาห้องกะกากใส่เฮียนเขามาทุบเฮียนน่ะน้องกวยกอดแม่แน่นอะไรเราอย่านเขามาขาเราอย่านเขามาขาพ่อขาแม่อย่านว่ามีพ่อว่ามีแม่เฮาก็ย่านเนาะเฮาถิ่มลูกไว้เฮาก็ย่านเขามาจับลูกจับเต้าเฮาไปเฮ็ดบ่ดีบ่ร้ายอีหยังจังซี่เฮาก็ย่านเป็นหัวใจของเฮาเนาะลูกก็ได้พ่อกับแม่อีกได้ก็จำเป็นจำใจต้องมาอยู่ก็อยู่บ่ได้

0: อยู่เขาก็เฮ็ดอย่างบ่ได้แต่เฮ็ดงานเขาก็สิมาละร้านสู่เขานี่มาตั้งหลักดีกว่าเขามีมือใดเขาก็เอาไปให้เขาก็ปี10 ปีมันก็บ่ซายหรอก
1: ตอนลูกก่อนให้พี่วันบอกอยู่แล้วลูก
0: ขอโทษแม่ขอโทษแม่บ่น่าเดี๋ยวมันเข้ามาเลยสร้างปัญหาให้พ่อให้แม่สร้างปัญหาให้ลูก

บอกด้วยแต่ว่าแม่ขอโทษหนูอดเอาเด้อเดี๋ยวแม่ก็พาผ่านไปเองอะไรหนูไม่ต้องย่านดอกอยู่กับตากับยายบ่จําเป็นบ่ต้องมาบ้านเจ้าของบ่จําเป็นบ่ต้องมาเฮียนให้ไปอยู่กับตากับยายผู้ใดมาเว้านําหนูก็บ่ต้องคุยบ่จําเป็นบ่ต้องไปร้านค้าเพราะว่าเฮาย่านเขามาเฮ็ดบ่ดีบ่ร้ายลูกเฮาตากับยายก็คือกันบ่จําเป็นย้ําคําย้ําคืนก็บ่ต้องไปหาใครเป็นอยู่แบบนี้ทั้งโดนลูกเฮาออกมาซื้อขนมนมเนยก็บ่ได้ทั้งโดนน้องกล้วยโทรมาย้ําไหนก็คิดฮอดแม่บางครั้งว่าน้ำลูกบ่ได้เลยสงสารก็เขาอยู่แบบลับๆอยู่แบบเก็บกดอีกอย่างนึงพี่ก็ผิดเองมันน่าสิไปตั้งแต่ที่แรกเลยเนาะ

0: วัสดีก่อนที่พ่อแม่สวัสดีเพื่อนก็
1: สว
0: ั
1: สดีครับทำอย่างน้อง
0: หนูเห็นกล้องดีๆลูกหนูเห็นกล้องเห็นตาเห็นยายชัด
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: สวัสด
3: ี
1: ค
3: ่
1: ะ
3: สวัสด
1: ี
3: คร
1: ับ ทำอย่างน้องแม
3: ่ทำอย่าง
4: ตรงนี้มีปั๊มมา
0: ปั๊มเอาอาหารในปลา

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: คืออย่างหนึ่งที่ชอบมากในการมาเจอพี่ๆทีม Full Frame นี่คือของเล่นเยอะมากนะครับ
2: โอเคฮะเราจะโอ้ยเดินยากเดินเย็นเหลือเกิน
1: ผมมันไม่เห็นอะไรเลยนะพี่ก้อง
3: บันทึกการถ่ายทำสารคดีกระต่ายหมายจันทร์ทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.เริ่มตอนแรกวันอังคารที่23มิถุนายนนี้ทางไทย PBS
4: กุมภาพันธ์ปี 2026วันครบรอบ4ปีของการเปิดฉากลุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบของรัสเซียในหลายจุดของหลายเมืองชาวยูเครนออกมารำลึกและไว้อาลัยต่อผู้จากไปผู้นำจากหลายชาติยุโรปเดินทางมาถึงกรุงคีฟเมืองหลวงของยูเครนด้วยรถไฟเพื่อร่วมรำลึกสงครามภาคพื้นดินที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงดำเนินต่อเข้าสู่ปีที่5นอกจากไม่มีสัญญาณว่าสงครามจะสิ้นสุดแต่พลวัตของสงครามเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญตั้งแต่การที่ยูเครนผลิตขีปนาวุธและโดรนโจมตีระยะไกลได้เองและที่สำคัญคือการใช้หุ่นยนต์ภาคพื้นดินมาช่วยในสนามรบติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่17มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
5: First Talk คิดต่างคุยกัน
6: ทุกวันพุธเวลา 4 ทุ่มทางไทย PBS ค่ะ

ใหม่ให้กรุงเทพที่เราอยากเห็นไทย PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกรุง Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Pitch เป็นหาโซลูชั่นล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน Gen Z Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผลwww.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS

0: อนนี้พวกเราอยู่ที่เมืองฉงหายนะครับที่นี่นะครับมีสถานท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับที่เป็นการเอาผลไม้เขตร้อนจากทั่วโลกนะครับมาปลูกที่มณฑลไหหนานนะครับที่นี่คือหน้าต่างของโลกผลไม้เขตร้อนนะครับ Windows of Tropical Food นะครับไหหนาน
1: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม่
2: อร่อยเขาช่ำผีผา
0: อันนี้เหมือนกับมะม่วงที่ยังไม่สุกของเมืองไทยสวนลิ้นจี่ที่นี่นะครับเขาเอาหลุมศพของบรรพบุรุษเขานะครับมาตั้งไว้ในสวนลิ้นจี
1: ่ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมแพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทนเสียง
3: ชายฝั่งผ่านธรรมชาติและเรื่องราวระหว่างทางทริปนี้ได้ทั้งวิ่งได้ทั้งท่องเที่ยวและได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากกว่าที่เคย
2: โอ้เรียกเลย
4: เฮ้ยจริงด้วย
5: มา
3: วิ่งกันในวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้เวลา 10:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
6: หัวใจหลักของงานเราเนี่ยคือ active payload
7: ครับ
6: คือ payload ที่สามารถทำงานโดยอัตโนมัติได้
7: ครับ
6: โดยที่นักบินอวกาศไม่จำเป็นต้องเข้ามาแทรกแซงเลยของทุกชิ้นที่เราส่งขึ้นไปอวกาศต้องปลอดเชื
7: ้อ
6: ทำไมต้องปลอดเชื้อเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังส่งขึ้นไปมันคืออาหาร
7: ใช่
6: แล้วแบคทีเรียมันกินอาหารพวกนี้
7: ดังนั้นสิ่งที่เราทำอะฟิสิกส์ของอะไรก็แล้วแต่จะอาหารหรือยาหรือการแก้ปัญหาทุกอย่างอะมันคือว่าเราต้องเข้าใจแก่นจริงๆว่ากระบวนการนั้นคืออะไร
8: Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย Space TH
7: สวัสดีครับผมต้นนัทนนท์ดวงสุเนินครับ
6: สวัสดีครับผมอิงเจรสินอัศวกุลครับ
7: กลับมาอยู่กับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวนะครับกับคุณอิงวันนี้ที่ใส่เสื้อมาด้วยไม่รู้จะอวดอะไรนักหนา เล่ามาครับเล่ามาเปิดโอกาสให้ขนาดนี้แล้ว
6: ครับก็ในอีกไม่กี่วันครับ
7: ครับ
6: โปรเจกต์ของผมที่ชื่อว่า Tiger

0: เอกเนี่ย
1: ครับหมายถึงของคุณเลยนะครับโอ้โหสุดยอดมาก
0: ของพวกผม
1: ของ
0: พวก
1: ที
0: ผ
1: ม
0: ม
1: คุ
0: ข
1: ณ
0: องทีมผมครับก็กำลังจะเดินทางไปสู่สถานีอวกาศนานาชาติแล้ว
1: คร
0: ั
1: ับ บ
0: จะเป็นชุดการทดลองอีกชุดหนึ่งของประเทศไทยที่ได้เดินทางขึ้นไปยังสถานีอวกาศนานาชาติครับ
1: ครับ
0: ครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงโปรเจกต์ไทยเอกว่ามีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรโครงการขึ้นไปทำอะไรทำการทดลองอะไรบนอวกาศกันครับ
1: ครับ
0: ก่อนอื่นเราต้องเล่ากันถึงว่าโปรเจกต์นี้มีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยดูรายการของเราเมื่อสักประมาณ2ปีที่แล้วครับ
1: ย้อนกลับไป
0: นานมาก
1: เลยเกือบ2ปี
0: ใช่ที่เราพา2นักวิจัยมาสัมภาษณ์ในรายการด้วยก็คือดร.วฤทธิ์จันเจริญกับพี่เอิร์ธสลันของเรานั่นเองนะครับ
1: ครับ
0: ได้ไปพูดความรู้สึกแล้วก็วิศวกรรมของโปรเจกต์ไทเกอร์เอ็กซ์นี่แหละที่ได้ไปทำการทดลองบนเที่ยวบิน 0G
1: ไร้น้ำหนักนะก็มาจากโจทย์ทางด้านฟิสิกส์นะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าอะไรอาหารและยาโจทย์หนึ่ง
0: ใช่
1: ที่เป็นเรียกได้ว่าที่มาที่ไปแล้วก็เป็นโจทย์หลักของโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งบน 0G แล้วก็บนสถานีอวกาศนานาชาติ
0: ซึ่งนั่นก็คือเรื่องของการ emulsification การผสมของน้ำและน้ำมันในสภาวะและแรงถ่วงครับ
1: ครับ
0: ซึ่งเอาจริงๆอย่างที่เราทุกคนน่าจะรู้กันก็คือว่าน้ำกับน้ำมันเนี่ยมันไม่ถูกกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: เพราะว่าความเรื่องของความหนาแน่นเรื่องของขั้วไฟฟ้าของมันไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราคงไม่สามารถที่จะจัดการปัญหาเรื่องของความหนาแน่นเรื่องของขั้วไฟฟ้าของสารทั้งสองไปได้หรอกตามปกติเราจะผสมสารทั้งสองได้อย่างไรเราก็ต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า emulsifier
1: ครับ
0: ฮะเช่นน้ำสบู่ผงซักฟอกขี้เถ้าอะไรพวกเนี้ยที่มันสามารถที่จะจับทั้งตัวโมเลกุลของน้ำมันแล้วก็น้ำอ่ะให้มันสามารถผสมกันได
1: ้ครับ
0: ฮะ
1: ซึ่งมันก็คือหนึ่งในกระบวนการที่ถามว่าโอ้มันฟังดูแบบฟิสิกส์ดูวิทยาศาสตร์ดูเคมีมากเลยนะแต่จริงๆแล้วอ่ะอาหารที่เรากินทุกอย่างคืออาหารที่เรากินทุกอย่างมันมีเคมีซ่อนอยู่ในนั้นเยอะมากๆมันเป็นหลักการทางฟิสิกส์หลักการทางเคมีอาหารชงนู้นชงนี่มันก็คือฟิสิกส์ของอาหารหรือว่าเราผสมอย่างแบบไข่แดงตีไข่ลงในนู้นลงในนี้อะไรเงี้ย
0: ซึ่งนั่นก็คือ emulsification
1: เออ
0: ไข่แดงเนี่ยคือตัว emulsifier ที่ดีมากๆในธรรมชาติแล้วเราก็ใช้มันตลอดเลย
1: รู้ละเราไปทำนี่พวกซอสอะ
0: ถูกต้อง
1: เออพวกซอส
0: สลัดเนี่ย
1: สลัด
0: น้ำสลัดเนี่ยมันเป็นน้ำสลัดอย่างที่คุณรู้กันก็คือน้ำใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็มันก็มีน้ำมันมะกอกอะไรอย่างนี้อยู
1: ่ครับ
0: ซึ่งสองอย่างนี้
1: มันไม่ควรจะผสมกันได้ใช่
0: แต่พอเราใส่ไข่แดงไปปุ๊บเป็นไงซีซ่าสลัดไงเห็นไหมดังนั้นโดยโจทย์ของอาหารและยาทั้งหมดบนโลกเนี่ยที่เรากินกันเนี่ยมันมีน้ำมันมีสารที่เป็นเรียกว่า water rich ก
1: ็
0: คือว่าสารที่มีน้ำอุดมอยู่เยอะกับสารที่เป็นออยลิชก็คือมีน้ำมันผสมอยู่เยอะมากๆเลยซึ่งสารสองนี้ตามธรรมชาติมันสามารถผสมกันได้เพราะมันมีอิมมูซิฟายเออร์อยู
1: ่
0: อาจจะเป็นทั้งเอนไซม์นู่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยพอเรามาเป็นในรูปของการที่เราอยากสร้างมันขึ้นมาเอง
1: อาร์ติแฟกต์
0: จากเริ่มต้นธรรมชาติใช่เริ่มจากศูนย์จากเริ่มต้นจากมีน้ำกับน้ำมันเนี่ยที่ฉันจะทำเนี่ย
1: มันจะมา
0: เจอกันได้ยังไงคุณคงไม่สามารถใส่น้ำสบู่ลงไปได้เพื่อกลายเป็นของกินที่คุณกินได้หรอกคร
1: ับ ใช่
0: ถูกต้องไหมครับดังนั้นด้วยเหตุผลนี้เราเลยต้องทำการศึกษาว่าเอ้ยemulsifier มันทำงานยังไงเพื่อเอามาเป็นประโยชน์กับงานด้านทั้งอาหารและเวชภัณฑ์นะครับ
1: การแพทย
0: ์ด้านทางการแพทย์
1: แล้วซึ่งแอปพลิเคชันทางการแพทย์นี่มันมีอะไรบ้างอะโอเคเรานึกภาพออกแล้วว่าโอเคอาหารผมก็จะนึกถึงแบบภาพมาแล้วหิวแล้วแบบสลัดมีไข่แดงมีซอสมีอะไร
0: มาล่างี้เหรอ
1: เออใช่
0: มาล่า
1: ล่า
0: เอออะไรอีกอะราเมงซุป
1: อะไรที่มันน้ำมันเยอะๆเนี่ยผมชอบนักนะครับ
0: ใช่
1: แล้วในแล้วพอเรากินอาหารที่อร่อยแล้วในทางการแพทย์ผมกินจนป่วยต้องไปรักษามันมีแอปพลิเคชันอะไรอีก
0: จริงๆทางการแพทย์แอปพลิเคชันมันเยอะมากน
1: ะ
0: อย่างแรกเลยครีมที่คุณใช
1: ้
0: ครีมยูเรียเวลาคุณผิวคุณลอกมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคุณใช้ครีมยูเรียใช่ไหมครับครีมยูเรียก็คือน้ำกับน้ำมันผสมกันอีกแล้ว
1: ถูก
0: เลยกลายเป็นครีมหรือยาเคม
1: ี
0: ไอตัวเชโมเทอราปีเนี่ย
1: ครับ
0: ซึ่งยาที่ใช้ในการรักษามะเร็งเนี่ยมันต้องมีส่วนผสมของน้ำเพื่อที่จะสามารถฉีดเข้าไปในหลอดเลือดเราได้แล้วก
1: ็
0: ตัวยาหลายๆตัวเนี่ยมันต้องอยู่ในน้ำมันดังนั้นแปลว่าเราต้องเอาทั้งน้ำกับน้ำมันผสมกันให้ได้เพื่อให้ตัวยาเคมีสามารถทำงานได้และอีกอย่างนึงที่เป็นเรื่องใหม่มากๆสำหรับผมน
1: ั่
0: นคืออาหารทางการแพทย์ครับ
1: ครับ
0: เขาไม่สามารถที่จะย่อยอาหารได้ตามปกติละก็คืออาจจะไม่สามารถรับประทานได้ตามปกติ
1: กระเพาะพังอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะ
0: กระเพาะเป็นรูรั่ว

0: ตับอ่อนอักเสบ
1: ครับ
0: ผลิตมากเกินไปทำให้น้ำย่อยมาทำลายระบบย่อยอาหารลำไส้ตันเป็นมะเร็งแบบนี้ซึ่งคนไข้เหล่านี้เนี่ยเขาไม่สามารถรับประทานอาหารตามปกติได้เขาอยู่ในสถานะประคองหรืออาจจะเป็นเด็กทารกที่เขายังไม่สามารถพัฒนาระบบในการย่อยอาหารของเขาได้สมบูรณ์แบบนี้ครับดังนั้นมันจะมีอาหารชนิดหนึ่งที่เข้ามาช่วยนั่นคือโภชนาการทางหลอดเลือดดำ
1: TPN
0: TPN ถูกต้องคุณต้นน่าสนิทกับสิ่งนี้แล้ว เราเรียกว่า
1: ว่ายังไม่ต้องใช้นะฮะยังไม่ถึงจุดนั้น หมายถึงว่าสนิทกับจุดนี้ก็คือช่วงหลังผมก็ไปศึกษาเรื่องนี้มาเพราะว่าก็เกี่ยวข้องกับงานที่คุณอิงทำแล้วผมก็อยากรู้ว่าทำอะไรกัน
0: อ่าฮะซึ่งไอ้เจ้า TPN เนี่ยมันชื่อว่า Total Parenteral Nutrition
1: ชื่อยากหน่อยนะอะไรนะอีกรอบ Total
0: Parenteral
1: Nutrition TPN พอ
0: TPN นะครับมันคืออาหารที่ให้ทางหลอดเลือดได้เลยคือตามปกติเราต้องย่อยเนาะเพื่อให้มันสุดท้ายเบรกเหลือแค่กรดอะมิโน
1: ครับ
0: กลูโคสแล้วก็กรดไขมันถูกต้องใช่ไหมครับทีเนี้ยเราก็คือเอา3อย่างนี้ที่เรารู้แล้วมันเบรกเหลือแค่เนี้ยใส่เข้าไปเรื่องคุณเลยฮะแต่มันจะมีปัญหาคืออะไรรู้ปะปัญหาคือน้ำมันเนี่ยแหละ
1: น้ำมันอีกแล้ว
0: น้ำมันอีกแล้วน้ำมันไม่สามารถผสมกับน้ำได้แต่เราก็รู้ว่าวิตามินหลายๆตัวเนี่ยมันละลายในน้ำมันวิตามิน A D E K ทั้งหมดอะ
1: ครับ
0: มันละลายในน้ำมันแปลว่าคุณต้องมีน้ำมันอยู่ในตัว TPN ด้วย
1: ครับอ๋อ
0: เพื่อให้เขาสามารถรับสารอาหารได้ครบถ้วน
1: เข้าใจแล้ว
0: อ่าฮะ
1: ดังนั้นจริงๆแล้วการศึกษาสิ่งเนี้ยโจทย์ที่มันคือการเอาหลายๆโจทย์อะที่มันเป็นปัญหาในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของยาหรือแม้กระทั่งเรื่องของแบบการรักษาผู้ป่วยใช่ไหมครับจริงๆแล้วฟิสิกส์ของมันนะมันคืออันเดียวกันก็คือกระบวนการ emulsion หรือว่าการผสมกันของเหลวของไหลสองชนิดที่แตกต่างกันและมันจะไม่ผสมกันดังนั้นอันเนี้ยก็เลยถามว่าหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้ไปอยู่ในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านการแพทย์หรือว่าอาหารหรือว่าอะไรก็คือมีความ medical เอ๊ะทำไมไม่ไปอยู่ในแบบภาควิชาฟิสิกส์อะไรแบบนี้ใช่ไหมก็เพราะว่าแอปพลิเคชันของมันเนี่ยมันจะนำไปสู่เรื่องของอาหารและยานี่แหละซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยเราเก่งมาก
0: ๆซึ่งแม้เราจะมี TPN ขายมีทีเป็นใช้สำหรับผู้ป่วยกันตามปกติกันอยู่แล้วแต่ปัญหาหนึ่งที่เราพบมากๆคือเรื่องของ emulsification emulsifier เพราะว่าอย่างที่ผมพูดไปว่า emulsifier ที่เราใช้ทุกวันนี้คืออะไรไข่แดง
1: อ๋อแล้วผมเดาว่าต้องไม่ใช่ทุกคนแน่เลยที่จะโอเคกับไข่แดงหมายถึงว่าร่างกายนะไม่ใช่แบบว่าผมไม่กินไข่อะไรนี
0: ่ไม่เกี่ยว
1: แต่ว่าร่างกายเรารับไม่ได้
0: ใช่ถูกต้องซึ่งการจะลด emulsifier แปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องศึกษาในกระบวนการที่มันมีตัวแปรน้อยที่สุดที่เป็นไปได้
1: เพื่อหาฟันเดเมนทัล
0: ของมัน
1: หรือว่าพื้นฐานรากฐานที่สุดอะ
0: ของมันซึ่งประเด็นคืออะไรรู้ไหมประเด็นคือเราทำบนโลกก็ได้แต่เราดันมีข้อจำกัดที่เรามักจะลืมคิดกันไปมากๆนั่นก็คือแหล่งน้ำถ่วงโลกถ้าสมมติคุณยังไม่ทันผสมคุณเทน้ำคุณเทน้ำมันลงไปใช่ไหมแล้วคุณก็ใส่อิมัลติฟายเข้าไปถ้าคุณไม่ผสมไม่ตีอะมันก็แยกชั้นกันอยู่ดี
1: ใช่เพราะไม่ได้เพราะอะไรเลยเพราะแรงโน้มถ่วงนั่นแหละที่มันทำให้เกิดแรงลอยตัว
0: แล้วจุดที่มันเกิดโปรดักต์จริงๆก็จะอยู่แค่ตรงกลางระหว่างน้ำกับน้ำมันเท่านั้น
1: ที่มันแปะกัน
0: ใช่ที่มันแปะกันก็จะกลายเป็นสีขาว
1: แต่เราต้องการให้มันเจอกันทั้งหมด
0: ทุกส่วน
1: เป็นทุกส่วน
0: ให้ได้มากที่สุดที่เป็นไปได
1: ้ผมว่าวิธีแก้คือเอาไปปั่น
0: ถูกต้องทำให้เกิดทูบูลาร์ไงดังนั้นเซอร์เฟซมันก็จะเพิ่มขึ้นทำให้มันสามารถผสมกันได้แต่ประเด็นคือเป็นไปได้ไหมถ้าสมมติเราตัดแรงหนุนออกไป
1: จะเกิดอะไรขึ้น
0: จะเกิดอะไรขึ้นและมันจะสามารถชะลอเวลาทำให้เกิดโปรดักต์พวกนี้ได้มากขึ้น
1: อ๋อนี่ก็เลยเป็นโจทย์ว่าทำไมต้องไปศึกษาในสภาวะไร้น้ำหนักบนสถานีอวกาศ
0: คือต้องเล่างี้ก่อนว่าซีโร่จีเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะทำการทดลองจริงคือสแตติกมิกเซอร์ด้วย
1: ครับ
0: สแตติกมิกเซอร์ก็คือว่ามันคือท่อหน้าตาขดๆเหมือนเขาวงกตนี่แหละแต่ว่าพอถ้าเกิดน้ำมันชนน้ำกับน้ำมันมาชนกันเนี่ยมันเกิดการมิกซิ่งพร้อมกันซึ่งเราพบว่าไม่ต้องมีไอ้มอเตอร์ปั่นๆไม่ต้องมีใบพายไม่ต้องมีอะไรเลยนะแค่น้ำสองอันอ่ะมันไหลพร้อมกันชนกันแล้วก็ชนกันไปชนกันมาเนี่ยมันผสมกันแล้วเกิดโปรดักต์แล้วถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นในสภาวะไร้แรงหน่วงแบบจริงๆด้วยสแตติกมิกเซอร์ที่สามารถทำให้เกิดทูบูลเลนซ์ได้มากกว่านี้เนี่ยเราจะมีโปรดักต์เกิดขึ้นได้เยอะกว่านี
1: ้อ่า อธิบายไปอาจจะฟังดูยากคือผมอธิบายให้คุณฟังคุณผู้ชมฟังก็คือปกติแล้วอ่ะ

0: เวลาที่เรานึกถึงแบบโลกแห่งความเป็นจริงอะ real world อะเราอะแก้ปัญหาทุกอย่างได้อยู่แล้วแหละสมมติว่าบ้านรกคุณก็กวาดบ้านสมมติว่าอะไรอะหลังคารั่วคุณก็ปีนไปซ่อมหลังคาสมมติว่าข้างบ้านเสียงดังคุณก็เดินไปด่าอันนี้คือเราแก้ปัญหากันในชีวิตประจำวันอยู่แล้วน้ำกับน้ำมันไม่ผสมกันคุณก็หาอะไรไปคนแต่นั่นคือวิธีการแก้ปัญหาที่เราเข้าใจแก่นของมันจริงๆหรือเปล่าดังนั้นสิ่งที่เราทำอะฟิสิกส์ของอะไรก็แล้วแต่จะอาหารหรือยาหรือการแก้ปัญหาทุกอย่างอะมันคือว่าเราต้องเข้าใจแก่นจริงๆว่ากระบวนการนั้นคืออะไรงั้นเราตัดใบพัดออกตัดการเขย่าออกตัดโน่นออกตัดนี่ออกให้มันเหลือพื้นฐานจริงๆของสสารน่ะมันจะมีพฤติกรรมยังไงนี่คือสิ่งที่ทีมวิจัยเขาต้องการศึกษา
1: ถูกต้องครับหรือแค่แก่นของมันจริงๆว่าจะเป็นยังไง
0: ครับอ่ะผมอยากรู้แล้วว่าถ้างั้นอ่ะแล้วจะเอาขึ้นไปบนอวกาศนี่ไม่ต้องทำไงบ้างคุณอิง
1: ประเด็นคือต่อให้เรามีการทดลองพูดเอาคอนเซ็ปต์มาแล้วว่าทำบนซีโร่จีมันเวิร์ก
0: ครับ
1: แปลว่าเราจะสามารถยกเพย์โหลดซีโร่จีขึ้นไปอวกาศได้ไหม
0: ก็คืออันที่ดร.วาเลสเขาเอามาให้เราดูวันนั้นที่เขาเปิดรูปให้ดูที่ไป
1: จิ้ม
0: อันนั้นอ่ะเอาขึ้นไปให้นักบินอวกาศทำได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ทำไมฮะ
1: ผิดกฎทุกอย่างมันผิดกฎทุกอย่างที่มันมีเลยคือกฎของ NASA เคร่งมากและเพย์โหลดที่เราได้มาก็อยู่ในไซส์แค่4U ซึ่งในการทดลองของ COG เนี่ยไซส์ของมันอยู่ที่6U
0: 4U ก็หันนี้ครึ่งนึง
1: อ
0: ันนี้ครึ่งนึงแล้วก็สูงขึ้นมานิดนึงก็คือเป็นกล่องวางไว้บนฝ่ามือได้
1: ใช่กล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสวางไว้บนฝ่ามือได้แต่ว่า6U เนี่ยมันใหญ่กว่ามันก็คือแบบไซส์ของ MacBook แหละอีกอย่างนึงคือเรื่องความปลอดภัย NASA กลัวเรื่องนี้มาก
0: ๆโอ้และการทดลองนี้มันคือของเหลวไง
1: ถูกต้อง
0: และของเหลวเป็นสิ่งที่มันพร้อมจะรั่วจะไหลจะระเบิดจะทุกอย่าง
1: มีปัญหา
0: ระเบิดนี่เรื่องจริงนะฮะคุณนึกภาพดูว่าแบบคุณแบบนมกล่องอ่ะคุณทิ้งไว้แล้วมันบูดมันก็ระเบิดใส่หน้าคุณนะ พูดไม่เกินจริงนะมันระเบิดได้นะ
1: ระเบิดได้ครับซึ่งนั่นแหละเราต้องระมัดระวังมากๆและอีกหนึ่งเรื่องที่ NASA กังวลมากคือวัสดุNASA กลัวสิ่งที่เรียกว่า outgassing มากๆ
0: ครับ
1: ซึ่งสมมติสายไฟที่คุณใช้เนี่ยปกติอาจจะเป็นสาย PVC
0: ครับ
1: แต่ประเด็นคือ NASA ไม่โอเคกับสาย PVC
0: อ้าว
1: เพราะว่าอะไรเพราะว่าในชื่อ PVC เนี่ยมันมีตัว C อยู่ตัว C มาจากคลอรีนและ PVC สามารถที่จะ outgassing ก็คือการที่ปล่อยแก๊สออกมาเป็นแก๊สคลอรีนได้
0: ต้องถูกแกะออกมาหรือดูว่ามีอะไรที่เขาห้ามบ้าง
1: ใช่คุณลองนึกภาพว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นในประเทศไทยสิการหาของในประเทศไทยเป็นสิ่งที่ยากมากๆผมจำได้ว่าตอนนั้นดร.วาเลสแกบอกว่าอิงช่วยลองคุยกับพีพีให้หน่อยว่าตอนนั้นเขามีประสบการณ์การทำงานยังไงบ้าง
0: เดือดร้อนคุณพีพีอย่างนั้นถูกคุณพีพีนี่ถูกพาดพิงบ่อยนะในพอดคาสต์เราเนี่ยนะ
1: ซึ่งพีพีก็บอกว่าจริงๆแล้วของอ่ะมันหายากอยู่แล้วแม้กระทั่งเขาเป็นเป็นนักวิจัยจาก MIT
0: MIT อเมริกาเนี่ยประเทศเจริญ
1: เขายังบอกว่าเขาหาถุงยังไม่ได้เลยถุงที่ใช้ในการแบบคอนเทนสารในการบรรจุสาร
0: เขาเรียกอะไรนะไบโอโปรเซสซิ่งแบ็กป่ะ
1: ใช่ไบโอ
0: ที่เราเห็นใช้กันตามโรงพยาบาลอ่ะ
1: ใช่ครับคือถุงตามปกติถุงที่เราใช้ในโรงพยาบาลเลยนะถุงบรรจุเลือดนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยมันทำจาก PVC คุณ
0: ครับ
1: แล้ว PVC เป็นอะไร
0: เป
1: ็นคลอรีนไม่ได้คุณต้องไปหาถุงอื่นที่ไม่มีคลอรีน
0: นาซานี่มันเรื่องมากเลยไอ้นู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้
1: ใช่มันไม่ได้จริงๆซึ่งพอมันไม่ได้เนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาว่าจะทำยังไงให้มันแบบว่าเป็นถุงที่ได้อย่างคุณ VP ก็เลือกเป็นถุงชื่อ FEP
0: ครับ
1: fluoroethylene propylene
0: อ่าฮะ
1: จำชื่อได้แม่นเลยอ่ะ
0: ใช่เพราะว่าเขาทำไอ้นี่ไงการทดลองที่เป็นส่งแบคทีเรียขึ้นไปบนอวกาศซึ่งคล้ายๆงานคุณเหมือนกันของคุณคือก็ยังดีที่มันไม่มีแบคทีเรียยังไม่มีสิ่งมีชีวิตของเขาคือมีสิ่งมีชีวิตก็จะยากหน่อย
1: ซึ่งสุดท้ายทีมของเราก็สามารถหาของได้ทั้งหมดเลย
0: โดยวิธีที่ brute force สุดๆนะฮะ
1: brute force สุดๆนะครับ
0: ก็คือให้คุณปาประสงค์มาหน่อย
1: มันสนุกมากเลยเรื่องวันนั้นนะผมบอกได้เลยแต่ว่านั่นแหละ
0: เก็บไว้เป็น side story
1: ได้เป็น side story ที่สนุกมากๆเลยอย่างที่ผมพูดไปว่าแค่หาของก็ยากแล้วเราต้องประกอบทุกอย่างให้เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยอีกเหมือนกันดังนั้นเราต้องหาสถานที่ที่เป็นทั้งห้องลามินาโฟถูกต้องมันคือห้องคลีนรูมที่มีลามินาโฟด้วยนะเป็นห้อง BSC ในการประกอบของพวกนี้เพราะว่าของทุกชิ้นที่เราส่งขึ้นไปอวกาศต้องปลอดเชื
0: ้อ
1: ทำไมต้องปลอดเชื้อเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังส่งขึ้นไปมันคืออาหาร
0: ใช่
1: และแบคทีเรียมันกินอาหารพวกนี้

0: มาแล้วครับระเบิดนะ
1: ถู
0: เน
1: ก
0: ่า
1: ต้อง
0: นะฮะ
1: คือถ้ามันมีแบบแบคทีเรียหลุดไปหนึ่งตัวมันไม่แบบสเตอริไลน์จริงๆอ่ะ
0: เราพูดกันน้ำลายกระเด็นลงไปใส่เพโลดมันไปเติบโตสร้างไบโอมในนั้น
1: เกิดอะไรขึ้นอ่ะมันบวมขึ้
0: เพ
1: นม
0: โล
1: าแ
0: ด
1: ล้วแ
0: เ
1: บ
0: น่
1: บ
0: าแล้ว
1: ผมว่าเพโลดเน่าตั้งแต่มันอย่างนั้นแล้วคือดังนั้นแปลว่าของทุกชิ้นที่เราจะส่งขึ้นไปรอบเนี้ยมันต้องสเตอริไลน์หมด
0: ก็ประกอบเสร็จ
1: ประกอบเสร็จซึ่งหัวใจหลักของงานเราเนี่ยคือ active payload
0: ครับ
1: คือ payload ที่สามารถทำงานโดยอัตโนมัติได้
0: ครับ
1: โดยที่นักบินอวกาศไม่จำเป็นต้องเข้ามาแทรกแซงเลยก็คือนักบินอวกาศเอาออกมาจากกล่องเสียบไฟปล่อยได้เลย
0: ใช้ได้เลย
1: แบบนั้น
0: หมายถึงว่ามันเหมือนเอาคอมพิวเตอร์อะไปเสียบกับ
1: ปลั๊ก
0: เซิร์ฟเวอร์กับปลั๊กไฟแล้วก็รีโมทมาใช้งาน
1: ถูกต้องมีแค่นั้นนั่นคือหน้าที่ของนักบินอวกาศสำหรับตัวโปรเจกต์ของเรา
0: แปลว่าเพย์โหลดเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เป็นแค่ว่ามีปั๊มมีอะไรแต่ว่ามันจะต้องเป็นคอมพิวเตอร์ที่เราสามารถรีโมทเข้าไปได้ด้วย
1: ใช่และต้องสามารถที่จะติดต่อกลับประเทศไทยได
0: ้แน่นอนเพราะว่าเราคงไม่เอานักวิจัยเราบินไปอยู่ที่
1: เบลเยียม
0: เบลเยียมนะซึ่งเป็นมิชชั่นคอนโทรลของบริษัท Space Application Service ที่ดูแลเพย์โหลดชิ้นนี
1: ้ถูกต้องครับเมื่อเรามี
0: เราก็จะนอนนอนกดกดบนเตียงเนี่ยเออไม่ได้เพราะว่ามันต้องมี VPN เข้าไปแล้วเขาจะบังคับให้เป็นที่แล็บเท่านั้นเพื่อความปลอดภัย
1: ถูกต้อง
0: ไม่งั้นก็จะมีใครก็ไม่รู้นอนแบบไปกดกดจิ้มสถานีอวกาศนานาชาติไปรัน Minecraft วันนั้นแล้วมันระเบิดขึ้นมาก็ เห็นไหมทุกอย่างมันคือเรื่องความปลอดภัยนะทุกคนแล้วคือผมไม่ได้พูดเล่นหรือก็คือผมอาจจะฟังดูติดเล่นในหลายๆตอนนะแต่ว่าที่ผมพูดว่าระเบิดที่ผมพูดว่าไปรัน Minecraft หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงและมันทําได้ด้วย
1: ถูกต้องมันเกิดขึ้นได้จริงแล้วมัน
0: อันตราย
1: อันตรายมากๆจริงๆนะซึ่งงานของเราก็เหมือนกันงานของเราคือต้องผ่าน VPN คือตัวเพย์โหลดเราเนี่ยมันจะกลายเป็นเซิร์ฟเวอร์1เซิร์ฟเวอร์เรียกว่าเซิร์ฟเวอร์แย
0: ม
1: แล้วมันจะต้องส่งข้อมูลทั้งหมดอะกลับมาอย่างพื้นโลกผ่านทาง ESA ต่อมา Space Application แล้วส่งมาอย่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยตรงแบบนี้ซึ่งในรอบนี้เนี่ยเราจะสามารถควบคุมได้ทุกอย่างสามารถมองเห็นได้ทุกอย่างเพราะในเพย์โหลดของเรามันมีกล้องถ่ายภาพที่สามารถถ่ายการทำงานของการทดลองของเราได้ทั้งหมดเลยอ่ะฮะและเราสามารถสั่งได้แม้กระทั่งว่าเราจะสั่งให้ปั๊มอะทำงานเท่าไหร
0: ่
1: ซึ่งจริงๆแค่เรื่องปั๊มอย่างเดียวเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากๆแล้วเพราะว่าปั๊มของเราอะไม่ใช่ปั๊มแบบที่มีฟันเฟือง
0: เออใช่เวลาเราพูดถึงปั๊มแล้วก็นึกถึงภาพปั๊มแบบปั๊มตู้ปลา
1: อ่ะฮะปั๊มแบบมันมีใบพัดอยู่เนอะแล้วก็แบบว่าหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งประเด็นนึงมันทำอย่างไม่ได้เพราะว่าไอ้พวกซอกกลืบของปั๊มเนี่ยคือตัวปัญหาที่มันแบคทีเรียอยู่
0: มันควรจะสะอาดที่สุดอ๋อเข้าใจแล้วผมว่าเวลาที่เราคลีนเนี่ยคลีนท่อทั้งหมดอะมันควรจะคลีนออกไปหมดจริงๆมันไม่ควรจะมีอะไรเหลืออยู่แม้แต่นิดเดียวเลย
1: ใช่
0: มันเหมือนแบบคุณมีห้องน้ำแล้วคุณมีซอกเยอะๆอะคุณแบบห้องน้ำคุณก็จะอีเหม็นสกปรกอะไรเง
1: ี้
0: ยดังนั้นคุณต้องทำห้องน้ำที่คลีนที่สุดห้องน้ำเราจะไม่เอาอะไรไปวางเยอะๆเพราะมันจะมีอะไรดำๆไปเกาะอันนั้นคือแบบแบคทีเรียน่ารังเกียจมากๆ
1: ซึ่งปั๊มที่เราใช้อ่ะเราเรียกว่า peristaltic
0: ครับ
1: peristaltic ปั๊มคือปั๊มที่เป็นเหมือนลูกยางแล้วก็รีดไปตามท่อก็คือเอาท่ออ่ะเป็นปั๊ม
0: อ๋อเอ้ยแล้วแอปพลิเคชันบนโลกจริงๆมันคืออะไรของไอ้ปั๊มนี
1: ้ปั๊มไว้
0: ใช้กับอะไร
1: ไว้ปั๊มได้เยอะมากปั๊มเลือดเงี้ย
0: อ๋อพวกปั๊มในโรงพยาบาลที่เขาใช้กันในการแพทย์อ่ะนะ
1: ใช่ปั๊มที่เป็นพวกปั๊มเลือดปั๊มตัวยานู้นยานี้อย่างเงี้ยครับที่เขาไม่ใช้ดรอปเลทแต่เขาจะต้องใช้ปั๊มอย่างเงี้ยครับ
0: ดังนั้นจริงๆแล้วเพย์โหลดชิ้นเนี้ยมันพูดได้ว่ามันคือ medical device grade หรือว่าเกรดเครื่องมือทางการแพทย
1: ์ถูกต้อง
0: อ๋อที่ไปอยู่ในอวกาศชิ้นแรกของไทยด้วย
1: ใช่
0: เข้าใจแล้วมันถึงได้เจ๋งตรงนี้แล้ว
1: มันยากมากๆเลยและมันเจ๋งมากๆเลยที่เรากำลังส่งเครื่องมือทางการแพทย์ขึ้นไปทำการทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติในนามของประเทศไทยจะเห็นว่าจริงๆเพย์โหลดเราซับซ้อนมากเราเป็นทั้งเครื่องมือการแพทย์ที่ต้องผสมสารเราต้องมีอุปกรณ์นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยเรามีปะเรามีทั้งปั๊มเรามีทั้งเครื่องสแตติกมิกซิ่งที่สามารถที่จะมิกซ์สารได้โดยไม่ต้องมีมอเตอร์อะไรช่วยในการปั่นแล้วเราก็ยังมีระบบออโตเมชันของเราและสามารถติดต่อกับบนพื้นโลกได้อีก
0: อ๋อ
1: เป็นระบบคอมเพล็กซ์มากๆที
0: ่
1: อยู่ในไซส์4อยู่20คูณ20คูณ10เซนติเมตร
0: ผมว่ามันคือคอนเซปต์ของสิ่งที่เราเรียกว่ารีโมทแลบอราทอรีซึ่งโอเครีโมทแลบอราทอรีเราเห็นแล้วล่ะในดาวอังคารหรือในอะไรที่แบบนักวิจัยอ่ะ JPL อ่ะเขาก็

0: แบบไปคอนโทรลอันที่ยกตัวอย่างง่ายสุดก็คือไอ้เจเนเรตออกซิเจนบนดาวอังคารน่ะม็อกซี่อันนั้นน่ะคือผมก็ตามไอ้โครงการเนี้ยมาตั้งแต่ตอนไปฟังคนทำเขาพรีเซนต์ที่ MIT ผมก็แบบว่าโอเคเจ๋งมากเลยแล้วรู้สึกว่าก็ได้เรียนรู้ว่าโอเคมันรีโมททำงานแบบนี้นะอะไรเงี้ยเป็นโจทย์กี่รอบก็ว่าไปแต่อันเนี้ยผมว่ามันล้ำกว่าความเป็นแค่รีโมทและแบตเตอรี่ธรรมดาคือมันเป็นเครื่องมือทางการแพทย์จริงๆอ่ะมันหมายความว่าอะไรผมนึกถึงอะไรรู้ไหมผมนึกถึงในหนังเรื่อง Project Hail Mary อ่ะไอหุ่นยนต์อ่ะจำได้ใช่ไหมมันจะมีไอหุ่นยนต์ที่แบบว่าเป็นแพทย์อ่ะอันนั้นอ่ะคือในทางเทคนิคลี่อ่ะมันเป็นไปได้นะก็คือให้มันแบบจิ้มรักษาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วความ precision ความแม่นยำความสะอาดอ่ะของอุปกรณ์อ่ะมันจะต้องแบบมันจะต้องระดับเกรดการแพทย์อ่ะคือแค่แล้วคุณสมมติไปสำรวจอวกาศระยะยาวอย่าง Project Hail Mary อย่างเงี้ยคุณไม่สามารถแบบพกแพทย์หลายๆสาขาไปได้ เพราะหมอเขามี profession ของเขาเน
1: า
0: ะมันไม่ได้มีแบบซุปเปอร์หมอที่แบบว่าคนนึงทำได้ทุกอย่าง แต่ว่าคุณสามารถมีแบบซุปเปอร์องค์ความรู้ของหมอแล้วก็มีหุ่นยนต์ทำงานแทนได้แล้วผมว่าอันเนี้ยถ้าแบบมองแบบไปไกลๆเลยนะอันเนี้ยน่าจะเป็นแบบจุดเริ่มต้นของการแพทย์อวกาศที่มันน่าทึ่งมากเลยอะ
1: ซึ่งมันสามารถกลับมาใช้ในประเทศ
0: บนโลกใช
1: ่การทำเทเลโอเปอเรชันเทเลเมดิคอล
0: ผ่าตัดทางไกลที่ทุกวันนี้เราเห็นกันว่าเขาก็ทำแล้ว
1: ใช่ที่หมอจากกรุงเทพสามารถผ่าตัดที่เชียงไต่ได้อย่างนี้สิ่งอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นได้อีกมากเลยเราสามารถที่จะแบบแค่มีเครื่องเนี้ยตั้งไว้ที่สมมติตั้งไว้บนดอยก็ได้เราสามารถที่จะสร้าง TPN
0: รีโมทไปผสมยาให้สมมติต้องเข้าป่าเนาะแล้วคือเครื่องมันเล็กอ่ะมันดีมากเลยนะ
1: ใช่นี่แหละคือสิ่งที่มันจะเป็นต่อเนื่องก็คือเราสามารถที่จะสร้างเครื่องพวกเนี้ยให้มันสามารถทำงานจากระยะไกลได้แล้วมันสามารถช่วยชีวิตคนได้อีกหลายคนมากนี่คือแอปพลิเคชันที่กลับมาในอนาคตที่มันเกิดขึ้นหลังจาก
0: wow.
1: โปรเจกต์นี้ซึ่งเอาจริงๆถามว่าโปรเจกต์เนี้ยสิ่งที่เราจะได้รับแบบเร็วๆอ่ะคืออะไรผลลัพธ์ของการทดลองเราได้ยังไงคือเราจะได้ภาพไฟล์วิดีโ
0: อ
1: กลับมายังโลก
0: ครับ
1: โดยที่เราไม่จําเป็นต้องรอเพย์โหลดเรากลับมาถึงโลกนะเราสามารถได้รับผลการทดลองตั้งแต่อยู่บนนั้นได้เลย
0: ครับดาวน์โหลดลงมาเหมือนเราโหลดข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
1: ซึ่งเนี่ยมันคือสิ่งที่จะเป็นสิ่งใหม่มาก
0: ๆเพื่อที่ว่าอันเนี้ยมันจะนําไปสู่การสร้างโมเดลทางฟิสิกส์แล้วทำความเข้าใจว่า TPN เนี่ยมันทำงานยังไงหรือว่า emulsifier emulsification กระบวนการพวกเนี้ยฟิสิกส์เบื้องหลังของมันคืออะไรในแบบที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ซึ่งสุดท้ายหลังจากที่ได้ผลการทดลองพวกนี้แล้วเนี่ยมันจะกลับมาช่วยคนได้อีกหลายๆคนมากๆเพิ่มองค์ความรู้ให้กับโลกได้อีกหลายๆศาสตร์มากๆไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ด้านวิศวกรรมด้านการแพทย์ด้านฟิสิกส์ที่เราจะได้ทำความเข้าใจว่าเอ้ยของไหลที่มันผสมกันนะมันผสมกันยังไงในสภาวะอวกาศแบบนี้ผมว่ามันได้ครอบคลุมหลายๆศาสตร์มากๆนะการทดลองนี้
0: อีกอันนึงคือผมก็รู้สึกอย่างนึงซึ่งผมรู้สึกสิ่งนี้มาตั้งนานแล้วผมว่าต่อให้ผมจะบอกว่าวิทยาศาสตร์บ้านเราอ่ะมันไม่ค่อยเติบโตซึ่งไงก็ต้องบอกว่าในมุมของความคิดเราด้วยความที่เราอยู่กับปัญหามานานเนาะแต่ว่าอันนึงที่ผมว่าบ้านเราทําได้ดีมากๆก็คือผมว่าหมอบ้านเราเก่ง บุคลากรทางการแพทย์บ้านเราเก่งมากสังเกตนะแบบว่าโหคนต่างประเทศบินมารักษาที่ไทยเพราะหมอเราเก่งแล้วงานวิจัยด้านการแพทย์งานวิจัยด้านสุขภาพอาชีพด้านการแพทย์ของเราในประเทศเราอ่ะถูกมองว่าแบบคือเทพเจ้าอ่ะนึกออกปะคือโอ้ยใครเป็นหมอนะบ้านไหนลูกเป็นหมอนะบ้านไหนลูกเป็นเภสัชนะบ้านไหนแบบว่าทำเทคนิคการแพทย์นะคือเรารู้สึกว่าแบบมันคือเก่งคนไทยเราเก่งเรื่องนี้วิทยาลัยหมอวิทยาลัยแพทย์เราเยอะแยะมากมายดังนั้นการถ้าเราจะสนับสนุนด้านอวกาศผมว่าเราโยงอวกาศให้มาเกี่ยวข้องกับการแพทย์อ่ะมันน่าจะดึงเอาคนสองโลกอ่ะมาเจอกันได้
1: แล้วมันจะเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอีกมากมายแล้วมันจะช่วยคนบนโลกได้อีกมากจริง
0: ๆในการพาสองโลกนี้มาเจอกันก็คือการแพทย์กับอวกาศเจ๋งมากเลยคุณยิงตอนนี
1: ้
0: ก็รอติดตามว่าการทดลองจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็บายโปรดักต์ผลพลอยได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ทางวิศวกรรมต่างๆเนี่ยมันถูกโอเพ่นเนาะมันไม่ได้บอกว่าเอ้ฉันทำกันเองฉันรู้กันเองแต่มันถูกโอเพ่นมาหมดเลย
1: ใช
0: ่ให้คนทั่วไปสามารถเข้ามาดูได้ให้นักวิจัยเปเปอร์ออกมาแล้วเปเปอร์เยอะมากแล้วงานนี้ผมบอกเลยว่าผมอาจจะชอบติไม่ใช่คำว่าวาดผมจะชอบติหลายๆงานที่ทำแล้วแบบ งียบอะทำเหมือนแบบทำไว้เก็บ

0: ไปดูกันเองอ่ะแต่ว่าผมว่างานนี้เปเปอร์ออกมาเยอะจริงแล้วก็พวกงานเอนจิเนียริ่งอะไรต่างๆก็ปล่อยออกมาเยอะ
1: ปล่อยออกมาเยอะมากและที่สำคัญที่สุดคือมันเป็น Open Science งานน่าจะเป็นงานเพลย์โหลดแรกๆของประเทศไทยที่เป็น Open Science ก็คือประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้พวกนี้ได้แบบ near real time อย่างเช่นแดชบอร์ดว่าตัวเพลย์โหลดทำงานโอเปอเรชั่นเป็นยังไงบ้างแบบนี
0: ้เอ้ยมันก็ยิ่งสร้างแรงบันดาลใจผมรู้แล้วมันคือการมันแทบจะเป็นการรวมหลายสาขาหลายแบบผมว่าคนโปรเจกต์นี้นะผมเชียร์ให้ไปดูจริงๆเพราะว่าคนที่อินคอมพิวเตอร์อ่ะก็จะชอบก็จะเนิร์ดว่าแบบเฮ้ยพี่ครับมันรีโมทเข้าไปยังไงครับมันใช้ API แบบไหนแล้วเซิร์ฟเวอร์เขาทำงานยังไงคนที่เป็นด้านการแพทย์ก็จะมองว่าแบบโอเคแล้วโจทย์มันจะเป็นไงต่อแอปพลิเคชันจะเป็นยังไงระยะสั้นระยะกลางหรือว่าคนที่เป็นเอนจิเนียริ่งก็จะตื่นเต้นว่าแบบเฮ้ยทำของอวกาศทำไงระบบปั๊มเหมือนคุณแบบต้องเขียนโปรแกรมยังไงบ้างคือมันรวมหลายๆอย่างจริงๆอ่ะก็หวังว่าจะเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่ทำให้เราแบบแฮปปี้กันอ่ะในการติดตามโครงการนี้
1: ครับ
0: ขอบคุณคุณอิงมากที่เอาเรื่องราวนี้มาเล่าให้ฟังแล้วก็ขอให้โชคดีกับการทดลองนะแล้วก็ขอบคุณทีมทดลองทุกคนด้วยที่ส่งข้อมูลมาให้เราได้เอามาเล่ากันแล้วเราก็เชื่อว่ามันจะเกิดประโยชน์อ่ะมันไม่ใช่นี่คือไม่ได้อยากจะบอกว่ามาอวยพวกเดียวกันเองหรือว่าอะไรนะแต่ผมบอกว่าถ้าไหนที่เราดีอ่ะเราจะอยากเอามาเล่าให้ฟังแล้วก็อันนี้น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้หลายๆคนจริงๆนะครับก็ติดตามเรื่องราวของรายการ Star Stuff นะครับเรื่องเล่าจากดวงดาวได้ผ่านทางช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับบน YouTube ของ Thai PBS Podcast นะครับเว็บไซต์ thaipbspodcast.com ช่องทีวี Thai PBS หมายเลข3นะครับติดตามพวกเรากันได้นะครับทุกสัปดาห์เลยตอนนี้ผมต้นณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับ
1: ผมมิ้งเจริญศิลป์อัศวกุลครับ
0: ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: คุณเชื่อไหมว่าในงานศิลปะมีฟิสิกส์ซ่อนอยู่เบื้องหลังประวัติศาสตร์ล้วนขับเคลื่อนด้วยวิทยาการ
3: สองส่วนนี้ไอน์สไตน์ถือว่ามีความเป็นจริงทั้งคู
2: ่ร่วมไขความลับจักรวาลเปิดโลกความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดในรายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการทุกวันพุธเวลา 22:30 น.ถึง 23:00 น.ที่ไทย PBS ช่องหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS Podcast
4: ไทย PBS ร่วมกับพันธมิตรสื่อและเครือข่ายระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพติ๋งแท้งแบงคอกกับ3แคนดิเดตอนุชาบูรพาชัยศรีชัชชาติสิทธิพันธ์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรขยี้ปมคนเมืองโดยบรรณาธิการสื่อชั้นนำเจาะลึกกันด้วยข้อมูลกับเครือข่ายภาคประชาชนจุดประเด็นคิดกับ2คนข่าวกิตติสิงหาปัตต์และกรุณาบัวคำศรีชมสดพฤหัสบดีที่18มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปทุกช่องทางของไทย PBS กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก
5: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
6: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอรศินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ทางสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยตลอดทั้งวันนี้มีประสงค์นิกรจากทั่วประเทศเดินทางมาด้วยความน้อมสำนึกในพระ

0: กรุณาธิคุณ
1: ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นวันสุดท้ายโดยตลอดทั้งวันมีประชาชนจากทุกสารทิศเดินทางมาอย่างต่อเนื่องค่ะหนึ่งในนั้นคือหญิงสูงวัยจากจังหวัดสระบุรีเธอเปิดเผยว่าแม้ร่างกายจะไม่แข็งแรงและเดินแทบไม่ไหวแต่ตั้งใจเดินทางมาถวายสักการะและแสดงความอาลัยให้ถึงพระบรมมหาราชวังให้ได้โดยการมาวันนี้มีจิตอาสาคอยช่วยอำนวยความสะดวกและเข็นรถวีลแชร์ให้สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เธอแทบกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู
2: ่อันนี้โอเคไหมแบบหมายถึงว่ามาวันมา
3: ถึงอาธมะอย่างเงี้ยโอเคแล้วลูกขอบคุณมาก
2: วันนี้ตั้งใจมาก็คือตั้งมั่นตั้งใจไว้แล้ว
3: ใช่ตั้งใจไว้แล้ว
2: ลำบากไหมเดินทางมาไกล
3: แม่ไม่ลำบากละลำบากวันนี้แม่ก็ทนได้แม่จะมากราบพระองค์ท่าน
1: วันนี้ยังมีคณะแม่ชีจากสำนักแม่ชีไทยวิมุตติอันทาอาสมหาดใหญ่และคณะแม่ชีสวนปานวรจังหวัดฉะเชิงเทรา32คนเดินทางมาอย่างพระบรมมหาราชวังเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพร้อมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ศาลาสหทัยสมาคมด้วย
4: เรามีความตั้งใจที่จะมาในงานนี้โดยเฉพาะค่ะแล้วก็จากการที่ได้เราได้สูญเสียนะถือว่าเราสูญเสียค่ะสูญเสียแล้วก็พอมาเนี่ยตอนแรกนึกว่าสูญเสียท่านเดียวแล้วมาประกอบกันด้วยอีกท่านหนึ่งเรารู้สึกว่ากระเพื่อมนะใจกระเทือนนะเป็นดินนะคะ
5: ขอสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้มาทำความเคารพเนาะแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพวกเราก็เลยรวมตัวกันมายากใจลำบากก็ต้องมาให้ได้สักครั้งในชีวิตขอบคุณค่ะ
1: หลังจากนี้ทางสำนักพระราชวังได้จัดสถานที่ลงนามเพื่อแสดงความอาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างตึกศาลาลูกขุนในหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันโดยประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมครับผลจากความขัดแย้งในการทำงานระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกับรองผู้ว่า2คนตามมาด้วยคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยล่าสุดค่ะเป็นการย้ายยกแผงนะคะโดยเมื่อวานนี้เป็นการย้ายรองผู้ว่า2คนและวันนี้ค่ะมีคำสั่งย้ายผู้ว่าให้มาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าเป็นการสั่งย้ายตามข้อเสนอของปลัดกระทรวงมหาดไทยไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงคำสั่งย้ายนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นข้อเสนอจากนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพไม่ใช่เป็นการลดบทบาทซึ่งปัญหาในจังหวัดภูเก็ตเป็นเรื่องที่สาธารณชนรับทราบมาโดยตลอดแม้ว่าตัวเองได้ลงพื้นที่ไปติดตามและสั่งการแต่ปัญหาก็ไม่ได้คลี่คลาย
6: เพราะภูเก็ตมันก็มีเรื่องหลายเรื่องอยู่นะครับผู้สื่อข่าวก็เห็นผมก็ลงไปดำเนินการ 2-3 วันนะก็ยังไม่ดีขึ้นแล้วก็พอมีอะไรขึ้นมาก็มีการแฉนั่นแฉนี่แฉนู่นมันทำงานกันไม่ได้หรอกแบบนี้ใช่ไหมเราก็ต้องเอาคนที่มันไม่มีความขัดแย้งกันแล้วก็ไม่มีอะไรอ่ะไม่มีก็คือเอาคนที่ทำงานร่วมกันได
1: ้นอกจากการโยกย้ายนายนิรัตน์แล้วเมื่อวานนี้ค่ะกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายรองผู้ว่าราชการภูเก็ต2คนคือนายธีรพงษ์ช่วยชูไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและนายอดุลชูทองไปจังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่16มิถุนายนนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงประเด็นการโยกย้ายผู้ว่าภูเก็ตเพราะว่าต้องการแก้ปัญหาจึงมีการปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ของทางราชการเมื่อทีมเก่าทำงานไม่เข้ากันทำให้ต้องเปลี่ยนยกทีม

0: แก้ปัญหาให้เป็นระบบค่ะระบุว่าใครเอารัดเอาเปรียบประชาชนเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการแก้ปัญหาขณะที่รองศาสตราจารย์พิชัยรัตนดีหลกณภูเก็ตผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าโพสต์ Facebook โดยระบุว่าแรงสั่นสะเทือนจากการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงที่จังหวัดภูเก็ตครั้งนี้มิใช่เพียงแค่การสับเปลี่ยนตัวบุคคลตามวาระปกติหากคือการเปิดแผลให้เห็นรอยร้าวลึกในเครือข่ายอำนาจของระบอบสีน้ำเงินเมื่อภูเก็ตคือพื้นที่ยุทธศาสตร์เกรด A ที่อบอวลไปด้วยผลประโยชน์มหาศาลนำไปสู่ความขัดแย้งเชิงเครือข่ายที่ซับซ้อนเกินกว่าเป็นเรื่องตัวบุคคลคำสั่งย้ายสายฟ้าแลบนี้เป็นเพียงภาพสะท้อนของความพยายามจัดดุลยภาพใหม่ในหมู่กลุ่มอำนาจเดิมที่ผลประโยชน์ไม่ลงตัวแต่สิ่งที่ต้องสูญเสียคือความเชื่อมั่นในระบบคุณธรรมทำให้คนทำงานหันไปใช้ยุทธศาสตร์เกียร์ว่างเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับเครือข่ายที่มีอิทธิพลเพียงเพื่อรักษาเก้าอี้ของตนเองสุดท้ายแล้วประสิทธิภาพของการทำงานที่ลดลงย่อมตกเป็นภาระของประชาชนนอกจากนี้รองศาสตราจารย์พิชัยยังตั้งคำถามถึงเส้นแบ่งระหว่างอำนาจตามกฎหมายกับอำนาจที่ใช้ได้จริงว่าท้ายที่สุดแล้วผู้นำสูงสุดอย่างนายกรัฐมนตรีสามารถควบคุมระบบได้อย่างแท้จริงหรือแท้จริงแล้วกลไกทั้งหมดกำลังถูกบงการโดยเครือข่ายผลประโยชน์ที่มองไม่เห็นอยู่เบื้องหลังยังคงเดินหน้ากันต่อค่ะกับการตรวจสอบโครงการไทย AI Passport อย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.จากพรรคประชาชนซึ่งล่าสุดได้ออกมาเปิดเผยถึงหลักฐานใหม่ว่าพบผู้ชนะโครงการได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคมปี68ค่ะซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะมีการเริ่มเปิดประมูลนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการการศึกษาการจัดทำและติดตามงบประมาณเปิดเผยว่าเตรียมประชุมร่วมกับคณะกรรมการทางกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในการเดินหน้าโครงการไทย AI Passport หลังจากออกหนังสือเชิญนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลนางสาวรัชนกยังเปิดหลักฐานชุดใหม่ที่อ้างว่าได้รับจากบุคคลภายในบริษัทผู้รับงานซึ่งชี้ว่าโครงการไทย AI Passport อาจเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคมปี68ก่อนที่ TOR จะแล้วเสร็จหนึ่งในหลักฐานที่เป็นสไลด์ภายในบริษัท Human Intelligence จำกัดจัดทำเมื่อวันที่1ตุลาคม2568มีชื่อโครงการไทย AI Passport อยู่ในรายการโครงการทั้งที่ช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะว่าภาครัฐมีแนวคิดดำเนินโครงการนี้นอกจากนี้ค่ะยังพบไฟล์นำเสนอเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ AI Passport ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่วันที่27ตุลาคม2568ก่อนเปิดให้แข่งขันเสนอราคาในช่วงปลายเดือนธันวาคมขณะเดียวกันก็ยังพบเอกสารนำเสนอซึ่งมีหัวข้อว่า AI Passport UAT Kickoffระบุวันที่25ธันวาคม2568ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่แล้วเสร็จรวมถึงมีข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบระบบในช่วงที่กระบวนการประมูลยังไม่สิ้นสุดนางสาวรัชนกตั้งข้อสังเกตนะคะว่าหากพิจารณาตามไทม์ไลน์ผู้รับจ้างควรจะเริ่มดำเนินงานหลังจากการประกาศผลในเดือนมกราคมแต่กลับมีเอกสารที่ปรากฏมีการเตรียมงานและทดสอบระบบล่วงหน้ามาหลายเดือนจึงเกิดการทั้งคำถามค่ะว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องอาจรับรู้ในรายละเอียดของโครงการมาก่อนหรือไม่ด้านนายธรรมธีสุขโชติรัตน์ผู้อำนวยการดีโวทมหาวิทยาลัยศรีปทุมระบุว่าการเจรจาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.กับผู้สัญญาควรกำหนดในส่วนของบัญชีแนบท้ายสัญญาไทย AI Passport อย่างเช่นการใช้จ่ายตามการใช้งานจริงข้อที่สำคัญที่สุดก็คือข้อมูลต้องเก็บและประเมินผลในประเทศไทยเนื่องจาก TOR ข้อ 2.2ระบุว่าเพื่อส่งเสริมให้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ generative AI ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการถูกจัดเก็บและประมวลภายในประเทศรวมทั้งยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายไทยอย่างสูงสุด
1: ถ้ายังส่งไปประมวลผลที่หัวสมองต่างประเทศอะยังไงครับข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทยเนี่ยหลุดไปต่างประเทศแน่นอนเพราะการที่ว่าจะทำให้ข้อมูลถูกเก็บและประมวลผลในประเทศไทยแปลว่าต้องใช้สมอง AI เนี่ยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นนะฮะอาจจะเกิดจากการพัฒนาเองนะครับหรืออาจจะเกิดจากการต่อรองให้กับบริษัทต่างชาติเนี่ยเขามาตั้งหัวสมองในประเทศไทยซึ่งจะเป็นทั้งสองอย่างถือว่าโอเคหมด
0: ส่วนกรณีที่ส.ส.พรรคประชาชนเปิดหลักฐานว่าโครงการนี้มีการจัดทำรอล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดการประมูล

0: นายทันทีตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเรื่องแปลกค่ะเนื่องจากหากต้องการประชาสัมพันธ์โครงการที่เป็นประโยชน์กับประชาชนมักจะมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนรับทราบก่อนอย่างเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสแต่ว่าโครงการนี้กลับปิดเงียบทำไปก่อนและเปิดรับฟังความคิดเห็นในภายหลังผู้ราชการจังหวัดอุดรธานีสั่งตรวจสอบการจัดตั้งสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ทั้ง20อำเภอทั่วจังหวัดค่ะว่ามีการจดทะเบียนหรือว่าดำเนินการถูกต้องหรือไม่หลังจากได้รับข้อร้องเรียนว่ามีหลายสมาคมค้างจ่ายเงินให้กับทายาทสมาชิกที่เสียชีวิตไปแล้วคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 4,600 ล้านบาทค่ะหนึ่งในนั้นก็คือสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์อุดรแสงรุ่งซึ่งมีผู้เสียหายกว่า 1,600 คนผังการดำเนินงานของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์อุดรแสงรุ่งจะเห็นได้ชัดเจนนะคะว่าในช่วงเดือนมกราคมทางสมาคมมีการเปิดรับสมาชิกทั้งหมวดกหมวดขและหมวดพิเศษคิดค่าสมัครรายละ300บาทเฉพาะค่าสมัครเป็นแค่เดือนเดียวอยู่ประมาณ 300,000 กว่าบาทค่ะยังไม่รวมเงินค่าทำศพที่เรียกเก็บจากสมาชิกทั่วทั้งจังหวัดกว่า 21,000 คนซึ่งบางคนทำทั้ง3สัญญาตกประมาณเดือนละ 2,000 กว่าบาทส่วนนี้เป็นการประกาศแจ้งระเบียบปรับเงินสงเคราะห์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวหรือว่าผู้สูงอายุถ้าเป็นหมวดกจะได้รับเงินค่าสงเคราะห์ 20,000 บาทหมวดข 30,000 บาทและหมวดค 8,000 บาทจากเดิมที่ทายาทของผู้เสียชีวิตเคยได้รับทั้ง3สัญญาสูงถึง 200,000 บาทเรื่องของการปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินสงเคราะห์และมีการค้างจ่ายให้กับทายาทสมาชิกที่เสียชีวิตในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาทำให้สมาชิกเริ่มมีความกังวลว่าสมาคมจะล้มโดยเฉพาะรายที่สมัครทั้ง3ประเภทและส่งเงินมาอย่างต่อเนื่องคนละหลายแสนบาทค่ะกังวลว่าอาจจะไม่ได้รับเงินคืนทำให้สมาชิกทยอยไปยื่นเอกสารหลักฐานที่ศูนย์ดำรงธรรมอย่างต่อเนื่องรองผู้ราชการจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยว่าสมาชิกที่เสียชีวิตแต่ว่าผู้รับผลประโยชน์ยังไม่ได้รับเงินมีอยู่กว่า 1,066 รายคิดเป็นมูลค่ากว่า120ล้านบาทและยังมีสมาชิกที่ยังส่งเงินสงเคราะห์อย่างต่อเนื่องมีความกังวลว่าสมาคมจะล้มอีก 1,709 รายรวมวงเงินที่ส่งไปประมาณ120ล้านบาทท
1: างเทศบาลก็เลยใช้อำนาจตามมาตรา44วงเล็บ1ออกประกาศในการสั่งระงับการรับชำระเงินจากสมาชิกแสงรุ่งทั้งหมด 20,000 กว่ารายไว้ก่อนโดยสมาชิกจะไม่ขาดจากความเป็นสมาชิกแต่อย่างใดซึ่งเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากก็ทำให้พี่น้องประชาชนทั้ง 20,000 ก็ลดความตื่นตระหนกไปได้ว่าตัวเองไม่ถูกตัดจากสมาชิกเนื่องจากจ่ายเงินไปแล้วคนละหลายหมื่นหลายแสน
0: ข้อมูลทั้งจังหวัดอุดรธานีค่ะจากการตรวจสอบพบว่ามีการแจ้งจดทะเบียนกับนายทะเบียนท้องถิ่นในการจัดตั้งสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์อย่างถูกต้องพบเพียง88แห่งจากหลายร้อยแห่งนะคะซึ่งไม่ได้จดทะเบียนกับท้องถิ่นขณะที่การร้องเรียนมีอยู่ประมาณ14สมาคมมีสมาชิกรวมไม่น้อยกว่า 70,000 คนคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 4,600 ล้านบาทล่าสุดทางผู้ราชการจังหวัดอุดรธานีสั่งตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ทั้ง20อำเภอว่ามีการจดทะเบียนหรือดำเนินการอย่างถูกต้องหรือไม่เจ้าหน้าที่ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุลอบวางระเบิดที่จุดกลางเต็นท์พักแรมทหารชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ในพื้นที่สวนป่าริมทางในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มีทหารได้รับบาดเจ็บ1นายเหตุรอบวางระเบิดทหารชุดปฏิบัติการจรยุทธ์กองร้อยป้องกันชายแดนที่2เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาบริเวณเนินดินในสวนป่าริมทางรอยต่อระหว่างบ้านไม้ฝาดหมู่8กับบ้านตออหมู่1ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้พลทหารนราพงษ์หนูสงวนได้รับบาดเจ็บเมืองต้นเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพบว่าเป็นพื้นที่ที่ทหารใช้กางเต็นท์พักแรมจึงมีการกั้นพื้นที่พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดในวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุครั้งนี้เป็นกลุ่มเดียวกับผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดรถยนต์ของทหารพรานเมื่อวันที่11พฤษภาคมบนถนนสุไหงโกลกแว้งบริเวณพื้นที่บ้านไม้ฝาดหมู่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งดาสุกากรแม่สอดจังหวัดตากสกัดจับรถบรรทุกพ่วง2คันค่ะบรรทุกน้ำมันดีเซลกว่า 36,000 ลิตรนะคะเตรียมที่เป็นการลักลอบส่งไปข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านรถบรรทุกพ่วง2คันบรรจุน้ำมันดีเซลในถังขนาด 1,000 ลิตรรวม40ถังน้ำมันทั้งหมดรวมประมาณ 36,000 ลิตรคิดเป็นมูลค่ากว่า 1,500,000 บาทค่ะเป็นของกลางที่เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สอดจังหวัดตาก

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจยึดไว้ได้หลังจากพบพฤติกรรมพยายามลักลอบส่งข้ามแดนไปยังฝั่งจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาที่บริเวณท่าข้ามธรรมชาติโดยที่ไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานการผ่านพิธีศุลกากรเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางดังกล่าวไว้เพื่อเป็นหลักฐานนายยอดพลวิชยกุลในด่านศุลกากรแม่สอดระบุว่าจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศเมียนมาที่มีราคาสูงถึงลิตรละกว่า100บาททำให้มีขบวนการลักลอบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไปจำหน่ายเพื่อทำกำไรซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายลักลอบขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อหลีกเลี่ยงการผ่านพิธีศุลกากรและอาจมีเจตนา นำออกนอกราชอาณาจักรผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณชายแดนริมแม่น้ำเมยอันเป็นการกระทำความผิดลักลอบหนีศุลกากรตามพระราชบัญญัติศุลกากรปี2560มาดูปฏิบัติการของกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะเปิดปฏิบัติการชัตดาวน์เดอะรอนเดอริงไปตรวจค้นใน5จังหวัด24จุดเป้าหมายด้วยกันสามารถยึดทรัพย์สินได้จำนวนมากนะคะคาดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีเรื่องของนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิงนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหลังจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI บูรณาการร่วมกับอีก3หน่วยงานเปิดปฏิบัติการชัตดาวน์เดอะรอนเดอริงตรวจค้นเครือข่ายชักชวนไปลงทุนมีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นปฏิบัติการที่เกิดขึ้นทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครรวม24จุดเป้าหมายค่ะคาดว่ามีนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจากการปฏิบัติการตรวจค้นสามารถอายัดบัญชีธนาคารของนิติบุคคลและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้กว่า77รายทำการตรวจยึดทรัพย์สินที่มีมูลค่าได้เป็นจำนวนมากทั้งเงินสดกว่า65ล้านบาทรถยนต์ซุปเปอร์คาร์5คันทองคำแท่งเครื่องประดับกระเป๋าแบรนด์เนมปืนและเอกสารหลักฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องส่วนกรณีผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงให้ลงทุนซื้อขายหรือว่าเทรดเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือได้รับความเสียหายจากการถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนโดยที่ไม่ได้รับผลตอบแทนขอให้มายื่นเรื่องหรือแจ้งเบาะแสเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าใกล้โค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มาทุกทีค่ะวันนี้ผู้สมัครเบอร์ใหญ่อย่างนายชัชชาติสิทธิพันธ์และนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนงดลงพื้นที่หาเสียง1วันนะคะแต่ว่าผู้สมัครคนอื่นๆนั้นยังคงลงพื้นที่หาเสียงค่ะมุ่งเน้นการนำเสนอนโยบายในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตไปจนถึงเรื่องของน้ำท่วมขังนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5วันนี้ลงพื้นที่เขตลาดพร้าวพร้อมกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคไปนำเสนอนโยบายแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากซึ่งมีแผนระยะยาวในการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่พร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำด้วยค่ะส่วนเรื่องปัญหาคมนาคมและการสาธารณสุขมีนโยบายรถฟีดเดอร์เชื่อมต่อชุมชนสู่ระบบขนส่งหลักพร้อมกับยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขรองรับการรักษาทุกโรคเช่นเดียวกับนางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.วันนี้ลงพื้นที่หาเสียงย่านจตุจักรวิภาวดีและเขตลาดพร้าวไปรับฟังเสียง สะท้อนจากประชาชนเพราะว่าตอนนี้ประชาชนต้องการผู้นำที่ซื่อสัตย์กล้าตัดสินใจและเร่งแก้ปัญหาคอร์รัปชันไปจนถึงเรื่องของการจราจรน้ำท่วมฝุ่น PM 2.5 และค่าครองชีพนางมลิกายืนยันค่ะว่าพร้อมผลักดันนโยบายยุทธศาสตร์14ด้านโดยนำ AI มาช่วยบริหารจัดการควบคู่กับต้นทุนการกระตุ้นเศรษ

0: ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปเปิดตัวสวนทุเรียนที่เขาลองผิดลองถูกมานานกว่า9ปีจนสำเร็จนะครับให้เป็นผลผลิตในปีนี้เป็นปีแรกนะครับเราถือเป็นต้นแบบของทางเลือกใหม่ในการสร้างอาชีพด้วยเตรียมขยายต่อยอดไปยัง4อำเภอให้หันมาปลูกทุเรียนกันด้วยครับ
1: อีกสักลูกไหม
2: ได้นิดนึงได้นิดนึงค่ะ
0: นายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าร้อยเอ็ดนะครับมาตัดทุเรียนลูกแรกเป็นปฐมฤกษ์ที่สวนทุเรียนเกาะแก้วบ้านเหล่าแขมตำบลเกาะแก้วอำเภอศรีละภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมาเยี่ยมชมศึกษาความสำเร็จไร่ทุเรียนพื้นที่5ไร่ของนายคมสันอิ่มวงและก็ภรรยาที่ใช้เวลากว่า9ปีจนสำเร็จนะครับแล้วมาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยเจ้าของสวนก็เลยพาไปเที่ยวสวนทุเรียนนะครับเพราะว่าเขาเคยไปเที่ยวสวนทุเรียนมาก่อนที่จันทบุรีแล้วก็ไปทดลองนะครับลองผิดลองถูกอยู่หลายปีซึ่งทุเรียนรุ่นแรกเนี่ยมีอยู่20ต้นนะครับตั้งแต่ปี60แต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ผลเท่าไหร่แต่แม่ละความพยายามนะครับหันมาปรับปรุงเตรียมดินเตรียมพื้นที่ครับลงทุนต้นพันธุ์ปุ๋ยยาต่างๆตอนนี้มี70กว่าต้นนะครับลงทุนไปกว่า4ล้านบาทเริ่มเก็บผลผลิตได้ตั้งแต่ปี65ที่ผ่านมาแล้วก็มาปีนี้ครับเห็นผลสำเร็จชัดเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธุ์หมอนทองกับก้านยาวซึ่งตลาดต้องการสูงนะครับผลผลิตก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องด้วยติดผลมากกว่า800ลูกเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมทีมงานก็มาช่วยสนับสนุนให้เป็นพื้นที่ตัวอย่างศึกษาแนวทางให้ประสบความสำเร็จได้ครับ
3: แปลงเรียนรู้ของที่เป็นของสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดมาประสานไว้นะครับว่าสามารถให้พี่น้องเข้ามาเรียนรู้ได้จากเกษตรกรด้วยกันโดยตรงในส่วนของการดูแลรักษานี่ก็นักวิชาการเราก็มีพร้อมที่จะให้ความรู้ให้คำแนะนำได้เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวนี้แหล่งที่ปลูกใหญ่ที่สุดก็อยู่แถวพลทองศรีละภูมิโพชัยนะครับตอนนี้ก็มีหลายสวนแล้วครับมีพื้นที่ทุเรียนตอนนี้ร้อยเอ็ดก็ประมาณ300-400ไร่นะครับให้ผลผลิตแล้วก็ประมาณเกือบ70-80ไร่นะครับผลิตโดยเฉพาะไม้ผลทางตะวันออกแล้วทำไมมาอยู่ร้อยเอ็ดได้เนี่ยผมว่ามันไม่เกินความสามารถของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็เรามีทีมงานมีนักวิชาการเรามีแหล่งเรียนรู้เรามีศูนย์เรียนรู้ต่างๆให้พี่น้องได้มาเรียนรู้ได้มาศึกษาตอนนี้ก็นับว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่พวกเราจะได้เดินไปพร้อมกันมีการส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีการปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงไปพร้อมๆกันครับ
4: ผลโดยเรานำเอาตัวอย่างเกษตรกรที่สามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองจากเดิมเนี่ยปลูกข้าวและทำนาได้เพียงแค่1รอบก็คือนาปีนะกับพริกภูมิประเทศพริกสวนของตัวเองไร่นาสวนของตัวเองเนี่ยให้มาปลูกต้นทุเรียน
0: นี่เป็นแนวทางใหม่ภายใต้การดูแลของสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่สร้างความมั่นใจให้กับชาวสวนได้ว่าการปรับเปลี่ยนนำผลไม้จากภาคอื่นนะครับอย่างทุเรียนภาคตะวันออกมาปลูกกันในพื้นที่ร้อยเอ็ดนั้นก็การันตีได้ว่าปลูกได้ไม่เกินความสามารถถ้ามีความตั้งใจและมีความรู้จริงนะครับซึ่งทางจังหวัดก็เตรียมที่จะผลักดันนะครับส่งเสริมให้ขยายพื้นที่ปลูกนะครับเพราะว่าบางพื้นที่อาจจะไม่เอื้อต่อการทำนานะครับอย่างตอนนี้ที่อำเภอโพนทองที่อำเภอศรีละภูมิอำเภอหนองพอกรวมถึงอำเภอโพชัยนี่ก็เหมาะที่จะลองปลูกทุเรียนกันต่อไปด้วยครับยังอยู่กันที่เรื่องทุเรียนนะครับอันนี้เป็นทุเรียนเบญจพรรณถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่หายากนะครับรวมถึงมีสายพันธุ์ที่ผสมพันธุ์ขึ้นมาเองใหม่ด้วยรวมๆแล้วเกือบ100สายพันธุ์นะครับที่เจ้าของสวนจังหวัดจันทบุรียังคงตั้งใจเพาะพันธุ์เอาไว้ครับมีพันธุ์กบพิกุลทองกบชายน้ำแล้วก็ก้านยาวอีกหลายชนิดเลยครับทุเรียนพันธุ์ผสมระหว่างทองลินจงกับมูซังคิงนะครับได้เนื้อเหนียวกลิ่นหอมคล้ายกับลูกเซนท้อคือเนื้อเป็นครีมหวานหอมนะครับแถมเนื้อคงรูปดีด้วยนี่ยังไม่เคยเปิดขายที่ไหนเลยนะครับพร้อมกับทุเรียนพันธุ์โบราณหากินยากอีกหลายสายพันธุ์จากสวนทุเรียนเบญจพรรณเนื้อที่80ไร่ในพื้นที่อำเภอเขาคิดจกูดจังหวัดจันทบุรีครับนายกิติจันทรวิสุทธ์หรือว่าเฮียแก้วนะครับเจ้าของสวนทุเรียนเบญจพรรณเนี่ยบอกว่าเขาสะสมแล้วก็ปลูกทุเรียนเบญจพรรณนับร้อยสายพันธุ์นะครับมีทั้งสายพันธุ์ดั้งเดิมแล้วก็เป็นลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ที่มีรสชาติกับเนื้อทุเรียนเนียนเหนียวแน่นเท่านั้นนะครับการผสมสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเองต้องได้เวลาถึง 7-8 ปีเลยนะครับถึงจะได้ผลผลิตออกมาเราก็ต้องทดสอบคุณภาพด้วยว่ามันจะเสถียรหรือเปล่าอีกไม่ต่ำกว่า 2-3 ปีครับอย่างทุเรียนพันธุ์กิมซุยพันธุ์เพียงพรพันธุ์แก่นจันทร์พันธุ์พลอยจันทร์นะครับนอกนั้นก็เป็นทุเรียนเบญจพรรณดั้งเดิม

0: ที่มีรสชาติที่ดีหากินได้ยากนะครับอย่างกบพิกุลทองกบชายน้ำก้านยาวอีกหลากหลายแบบครับ
1: คือวันนี้ใครจะปลูกทุเรียนหลากพันนี่ก็ต้องไปนั่งก็เรียกอะไรไปตั้งสติให้ดีก่อนไม่ใช่ว่าใครเห็นมีพันแปลกๆก็ซื้อมาปลูกอย่าไปทำต้องกินลูกให้รู้ว่าอร่อยจริงก่อนถึงซื้อมาปลูกอ่ะ
2: แล้วจากประสบการณ์ที่เราปลูกมาแล้วจนมาผสมพันธุ์นี้มารวมกันอ่ะโดยความอยากทำแบบไหนอ่ะถึงมาเก็บ
1: ก็บัดนี้การผสมพันธุ์ก็เบาลงแล้วเพราะอายุ70กว่าแล้วผสมไปอีกทีอีก7ปีข้างหน้าจะมีถึงให้ได้กินเปล่ายังไม่รู้อยู่ถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้พันธุ์แปลกๆวันนี้ก็พันธุ์ที่เขามีทั่วไปก็เฉยๆละไม่เหมือนเมื่อ10กว่าปีก่อนพันธุ์ไหนก็อยากปลูก
0: ส่วนช่วงระยะไหนที่ทุเรียนอร่อยที่สุดนะครับเฮียแก้วบอกว่าก็คือระยะที่สุกพอดีก็คือต้องเคาะดูครับว่าจะมีเสียงแบบหลวมๆแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นทุเรียนเบญจพรรณเนี่ยถ้ากินในระยะก่อนสุกพอดีมันจะแข็งไปครับหรือว่าถ้าสุกเกินพอดีนั้นก็จะนิ่มเกินไปก็จะไม่อร่อยอีกด้วยครับส่วนช่วงนี้ครับทุเรียนหลายสวนนะครับออกผลผลิตก่อนฤดูกาลนะครับแม้ว่าจะไม่ได้มีสารเร่งดอกใดๆก็ตามบรรดาเจ้าของสวนนะครับก็ตอนนี้ดูแลสวนตัวเองกันอย่างเต็มที่รับเตรียมฟื้นฟูต้นเพื่อเตรียมพร้อมในการติดลูกในช่วงต่อไปครับหญิงวัย64ปีที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับตอนนี้ก็ยังตั้งใจที่จะสืบทอดตำนานการทอผ้ามาจากรุ่นแม่นะครับไม่อยากจะให้กี่ทอผ้าที่มีอยู่ในบ้านนั้นเงียบหายไปครับตอนนี้ทอผ้าออกมาเอาไว้ขายสร้างรายได้ด้วยแล้วก็เป็นตัวอย่างให้คนเข้าไปเรียนรู้กันโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ด้วยครับผลงานผ้าทอของกลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอตำบลคนทีจังหวัดกำแพงเพชรนะครับที่โดดเด่นด้วยสีสันสดใสแล้วก็ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยครับตอนนี้มีทั้งผ้าถุงผ้าสิ้นแล้วก็ผ้าทอลายพื้นเมืองซึ่งปัจจุบันนะครับนี่เป็นความตั้งใจของนางสงการศรีคุณอายุ64ปีถือเป็นเสาหลักในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาการทอผ้าที่สืบทอดจากบรรดาไว้อย่างเหนียวแน่นนะครับได้รับความสนใจแล้วก็การสนับสนุนจากหน่วยงานในท้องถิ่นที่เล็งเห็นถึงคุณค่าของการรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมไม่ให้สูญหายไปแต่ละวันจึงยังได้ยินเสียงกระทบของเครื่องทอผ้าอย่างต่อเนื่องนะครับต้องใช้ทั้งฝีมือแล้วก็ความอดทนรวมถึงสมาธิในทุกขั้นตอนเลยครับตั้งแต่การเตรียมเส้นไหมการร้อยได้จนไปถึงการกวัดแกว่งกระสวยเพื่อถักทอผ้าออกมาทีละเส้นเลยครับ
3: ใช่เริ่มหายเด็กวัยรุ่นไม่เอากว่าเขาบอกว่าอุ้ยไม่เอาด้วยหรอกมานั่งอย่างเงี้ย
4: ใช้เวลานาน
3: กว่าจะได้เขาก็จะบ่นเขาจะพูดกันอย่างนี้มากกว่าแต่เราก็บอกเออความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกัน
4: เราอย่างนี้คือความสุขทางใจหรือไงฮะ
3: ทางใจสมาธิด้วยมันจะเป็นสมาธิเป็นการฝึกใจของเราด้วย
5: ที่ผ่านมาตำบลคนทีนะครับตอนนี้เนี่ยตำบลคนทีจะมีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นเกี่ยวผ้าขาวม้านะครับแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับผ้าทอผ้าฝ้ายนะครับผ้าไหมนะครับหลายๆอย่างเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งทำด้วยมือนะครับแล้วก็ใช้เครื่องจักรเป็นเครื่องจักรโบราณเก่าแก่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยชุมชนของตำบลคนทีจะส่วนหนึ่งจะมีของคนภาคอีสานจะย้ายเข้ามาอยู่แล้วก็นำพวกเครื่องจักรต่างๆเนี่ยเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับก็ต้องขอเชิญชวนให้มาช่วยซื้อกันเยอะๆอุดหนุนกันเยอะๆครับ
0: แม่สงการยังบอกด้วยความเต็มใจนะครับว่าถ้าพี่น้องประชาชนหรือว่าคนรุ่นใหม่ลูกหลานคนใดที่มีความสนใจอยากจะเรียนรู้วิธีการทอผ้าด้วยมืออย่างจริงจังก็ยินดีครับที่จะถ่ายทอดความรู้แล้วก็เทคนิคทุกขั้นตอนให้โดยไม่หวงวิชาเลยครับการที่มีหน่วยงานในท้องถิ่นก็เข้ามาสนับสนุนอีกด้านหนึ่งนะครับก็ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่มีกำลังใจที่จะหันกลับมาทอผ้าเหมือนกันเพราะรู้ว่าสามารถทอแล้วก็ขายได้สร้างรายได้ได้จริงนะครับไปชมการแปรรูปต้นจากที่อำเภอกันตังจังหวัดตรังกันนะครับที่นี่เป็นแหล่งใหญ่ที่มีต้นจากขึ้นตามธรรมชาติเยอะไปหมดเลยนะครับชาวบ้านเขาก็เอามาแปรรูปเป็นน้ำตาลจากโดยใช้ขั้นตอนแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมกันเลยครับรวมถึงมีสินค้าอื่นๆนะครับที่ทำมาจากต้นจากเอามาขายกันด้วยติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
6: อนุรักษ์ภูมิปัญญาการทำน้ำตาลจากแบบดั้งเดิมไว้ พื่อสืบทอดการทำน้ำตาลจากไม่ให้สูญหายค่ะโดยใช้ต้นจากในพื้นที่นำมาเพิ่มมูลค่าทำเป็นผลิตภัณฑ์น้ำตาลจากที่ขายดีโดยวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่จากอำเภอกันตังจังหวัดตรัง
7: พี่ก็มีใจรักด้วยแล้วก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆเราไม่ใช้เครื่องมืออะไรเราใช้ภูมิปัญญาใช้คนเก่าแก่ตามตั้งแต่รุ่งปู่ย่าตายาย
8: ค
7: ่ะค่ะแล้วทีนี้ไอ้ตอนนี้เข้ายุคใหม่สมัยนี
8: ้
7: เด็กๆจะไม่ค่อยรู้จักคานตำน้ำตาลจาก
8: มันเริ่มจะสูญหายไปแล้วนะ
7: ใช่เริ่มแล้วตอนนี้เริ่มข้อประมาณ70-80กำลังจะเริ่มหายไปแล้วพี่ก็อยากให้สินที่เป็นตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายของพี
8: ่
7: อยากจะให้เป็นอยู่แล้วก็เป็นต่อไปเป็นตำนานของต้นจาก
6: ปัจจุบันพื้นที่อำเภอกันตังเป็นแหล่งใหญ่และแหล่งเดียวที่มีต้นจากที่ขึ้นเองตามธรรมชาติมีพื้นที่กว่า1,000 ไร่ซึ่งเป็นต้นจากน้ำกร่อยอยู่ติดป่าชายเลนโดยจะขึ้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำตรังค่ะและได้มีการรวมเป็นกลุ่มแปลงใหญ่จากอำเภอกันตัง
7: เราก็จับตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่จากอำเภอกันตังเราจับกลุ่มในนามของอำเภอกันตังและเราก็ควบคุมในพื้นที่ของอำเภอกันตังไม่ว่าจะเป็นตำบลบามาตำบลย่านซื่อตำบลคลองลุกันตังใต้หรือว่าวังวนเราจะมีต้นฉากแล้วก็อีกหลายๆตำบลต้นฉากที่นี่อยู่ที่ประมาณ1,000 กว่าไร่ต้นฉากที่นี่มันจะเป็นประมาณ100 ปีเพราะว่าตอนนี้พี่ก็50 กว่าคุณพ่อพี่ก็70 กว่าเกือบ80แล้วต้นฉากที่เห็นมาก็ขึ้นก็เราจะพูดกันว่าตำนานต้นฉาก100 ปีก็ได
9: ้ดีครับ
8: คุณลุงสมบูรณ์ปราชญ์ชาวบ้านนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเชี่ยวชาญเรื่องของการปาดเขาเรียกว่าตาลน้ำตาลต้นจากนะคะลุงเชี่ยวชาญมา70 กว่าปีแล้วเหรอคะคุณลุง
9: ใช่ครับ
8: 70 กว่าปีแล้วก็คือคอยตัดตัวตรงนี้ตรงเขาเรียกว่าอะไรนะลุง
9: ห่วงตาลห่วงตาล
8: ห่วงตาลนะคะเขาเรียกว่าน้ำตาลจากนะคะตรงนี
9: ้
8: ก็คือก่อนที่จะตัดเนี่ยเห็นบอกว่าต้องมานวดกี่วันนะคะคุณลุง
9: นวดประมาณ20 วัน
8: 20กว่าวัน
9: มันมัน
8: แล้วการนวดนวดยังไงคะ
9: ก็นี่จะมาตีแบบนี้
8: ตีแบบนี
9: ้ใช่จะตีนี่ว่างนะ
8: ห้ามตีตรงนี
9: ้ตีได้รถ
8: ตีได้หมด
9: มัน
8: อ๋อแล้วเรามาตีอย่างนี้ประมาณกี่วันนะลุง
9: เรา20 วันนะ
8: 20 วัน
9: มัน
6: เมื่อนวดงวงครบ20วันแล้วก็จะต้องปาดตรงปลายงวงค่ะซึ่งลุงสมบูรณ์บอกว่าการปาดงวงตรงนี้ไม่ง่ายค่ะปาดไปจนกว่าจะเห็นน้ำตาลออกมาค่ะจากนั้นก็นำกระบอกมาเสียบไว้ก็สามารถเก็บน้ำตาลได้ค่ะโดยจะมาปาดงวงทุกเย็นแล้วจะมาเก็บน้ำตาลในช่วงเช้า
8: ใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะเก็บหมดกี่วันลุง
9: งวงนี้ประมาณ4 เดือนเนาะ
8: 4 เดือน
9: มัน
8: แต่ครั้งหนึ่งที่เก็บได้น้ำตาลประมาณเท่าไหร่คะต่อวัน
9: ประมาณม่วงหนึ่งประมาณกะลิต
8: ประมาณลิตรหนึ่ง
9: หลังม่วงกะลิตรเลือก
8: ค่ะ
9: ต่อกลาง
8: ต่อวันต่อวันวันละประมาณลิตรหนึ่งแปลว่าน้ำมันออกดีนะคะน
9: ้
8: ำมันก็ออกดี
9: โอ้กลุ่มตึ้งนู่นเลยปาดกลุ่มเม็ดม่วงเลย
8: ค่ะลูกมันที่เราที่เขาปาดทิ้งเมื่อกี้ลูกแก่ๆก็จะไปขยายพันธุ์เป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมเอาไปปลูกต่อนะคะคือนอกจากต้นจากขึ้นธรรมชาติแล้วชาวบ้านก็ยังเอาไปเพาะขยายพันธุ์ปลูกกันเองด้วยนะคะ
6: น้ำตาลที่เก็บได้จะนำมาเคี่ยวโดยจะใช้เวลาประมาณ1 วันค่ะ

0: พี่ไก่คะกว่าจะได้น้ําตาลจากนี่คือไม่ง่ายเลยใช่ไหมพี่
1: ไม่ให้เลย
0: ใช้ระยะเวลากี่วันกว่าเราจะได้ให้ลูกค้าได้กินเนี่ย
1: ข้อรวมแล้วประมาณตั้งวันเต็
0: ม
1: พอเราเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเย็น4 โมงถึง6 โมงเราไปปั่นน้ำตาลแล้วก็เรากลับมาเราไปเก็บตอนเช้า6 โมงเช้าเราไปเก็บแล้วเรากลับมาขึ้นตึ้นเตาก็ประมาณ8 โมง
0: ค่ะ
1: 8 โมงถึงบ่ายเราใช้วิธีการ

0: เคี่ยว
1: ค
0: ่ะแล้วทีนี้พอเราเคี่ยวเสร็จใช่ไหมเราเคี่ยวเสร็จมันจุดเสร็จแล้วก็ไปถ่ออีกข้าถามว่ายากไหมไม่ยากแต่เราค่อนข้างความอดทนเพราะเราก็อยู่กับมันทั้งวัน
1: และนี้ใกล้จะได้แล้วใช่ไหมคะ
0: ใกล้แล้ว
1: ดูยังไงว่าจะได้แล้วพี่สังเกตยังไงว่ามันจะได้ที่แล้ว
0: ข้อก้อนถามคุณลุนเพราะว่าเราไม่มีเครื่องวัดใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่เราจะดูหยดก่อนน้ำตาล
1: ความเหนียว
0: คุณลุนความเหนียวความหนืด
1: สังเกตด้วยตาเปล่า
0: ใช
1: ้ประสบการณ
0: ์ประสบการณ์แล้วก็ภูมิปัญญาจริงๆเนี่ยใช้วิธีการหยด
1: มันจะดูมีความเหนียวเหนียวและ
2: ผลิตภัณฑ์น้ำตาลจากจำหน่ายขวดละ50บาทโดยขายออนไลน์เพจ Facebookวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่จากอำเภอกันตังจัดส่งทั่วประเทศ
1: ผู้ชมเป็นตัวน้ำตาลจากนะคะซึ่งตัวนี้สามารถเก็บไว้ได้รับประทานนานแบบเป็นปีเลยใช่ไหมคะพี่ไก
0: ่ใช่ค่ะ
1: โอ้อยู่นานเลยอย่างนี้เราขายขวดละเท่าไหร่นะ
0: ขวดนี้200กรัมอยู่ที่50บาทค่ะ
1: 50บาทนะคะแล้วก็จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันมีจุดเด่นยังไง
0: จุดเด่นของน้ำตาลจากของกันตังก็มีคือต้นจากเราอยู่ในน้ำคลอยแล้วทีนี้น้ำตาลเรามีทั้งความหวานความเค็มแล้วก็ความหวานผสมกันสามรสชาติอยู่ในขวดเดียวกันเลย
1: แล้วกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มไหนคะที่เขาชอบกินตัวนี
0: ้กลุ่มลูกค้าส่วนมากจะเป็นกลุ่มที่รักสุขภาพแล้วก็เด็กที่เป็นวัยปฐมอ่ะส่วนมากจะเอาไปใส่ขนมปังเป็นอาหารเช้าได้แล้วข้อกลุ่ม45ฮับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเขาสามารถไปประกอบอาหารได้เพราะว่ามันเป็นน้ำตาลจาก 100% ค่ะก็ส่วนมากจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็กรุงเทพอะค่ะค่ะจะกำผ่านออนไลน์แล้วก็เฟซบุ๊กค่ะแล้วก็เพจ
1: หรือถ้าคุณผู้ชมสนใจก็โทรสั่งซื้อได้ใครอยากลองชิมว่าน้ำตาลจากเป็นยังไงนะคะโทรมาได้ตามเบอร์ที่รายการให้นะ
2: นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆจากต้นจากทั้งลูกจากสดราคา120บาทวุ้นลูกจาก10บาทน้ำส้มจากขวดละ30ถึง90บาท
0: ลูกจากในน้ำเชื่อมตัวนี้นะคะเราก็จัดส่งได
1: ้
0: ค่ะแต่ต้องอยู่ในความเย็นตลอดตัวนี้ค่ะแล้วก็มีวุ้นในลูกจากตัวนี้จะเป็นของหวานที่หวานแต่ไม่จัดเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่ขึ้นชื่อก็คือน้ำส้มจากตัวนี้เป็นตัวที่ใช้แทนน้ำมะนาวได
1: ้
0: ค่ะแล้วก็ประกอบอาหารได้ตัวนี้จะคลายล้างลำไส้ได้ด้วยค่ะเป็นดีท็อกซ์อีกตัวหนึ่ง
1: เรียกว่ามีประโยชน์เลยนะ
0: ค่ะ
1: ตัวนี้ออกแนวเหมือนแบบไซเดอร์อะไรอย่างงี้มั้ยพี่
0: ใช่ค่ะแนวเดียวกันเลยค่ะตัวนี้เราใช้เวลาหมักประมาณ6เดือน

0: ุณผู้ชมนี่เป็นเมนูแกงส้มใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แกงส้มลูกจากต้องบอกว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่ใครมาก็จะต้องได้ชิมนะเนี่ยโหยลูกจากแบบเนื้อดูแน่นๆ น่ากินมากนะคะแล้วก็เป็นพริกแกงสูตรพิเศษใช่ไหมพี่นะคะเดี๋ยวลองชิมว่าเป็นยังไงนะคะเนื้อจะมีความนุ่มขึ้นอร่อยมาก
1: อร่อย
0: และออกหวานด้วย
1: ความส้มความเปรี้ยว
0: เปรี้ยวก็เปรี้ยวแบบพอดีคือที่ใส่ลงไปที่มีความเปรี้ยวเนี่ยคือเขาไม่ได้ใช้มะนาวนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช้อะไร
1: น้ำส้มจาก
0: น้ำส้มจากเป็นเมนูจากๆแท้ๆเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้งตัวเนื้อทั้งตัวน้ำนะคะจากต้นจากนะคะอร่อยมากๆคุณผู้ชม
2: เมนูแกงลูกจากเขายังนำต้นปงทะเลที่อยู่คู่กับต้นจากมาใส่ลงไปในแกงค่ะเรียกว่าเป็นแกงพื้นถิ่นที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์วิถีชุมชนได้เป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้ลูกจากก็ยังสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูทั้งคาวและหวานค่ะ
0: ได้แรง
3: น้ำตาลจากนี่ถือว่าเป็นของดีจากธรรมชาตินะครับเวลากินแล้วเนี่ยได้รับพลังงานโดยที่

ที่ไม่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นไวด้วยนะครับแล้ววันนี้เราปิดท้ายกันด้วยบรรยากาศปันหยุดคึกคักนะครับนักท่องเที่ยวกว่าร้อยคนไปแห่ล่องเรือส่องสัตว์ป่าห้วยขาแข้งตามแนวอ่างเก็บน้ำทับสลากันไปดูช้างป่าวัวแดงกระทิงที่ออกมาหากินกันเยอะเลยครับเป็นการสร้างรายได้เข้าชุมชนด้วยและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ชว์ปล่อยของที่ต้องซื้อใจคนดู
1: วันนี้จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์คณะกรรมการและคนดู
2: ก็สำหรับวันนี้ผมก็ตั้งสายกีตาร์ให้เพียนทุกเส้นเลย
0: มาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05 นเป็นต้นไปทางไทย PBS
3: ผู้คนส่วนใหญ่จะจำวัดเซ่าหลินได้จากหนังจีนกำลังภายในนะครับเพราะมีพระที่ต่อสู้เก่งมากๆนะฮะแต่วัดแห่งนี้ครับมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ของประเทศศาสนานะครับนิกายเซนโรงเรียนจอมยุทธการเมืองการปกครองดาราศาสตร์ก็ใช่นะฮะแล้วก็ยังเชื่อมโยงถึงสถานที่อีก10แห่งในเมืองเติงเฟิงประเทศจีนครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์เวลา 17:05 นทางไทย PBS ครับ
4: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
6: ระวังตัวเองดีๆนะดูดีๆด้วยว่ามีใครตามมาหรือเปล่า
7: แล้วถ้ามีใครแปลกๆก็อยู่ห่างๆไว้เลยนะ
8: เองได้ยินเสียงอะไรบ้างตอนเนี้ย
9: เสียงทะเลเสียงคลื่น
10: มองฮุกไอไม่หยุดเลยอะแล้วเมื่อกี้ไอเป็นเลือดด้วยอะ
11: hey.
10: นงให้กินเหล้าโต๊ะหมอก็แล้วก็ไม่ยอมกิน
11: อ
10: ะ
11: อาการปองฮุกจะเป็นยังไงบ้างก็ถ้าได้กินยาได้พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็เลิกสูบยาจริงๆน่ะมันก็คงไม่แย่ไปกว่านี้เท่าไหร่หรอก
9: คือว่าเขาจะรู้แล้วว่าเรื่องที่พีมีส่วนเกี่ยวข้องกับกล้องอะแล้วก็จะมาจัดการพี
11: มันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้แกเชื่อฉันนะเราถึงไม่ว่าจะยังไงอ่ะฉันก็อยู่ตรงนี้ข้างๆแกโอเคป่ะ

0: นุ้ยไอ้แมงมันไปสบายแล้ว
1: พอย
0: มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะเราทุกคนไม่ช้าก็เร็วอ่ะมันก็ต้องตายปงเองมันไปสบายแล้วเองอ่ะกลับไปใช้ชีวิตตามทางของเองเถอะ
1: ใช่จ้ะจอยรู้ว่ามันเป็นปกติที่คนเราจะตายแต่จอยก็ไม่ได้คิดว่าปงจอยจะไปเร็วขนาดนั้นน่ะแล้วปงจอยก็ต้องมาทรมานเพราะโรคภัยไข้เจ็บอีกอ่ะ
0: เจ็บป่วยมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วอีกอย่างอ่ะเกาะเราก็มีแต่ป้าหนุ่ยคนเดียวแกก็รักษาไปตามอาการนั่นแหละให้มันคงที่ที่สุดไม่ต้องคิดมากปงเองไปสบายแล้ว

0: จ้อยตัดสินใจแล้วจ้อยอยากเป็นเหมือนป้าหนุ่ยจะได้คอยรักษาคนที่เจ็บป่วยแล้วก็จะได้ไม่ต้องทรมานเหมือนปงจ้อยด้วย
1: วิญญาณปงต้องดีใจมากแน่ๆเลย
2: วิญญงวิญญาณอะไรอ่ะตายไปก็ไม่เหลืออะไรแล้ว
0: ปงนับถือพุทธนี่เนาะ
2: ไปกินข้าวกินปลากันเถอะเดี๋ยวนงแย่งปลากินหมดไป
1: จ้า
0: จ้า

โลกภายนอกมีเรื่องให้เองรับรู้สนใจอยู่มากมายนะเว้ยแต่ตัวเองต้องมีสติแล้วค่อยๆสนใจมันไปทีละอย่างแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นของเราจริงสักอย่างมีสิ่งเดียวที่เรารับรู้ได้คือลมหายใจและความคิดเราเองเว้ย

0: นานุ้ยนี่โจ้ยไม่ได้ยินเสียงนานุ้ยนานแค่ไหนแล้วเนี่ย
1: คิดถึงนะสบายดีเปล่าสนุกละสิ
2: สนุกแล้ว
0: นี่โจ้ยสอนคนดำน้ำลึกได้แล้วนะ
2: รู้สึกดีมากเลยแต่ก็คิดถึงนานุ้ยตลอดเลยอ่ะ
0: นานุ้ยเป็นไงบ้างสบายดีไหม
1: โจ้ยก็สบายดีปกติแหละแต่ช่วงนี้ก็ตั้งใจอ่านหนังสือ
3: ป้าหนุ่ยแกใจดีอ่ะทั้งช่วยสอนช่วยหาหนังสือมาให้โจ้ยอ่าน
1: เห็นแกบอกว่าถ้าโจ้ยสอบผ่านโจ้ยจะได้ทุนผู้ช่วยพยาบาลด้วยแหละ
3: แต่โจ้ยก็ไม่รู้หรอกนะว่าโจ้ยจะทำได้ไหมอ่ะ
1: โจ้ยคงสู้คนเมืองบนฝั่งไม่ได้หรอก
0: ทำได้อยู่แล้วนานุ้ยนานุ้ยของโจ้ยเก่งที่สุดนะยังไงก็ทำได้สู้คนอื่นได้แน่นอนเออนานุ้ยนี่ปงเป็นไงบ้างอ่ะ
1: ปงแกไม่ค่อยสบายอ่ะ
3: แกเป็นปอดอักเสบ
1: นงก็เลยไม่ให้แกออกไปไหนทั้งนั้นน่ะแล้วก็ไม่ให้ดำน้ำไม่ให้สูบบุหรี่ด้วยให้นอนพักผ่อนอย่างเดียว
0: ฝากดูแลปงด้วยนะนานุ้ยสักพักจ้อยคงได้กลับไปแล้ว
1: ทำไมพูดเหมือนกับว่ามีอะไรให้กลับมาไม่ได้งั้นน่ะ
2: ไม่มี
0: ทำไมจะมีอ่ะจ้อยแค่อยากมาทำงานหาตังค์เยอะๆกลับไปนานุ้ยจะได้ไม่ต้องลำบาก
1: ก็เอรู้ใช่ไหมว่าถ้าให้โจยเลือกอะระหว่างเงินทองกับกะเออะโจยเลือกกะเอนะแบบไม่ลังเลด้วย
0: โจยรู้ขอบคุณนานุ้ยมากนะ
2: มาฝากดูแลปงเหมือนเดิมด้วย
0: ถ้ามีอะไรก็บอกโจยได้โจยสัญญาว่าเดี๋ยวโจยจะรีบกลับไปนะ
1: ได้รีบกลับมานะ

0: หมวกสวยมากเลยนะครับเนี่ย
1: พี่ปิงพี
0: ่สวยเลยนะ
1: ผมก็คุยกับพี่หน่อยดิ
0: มาพอดีเลยนี่พี่เขาอยากคุยกับมึงอยู่พอดีแต่เดี๋ยวพี่ติดงานนะต้องรีบไปฝากรับลูกค้าพี่หน่อยนะ
1: ไม่พี่คือ
0: พี่ติดธุระต้องรีบไปเฮ้ยไว้ก่อนนะช่วยพี่หน่อยช่วยพี่หน่อยนี่ๆน่ะนั่นๆๆ
1: ไม่ผม
0: ไม่เป็นไรช่วยพี่หน่อยนะเออฝากรับลูกค้าหน่อยเออโทษนะครับกับเอมาแล้วคุยได้เลยนะครับเดี๋ยวเก้รับเรื่องต่อนะครับ
2: ครับ
0: ครับผม
3: ปองเอาปลามาฝากนะโอ้โห
4: เป็นไงปองดีขึ้นบ้างไหมเนี่ย
5: ดีวะ
3: ไม่น่าดีมั้งแบบเนี้ย
4: เอ็งพูดจาลองปากหน่อย
3: ปงลองไปหาโต๊ะหมอมายังอ่ะให้พวกโชยไปตามให้เปล่า
5: ไม่ต้องถ้าไม่เป็นไรไม่ต้องไปนะเว้ย
3: โอ้ย
4: คุณโชยว่าปล่อยให้ปงเขาพักละเราไปกันดีกว่างั้นพกจ้อยไปก่อนนะปงน้องนานุ้ย
6: วันนี้ยังไม่ได้กินยาเลยนี่ปงกินยาสักหน่อยนะค่อยๆนะ

0: ได้บอกกับเอมันบ้างหรือเปล่า
1: บอกแล้วจ้าว่าปุงป่วยแต่ไม่ได้บอกว่าป่วยหนักพอตอนแรกจ้อยคิดว่าเดี๋ยวปุงก็คงหายอะปุงแข็งแรงจะตายแต่ตอนนี้จ้อยไม่แน่ใจแล้วอะจ้ะนงว่าจ้อยควรบอกกับเอมันดีไหม
0: ก็น่าจะบอกนะเพราะว่าแกเอ้มันก็สนิทกับปงมันมากเกิดถ้าปงเป็นอะไรขึ้นมาอย่างน้อยมันก็มาทัน
1: จอยว่าเดี๋ยวปงก็คงดีขึ้นได้กินยาได้พักผ่อนแล้วก็หาย

คบกับปงมา20ปีแล้วฮุกมันไม่เคยป่วยสักครั้งเดียวอะมันคงใกล้มันก็ถึงเวลาแล้ว

0: ไปไหน
1: กล้องไม่ได้อยู่ที่ผมนะพี่เฮ้ยผมบอกกี่รอบอะต่อให้พี่ฆ่าผมตายพี่ก็ไม่ได้กล้องคืนหรอก
2: ไอ้นี่โคตรดื้อเลยว่ะเคยคิดไหมว่าถ้าเกิดคืนกล้องมาดีตั้งแต่ที่แรกเนี่ยป่านนี้ชีวิตเป็นไงไม่ถึงบ้านเหรออ
1: ะไรทำให้พี่คิดว่ากล้องอยู่กับผมถ้าผมมีกล้องผมคืนตั้งแต่ตอนอยู่ที่เกาะแล้วจะเก็บไว้ให้โดนตามแบบนี้ทำไมอะ
2: นั่นดิมึงจะไปทำไมวะตังก็ไม่เอาหรือมึงรู้ว่าคลิปนั้นคืออะไรเลยกะจะเก็บไว้เรียกเงินทีหลังใช่ปะ
1: ไปกันใหญ่แล้วพี่ก็ผมไม่รู้จริงๆว่าคลิปคืออะไรหรือกล้องมันมีอะไรอ่ะเอาผมไปสาบานที่ไหนก็ได
2: ้หยุดวะหยุดหยุดพอกูเหนื่อยแล้ววันนี้กูไม่กลับไปมือเปล่ามึงต้องไปกับกูด้วยเฮ้ยไปไหน
3: ไปไปไปไปไ
4: ปไปไปไปไปไ
3: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ

0: ำไมมันยิ่งแก้แล้วมันยิ่งแน่นวะปอง
1: นี่วันนี้เองจะแกะได้ไหมเนี่ยฮะ
0: แกะไม่ได้ทีปองช่วยหน่อยนะนะนะนะ
1: นี่กระเอเองผูกมันเองอ่ะเองต้องแก้มันเองให้ได้ดิวะ
0: ไม่ได้อ่ะปองต้องทำไงอ่ะ
1: เองตั้งสติก่อนได้ไหมถ้ามันผูกกันได้อ่ะมันก็ต้องแกะออกจากกันได้ค่อยๆทำลองหลับตาทำดู
0: หลับตาตลกปะเนี่ยปองยิ่งหลับก็ยิ่งเละดีนี่ขนาดเปิดตายังแกะไม่ได้เลย
1: นี่นี่ลองก่อนได้ไหม

0: เฮ้ยปองปองตัวเองทำได้แล้วว่าเราเป็นไปได้ไงเนี่ย
1: เห็นยังว่าเองทำได้
0: เห็นแล้วปองมันไปได้ไงอ่ะ
2: บางทีการที่เราหลับตาทำอะไรอ่ะประสาทสัมผัสต่างๆอ่ะมันอาจจะมาช่วยเราแทนก็ได้
0: จริงด้วยช่วยรู้สึกว่าพอหลับตาแล้วมันเห็นชัดกว่าตอนลืมตาอีกอ่ะ

0: อะไรอยู่วะ
1: หันหน้าไปกันทางหันครับ
0: มึงไปเคลียร์ดิ
2: ได้ครับ
0: เฮ้ย
3: เฮ้ยอะไรวะ
0: โอ้ยจับมันดิ
2: เอ้ยแกหรือเปล่าเนี่ย
0: จับมัน
1: นะพี่ผมพี
2: ่ขึ้นรถก่อนขึ้นรถก่อนเลยมาเร็วเร็ว
0: เว้ย
3: หนีไม่ได้ยังไงวะ
2: ขึ้นรถ

0: ฮุกนี่อะไรเนี่ยตื่นปุ๊บแกะไม้ปั๊บเลยเหรอหึขยันอะไรขนาดนั้นเนี่ยกลัวไม่มีจะขายหรือไง
1: จ้อยทำให้เจ้ากับเอ้มันบ่นกับจ้อยทุกครั้งเลยว่าทำไมไม่ทำให้มันบ้างมันอยากได้แบบที่มีจ้อยกับมันอยู่บนเรือด้วยกัน
0: แล้วจ้อยยังไม่มีจ้อยหรอ
1: นงเหรอนงก็ทำกับข้าวรอจ้อยอยู่ที่บ้านไง

0: ป้าหนุ่ย
1: ฮึ
0: อาการปวดหัวมันแย่ลงใช่ไหมจ๊ะ
1: แย่ แล้วถ้ามันหนักกว่านี้นะมันจะหายใจเองไม่ได้เลยล่ะป้าก็คิดอยู่ว่าป้าจะเรียกแอมบูเลนโบสมารับตัวมันไปรักษาที่โรงพยาบาลในเมืองนะ
0: ตู้ยังติดต่อกับเอ๊มันไม่ได้เลยอะแล้วพี่พีก็ไม่ขึ้นเกาะด้วยอะ
1: เอาหน้านะนุ้ยเราทำงานด้วยอาชีพนี้เราต้องมองเห็นความเจ็บความป่วยความตายเป็นเรื่องธรรมดานะลูกเราต้องทำใจยอมรับมันให้ได้

อาการไม่ค่อยดีนะเราว่าถ้าแกกลับมาหาผมได้อ่ะผมต้องดีใจมากแน่ๆเลยอาการอาจจะดีขึ้นด้วยยังไงก็รีบกลับมาหน่อยละกันนะ

0: แต่เอ๊เองหนีอะไรมาเองเป็นวิชาชีพหรือเปล่าฮะ
1: ไม่ใช่นะพี่ไม่ใช
0: ่เอาดีๆเองหนีอะไรมา
1: ควดเรื่องมันยาวอ่ะ
0: ยาวเหรอยาวก็เล่ามากูจะฟัง
1: คือ
2: เรื่องก็ประมาณนี้แหละครับยังไงก็ต้องขอโทษด้วยที่ทำให้วุ่นวายนะครับครับยังไงผมจะทำให้สุดความสามารถเพื่อให้เรื่องจบโดยเร็วนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะรายงานสถานการณ์ให้ทราบเรื่อยๆนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าไงครับ
3: คือกิฟซี่จะมารายงานคุณอัลเบิร์ตอะค่ะว่าตอนนี้เนี่ยโชกุนแอนด์เดอะแก๊งจับตัวนายกับเอเดนเรียบร้อยแล้วกำลังพาตัวมาคุณอัลเบิร์ตเลยค่ะ
2: โอเคครับจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยก็พอแล้วเอาของของผมคืนมาให้ได้แล้วกัน
3: แน่นอนค่ะกิฟซี่จัดให้แน่นอนค่ะแล้วเมื่อกี้รายงานเนทไหมคะ
2: ถ้าคุณหมดธุระแล้วเนี่ยก็เชิญออกไปข้างนอกได้เลยนะครับไปทำงานซะ
3: ได้เลยค่ะขอตัวนะคะ

0: ไทยไป
1: มันเริ่มจากไอ้กล้องที่ผมเก็บได้ใต้ทะเลอะพี่มันเป็นของบริษัททัวร์อะไรสักอย่างอะแล้วมันอยากได้กล้องคืนแต่ผมให้เพื่อนไปแล้วเพื่อนบอกว่ามันสำคัญกับเพื่อนมากผมก็เลยไม่ได้อะไรแต่พวกนั้นมันตามผมอยู่ได้พี่มันตามผมตั้งแต่บ้านผมจนถึงเกาะมันก็ยังตามอยู่อะผมบอกกี่รอบไม่มีกล้องมันก็ยังจะตามมันยังจะตามอีกทำไงมันก็ไม่เชื่อผมอะพี่ว่ามันกล้องไม่ได้อยู่กับผมอะผมไม่ได้ขโมยมันจริงๆนะผมให้เพื่อนไปแล้วอะ
2: แล้วทีนี้เองจะไงต่อ
1: ตอนแรกผมตั้งใจจะลาออกจากพี่ปิงแล้วก็กลับบ้านนะพอดีพ่อผมป่วยแล้วผมก็มีตังค์มากพอที่จะซื้อทองไปขอแฟนแต่งงานแล้วแต่พอไอ้พวกนั้นจับผมมาผมก็ตัวเปล่าเลยเงินก็ไม่มีเสื้อผ้าก็ไม่ได้เอามาทุกอย่างมันอยู่ในเป้หมดเลยอ่ะพี
2: ่เก้เองจำที่พี่เคยบอกเองได้ไหมคืออย่างนี้คือพี่เพิ่งเปิดร้านอาหารกึ่งออกอเรียมขึ้นมาใหม่แล้วอยากได้คนเก่งๆอย่างเองอ่ะมาทำงานสนใจไหมล่ะ
1: ออกอเรียมนี่คือที่มันเป็นตู้ปลาป่ะแล้วสรุปมันคือร้านอาหารหรือตู้ปลาพี
2: ่งงอะเดะคืออย่างนี้มันเป็นกึ่งๆอ่ะกึ่งๆร้านอาหารกึ่งๆออกอเรียมอ่ะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่อ่ะพาเองไปดูเองคือเองก็มีเวลาอยู่แล้วนี่ข้าวของเงินทองเองก็ไม่มีอะไรติดตัวมาโอเคไหมล่ะ
1: ได้ครับพี่ผมอยากรู้ว่าอะไรทำให้พี่อยากชวนผมมาทำตั้งแต่วันนั้นละผมไม่ได้มีความรู้เรื่องอาหารแล้วก็ไม่ได้เคยทำอควาเรียมด้วยแล้วพี่จะให้ผมมาทำอะไรที่นั่นพี่ไม่กลัวผมมารอพี่เหรอถึงอยากช่วยผมขนาดเนี่ย
2: คือพี่อยากได้คนที่อินกับปลาอยู่กับมันได้ทั้งวันโดยที่ไม่มีเบื่ออินกับพวกทะเลเหมือนที่พี่อินกับพวกมันน่ะพี่อินขนาดว่าเอาทะเลมาอยู่ในร้านอาหารเลยนะเว้ยคือพี่เห็นเรานั้นน่ะเลยสนใจมากๆเอางี้พี่บอกตรงๆเลยพี่ถูกชะตาเองมากเลยเอางี้ไปดูก่อนทําไม่ทําค่อยว่ากัน
1: ครับพี่

0: ไก่เ
1: ออยู่ไหนวะเนี่ย
0: ไก่เออยู่ปะเนี่ย
1: ไปไหนอ่ะเอ้าวางอยู่นี่ทำไมวะไ
0: ก่เอไก่เออยู่ปะเนี่ย
1: เอ้าผ้าเพอก็ไม่อยู่เสื้อผ้าก็อยู่นี่หมดเลย

0: ตังเติมก็อยู่มันเป็นอะไรของมันวะ
1: มาเลยไก่เอตามลงมาม
2: าเลยนี่คืออาณาจักรของพี่ร้านอาหารกึ่งอควาเรียมไม่งงนะไม่งงนะตามมาตามมาน
3: ี่ของจริงเหรอพี่
2: อ้าวมึงคิดว่าเป็นหุ่นยนต์หรือไงเข้ามาดูใกล้ๆนี่ปลาจริงๆปลาเป็นๆเลย
1: ไงตกลงทำงานกับพี่ไหม

0: ได้สิพี่ทิติผมรบกวนพี่หน่อยได้ไห
1: ม
0: ผมขอโทรศัพท์โทรหาพี่ปิงได้ไหม
2: ได
0: ้ขอมาพี
1: ่เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะตัวออกได้เลย
0: ขอมาพี
2: ่เอาเลยตามสบาย

0: เฮ้ยเอาพระดำคุมเลยวะฮัลโหล
1: พี่ปิงผมเองไก่ขอโทษทีนะพี่พอดีผมรีบอ่ะก็เลยออกมาก่อนอ่ะ
0: เฮ้ยมึงไม่ต้องเล่าเลยกูเห็นหมดแล้วนะว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
1: ยังไงเนี่ย
0: แล้วตัวนี้มึงอยู่ไหนอ่ะโอเคปะเนี่ย
1: โอเคดีพี่ไม่ต้องห่วงนะแต่ผมขอโทษนะพี่ผมคงกลับไปที่นู่นไม่ได้อีกแล้วอ่ะ
2: ไอ้พวกนั้นมันเป็นใครอ่ะ
0: ทำไมมันถึงจับตัวมึงไปแบบนี
1: ้ไม่เอาพี่ไม่เอาผมไม่อยากทำให้พี่เดือดร้อนตอนนี้ผมอยู่ที่ปลอดภัยแล้วยังไงผมขอบคุณพี่นะสำหรับทุกอย่างเลยอ่ะฝากพี่บอกพลอยได้ไหมว่าผมไม่ได้ทำงานที่นั่นแล้วเดี๋ยวเขาเป็นห่วง
2: เดี๋ยวยังไงของเก็บไว้ให้นะ
0: จะมาเอาเมื่อไหร่ก็มาแล้วกันมีอะไรอย่าลืมโทรมา
1: ครับพี่ขอบมากนะ
0: ฮัลโหลพลอยมีใครก็ไม่รู้มาจับแกเอ้ไปใส่ชุดดำมาทั้งฝูงเลย
3: ไ
1: งเรียบร้อยครับ
3: สบายใจนะ

0: ไปเยอะเลยเนี่ยจิบได้ไหมนะมาดูเชิงนิดนึงเดี๋ยวโอ้ยไอ
1: ไม่เอานง
0: เดี๋ยวถ้างั้นนงไปตามป้าหน่อยดีกว่านะนะ
1: นอนเถอะนอน
0: ทำไมอ่ะ
1: จอยไม่เป็นไรนอนเถอะ

0: เต้พี่ว่ากับเอ้ไปพักผ่อนก่อนดีกว่าเหนื่อยมาทั้งวันแล้วพรุ่งนี้ค่อยคุยกัน
1: พี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเริ่มทำวันนี้เลยก็ได้แค่นี้ผมก็เกรงใจจะแย่แล้ว
0: ไม่เป็นไรไปพักผ่อนก่อนเถอะเชื่อพี่ไปจัดการความรู้สึกของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะเออพี่ไม่ใช่คนใจดำจะให้เองเริ่มงานปุ๊บปั๊บซะที่ไหนล่ะ
1: ได้ครับพี่ขอบมากนะครับ
0: เออไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากนะพี่เป็นคนจัดหาห้องให้เรียบร้อยแล้วทำตัวตามสบายล่ะ
1: ครับพี
0: ่ไปดูห้องกัน

0: ไปโป้งไปโป้ง
1: โป้งโป้งกลับเข้ามาอีกกลับเข้ามาอีกทำไมนั่งลุก
0: ไหวไหม
1: ฮุกไหวไหมฮุกฮุกยกมือว่าหน่อยฮุกยกมือว่าไอ้บัตไอ้บูมไอ้บัตไอ้บูมโจยขอนะวันนี้โจยมาขอพรขอช่วยปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บของฮุกให้หายไปให้หมดให้สิ้นนะคะแล้วก็ขอให้ฮุกกลับมาแข็งแรง หายไวๆนะ
2: แปลกเนาะทำไมปงฮุกแกถึงยอมมาได้อะนี่ปกติแกไม่เคยเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้เลยนะ
3: ปงคงไม่มีแรงจะดื้อแล้วอะแล้วแกก็คงอยากจะหายด้วยอะ
2: แล้วนุ้ยอะเชื่อป่ะเออจะไปเรียนหมออยู่นี
3: ่ผู้ช่วยพยาบาลเฉยๆแต่ถ้าถามจ้อยอะจ้อยคิดว่าการไหว้แบบเนี้ยมันคงไม่ช่วยทางกายดีขึ้นอะแต่มันก็คงช่วยทางใจของปงแล้วก็คนรอบข้างปงอะแค่นี้ก็คงพอที่จะทำแล้วมั้ง
1: หายเร็วๆนะฮุกนะขอให้ฮุกหายเร็วๆได้จ้ะได้จ้ะ
2: ถ้าไอ้กับเอ้อยู่ด้วยก็ดีเนาะ
0: โจ้อยากให้มันมาว่ะ
2: อยากให้มันกลับมาว่ะ
1: เจอของมาก

0: พลอยนี่มาได้ไงเนี่ย
1: รู้ได้ไงว่าเราอยู่เนี่ย
2: ก็เบอร์ที่ใช้โทรหาพี่ปิงอะพอดีคุณทิติเขาเป็นคนกว้างขวางก็เลยเจอได้ไม่ยากนี่เราไปเอาของจากพี่ปิงมาให้ด้วยนะเนี่ยมีโทรศัพท์ด้วยนี
0: ่หอมมากนะพลอย
1: พี่เอาของมาให้อ่ะ
2: สบายมากนี่เราไปเห็นกล้องวงจรปิดมาพวกนั้นโคตรน่ากลัวนี่ไม่เป็นไรใช่ปะ
0: อย่าให้ต้องโม้นี่เราวิ่งหนีออกจากรถมันทั้งที่โดนมัดเชือกโดนคุมหัวอยู่นะเคยดูป่ะหนังบู๊อ่ะ
2: ฟังดูโม้มากอ่ะนี่ถ้าไม่ได้ดูกล้องวงจรปิดนะไม่มีทางเชื่อเลย
0: จริง

0: เป็นไรหรือเปล่า
1: คือนานุยเขียนมาบอกแล้วว่าพ่อป่วยหนักกว่าเดิมถ้ากลับบ้านได้อยากให้กลับ
0: แล้วกะเออะอยากกลับไปไหม
1: จริงๆเราอยากกลับอยู่แล้วอะอยากกลับไปหาพ่อกลับไปหานะกลับไปหาที่บ้านนะแต่พอเกิดเรื่องซะก่อนแล้วพี่ทิติเขาเข้ามาช่วยเข้ามาชวนมาทำงานเราก็เลยลังเลนิดนึงแต่ลึกๆเราก็รู้สึกว่าพ่อไม่เป็นไรหรอก
0: แล้วถ้าเป็นนะก็เอจะเสียใจไหมที่ไม่ได้กลับไป
1: เสียใจดิหรือว่าเราจะขอพี่ทิติลาไปหาพ่อแล้วค่อยกลับมาที่นี่ดีไหม
0: เราถ้าวันนั้นมันตามไปที่เกาะอะไอ้ที่หนีหนีมาไม่รู้กี่ที่นี่มีความหมายเลยนะคือพีพีมันก็พยายามแก้ปัญหาเรื่องนี้อยู่อะอีกไม่นานก็น่าจะโอเคแล้วแหละก็เออดทนอีกนิดนึงนะไม่นานหรอก
1: งั้นเราว่าเรายังไม่กลับแต่ว่าอาจจะให้ถามเรื่องพ่อบ่อยหน่อยไอพีพีมันไปไหนมันได้กลับเกาะบ้างปะเผื่อจะให้มันฝากเช็คดู
0: คือช่วงนี้พีพีมันยุ่งอ่ะพ่อให้มันไปดูลูกค้า VIP เลยไม่ค่อยได้กลับไปที่เกาะเลยแต่มันก็อัปเดตกับเราอยู่ตลอดนะนี่มันยังฝากกระเป๋ามาให้กะเอ้เลยอ่ะ
1: ขอบคุณพลอยกับ VP มากนะที่ช่วยเราตลอดเลย
0: โอ้ยเลิกขอบคุณได้แล้วเราก็มีส่วนที่ทำให้ชีวิตกะเอ้ต้องเป็นแบบเนี้ย

0: Yeah. ปุ๊กพ่นยาหน่อยนะ
1: มาจ้ะ
0: นั่นมือนะลูก

าการไม่ดีเลยอ่ะฮุบไปรักษาบนฝั่งกันนะเดี๋ยวข้าไปเรียกเรือมาให้ที่นี่อุปกรณ์มันไม่พร้อมไปเถอะ

0: ก
1: ยาเอ้ยยาเอ้ยด้วยเหรอบุรุษเสียมีปมกลับมาที่อยู่โ
2: อ้ยโอ้เก็บไว้ให้กระเอ้มันเองเลยเดี๋ยวมันก็กลับมาแล้วโอ้เก็บไว้ให้มันด้วยกันเองเลยดีกว่านะ

แล้วเหรอไม่อยู่รอลูกก่อนเหรอยังไงไม่ไหวแล้วเหรอไม่รอลูกเหรอ

ฮุกตื่นก่อนฮุกหลับแล้วเหรอหลับให้สบายนะ

ห่วงนะจอยจะเอาให้กับเอ๊กับมือจอยเองเลย

0: อยู่ตรงนั้นแหละกะเอ้ไม่ต้องลุกมาหาปงมันยังไม่ถึงเวลาของเอง
1: ฮะปงหมายความว่าไง
0: ปงอยากให้เองสนุกไปกับชีวิตใช้ชีวิตให้เป็นอิสระแหวกว่ายไปตามสายน้ำให้เหมือนปลาเอาตัวรอดให้ได้ทุกสถานการณ
1: ์ปงพูดอะไรของปงเพื่อนไม่เข้าใจนี่ปงสบายดีไหมเนี่ย
0: ปงอยู่ตรงเนี้ยปงสบายดีอยู่แล้วแล้วปงก็เชื่อด้วยว่ากะเอ๊จะเอาชีวิตตัวเองรอด

0: อ่อนได้เอ็งอยู่ทะเลที่นี่สิ
1: ปงปงปงปงปงปงอยู่ไหนอ่ะปงปงปงปงไม่ไหนปงปง
2: เฮ้ย
3: ถ้าผ่านคืนนี้ไปแล้วมันยังไม่กลับมาโรงเมียวจะเอาศพปงไปฝังที่อ่าวแม่ใหญ่พรุ่งนี้จ้อยจะไปตามกับเอ็นในเมืองนะ
4: สิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นก็ได้นะ

ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรปะเส

ทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัณฑมยังสุทัตราภะคะวะโตภุพพภากะนะมะคารังโรมะเส

0: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีครับวันใหม่ไทย PBS มาแล้วนะครับเช้านี้พบกัน17มิถุนายน2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: ผมปัทรชัยปราดอุดมครับ
0: คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทำให้ตลอดทั้งวันมีประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณคณะชีจากสำนักแม่ชีไทยวิมุตตินันทาอาสมหาดใหญ่และคณะแม่ชีสวนปานวรฉะเชิงเซา32คนเดินทางไปที่ศาลาสหทัยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวังเพื่อถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาหนึ่งในแม่ชีที่เดินทางมาบอกว่ามีความตั้งใจจะมาเข้ากราบถวายบังคมพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดา
3: เรามีความตั้งใจที่จะมาในงานนี้โดยเฉพาะค่ะแล้วก็จากการที่ได้เราได้สูญเสียนะถือว่าเราสูญเสียค่ะสูญเสียแล้วก็พอมาเนี่ยตอนแรกนึกว่าสูญเสียท่านเดียวแล้วมาประกอบกันด้วยอีกท่านหนึ่งเรารู้สึกว่าก็กระเพื่อมนะใจกระเทือนนักแผ่นดินนะคะ
4: ขอสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้มาทำความเคารพเนาะแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพวกเราก็เลยรวมตัวกันมายากใจลำบากก็ต้องมาให้ได้สักครั้งในชีวิตค่ะขอบคุณค่ะ
0: ส่วนหญิงคนนี้เดินทางมาจากจังหวัดสระบุรีได้เปิดเผยทั้งน้ำตาว่าแม้จะทราบข่าวการสิ้นพระชนมาหลายวันแล้วแต่เพิ่งมีโอกาสได้เดินทางมาแม้สภาพร่างกายจะไม่แข็งแรงและอากาศร้อนจัดทำให้ตนเองเดินต่อไม่ไหวจึงได้ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่จิตอาสาให้ช่วยเข็นรถจนสามารถเข้าไปยังศาลาสหทัยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวังได้
5: อันนี้และอันนี้โอเคไหมแบบหมายถึงว่ามาวัดมาถึงอ
3: าธรรมะอย่างเงี้ยโอเคแล้วลูกขอบคุณมาก
5: วันนี้ตั้งใจวันนี้ตั้งใจ
3: วัน
5: นี้มาตั้งใจมาก็คือตั้งมั่นตั้งใจไว้แล้ว
3: ใช่ตั้งใจไว้แล้ว
5: ลำบากไหมเดินทางมาไกล
3: แม่ไม่ลำบากละลำบากวันนี้แม่ก็ทนได้แม่จะมากราบพระองค์ท่าน
0: เมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเดินทางไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่ศาลาสหทัยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวังและจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพวันที่27มิถุนายนนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวัง
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระราชทานความช่วยเหลือชาวบ้านไร่โว่จังหวัดกาญจนบุรีครอบครัวหนึ่งที่สามีป่วยจนต้องตัดขาให้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลขณะที่ภรรยาซึ่งเป็นครูผู้ช่วยมีโอกาสบรรจุเป็นครูประจำจนสามารถก้าวผ่านวิกฤตไปได้ค่ะนี่เป็นภาพเมื่อ10กว่าปีก่อนที่ชาวบ้านไร่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีช่วยกันนำนายสมบูรณ์เกษรพฤกษาทิพย์มีอาการป่วยขาบวมและเปลี่ยนสีผิดปกติจนไม่สามารถเดินได้ช่วยกันออกจากหมู่บ้านกลางพื้นที่ทุรกันดารหลังจากรักษาตัวที่โรงพยาบาลหลายแห่งแต่ก็ไม่สามารถพบสาเหตุที่แท้จริงจึงส่งต่อที่โรงพยาบาลสังขละบุรีต่อมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระราชทานความช่วยเหลือส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแพทย์จำเป็นต้องตัดขาและรักษาตัวกว่า11เดือนภรรยาของ

0: แล้วให้กำลังใจกับบุญอ่ะตอนนั้นบุญจำได้ว่าองค์พาพูดอะไรกับบุญ
1: เขาพูดช่วยทางกัดเถียงแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติจะได้วิ่งเดินสบายครับ
0: แล้วก
1: ็ให้กังวลอะไร
0: ครับ
2: นอกจากนี้ยังส่งให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้นางสุวรรณีขณะนั้นเป็นครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านกองหม่องทะสาขาบ้านไล่โว่มีโอกาสบรรจุเป็นครูประจำปัจจุบันนางสุวรรณีจึงมีงานทำที่มั่นคงสามารถเข้าถึงสิทธิ์ด้านสวัสดิการต่างๆซึ่งเป็นหลักประกันสำคัญในการดูแลสามีและบุตรได้อย่างยั่งยืนทั้งครอบครัวต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณจากการได้รับพระเมตตาจึงสามารถก้าวผ่านวิกฤตไปได้
3: นับถอยหลัง5วันสุดท้ายนะครับสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการไปยืนยันตัวตนเดดไลน์ Deadline เนี่ยถึงวันที่21มิถุนายนนี้ใครบ้างที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนต้องรีบแล้วนะครับเหล
2: ือ
3: เวลาอีกไม่กี่วันเท่านั้นขณะเดียวกันประเด็นเรื่องของการยกเลิกเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการที่นำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีเรื่องนี้หลายคนก็จับตามองนะครับเมื่อวานนี้กระทรวงการคลังยังไม่มีการเสนอเข้าครม.ให้รื้อเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมกับมีการออกมาเตือนด้วยบอกว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอีกกว่า1ล้านคนตอนนี้ต้องเร่งยืนยันสิทธิ์แล้วนะครับเมื่อวานนี้หลายคนจับตาการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับโดยกระทรวงการคลังเบื้องต้นยังไม่เสนอวาระพิจารณายกเลิกเกณฑ์ตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวบอกว่าแม้ว่าจะยังไม่มีมติคณะรัฐมนตรีแต่กระทรวงการคลังจะไม่นำเกณฑ์ดังกล่าวมาตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้นะครับโดยกระทรวงการคลังต้องการนำรายชื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งรายเดิมและรายใหม่เข้ากระบวนการคัดกรองคุณสมบัติโครงการเพื่อสรุปจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์และก็นำมาวิเคราะห์ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดบ้างจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวกระทรวงการคลังเขาจะมีการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ไปเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนเกณฑ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในคราวเดียวคือทำทุกอย่างให้เบ็ดเสร็จก่อนที่จะมีการเสนอให้กับครม.ในการพิจารณาต่อไปครับขณะเดียวกันปลัดกระทรวงการคลังยังย้ำเตือนนะครับสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมตอนนี้อีกประมาณสัก1ล้านคนนะครับที่จะต้องเร่งยืนยันตัวตนภายในวันที่21มิถุนายนนี้เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับหากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์จากโครงการทันทีสำหรับสาเหตุผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมมาลงทะเบียนไม่ครบน่าจะเกิดจาก2ประเด็นหลักๆนะครับ1ประเด็นแรกจากการตรวจสอบก็คือกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้รับข่าวสารครับและประเมินตนเองจากเกณฑ์แล้วคิดว่าไม่น่าจะผ่านเกณฑ์อย่างแน่นอนก็เลยไม่ยืนยันตัวตนครับคือไม่ยืนยันตัวตนตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าดูจากเงื่อนไขต่างๆแล้วตัวเองไม่เข้าเกณฑ์หรือเปล่าคิดแบบนั้นนะครับขณะที่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการเร่งดำเนินการสำรวจกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นโดยไปพบรายชื่อกว่า 1.5 ล้านรายชื่อจากเดิมที่มีอยู่รายชื่อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ล้านรายชื่อนะครับซึ่งถือว่าเขาบอกเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยต้องการสำรวจและก็ช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและไม่มีใครดูแลที่เดือดร้อนจริงๆนี่ก็จะเป็นกลุ่มที่อาจจะมีการพิจารณาแล้วก็อาจจะได้เพิ่มเติมด้วยนะครับ
4: ส่วนไทยช่วยไทยพลัส2สัปดาห์เต็มแล้วที่เราสามารถใช้สิทธิ์กันได้นะครับใช้กันหมดหรือยังครับคุณผู้ชม ตัวเลขที่กระทรวงการคลังรายงานน่าสนใจนะ คุณสิริมาคุณมัทรชัยเพราะว่าจาก26ล้านคนที่ลงทะเบียนในโครงการนี้ปรากฏว่า2สัปดาห์ผ่านไปมีคนที่ใช้สิทธิ์หมด 1,000 บาทแล้ว 3,600,000 คน
2: ค่ะ
4: นั่นหมายความว่าตีกลมๆสัก22กว่าล้านคนเนี่ยยังใช้ไม่หมด
3: ยังใช้ไม่หมด
4: แต่ก็พูดไปคุณผู้ชมเราก็บอกไม่ได้นะบางที22กว่าล้านคนอ่ะ5บาทเนี่ยก็เท่ากับว่าเหลือ
2: ก็40สตางค์ก็ถือว่าเหลือ
4: ก็ถือว่าก็เหลืออยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมดังนั้นยังมีเวลาอีกประมาณ2สัปดาห์ก่อนที่สิทธิ์ในเดือนแรกจะถูกตัดออกไปแล้วสิทธิ์ใหม่ของเดือนหน้าจะเข้ามาอีก 1,000 บาทนะครับตอนนี้ตัวเลขของการใช้จ่ายกระทรวงการคลังรายงานว่ายอดใช้จ่ายสะสมสูงกว่า 30,000 ล้านบาทไปแล้วนะครับถ้ามาฟังความเห็นจากผู้ค้ากันบ้างนะครับร้านที่เข้าร่วมโครงการเองเขาก็ยอมรับว่ายอดเนี่ยขายดีขึ้นมากกว่าเท่าตัวส่วนร้านที่ไม่ได้ร่วมโครงการเขาบอกว่าโครงการนี้ไม่ค่อยมีผลต่อยอดขายมากนักครับลองมาดูร้านนี้นะครับร้านนี้เนี่ยเขาไม่ได้เข้าร่วมโครงการครับเป็นร้านอาหารที่เขาขายอาหารฟิวชั่นจีนเวียดนามเ ขาบอกว่าไม่ได้เข้าร่วมโครงการไทย

0: ไปช่วยไทยพลัสแต่จากการสังเกตของผู้สื่อข่าวก็พบว่าลูกค้าเข้าออกร้านก็ยังมีต่อเนื่องนะครับไม่ได้แบบหายไปทั้งหมดแต่อย่างใดเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้กระทบกับยอดขายมากนักเพราะว่าร้านได้ทำการตลาดแล้วก็วางเป้าหมายส่วนแบ่งการตลาดและตำแหน่งผลิตภัณฑ์เอาไว้อย่างชัดเจนนั่นก็คือกลุ่มผู้มีรายได้และนักท่องเที่ยวที่ต้องการประสบการณ์การมาใช้บริการที่ร้านต้องการการมาเยือนแล้วคุณผู้ชมลองสังเกตบรรยากาศในร้านนะครับมีหลายมุมน่าถ่ายรูปนี่ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นกลุ่มหลักที่มาใช้บริการครับซึ่งมันอาจจะแตกต่างจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดซิปที่เป็นร้านขนาดเล็กหรือว่าผู้ประกอบการรายย่อยครับ
1: คิดว่าไม่มีเพราะว่าจริงๆแล้วฐานลูกค้าหลักๆของเราอ่ะก็ค่อนข้างมีรายได้อยู่แล้วอาจจะมีบ้างเชื่อว่ามีบ้างแหละที่ลูกค้าก็ไปใช้ที่อื่นสลับกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีแต่ว่ามียอดลดลงแต่ว่าไม่ได้กระทบไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายครับ
0: ส่วนร้านที่เข้าร่วมโครงการนะครับตอนนี้ก็2สัปดาห์เต็มที่ประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกำลังเข้าสู่สัปดาห์ที่3แล้วนะครับก็ปรากฏว่าร้านยังคึกคักต่อเนื่องอย่างเช่นที่ชัยนาทนะครับนักข่าวได้ไปคุยกับทางนางมนทาโกมลทิพย์เจ้าของร้านขายข้าวมันไก่เขาบอกว่าระยะ 2-3 วันมานี้ยอดขายและจำนวนลูกค้าเริ่มชะลอตัวลงเล็กน้อยแล้วแต่ช่วงผ่านมาครึ่งเดือนก็ถือว่าเป็นยอดขายที่น่าพึงพอใจเพราะยอดขายหน้าร้านเพิ่มขึ้นรวมกว่า 1.5 เท่าไม่รู้ไก่โตทันหรือเปล่านะคุณผู้ชมก็ทำให้ยังมีความหวังไว้ว่าในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่แต่ละคนจะได้ยอดจับจ่ายเข้ามาเพิ่มอีก 1,000 บาทมันน่าจะกระตุ้นให้คนมาใช้จ่ายมากขึ้นด้วยนะครับเช่นเดียวกับที่เบตงจังหวัดยะลาครับพนักงานขายกาแฟร้านนี้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าหลังจากที่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสยอดขายของร้านเพิ่มขึ้นจากระดับหมื่นต้นๆเป็นหมื่นปลายๆอย่างชัดเจนเนื่องจากประชาชนตัดสินใจใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นก็อยากจะให้รัฐบาลพิจารณาขยายโครงการเข้าสู่เฟส2เพื่อรักษาแรงกระตุ้นในการใช้จ่ายและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยได้ต่อเนื่องครับ
2: ที่ดีนะคะถ้าในระยะยาวก็ถ้ามีก็อาจจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นค่ะแล้วก็ถือว่าโอเคนะคะสำหรับโครงการดีขึ้นค่ะ
0: ลองฟังความเห็นจากผู้ใช้สิทธิ์ในโครงการกันบ้างนะครับบางส่วนก็มองว่ามาตรการนี้ช่วยเพิ่มกำลังซื้อและทำให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่ผลที่เกิดขึ้นมันน่าจะเป็นเพียงระยะสั้นเพราะเมื่อวงเงินสนับสนุนหมดลงพฤติกรรมการใช้จ่ายมันก็อาจจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็อยากจะให้ภาครัฐขยายระยะเวลาโครงการออกไปจนถึงสิ้นปีเลยครับเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับทางกระทรวงการคลังมีการเปิดเผยข้อมูลร้านค้าและจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสรวมทั้งรายย่อยและแพลตฟอร์มล่าสุดนะครับยอด16มิถุนายนเมื่อเวลา 17:00 นยอดใช้จ่ายในโครงการรวม 32,309 ล้านบาทก็จะแบ่งเป็นเงินที่รัฐร่วมจ่าย 18,694 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายก็คือส่วน 40% เนี่ยครับ 13,615 ล้านบาทส่วนจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ที่ใช้สิทธิ์ครบไปแล้ว 1,000 บาทมีจำนวน 3,619,000 รายด้วยกันนะครับจากจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด26ล้านคนดังนั้นใครที่ยังสิทธิ์มีเหลืออยู่นะครับก
3: ็
0: ใช้ได้จนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ
3: ค่ะที่ฉันเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนนะคะที่ยังมีสิทธิ์เหลือต้องวางแผนในการใช้จ่ายกันดีๆนะเพราะว่าเมื่อวานนี้มีคุณผู้ชมที่คุยกับเราบอกว่ายังไม่ได้ใช้เลยก็มีด้วยนะคะคุณผู้ชมคะไปดูเรื่องของค่าครองชีพกันหน่อยเช้าวันนี้ถ้าคุณผู้ชมเลี้ยวเข้าปั๊มเนี่ยราคาน้ำมันปรับลดลงอีกแล้วนะคะอัปเดตราคาน้ำมันเช้านี้นะคะเมื่อวานนี้รัฐบาลมีการประกาศนะบอกว่าคือถ้าหากว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางดีขึ้นราคาน้ำมันหน้าปั๊มจะเปลี่ยนแปลงทันทีซึ่งก็สะท้อนแบบนั้นนะคุณผู้ชมเพราะว่าทางผู้ค้าน้ำมันไม่ว่าจะเป็นปตท.หรือว่าบางจากมีการประกาศลดราคาน้ำมันนะคะนี่เป็นราคาน้ำมันเช้านี้นะคะดีเซลยังไม่ได้มีการประกาศลดแต่ว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่า40แล้วนะคะสำหรับดีเซลแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มเบนซินเนี่ยแก๊สโซฮอล์เนี่ยเช้าวันนี้ลดลงไปอีก75สตางค์นะคะ

0: แก๊สโซฮอล์95อยู่ที่40บาท35สตางค์ต่อลิตรค่ะแก๊สโซฮอล์91อยู่ที่39บาท98สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่35บาท35สตางค์ต่อลิตรและ E85 อยู่ที่31บาท29สตางค์ต่อลิตรนะคะดีเซล B20 อยู่ที่33บาท38สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลธรรมดาทั่วไปเนี่ยอย่างที่บอกว่าต่ำกว่า40ก็อยู่ที่38บาท80สตางค์ต่อลิตรนะคะราคาน้ำมันนี่ถือว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าสหรัฐแล้วก็อิหร่านค่ะบรรลุข้อตกลงยุติสงครามราคาน้ำมันโลกก็เลยมีการปรับลดลงต่อเนื่องนะคะเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยระบุนะคะบอกว่าราคาน้ำมันในบ้านเราเนี่ยค่ะจะทยอยลดลงต่อเนื่องโดยจะคอยมอนิเตอร์นะคะโดยเฉพาะที่ตลาดสิงคโปร์เพื่อเป็นการปรับลดราคาหน้าปั๊มในทันทีค่ะนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกถึงราคาน้ำมันในตลาดโลกที่เริ่มปรับตัวลดลงนะคะหลังจากที่มีการตกลงเจรจาสันติภาพกันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยที่ผ่านมาก็ใช้กลไกบริหารจัดการราคาหน้าโรงกลั่นเพื่อลดภาระให้กับประชาชนโดยสามารถดึงกำไรส่วนเกินจากการกลั่นมาช่วยลดหน้าปั๊มได้กว่า 8,300 ล้านบาทค่ะส่งผลทำให้ราคาน้ำมันดีเซลทยอยปรับลดลงต่อเนื่องซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีแนวโน้มจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติหากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางคลี่คลายค่ะ
1: ตัวดีเซลก็ลงมาบาทหนึ่งเมื่อวานก็ลงมาบาทหนึ่งก็ทยอยลงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะดูต่ออีกว่าเย็นนี้วันพรุ่งนี้ในสัปดาห์นี้ก็จะดูราคาที่ตลาดสิงคโปร์ทุกวันนะครับรอดูอยู่ว่าวันศุกร์ที่จะถึงเนี่ยตกลงจะได้เซ็นกันเรียบร้อยหรือเปล่าผมทยอยลงครับทยอยลงครับ
0: สำหรับสถานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบันในเอกนัทก็บอกว่าได้มีการสั่งการให้ทบทวนตัวเลขใหม่นะคะโดยใช้ตัวเลขจริงแทนการคาดการก็พบว่ายอดการติดลบของกองทุนลดลงจากเดิมที่คาดการเอาไว้จากเดิมติดลบกว่า 60,000 ล้านบาทค่ะตอนนี้เหลือประมาณ 57,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการอายัดเงินคืนให้แก่ผู้ค้าบางกลุ่มที่อยู่ระหว่างการสอบสวนเรื่องของการกักตุนกำไรเอาไว้อีกประมาณ 30,000 ล้านบาทตอนนี้รัฐบาลค่ะไม่มีความจำเป็นต้องออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อให้กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้เพิ่มเติมโดยจะบริหารจัดการภายในวงเงินกู้ที่ดำเนินการอยู่เดิมเพื่อไม่ให้เป็นภาระหนี้สาธารณะของประเทศค่ะนอกจากนี้ก็ยังวางกลไกถาวรในการกำกับดูแลราคาหน้าโรงกลั่นแล้วก็ค่าการกลั่นโดยเฉพาะในช่วงที่มีวิกฤตการณ์ในโลกเนี่ยนะคะเพื่อไม่ให้ค่าการกลั่นสูงเกินไปโดยจะมีการพิจารณาแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้อำนาจแก่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานในการกำกับดูแลได้อย่างเต็มที่ในอนาคตนะคะซึ่งราคาน้ำมันเนี่ยค่ะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลบอกนะคะว่าเป็นส่วนหนึ่งของการกู้เงินมาเพื่อบริหารจัดการแล้วก็ดูแลค่าครองชีพให้กับประชาชนในอนาคตด้วยนะคะ
2: เดี๋ยวติดตามราคาน้ำมันกันต่อนะครับเพราะว่าสัญญาณในตลาดโลกก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าวันศุกร์ที่จะถึงนี้แล้วก็จะมีการลงนามข้อตกลงสันติภาพอย่างเป็นทางการระหว่างสหรัฐกับอิหร่านปรากฏว่าราคาน้ำมันเนี่ยลงต่อเนื่องคืนที่ผ่านมาทั้ง Brent แล้วก็ West Texas Intermediate ปรากฏว่าหลุด80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ Goldman Sachs วานิธนกิจรายใหญ่ก็ออกมาคาดการสัปดาห์นี้ประเมิน2รอบติดแล้วเพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนนะครับล่าสุดประเมินว่าภายในช่วงสิ้นปีนี้ราคาน้ำมันน่าจะอยู่ประมาณ75ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลครับแล้วก็ช่วงต้นปีหน้าน่าจะได้เห็น70ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลมันเป็นระดับที่เริ่มขยับไปใกล้เคียงกับช่วงก่อนสถานการณ์สงครามแล้วก็น่าจะเป็นสัญญาณที่บวกนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือว่ากลับมาตึงเครียดอีกครั้งนึง
3: ถ้าทยอยลงแบบนี้เรื่อยๆผู้บริโภคอย่างเราก็ได้รับผลดีไปด้วยนะครับสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมมาดูกันที่เรื่องร้อนๆทางการเมืองกันบ้างว่าด้วยเรื่องแชทหลุดของรองผู้ว่าซีฟู้ดที่จังหวัดภูเก็ตมันเป็นแชทหลุดที่มีการเผยแพร่กันในโลกออนไลน์เนื้อหาข้อความเนี่ยมีการระบุบอกว่าจะสั่งย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเรื่องนี้ร้อนไปถึงนายกรัฐมนตรีที่จะต้องมีการไปพูดคุยนะครับและจากความขัดแย้งล่าสุดเรื่องของการทำงานระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกับรองผู้ว่าก็เลยทำให้กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายยกแผงเลยครับขณะที่นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็เชื่อว่าคำสั่งย้ายครั้งนี้เกิดจากความขัดแย้งภายในครับ นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเมื่อวานนี้เดินทางมารอเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองโดยเมื่อมาถึงได้เดินทางมาที่ห้องรับรองมีการทักทายครับแล้วก็ไปพูดคุยกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนที่นายนิรัตน์จะเปิดใจครั้งแรกหลังจากถูกย้ายเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยยืนยันแบบนี้บอกว่าไม่เสียกำลังใจในการทำงานและไม่ท้อเคารพการตัดสินใจของปลัดกระทรวงและนายกรัฐมนตรีพร้อมย้ำว่าตัวเองไม่มีปัญหากับใครซึ่งที่ผ่านมามีหน้าที่เตือนและก็ห้ามทำอะไรที่นอกกฎหมายซึ่งก็ยอมรับว่าอาจจะเป็นชนวนเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งภายในครับ
4: ผมไม่ได้มีปัญหาใครเลยผมเป็นคนที่ลงไปแก้ปัญหาความขัดแย้งไปดูในเพจข่าวต่างๆดีๆความขัดแย้งเนี่ยมันมีมาก่อนที่ผมจะไปผมไปเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งไปทำหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เป็นพวกของใครคนใดคนหนึ่งจะเชื่อผมก็มีคนกลับตัวคนไม่เชื่อผมก็ไม่กลับตัวแล้วเมื่อผมคอนโทรลไม่ได้ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้จะต้องถูกกระทรวงมหาดไทยพิจารณาต้องถูกปรับย้ายอะไรผมเคารพการตัดสินใจของท่านประธานกระทรวงและท่านนายกรัฐมนตรีครับ
5: ที่มาคือมาคุยกับท่านนายกด้วยไหมคะ
4: มารายงานสถานการณ์เลยเฉยๆคืออะไรหลายอย่างมันมีความคืบหน้าดีมากนะมันไม่ใช่ว่าแบบอะไรแก้อะไรไม่ได้มาเฟียต่างชาติเห็นได้ไหมข่าวไหมนิ่งไปเลยไหมนิ่งจบแต่ความขัดแย้งภายในคนในพื้นที่อันนี้ผมอาจจะอยากแก้ปัญหาไม่ได้ก็เป็นปัญหาระดับกระทรวงก็จะมารายงานท่านครับไม่มีอะไรครับ
3: และหลังจากนั้นเมื่อเวลา 14:40 ของเมื่อวานนี้นะครับนายอนุทินก็เดินทางมาถึงปรากฏว่านายนิรัตน์และก็นายอันสิทธิ์ได้เข้าไปพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีโดยมีภาพหนึ่งที่นักข่าวบันทึกได้คุณผู้ชมคือเป็นจังหวะที่นายนิรัตน์เนี่ยครับจังหวะนี้เลยเข้าไปสวมกอดนะครับเดี๋ยวจะมีภาพที่เข้าไปสวมกอดนายกแล้วก็มีการกล่าวบอกว่านายกเนี่ยกล่าวบอกว่ามาอยู่กับพี่มาอยู่ใกล้ๆก่อนที่นายนิรัตน์จะรายงานการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแก่นายกรัฐมนตรีภายหลังการพูดคุยเสร็จสิ้นครับนายกก็ออกเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าไปร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่17-18มิถุนายนที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียนะครับขณะที่ในช่วงเช้าเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงคำสั่งย้ายครั้งนี้บอกว่าเป็นข้อเสนอจากปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพไม่ใช่เป็นการลดบทบาทซึ่งปัญหาในจังหวัดภูเก็ตเป็นเรื่องที่สาธารณชนรับทราบมาโดยตลอดแม้ว่าตัวเองได้ลงพื้นที่ติดตามและสั่งการแต่ก็ยังไม่คลี่คลายครับ
6: บางทีมันก็มีการปรับนโยบายของรัฐบาลก็คือขอให้มันมีการเพราะภูเก็ตมันก็มีเรื่องหลายเรื่องอยู่นะครับผู้สื่อข่าวก็เห็นผมก็ลงไปดำเนินการดำเนินการ2-3 วันนะก็ยังไม่ดีขึ้นแล้วก็พอมีอะไรขึ้นมาก็มีการแฉนั่นแฉนี่แฉนู่นมันทำงานกันไม่ได้หรอกแบบนี้ใช่ไหมเราก็ต้องเอาคนที่มันไม่มีความขัดแย้งกันแล้วก็ไม่มีอะไรอ่ะไม่มีก็คือเอาคนที่ทำงานร่วมกันได้เอาไปทำให้เพราะว่าภูเก็ตเป็นเมืองเศรษฐกิจเป็นเมืองที่สร้างรายได้กับประเทศมหาศาลแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่ยอมให้เกิดประเด็นเช่นไปบุกยึดที่ดินชายหาดบุกยึดชายหาดอย่างเดียวไม่พอไปไล่ชาวบ้านไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปในหาดสาธารณะข่มขู่มาเฟียอะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็แอบอ้างกันอะไรอย่างเงี้ย
3: เช่นเดียวกับปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ยืนยันบอกว่าการย้ายผู้ว่าและรองผู้ว่าภูเก็ตครั้งนี้ไม่มีเรื่องผลประโยชน์แต่ย้ายเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ภูเก็ตเดินต่อไปได้จึงต้องเปลี่ยนกันยกทีมเพื่อให้การแก้ไขปัญหาทุกอย่างบรรลุล่วงคลี่คลายโดยเร็วที่สุดยกตัวอย่างบางครั้งใส่รองเท้ามีเม็ดทรายอยู่ในเท้าก็ ก็อาจจะเดินลำบากบางทีก็ต้องถอดเอาออกแล้วก็สวมใหม่ครับ
7: ว่าเราก็ต้องการจะคลี่คลายปัญหาทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบางทีเนี่ยเหมือนกับเราใส่รองเท้าเนี่ยเรามีอะไรเม็ดทรายมันอยู่ในรองเท้าเนี่ยเราก็ลำบากที่จะแก้มันนะฮะบางทีเราก็ต้องถอดออกมาเพื่อที่จะได้สวมเข้าไปใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไปใหม่เขาไม่เคยเห็นเลยเขาจะได้มีความใช้ประสบการณ์ทั้งหมดอะเข้าไปแก้ปัญหาโดยที่เขาไม่เคยอยู่มาก่อนแต่คนที่อยู่เก่าเนี่ยบางทีมันก็รู้อยู่แต่ปัญหาเนี่ยมันก็ปัญหาก็ไม่คลี่คลายสักทีนี่แค่นั้นเอง
3: ดูความเคลื่อนไหวของคนในพื้นที่กันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ก็มีตัวแทนส่วนราชการผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ประชาชนบางส่วนมาร่วมส่งกำลังใจให้กับนายอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งให้นายอดุลไปปฏิบัติหน้าที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาครับขณะที่นายธีรพงษ์ช่วยชูก็ได้เดินทางออกจากบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตบริเวณถนนป่าเหลียนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเมื่อวานนี้ก็มีหัวหน้าส่วนแล้วก็พี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งมาส่งแล้วก็ให้กำลังใจด้วยเช่นกันโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตทั้งสองท่านไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงประเด็นการถูกโยกย้ายด่วนที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับการโยกย้ายในครั้งนี้ประชาชนในพื้นที่เขามองแบบนี้บอกว่ารัฐบาลเนี่ยต้องการลดกระแสความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่จากประเด็นต่างๆภายหลังกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ให้นายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีคำสั่งให้นายอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเดินทางไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตอีกคนหนึ่งที่มีประเด็นร่วมกันเนี่ยนะครับก็ถูกย้ายให้ไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไปด้วยครับ
0: ต้องติดตามการแก้ไขปัญหาในรอบนี้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าความขัดแย้งในส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วก็ภูเก็ตเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีปัญหาเยอะมากนะคะแล้วก็คุณนิรัตน์พงศ์เศรษฐิถาวรเนี่ยคือจริงๆกับนายอันสิทธิ์เนี่ยก็เป็นคนกันเองเพราะว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะคะจบรัฐศาสตร์จุฬาเหมือนกันนายนิรัตน์เนี่ยเป็นสิงห์ดำรุ่น44ส่วนนายอันสิทธิ์เนี่ยเป็นสิงห์ดำรุ่น42นะคะ
2: ก็เป็นพี่น้องกันจบสถาบันเดียวกันด้วยนะครับคุณผู้ชมเวลาพูดถึงเมืองท่องเที่ยวปัญหาที่นำไปสู่การตรวจสอบในหลายจังหวัดตอนนี้ก็คือเรื่องของการที่ชาวต่างชาติมาถือครองที่ดินโดยการใช้คนไทยเป็นนอมินีนะครับล่าสุดมีกรณีที่จังหวัดพังงาครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นวิลล่าหรูกวาดล้างขบวนการนอมินีนะครับจับกุมชาวอังกฤษวัย77ปีก็มีการเปิดโรงแรมเถื่อนนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับพร้อมด้วยตำรวจฝ่ายปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจค้นวิลล่าและสถานประกอบการในพื้นที่หาดเขาปิหลายหมู่14ตำบลโคกลอยอำเภอตะกั่วทุ่งหลังจากได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการทำงานของชาวต่างชาติที่อาจจะฝ่าฝืนข้อกฎหมายครับจากการสืบสวนนี่ก็ไปพบว่ามีกลุ่มบริษัทในพื้นที่บ้านนาใต้เขาปิหลายอำเภอตะกั่วทุ่งเข้าข่ายบุคคลต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจหรือทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมทั้งอาจจะมีการเปิดกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายครับโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถคุมตัวชายคนนี้ได้นะครับอายุ77ปีสัญชาติอังกฤษข้อหาที่โดนก็คือเป็นบุคคลต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแต่ประกอบอาชีพหรือทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและจะมีการดำเนินคดีกับบริษัทในข้อหารับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าทำงานครับ
8: เราจะร่วมดำเนินการปฏิบัติการนะครับในการปราบปรามนะครับผู้ทำผิดที่เข้าข่ายในขณะนี้นะครับซึ่งผู้นี้ถือว่าเป็นภัยของประเทศนะครับที่จะมาสร้างความเดือดร้อนนะครับให้กับคนไทยมาเอารัดเอาเปรียบพี่น้องคนไทยซึ่งตรงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้เน้นย้ำนะครับให้ผู้ว่าและผู้การทุกจังหวัดนะครับได้ดำเนินการมาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้นนะครับอย่าให้เกิดกรณีนะครับชาวต่างชาตินะครับมากระทำผิดกฎหมายในประเทศไทยของเรา
2: จากการตรวจสอบเบื้องต้นของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองซึ่งมีอำนาจในการอนุญาต

0: การประกอบธุรกิจโรงแรมพบว่ากลุ่มบริษัทนี้นะครับมีการเปิดให้บริการในลักษณะที่เป็นธุรกิจโรงแรมโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจึงอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมตามกฎหมายต่อไปด้วยครับ
1: ไปดูการตรวจสอบโครงการของรัฐกันหน่อยนะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยต้องจับตาอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มด้วยนะคะเมื่อวานทนายตั้มเนี่ยนำหลักฐานไปร้อง DSI สอบหัวประมูล2โครงการมูลค่าเกือบ75ล้านบาทของบริษัทเอกชนกับบริษัท AOT ที่อ้างแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมบอกว่ามีข้อมูลแชทไลน์ล็อกงานเอาไว้ล่วงหน้าซึ่งบริษัทเอกชนพบข้อมูลไปเชื่อมโยงกับบ้านพระอาทิตย์แล้วก็อดีตรองนายกรัฐมนตรีค่ะนายสิทธาเบี้ยบังเกิดปรากฏตัวครั้งแรกนะคะหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเมื่อวานไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ค่ะไปยื่นหลักฐานเอกสารใบเสนอราคาการประมูลงานก่อสร้างช่องทางจราจรแล้วก็ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในสนามบินสุวรรณภูมิที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะยื่นต่อบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT มูลค่าเกือบ75ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีข้อมูลการใช้โทรศัพท์รวมไปถึงข้อความสนทนาในกลุ่มไลน์ที่นายสิทธาอ้างแบบนี้นะคะบอกว่ามีผู้บริหารบริษัทเอกชนที่ได้งานกับตัวแทนบริษัท AOT รวมไปถึงคนในบ้านพระอาทิตย์และอดีตรองนายกรัฐมนตรีสมัยที่แล้วหารือกันในการจัดสรรงานซึ่งเข้าข่ายหัวหรือไม่ค่ะ
2: เนี่ยวันนี้ผมก็ได้มีข้อมูลเป็นเอกสารนะครับเป็นแชทกลุ่มที่ได้มีการสนทนากันนะครับบางอันเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นผมอยู่ในเรือนจำนะครับผมไม่ได้เอามาใช้ในชั้นศาลนะครับเพราะว่าน้องสาวผมก็ดูข้อมูลอยู่คนเดียวนะครับผมก็ได้ตอนออกมาเนี่ยผมก็ได้มีการไปดูข้อมูลเพิ่มเติมก็เจอกลุ่มนึงนะครับผมเรียกย่อๆแล้วกันว่าเป็นกลุ่ม AOT นะครับเพราะว่ามีการคุยกันนะครับว่านางสาวพจมานกับนายเขมวัฒน์เนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทอินโนไฟซึ่งตอนหลังเปลี่ยนชื่อมาเป็นปีเตอร์วิชั่นนะครับได้มีการของานกันนะครับโดยมีการคนในกลุ่มเนี่ยให้เลือกเลยว่าจะเอางานไหนบอกมาแล้วกันแล้วนี่เขาก็เลือกเอางานที่70กว่างานนู่นงานนี่นะครับรวมเป็นมูลค่าที่เท่าที่ผมเห็นในใบเสนอราคานะครับมีราคา 74.9 กับอีกใบนึง3ล้านกว่าน
1: ายสิทธาเนี่ยออกมายอมรับคุณผู้ชมสาเหตุที่มายื่นให้ DSI ตรวจสอบเพราะว่าแค้นค่ะแค้นที่ตกเป็นผู้ถูกกระทำทางคดีช่อโกงที่นางจตุพรอุบลเลิศหรือว่าเจ้อ้อยเนี่ยฟ้องร้องซึ่งผู้บริหารบริษัทเอกชนที่ได้รับงานก็คือพยานในคดีค่ะ
2: ไอ้เรื่องแค้นเนี่ยผมแค้นมากอยู่แล้วแหละที่นอกจากจะทุกคนรู้ว่าผมโดนอะไรอยู่นะครับว่าผมก่อนที่ผมจะเข้าไปผมเล่นงานใครอะไรไว้นะครับนอกจากจะเล่นงานผมแล้วนะครับยังเอาเมียของผมนะครับเข้าไปอยู่ในคุกด้วยซึ่งไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยวันๆเลี้ยงลูกอย่างเดียวนะครับแต่โดนข้อหาฟอกเงินนะครับหรือพี่ภรรยาผมอีกคนนึงก็โดนข้อหาด้วยก็กะจะไม่ให้ผมเนี่ยครอบครัวชีวิตพังพินาศเลยแหละนะครับแต่ว่ายังโชคดีที่พี่สาวภรรยาได้รับการประกันตัวนะครับจึงมีคนดูลูกได้นะครับแต่ภรรยาของผมก็ไม่ได้รับการประกันตัวแต่วันนี้ก็บอกแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยเขาแค่เป็นคนรับโอนกรรมสิทธิ์บ้านเฉยๆไม่เคยมาคุยกับผมเกี่ยวเรื่องที่ถูกฟ้องอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ถูกแจ้งข้อหามาไม่รับการประกันตัวมาเป็นระยะ1ปีกว่าถามว่าแค้นไหมเป็นใครก็ต้องแค้นครับผมอยู่ในคุกครับไม่มีโอกาสมาตอบโต้ใครพูดอะไรก็แล้วแต่ผมดูในข่าวเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องจริงเลย
1: มาด้วยความแค้นนะคุณผู้ชมแล้วก็ในโลกออนไลน์เนี่ยก็มีการแชร์นะบอกว่าในกลุ่มข่าวที่มีคุณสิทธาแล้วก็มีผู้สื่อข่าวเนี่ย คือคุณสิทธาเนี่ยก็กลับมาไลน์คุยกับผู้สื่อข่าวแล้วก็บอกว่าผมกลับมาแล้ว
0: ครับแต่ว่าใน Facebook สิทธาลอว์เฟิร์มอ่ะซึ่งก่อนหน้านี้ตอนสมัยที่ก็ต้องยอมรับว่าตอนนั้นอาจจะมีสื่อติดตามทำคดีนู่นนี่นั่นก็จะมีการโพสต์ต่อเนื่องแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้ก็มีหลายคนไปส่องว่าจะมีโพสต์อะไรหรือเปล่า
1: ค่ะแต่ก็ชัดเจนว่ากลับมาพร้อมกับความแค้นนะคุณผู้ชมสำหรับปมพาดพิงบ้านพระอาทิตย์นายปานเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินก็ชี้แจงนะคะบอกว่าไม่ได้มีความกังวลซึ่งหลักฐานที่นายสิทธานำมายื่นแล้วก็เปิดเผยเนี่ยค่ะเป็นหลักฐานที่ถูกนำมาใช้ในการซักค้านในการพิจารณาคดีแล้วไม่ใช่หลักฐานใหม่ไม่มีข้อเท็จจริงส่วนทางด้านพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษก็บอกว่าหลักฐานที่ได้รับมาจะถูกนำเข้าการตรวจสอบ ตามขั้นตอนแล้วก็พิจารณาว่าเข้าข่ายขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ

0: รมสอบสวนคดีพิเศษหรือไม่หากอยู่ในอำนาจหน้าที่เรื่องจะถูกส่งเสนอให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณารับเป็นคดีพิเศษตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
1: ครับเมื่อวานนี้ปรากฏตัวครั้งแรกก็มีหลายประเด็นที่ต้องออกมาชี้แจงหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการตัดผม คือมีคนตั้งข้อสังเกตก็ต้องบอกว่าชาวเน็ตอะไรคุณผู้ชมก็คือมีการแชร์กันแล้วก็พูดถึงว่าเอ๊ะทนายตั้มเนี่ยตอนออกมาจากเรือนจำทำไมถึงไม่ตัดผมเมื่อวานนี้ก็มีการชี้แจงกับนักข่าวเพิ่มเติมว่าการที่ไม่ตัดผมเนี่ยคือยังไม่ใช่นักโทษเด็ดขาดนะครับคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลคือตามเงื่อนไขของทางราชทัณฑ์เนี่ย ยังไม่มีความจำเป็นจะต้องตัดผม ก็เป็นการให้ข้อมูลสำหรับประชาชนที่เกิดความสงสัยกับประเด็นที่เกิดขึ้นด้วยนะครับคุณผู้ชมดูอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่เป็นมหากาพย์ของพื้นที่ทับซ้อนอุทยานแห่งชาติทับลานกันหน่อยเรื่องนี้มีคนที่ได้ประโยชน์เสียประโยชน์รวมไปถึงชาวบ้านด้วยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำแบบนี้บอกว่าแนวทางพิสูจน์สิทธิ์พื้นที่ทับซ้อนแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานรวมเนื้อที่เนี่ยกว่า 150,000 ไร่เพื่อประโยชน์กับประชาชนยืนยันว่าไม่เอื้อกับนายทุนอย่างแน่นอนขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่วังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเขาก็บอกว่าเขารอความชัดเจนแล้วก็หวังว่าจะได้รับสิทธิ์ทำกินกันในพื้นที่ครับเนื้อที่4ไร่2งานอยู่ที่ตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่ของนางปิ่นแก้วเหิมขุนทศอายุ66ปีหนึ่งในชาวบ้านที่เขาอ้างสิทธิ์การครอบครองก่อนจะมีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและได้รับผลกระทบจากปัญหาที่ดินทับซ้อนปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าร้านอาหารที่เคยเปิดเลี้ยงชีพตอนนี้ต้องปิดบริการถาวรไปแล้วแล้วก็ใช้เพียงอยู่อาศัยทำกินเท่านั้นเธอเล่าต่อว่าเธอเนี่ยต้องต่อสู้คดีมามากกว่า14ปีหลังจากเธอถูกดำเนินคดีบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเมื่อปี2555สูญเงินกว่า 500,000 บาทนะครับแล้วทีนี้หลังสิ้นสุดคดีเนี่ยยังคงต้องผ่อนชำระเงินค่าปรับเดือนละ 3,000 บาทขนาดนี้เธอบอกว่าเธอไม่แน่ใจว่าจะถูกพิจารณาให้อยู่ในกลุ่มใดตามมติครม.ครับ
2: คือดีใจส่วนหนึ่งดีใจ
3: ส่วนหนึ่งถ้าว่าเอาแนวเขต43เนี่ยคือ
2: มันก็จะดีใจกว่านี้
3: จะดีใจกว่านี้แต่มันยังไม่หมดทุกคนมันยังคลุมเครืออยู่ว่าพิสูจน์สิทธิ
2: ์
3: แล้วต้องพิสูจน์สิทธิ์อีกถ้าพิสูจน์สิทธิ์คนไหนอยู่ก่อนอยู่หลังอย่างเงี้ยแต่ป้าก็มีหลักฐานว่าอยู่มาก่อนแล้วก็กังวลอีกว่ามันจะอยู่ในเขตอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลักฐานเราก็มีใบเสียภาษีเราอะไรก็มีเพราะที่ตรงนี้เราก็ไม่ได้ได้มาจากไหนพ่อยกให
1: ้ทางด้านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานระบุแบบนี้นะครับบอกว่าหลังจากนี้จะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตแล้วก็พิสูจน์สิทธิ์ของประชาชนเพิ่มเติมโดยอ้างอิงข้อมูลวันแมปควบคู่ไปกับการตรวจสอบสิทธิ์การถือครองที่ดินของชาวบ้านว่าอยู่อาศัยจริงไม่ได้เป็นนอมินีของกลุ่มทุนและตรวจสอบคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์ทำกินในที่ดินสปกหรือไม่กำหนดกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบก็คือภายใน6เดือนยืนยันว่าแม้เป็นพื้นที่นอกเขตอุทยานแต่ยังเป็นที่ดินของรัฐเพียงแต่จัดสรรสิทธิ์ให้อาศัยและก็ทำกินภายใต้หลักเกณฑ์ของสปกซึ่งเน้นให้ทำประโยชน์เพื่อเกษตรกรรมเป็นหลักครับ
4: วันแมปเนี่ยผมเชื่อว่ามันชัดเจนแล้วครับว่าคือพื้นที่ที่ทับซ้อนสปกที่อยู่ด้านบนนะฮะแต่ว่าไอในส่วนของที่จะต้องมาเอามาคิดเรื่องของโครงการของรัฐนะฮะหรือสิทธิ์ที่เขาอยู่ก่อนป่าตามกฎหมายนั่นคือก่อนการประกาศป่าครั้งแรกอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันจะเป็นอีกเรื่องนึงนะฮะเพราะฉะนั้นถึงมีการเสนอฮะคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติก็ยังเสนอเลยฮะให้ทบทวนมติครม14มีนาคม2566ซะ
1: แล้วการไปตรวจสอบการคัดแยกเนี่ยมีกฎเกณฑ์อะไรยังไงบ้างเรื่องนี้เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่าเขามีการแยกประเด็นพื้นที่ทับซ้อนแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเขาแบ่งเป็น5กลุ่มหลักๆครับกลุ่มแรกก็คือจำนวน 55,000 ไร่คือพื้นที่ที่ประกาศเป็นที่ดินสปก.เมื่อปี2521ก่อนการประกาศอุทยานแห่งชาติทับลานเมื่อปี2524ส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มหมู่บ้านไทยสามัคคีซึ่งกลุ่มนี้มติคณะรัฐมนตรีปี2520มอบพื้นที่ให้กว่า 8,000 ไร่ให้ผู้ร่วมสู้รบในช่วงปราบปรามคอมมิวนิสต์แล้วก็มีภาพถ่ายทางอากาศชัดเจนว่าอยู่มาก่อนการประกาศอุทยานกลุ่มนี้ได้ครอบครองพื้นที่นะครับส่วนกลุ่มที่3จำนวนกว่า 80,000 ไร่เป็นพื้นที่หมู่บ้านด้านความมั่นคงตามมติคณะรัฐมนตรีปี

0: ี2535และกลุ่มที่4จำนวนกว่า 100,000 ไร่เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีคดีจำนวนมากเนื่องจากกลุ่มนี้อยู่นอกเขตสปก.และก็นอกเขตที่ดินป่าไม้ด้วยก็เลยต้องไปพิสูจน์สิทธิ์ก่อนเพราะมีชาวบ้านที่อยู่ตั้งแต่ช่วงปี2540แล้วก็มีภาพถ่ายทางอากาศดังนั้นก็เลยต้องพิสูจน์เป็นรายกรณีประมาณ 5,200 รายด้วยกันที่ต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมส่วนกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่5ครับจะเป็นกลุ่มที่ใช้พื้นที่ราชพัสดุของหน่วยงานทหารไว้ในการซ้อมรบซึ่งมีแนวรั้วชัดเจนกว่า 6,000 ไร่ก็เลยต้องยกให้กับราชพัสดุไปทำการเช่ากับทหารครับดังนั้นก็เลยสรุปว่าจะต้องมีการตัดเนื้อที่ประมาณ 155,000 ไร่แต่จะได้พื้นที่คืนให้ป่าไม้เนี่ยเกือบประมาณ 90,000 ไร่ด้วยกันพร้อมกับย้ำว่ากลุ่มที่ทุกฝ่ายเป็นกังวลมากที่สุดก็คือกลุ่มที่4นี่แหละเพราะกลุ่มนี้ไปเกี่ยวข้องกับรีสอร์ทต่างๆและก็ต้องดำเนินการให้ถูกต้องยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้จะไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนแน่นอนครับ
1: 3กลุ่มแรกเนี่ยเราต้องทำตามตามกฎหมายอยู่แล้วส่วนกลุ่มที่5เป็นเรื่องของพื้นที่ทหารใช้ฝึกซ้อมรบมีรั้วรอบขอบชิดแล้วก็ต้องคืนเขาถูกไหมครับส่วนกลุ่มที่ทุกคนเป็นห่วงเรื่องรีสอร์ทอุทยานต่างเราจับหมดแน่นอนเพราะว่าจะเป็นคดีอยู่ในกลุ่มที่4ส่วนมากอยู่ในกลุ่มที่4นะครับแล้วเราก็ไม่ได้ไปพิสูจน์สิทธิ์หรือสปก.จะไปให้กลุ่มทุนทำรีสอร์ทโรงแรมผมก็ต้องใช้อำนาจกฎหมายของป่าไม้2484ในการจับกลุ่มสปก.อีกทีไงถ้าอย่างเงี้ย
0: นายสุชาติยังระบุด้วยนะครับบอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับประชาชนที่เขาไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองแล้วก็อยู่กันแบบยากจนประมาณ 2-30,000 ครอบครัวซึ่งขนาดนี้บอกว่าได้มีการตั้งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ขึ้นมาแล้วแล้วก็มีผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามอยู่ด้วยพร้อมกับยืนยันบอกว่าจะมีการเร่งดำเนินการให้เรียบร้อยเพราะเป็นเรื่องที่ตกค้างมาเกือบ50ปีแล้วทั้งนี้ถือว่าดีนะครับที่ได้มีการปรับปรุงแผนที่แนวที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือว่าวันแมปซึ่งจะเป็นการช่วยพิสูจน์สิทธิ์ให้ชัดเจนเพิ่มเติมมากขึ้นให้กับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ครับ
2: พอพูดถึงเรื่องที่ดินแล้วอยากชวนมาดูกรณีนี้กันหน่อยนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยมีโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่นครพนมครับระยะทางมันก็ยาวกว่า300กิโลเมตรมันก็มีบางช่วงนะครับที่ต้องตัดผ่านเรื่องของวัดด้วยนะครับอย่างเช่นวัดป่าเกศรพุทธารามที่จังหวัดนครพนมนะครับพอทีนี้เส้นทางมันตัดผ่านปุ๊บทำยังไงล่ะครับก็ต้องรื้ออุโบสถไปสร้างที่ใหม่ครับดูภาพมุมสูงนะครับก่อนหน้านี้เคยเป็นอุโบสถครับแต่วันนี้ไม่มีแล้วครับเป็นอุโบสถวัดป่าเกศรพุทธารามเทศบาลตำบลน้ำก่ำอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมถูกรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเพราะต้องส่งมอบพื้นที่ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าก่อสร้างรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่นครพนมพระประธานถูกเคลื่อนย้ายออกไปหลังคาหน้าต่างกระเบื้องปูพื้นถูกรื้อออกไปนะครับส่วนพระสงฆ์3รูปต้องไปจำวัดอยู่ที่สำนักสงฆ์เดิมที่อยู่ติดกันวัดแห่งนี้เริ่มสร้างเมื่อปี2537จากศรัทธาของญาติโยมที่ช่วยกันรวบรวมเงินไปซื้อที่ดิน6ไร่ก่อตั้งเป็นวัดเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่ครับ
3: เดิมก็คือผมเว้าแหละตั้งอยู่ในสำนักสงฆ์อยู่ในพื้นที่ของนสล.ครับแล้วปณิชาวบ้านได้รวบรวมทำกฐินผ่าป่าเพื่อซื้อที่สร้างวัดนะครับ
4: เป็นเงินของแค่บ้านที่รวบรวมทำกฐินทำบุญนะเนาะ
3: คาเมนซอยกันผู้ละเล็กละน้อยสะสมมาหลายปีครับจังได้เงินจำนวน 200,000 เพื่อซื้อที่ดินสร้างวัด
2: วัดแห่งนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ได้สำรวจและประเมินจ่ายเงินค่ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างไปกว่า5,400,000บาทนะครับเงินทั้งหมดถูกนำไปซื้อที่ดินแปลงใหม่21ไร่ที่อยู่ติดกันแต่เวลานี้ยังคงค้างจ่ายเจ้าของที่อีก 700,000 บาทส่วนเงินค่าเวรคืนที่ดิน6ไร่หรือที่เรียกว่าเงินค่าภาติกรรม6ล้านบาททางวัดไม่สามารถนำไปใช้ได้จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากมหาเถรสมาคมก็ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ออกมาร้องขอให้ทางมหาเถรสมาคมเร่งพิจารณาการเบิกจ่ายเงินภาติกรรมครับ
3: คือการขอจากเพิ่นกับให้เพิ่นได้ดูแลครับว่าเฮานี่สมควรเฮาวัดเฮากับ
4: ทำนูบำรุงศาสนา
3: ครับแมนทางวัดเฮากับว่าก่อสร้าง

0: ให้เป็นวัดดังเดิมสิ่งที่เฮาสูญเสียหรือว่าถูกเวียนคืนไปแล้วเฮาก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้อง
1: ใหญ่แล้ว
0: บ่ได้นั่นเลยบ่ได้เว้าถึงเลยครับว่าไอ้คือเฮาก็บ่ได้แจ้งเพิ่นอุทธรณ์อีหยังบ่ได้แจ้งญาติหยังครับคือถูกแล้วเฮาก็บ่ได้เว้าหยังครับ
2: ล่าสุดทางวัดป่าเกสรพุทธาธรรมได้ทำเรื่องไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนมเพื่อขอย้ายวัดควบคู่กับการก่อสร้างศาลาการประเรียนนะครับส่วนการก่อสร้างพระอุโบสถคือถ้าหากไม่ได้รับเงินค่าภาติกรรมจากสำนักพุทธก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะสามารถระดมเงินมาสร้างเสนาสนะให้เหมือนดังเดิมได้แต่เบื้องต้นเนี่ยครับทางนายสุชาติยานประสบรักษาราชการแทนผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนมท่านก็เปิดเผยกับทีมข่าวไทย PBS นะครับบอกว่าตอนนี้ได้ส่งเรื่องเพื่อให้ทางมหาเถรสมาคมพิจารณาแล้ว อย่างที่เล่าไปคุณผู้ชมชาวบ้านเขาก็รวมตังกันเนา
3: ะ
2: ระดมทำผ้าป่าทำกฐินจนปี37เนี่ยสามารถสร้างวัดขึ้นมาได้ผ่านไป30ปี
4: ครับ
2: โดนรื้อนะแล้วก็ต้องย้ายที่กัน
3: ชาวบ้านบอกแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าชาวบ้านเนี่ยเป็นผู้ระดมเงินทำบุญซื้อที่ดินมาตั้งแต่แรกแต่ทีนี้เมื่อเกิดความจำเป็นนะคะในตอนนี้เนี่ยกลับไม่สามารถนำเงินก้อนนี้มาเยียวยาได้ทันทีนะคะคุณผู้ชมก็เลยทำให้ชาวบ้านบอกนะคะว่าอยากจะให้ทางมหาเถรสมาคมเนี่ยพิจารณาแล้วก็ให้เงินที่เป็นส่วนจำเป็นจะต้องมาก่อสร้างโบสถ์เนี่ยเอามาให้กับวัดให้กับชาวบ้านจะได้ดำเนินการกันต่อนะคะ
2: รอดูทางมหาเถรสมาคมจะมีมติออกมาเมื่อไหร่นะครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมไปดูเรื่องของชาปนกิจสงเคราะห์กันหน่อยนะคะยังต้องตรวจสอบกันอย่างต่อเนื่องนะคะเฉพาะที่จังหวัดอุดรธานีเนี่ยค่ะก็มีความเสียหายค่อนข้างเยอะนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีสั่งตรวจสอบการจัดตั้งสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ทั้ง20อำเภอเลยนะคะว่าจดทะเบียนหรือว่าดำเนินงานถูกต้องหรือไม่หลังจากที่ได้มีการรับเรื่องร้องเรียนนะคะว่ามีหลายสมาคมค้างจ่ายเงินทายาทสมาชิกที่เสียชีวิตและมีมูลค่าความเสียหายกว่า 4,600 ล้านบาทค่ะหนึ่งในนั้นคือสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์อุดรแสงรุ่งที่มีผู้เสียหายกว่า 1,600 คนค่ะนี่เป็นผังการดำเนินการของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์อุดรแสงรุ่งนะคะคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าในช่วงเดือนมกราคมค่ะสมาคมยังมีการเปิดรับสมาชิกทั้งหมวดกหมวดขและหมวดพิเศษค่าสมัครเนี่ยค่ะอยู่ที่รายละ300บาทเฉพาะค่าสมัครเพียงเดือนเดียวอยู่ที่ประมาณกว่า 300,000 บาทอันนี้ยังไม่รวมเงินค่าทำศพที่เรียกว่าเป็นเงินเก็บจากสมาชิกทั่วทั้งจังหวัดกว่า 21,000 คนซึ่งบางคนก็ทำทั้ง3สัญญาตกประมาณเดือนละกว่า 2,000 บาทค่ะส่วนนี้ที่เห็นเนี่ยค่ะเป็นประกาศการแจ้งระเบียบปรับเงินสงเคราะห์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวหรือผู้สูงอายุถ้าเป็นหมวดกจะได้รับเงินค่าสงเคราะห์ 20,000 บาทหมวดข 30,000 บาทและหมวดค 8,000 บาทจากเดิมที่ทายาทผู้เสียชีวิตเคยได้รับทั้ง3สัญญาสูงถึง 200,000 บาทค่ะการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการจ่ายเงินสงเคราะห์และมีการค้างจ่ายทายาทสมาชิกที่เสียชีวิตในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาทำให้สมาชิกก็เป็นกังวลนะคะว่าสมาคมเนี่ยจะล้มหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะรายที่สมัครทั้ง3ประเภทแล้วก็ส่งมาอย่างต่อเนื่องคนละหลายแสนบาทซึ่งก็อาจจะไม่ได้รับเงินคืนทำให้สมาชิกทยอยไปยื่นเอกสารหลักฐานที่ศูนย์ดำรงธรรมต่อเนื่องค่ะเรื่องนี้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีก็บอกว่ามีสมาชิกที่เสียชีวิตแต่ว่าผู้รับผลประโยชน์ยังไม่ได้รับเงิน 1,066 รายมูลค่ากว่า120ล้านบาทแล้วก็ยังมีสมาชิกที่ส่งเงินสงเคราะห์ต่อเนื่องอะค่ะคุณผู้ชมแล้วก็กังวล นะคะว่าสมาคมจะล้มอีก 1,709 รายรวมวงเงินที่ส่งไปทั้งหมดเนี่ยค่ะประมาณ120ล้านบาทค่ะ
5: ทางเทศบาลก็เลยใช้อำนาจตามมาตรา44วงเล็บ1 ออกประกาศในการสั่งระงับการรับชำระเงินจากสมาชิกแสงลุ่งทั้งหมด 20,000 กว่ารายไว้ก่อนโดยสมาชิกจะไม่ขาดจากความเป็นสมาชิกแต่อย่างใดซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากก็ทำให้พี่น้องประชาชนทั้ง 20,000 ก็ลดความตื่นตระหนกไปได้ว่าตัวเองไม่ถูกตัดจากสมาชิกเนื่องจากจ่ายเงินไปแล้วคนละหลายหมื่นหลายแสน
3: สำหรับที่จังหวัดอุดรธานีนะคะจากการตรวจสอบการแจ้งจดทะเบียนกับนายทะเบียนท้องถิ่นในการจัดตั้งสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์อย่างถูกต้องนะคะพบมีเพียง88แห่งจากหลายร้อยแห่งที่ไม่ได้จดทะเบียนกับท้องถิ่นค่ะส่วนภาพรวมการร้องเรียนมีประมาณ14สมาคมสมาชิกรวมไม่น้อยกว่า 70,000 คน

0: มูลค่าความเสียหายกว่า 4,600 ล้านบาทนะคะล่าสุดทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการสั่งตรวจสอบการจัดตั้งสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ทั้ง20อำเภอว่ามีการจดทะเบียนหรือว่าดำเนินงานอย่างถูกต้องหรือไม่นะคะ
1: ยังอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับที่อุดรนี่ก็มีหลายประเด็นที่ต้องตรวจสอบกันหนึ่งในนั้นคือคดีที่เกิดขึ้นนักร้องที่ชื่อยังเจครับเขาเป็นแรปเปอร์แล้วก็มีเพลงดังหลายเพลงแต่ว่าทีนี้เขาไปก่อเหตุเอาปืนเนี่ยไปยิงใส่ห้องพักข้างๆที่เป็นห้องคู่กรณีหลังจากนั้นมีการอัดคลิปแล้วก็โพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์ตำรวจตามไปจับกุมได้ถึงห้องพักครับก่อนจะมีการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเจ้าตัวเนี่ยระหว่างที่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนักข่าวรายงานบอกว่ามีอาการหวาดระแวงก่อนที่เจ้าตัวจะยอมรับแบบนี้บอกว่าเคยรับการรักษาอาการทางจิตเวชมาก่อน
2: นี่ว่าเน็กโอมนะนี่ว่าเน็กโอมนะอีกนัดนึงเฮ้ยอีกนัดนึงกดดีกดดีกดดี
3: กดไม่ได้พ
2: ี่
3: คะ
2: โอเคโอเคโอเค
1: นี่ครับเป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่ยังเจหรือว่านายทีเจโรเบิร์ตอายุ22ปีเขาเป็นแรปเปอร์ชาวอุดรธานีเจ้าของเพลงซ้ำรอยเพลงซ้ำรอยนี้ใน YouTube เนี่ยยอดวิว11ล้านวิวนะครับแล้วก็มีเพลงผู้พันด้วยยอดวิวเนี่ยเกือบ3ล้านวิวด้วยกันคือภาพนี้เนี่ยบันทึกภาพระหว่างทีเจกับเพื่อนเนี่ยเขาใช้อาวุธปืนยิงเข้าไปใส่ในห้องพักของคู่กรณีอยู่จุดนี้เนี่ยอยู่บริเวณภายในซอยน้ำเค็มถนนทหารเขตเทศบาลนครอุดรธานีคือไม่ได้ไปยิงอย่างเดียวครับไปถ่ายคลิปด้วยถ่ายคลิปหลังจากนั้นก็เอาไปโพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวคนแชร์เยอะมากวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลังจากนั้นเนี่ยตำรวจชุดสืบสวนสภ.เมืองอุดรธานีก็เลยลงพื้นที่เข้าไปจับกุมยังเจพร้อมกับพวกได้ที่ห้องพักในเขตเทศบาลนครอุดรธานีหลังจากนายธนกรอายุ22ปีคู่กรณีเจ้าของห้องนี่แหละครับชาวจังหวัดหนองบัวลำพูเขาเข้าไปแจ้งความบอกว่าถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มาถึงที่ห้องเช่าก่อนจะใช้อาวุธปืนยิงใส่ห้องแล้วก็หลบหนีไปทีนี้ต่อมาตำรวจก็ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมนายทีเจโรเบิร์ตหรือว่ายังเจพร้อมกับผู้ร่วมก่อเหตุก็คือเพื่อนอีก2คนโดยยังเจเนี่ยให้การรับสารภาพบอกว่ามีปัญหาขัดแย้งกับคู่กรณีจริงๆซึ่งเคยเป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนแล้วก็เคยทำเพลงร่วมกันมาก่อนด้วยแต่เกิดผิดใจกันหลายเรื่องก็เลยชักชวนเพื่อนเนี่ยไปก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงห้องครับ
2: มีปัญหากันมาแต่ก่อนนั้นนานแล้วครับแต่ว่าวันที่มีปัญหาหนักที่มันเรื่องที่มันโกรธจริงๆคือผมเพราะว่าคนนี้มันคบมา4ปีแล้วครับก่อนหน้านั้นแล้วแต่ว่าเลิกคบกัน4ปีแล้วก็เลิกกันประมาณ3ปีอะไรเงี้ยครับ
4: อ๋อเป็นผู้หญิงเน
2: า
4: ะ
2: ใช่ครับแล้วไม่ครับยังไม่จบครับแล้วคราวนี้พอหลังจากเดือนพฤศจิกาของอายุระเบิดเสร็จผมไม่ไปทำอะไรนะครับแล้วแม่ผมไม่ไปแจ้งตำรวจด้วยตอนแรกแม่ผมอาจจะมาแจ้งแต่ผมกดเซฟชิปไม่ทันแต่ผมรับประกันเลยว่าถ้าได้ขึ้นศาลถ้าอะไรนะครับถ้าคนโทรศัพท์เขาได้นะผมรับประกันเลยครับว่ามีแน่นอนครับไม่งั้นแจ้งผมแจ้งความเท็จได้เลย
1: จากนั้นเนี่ยตำรวจก็ได้ไปควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพบริเวณหน้าห้องเช่าจุดเกิดเหตุนะครับแต่ทีเนี้ยระหว่างการทำแผนคือนักข่าวสังเกตเขาบอกว่ายังเจเนี่ยมีอาการดูจะหวาดระแวงคล้ายๆกับกลัวคู่กรณีจะออกมาถ่ายภาพแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับขณะที่คู่กรณีก็ยืนยันบอกว่าไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งกับยังเจมาก่อนแล้วก็คือฝ่ายยังเจที่บอกว่ามีปัญหากันเนี่ยคือเชื่อว่าอาจจะมาจากสาเหตุความไม่พอใจเรื่องที่ตัวเองเนี่ยแยกออกจากกลุ่มเพื่อนมากกว่าครับ
5: ที่แต่งเพลงเนี่ยเขาไม่พอใจใช่ไหมอัน
6: น่าจะเป็นอย่างนั้น
5: แล้วก็เรื่องมีอะไรกันกับแฟนเราอีกส่วนหนึ่งมันก็เลยเป็นชนวน
7: แต่เขาบอกว่าที่เขามีอะไรกับแฟนเราแฟนเราเลิกกันไปแล้วนะเลิกกับเราไปแล้วเขาถึงไม่มี
6: เรื่องที่ผมไม่ได้อะไรเลยครับมีเขาแบบว่าพยายามโพสต์ยั่วโมโหผม
8: พยายามติดใจพี่โอมติดใจเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไร
6: ผมไม่ได้ติดใจสักเรื่องเลยครับ
5: อยากฝากถามเขาไหมว่าไง
6: ไม่คือเขาทำอะไรไม่มีเหตุผลอยู่แล้วผมไม่ได้อยากรู้ไม่ได้อยากอะไรอย่าง
5: นี้ก็ให้กระบวนการกฎหมายดำเนินการ
1: หลังจากทำแผนแล้วเสร็จนะครับยังเจก็ยังบอกกับผู้สื่อข่าวบอกแบบนี้อ้างแบบนี้บอกว่าตัวเองเนี่ยเคยมีประวัติรักษาอาการทางจิตเวชหลังจากเคยก่อเหตุถือมีดอาวาสในจังหวัดหนองคายแล้วก็ระบุด้วยนะครับบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีบัตรผู้ป่วยจิตเวชแล้วก็ยอมรับบอกว่ารู้สึกเครียดมากตอนนี้เพราะว่าโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยแจ้งข้อหาพยายามฆ่า

0: ที่เคยที่ถูกดำเนินคดีจากเหตุการณ์ครั้งล่าสุดด้วยครับ
1: คุณผู้ชมครับถามคุณผู้ชมคุยกันนะครับว่าแถวบ้านคุณผู้ชมฝนตกหรือเปล่าเพราะว่าหลายพื้นที่บอกว่าเข้าหน้าฝนแล้วแต่เกษตรกรเขาบอกว่าฝนมันยังดูตกน้อยกว่าปกตินะครับแต่กรุงเทพมหานครนี่ตกฉ่ำตกทุกวันเลิกงานมาปุ๊บตกเลยนะฮะรถติดทุกวันนะครับแต่ทีนี้ครับหลายพื้นที่อย่างที่บอกไปโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือเข้าหน้าฝนแล้วนะครับแต่สถานการณ์ภัยแล้งมันดูจะหนักต่อเนื่องครับอย่างที่จังหวัดแพร่ชาวนาเขาต้องใช้วิธีการไถนาแล้วก็หว่านเมล็ดพันธุ์รอฝนเลยนะครับเป็นการแบบไถแห้งนี่แหละครับแม้ว่าเวลาในขณะนี้เนี่ยก็คือเข้าหน้าฝนแล้วแต่ถ้าไปดูบริเวณพื้นที่ฝ่ายแม่ยมนะครับยังมีสภาพแบบนี้อยู่เลยฮะโอ้โหคุณผู้ชมนี่ไม่เหมือนกับบรรยากาศหน้าฝนเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าแห้งแล้งเหลือเกินนะครับฝ่ายแม่ยมครับซึ่งกั้นแม่น้ำยมในพื้นที่อำเภอ2ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญสำหรับระบบชลประทานในจังหวัดแพร่สภาพเนี่ยคือแห้งขอดอย่างเห็นได้ชัดครับล่าสุดน้ำหน้าฝายแม่ยมสูงประมาณ 1.8 เมตรเท่านั้นส่วนหลังฝายไม่ต้องพูดถึงครับแห้งสนิทจนสามารถนำรถแบ็คโฮเข้าไปขุดทรายขุดหินได้ไม่มีน้ำไหลผ่านส่งผลให้คลองส่งน้ำทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาไม่สามารถส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้ผลกระทบที่เกิดขึ้นทำให้ชาวนาในหลายพื้นที่ของจังหวัดแพร่ก็ต้องปรับตัวโดยเริ่มไถนาท่ามกลางสภาพดินแห้งและใช้วิธีไถนาผงเพื่อหว่านเมล็ดข้าวหรือว่าหยอดเมล็ดลงในแปลงนารอให้ฝนตกลงมาเพื่อให้เมล็ดข้าวงอกซึ่งเป็นวิธีการทำนาแบบปลูกข้าวรอฟ้าฝนเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่นอกเขตชลประทานครับแต่สถานการณ์ในปีนี้ที่คาดว่าอาจจะเผชิญกับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญทำให้กังวลเป็นอย่างมากเพราะมันอาจจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวในฤดูกาลนี้และกระทบต่อรายได้ในระยะยาวด้วยนะครับมาดูกันหน่อยว่าทางรัฐบาลแก้ไขปัญหานี้เตรียมแผนกันอย่างไรนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยภายหลังการประชุมครม.ครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งให้หน่วยงานต่างๆเตรียมรับมือกับซูเปอร์เอลนีโญแล้วแผนดังกล่าวก็จะครอบคลุมเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพครับ
2: มาตรการที่จะดูแลประชาชนนะคะที่คาดว่าจะได้รับผลจากซูเปอร์เอลนีโญนั้นก็จะครอบคลุมไปถึงเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นอยู่ของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศค่ะ
1: คุณผู้ชมคุยกันเยอะเลยทีเดียวนะครับบางท่านก็บอกว่าชลบุรีร้อนมากไม่ตกเลยค่ะปีนี้ข้าวราคาน่าจะแพงน่าจะสูงก็เป็นต้นนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้ทางนายกรัฐมนตรีได้ให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบนำแผนปฏิบัติการมาตรการที่ได้ดำเนินการรวมถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมให้ทุกฝ่ายมารายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าแล้วก็เดี๋ยวจับตากันนะครับว่าสัปดาห์หน้าอาจจะมีมาตรการต่างๆออกมาเกี่ยวกับการรับมือกับซูเปอร์เอลนีโญด้วยครับ
0: ครับพอพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ฝนที่แต่ละพื้นที่ก็ฝนตกหนักกันมาต่อเนื่องหลายวันแล้วชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อเลยเพราะวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ฝนค่อนข้างมากเลยนะครับหนึ่งปัจจัยที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกมาประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังก็คือร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศไทยขณะเดียวกันในพื้นที่ภาคใต้เองก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมความชื้นเข้ามาทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันก็ส่งผลทำให้วันนี้ทั่วทุกภาคมีฝนตกหนัก160ของพื้นที่เราไปดูที่พื้นที่ภาคเหนือกันก่อนครับพื้นที่ภาคเหนือวันนี้เจอฝนตกหนัก160ของพื้นที่ส่วนพื้นที่ที่จะเจอฝนตกหนักมากที่สุดคือพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายหนักแน่ๆวันนี้นะครับส่วนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอย่างจังหวัดตากอย่างกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกวันนี้ก็เจอฝนตกหนัก160ของพื้นที่เหมือนกันและถ้าไปดูเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยในช่วงเช้าๆในพื้นที่ภาคเหนืออุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 23-26 องศาเซลเซียสครับส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดวัดได้อยู่ที่ประมาณ 35-36 องศาเซลเซียสเช่นเดียวกับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยนะครับที่วันนี้เจอฝนตกหนักเหมือนกันจังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักมากที่สุดก็คือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนม นครราชสีมาและก็บุรีรัมย์นะครับช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 23-26 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายร้อนที่สุดวัดได้อยู่ที่37องศาเซลเซียสครับไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคกลางเลยภาคกลางวันนี้ก็จะมีฝนตกหนักด้วยเหมือนกันนะครับจังหวัดที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังก็คือชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและก็นครปฐมส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองถึง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับส่วนอุณหภูมิในช่วงเช้า 25-27 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายวัดได้อยู่ที่ 34-36 องศาเซลเซียสขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคตะวันออกกันต่อพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักมากที่สุดอยู่ที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดครับอุณหภูมิช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ 24-27 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายร้อนที่สุดวัดได้อยู่ที่ 35-36 องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้มีการประกาศให้เฝ้าระวังในพื้นที่ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตกหนักมากที่สุดจะอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสส่วนอุณหภูมิช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ 24-26 องศาเซลเซียสช่วงสายๆอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 34-36 องศาเซลเซียสส่วนเรื่องของคลื่นลมครับฝั่งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันวันนี้มีการประกาศแจ้งเตือนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรครับ
1: 6นาฬิกา7นาทีคุณผู้ชมอยู่กับวันใหม่ไทย PBS นะครับติดตามข่าวต่างประเทศเช้านี้กันครับก็ตกลงสหรัฐอิหร่านยังคงมีความเปราะบางอยู่ครับหนึ่งในนั้นก็คือประเด็นเรื่องของเลบานอนซึ่งอิหร่านเองเขาย้ำชัดนะครับว่าการยุติการสู้รบในเลบานอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการยุติสงครามขณะที่โดนัลด์ทรัมป์เองออกมาแสดงความไม่พอใจอิสราเอลในกรณีนี้ด้วยนะครับคุณวินิธา
3: ก็ต้องบอกว่าทรัมป์เนี่ยไม่ค่อยจะพอใจกับวิธีจัดการกับเลบานอนแล้วก็กลุ่มเฮสบอลลาห์ของทางอิสราเอลสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ย้ำว่าความสัมพันธ์กับตัวผู้นำอิสราเอลยังดีแล้วก็ใช้โอกาสระหว่างการไปร่วมการประชุม G7 เนี่ยให้คำมั่นจะเปิดเผยรายละเอียดข้อตกลงสู่สาธารณชนโดยเร็วนี้ด้วยค่ะผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือว่า G7รวมถึงผู้นำประเทศที่ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมถ่ายรูปร่วมกันนะคะระหว่างที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดประจำปีจัดขึ้นที่เมืองเอเวียงในฝรั่งเศสระหว่างวันจันทร์ถึงวันพุธการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากสหรัฐกับอิหร่านเพิ่งจะบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามโดยแหล่งข่าวระบุว่าบรรดาผู้นำ G7 หารือเกี่ยวกับข้อตกลงนี้อย่างตรงไปตรงมากันระหว่างรับประทานอาหารค่ำเมื่อคืนวันจันทร์โดยโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยใช้โอกาสระหว่างนี้พบหารือผู้นำหลายคนนะคะรวมถึงให้คำมั่นจะเปิดเผยรายละเอียดของข้อตกลงกับอิหร่านต่อสาธารณะภายใน 2-3 วันนี้ตอนนี้กำลังรอโอกาสอย่างเป็นทางการแล้วก็มีการเปรยๆด้วยว่าอาจจะอ่านตัวเอกสารถ้อยแถลงข้อตกลงฉบับเต็มเนี่ยอ่านออกอากาศด้วยนะคะทรัมป์เปิดเผยเพิ่มเติมว่าข้อตกลงอิหร่านฉบับสุดท้ายอาจจะไปยื่นให้สภาคองเกรสพิจารณาตรวจสอบด้วยซึ่งอันนี้เป็นข้อเรียกร้องจากสมาชิกสภาคองเกรสพรรครีพับลิกันบางส่วนพร้อมตั้งคำถามว่าใครบ้างที่จะไม่เห็นด้วยกับตัวข้อตกลงนี้ทรัมป์เนี่ยบอกว่าอีกไม่นานเรื่องอิหร่านจะเป็นเรื่องในอดีตไปละพร้อมย้ำว่าในข้อตกลงระบุเอาไว้ชัดเจนว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ส่งสัญญาณเตรียมนำมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียกลับมาใช้โดยเร็วนะคะเพราะว่าข้อตกลงอิหร่านจะเปิดทางให้สามารถกลับมาขนส่งน้ำมันได้ตามปกติแล้วโดยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสหรัฐเนี่ยผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียบางส่วนชั่วคราวเพื่อบรรเทาราคาน้ำมันที่พุ่งสูงจากสงครามในอิหร่านและยังต่ออายุมาตรการผ่อนคลายมีผลมาจนถึงตอนนี้นะคะซึ่งผู้นำสหรัฐในเวลาเดียวกันก็ยังแสดงความไม่พอใจต่อการที่อิสราเอลยังเดินหน้าสู้รบกับกลุ่มเฮสบอลลาห์ด้วยระบุว่าอิสราเอลควรจัดการกับกลุ่มเฮสบอลลาห์ได้เร็วกว่านี้ไม่ใช่ลากยาวไม่จบไม่สิ้นแล้วก็ส่งผลเสียต่อข้อตกลงใหญ่ขณะเดียวกันทรัมป์ยืนยันว่ามีความสัมพันธ์อันดียังดีอยู่กับเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลแต่ว่าฝั่งเนทันยาฮูเองก็ต้องมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเลบานอนด้วย วันนี้กองทัพอิสราเอลเผยภาพที่ระบุว่าเป็นการโจมตีฐานปล่อยจรวดของกลุ่มเฮซบอลลาห์ซึ่งใช้โจมตีสายทหาร

0: ที่องค์การสหประชาชาติทางโฆษกออกมาระบุว่ากองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในเลบานอนตอนนี้ยังติดตามเหตุรุนแรงและเหตุปะทะในพื้นที่พบว่าลดลงอย่างมากตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา UN เนี่ยเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของกองทัพอิสราเอลในเลบานอนด้วยพร้อมระบุว่าแม้ว่าระดับความรุนแรงจะลดลงแต่ว่ายังส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของพลเรือนอยู่ส่วนสื่ออิหร่านรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่าน3ลำและเรือบรรทุกสินค้าอีก2ลำแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสออกไปที่อ่าวโอมานได้สำเร็จแล้วสะท้อนให้เห็นถึงการผ่อนคลายมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านของสหรัฐในเวลานี้นะคะด้านสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานอ้างแหล่งข่าวระบุว่ากรอบข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยกำหนดรายละเอียดมีรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนภาคเอกชนมูลค่า $300,000 ล้านที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในอิหร่านครอบคลุมภาคพลังงานโลจิสติกส์การผลิตและการคมนาคมขนส่งตอนนี้ได้รับคำมั่นสัญญาผูกพันเม็ดเงินทุนแล้วกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวน$300,000 ล้านที่ว่านี้แหล่งข่าวในระบุเพิ่มเติมบอกว่าตัวกองทุนใหม่นี้จะเป็นกลไกการลงทุนจากภาคเอกชนนะจะไม่มีเงินทุนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องและไม่ใช่โครงการฟื้นฟูหรือการชดเชยความเสียหายจากสงครามโดยเดิมทีนี้อิหร่านเรียกร้องเงิน$400,000,000เป็นค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามแต่ว่าสหรัฐปฏิเสธก็เลยเปลี่ยนแนวคิดมาเป็นการจัดตั้งกองทุนเอกชนที่ว่านี้แทนมีปากีสถานเป็นตัวแทนในการเจรจาด้วยซึ่งแหล่งข่าวย้ำว่ากองทุนนี้แยกส่วนสิ้นเชิงจากการเจรจาคู่ขนานเรื่องของการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐนะคะแล้วก็การปลดการอายัดทรัพย์สินอิหร่านในต่างประเทศโดยจะยังไม่ได้ถูกจัดตั้งหรือว่าเริ่มดำเนินการจนกว่าจะมีการลงนามในข้อตกลงขั้นสุดท้ายระหว่างสหรัฐกับอิหร่านต่อไปซึ่งก็ต้องรอติดตามกันปลายสัปดาห์นี้นะคะว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่อย่างไรแล้วก็นอกจากเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องติดตามเรื่องของการเจรจาที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ด้วยถ้าเกิดมีการเซ็นจริงๆวันศุกร์นี้นับจากนี้ต่อไปก็ต้องเจรจาเรื่องของโครงการนิวเคลียร์อิหร่านกันต่ออีก60วันนะคะว่าผลจะเป็นยังไงต่อไป
1: เรื่องกองทุนนี่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะแม้กระทั่งคนที่เป็นฝ่ายที่เคยสนับสนุนทรัมป์เองก็วิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรนะบอกว่าถ้าเกิดว่าอย่างรองนายกรัฐมนตรีรองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์ที่ออกมาบอกว่าต่างฝ่ายก็คือต่างวินวินใช่ไหมสหรัฐก็วินแล้วก็อิหร่านเองก็วินแล้วใครเป็นผู้แพ้จากสงครามในครั้งนี้แล้วทำไมสหรัฐจะต้องมีการจัดทำเป็นกองทุนเพื่อที่จะต้องไปช่วยเหลืออิหร่านด้วยมันก็เป็นคำถามแล้วก็เป็นข้อกังขาอยู่พอสมควรเหมือนกันนะ
0: ค่ะก็จริงๆมุมนึงอาจจะเป็นความหวังของประชาชนชาวอิหร่านแต่อีกมุมนึงก็อยู่บนความไม่ไว้วางใจเช่นกันนะ
1: ครับ
2: คุณผู้ชมคะที่สหรัฐมีเหตุใหญ่อีกแล้วนะคะสหรัฐเนี่ยค่ะสกัดแผนก่อเหตุร้ายค่ะรวมไปถึงการใช้โดรนพีชีพติดระเบิดแล้วก็ทีมสไนเปอร์โจมตีบุคคลสำคัญระหว่างการแข่งขันมวยกรง UFC นัดพิเศษนะคะบริเวณทำเนียบขาวท่ามกลางผู้เข้าร่วมงานที่เต็มไปด้วยคนดังรวมไปถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะคะคุณวินิษฐาง
0: านเนี่ยจัดวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เรียกว่าวิทย์จะเกิดเหตุกับตัวหรือว่าใกล้ตัวผู้นำสหรัฐคนนี้อีกครั้งนึงแล้วแต่ว่าทาง FBI เนี่ยไหวตัวทันสกัดเอาไว้จับกุมผู้เกี่ยวข้องไป5คนถือว่าเป็นการเปิดปฏิบัติการร่วมหลายรัฐเลยนะคะพบว่าแผนค่อนข้างจะน่าตกใจพุ่งเป้าบุคคลชั้นนำจำนวนมากค่ะนี่เป็นภาพหลักฐานมีอาวุธปืนสงครามมีเสื้อเกราะกันกระสุนต่างๆแล้วก็เป็นพวกภาพบันทึกหน้าจอการแชทข้อความเข้ารหัสพื้นที่พิกัดจุดซุ่มยิงอาวุธอะไรทำนองนี้เป็นหลักฐานที่ทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐและ FBI เอามาเผยแพร่ต่อสาธารณชนหลังจากที่เปิดปฏิบัติการจู่โจมสายฟ้าแลบทลายแผนก่อเหตุของกลุ่มคน5คน5คนเนี่ยอยู่กันคนละรัฐมีที่โอไฮโอมิสซูรีเนบราสกาแล้วก็แคลิฟอร์เนียเขาหวังจะใช้โดรนพลีชีพติดระเบิดโจมตีแล้วก็ส่งสไนเปอร์เข้าไปจัดการกับนักการเมืองแล้วก็คนระดับสูงในสังคมกลางงานมวยกรง UFC ที่จัดขึ้นบริเวณสนามหญ้าทางใต้ของทำเนียบขาวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะซึ่งนอกจากนี้หลักฐานสำคัญที่นำมาเปิดเผยในคำฟ้องเนี่ยจะมีภาพโพสต์คลิปวิดีโอซ้อมยิงปืนของผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเป็นแผนที่หวังจะจุดชนวนการปฏิวัติในสหรัฐด้วยการโจมตีบุคคลที่มีชื่อเสียงนักการเมืองแล้วก็บรรดามหาเศรษฐีที่ไปร่วมงานมวยกรง UFC Freedom 250 ที่จัดขึ้นเป็นการฉลองการครบรอบ250ปีการประกาศเอกราชของ

0: ทางสหรัฐแล้วก็ไปจัดตรงวันคล้ายวันเกิดครบรอบ80ปีของประธานาธิบดีทรัมป์ก็คือ14มิถุนายนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะแผนนี้เนี่ยจริงๆมีการพูดถึงเรื่องของการส่งเป็นโดรนขนาดเล็กติดระเบิดเข้าไปจุดระเบิดก่อนสร้างความตื่นตระหนกบีบให้ฝูงชนให้บุคคลสำคัญเนี่ยวิ่งหนีแตกตื่นออกไปแล้วก็ไปเข้าทางปืนของทีมสไนเปอร์ที่เขาดักซุ่มยิงอยู่รอบๆมูลเหตุส่วนหนึ่งของที่กลุ่มนี้ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยข้อมูลเผยมาเบื้องต้นบอกว่ามาจากความไม่พอใจการทำงานของรัฐบาลทรัมป์รวมถึงประเด็นความโปร่งใสในการสอบสวนคดีของเจฟฟรีย์เอปสตีนและการสนับสนุนกลุ่มทุนอิสราเอลที่ผู้ต้องสงสัยกลุ่มนี้เนี่ยดูจะมีแนวคิดเคร่งศาสนานะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามแผนการทั้งหมดถูกทำลายลงด้วยมือของแม่ของผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งที่เขาไปแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่โอไฮโอตั้งแต่10มิถุนายนที่ผ่านมาเพราะว่าสังเกตเห็นพฤติกรรมผิดปกติของลูกชายคือมีการลาออกจากงานกว้านซื้ออาวุธปืนมาสะสมมีซื้อเครื่องกระสุนต่างๆหลายพันนัดด้วยกันแล้วก็มีเสื้อเกราะกันกระสุนด้วยดูเหมือนจะใช้เงินจากการเงินเก็บหลังจากเรียนจบเนี่ยเป็นสัก 3,000 ดอลลาร์สหรัฐได้แล้วก็ไปเจอแชทที่แอบคุยกับกลุ่มคนที่อ้างว่าเป็นอดีตทหารกับกลุ่มเคร่งศาสนาพอแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการขยายผลเข้าควบคุมตัวต่างๆแล้วก็จับกลุ่มเพื่อนร่วมขบวนการในรัฐอื่นๆได้ทั้งหมดนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยยึดอาวุธได้จำนวนมากก่อนงานจะเริ่มขึ้นไม่กี่วันมีการสัมภาษณ์ถามถึงแผนรอบสังหารแผนก่อเหตุนี้ระหว่างที่โดนัลด์ทรัมป์ไปประชุม G7 ที่ฝรั่งเศสทรัมป์บอกว่าไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมีความเคลื่อนไหวจากแมทควินเป็นรองผู้อำนวยการหน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐหรือว่า Secret Service เนี่ยมีการแถลงข่าวเรื่องอื่นพูดคุยกับผู้สื่อข่าวแล้วก็ตอบคำถามเรื่องนี้บอกว่าจริงๆแผนที่ว่าเนี่ยเป็นแผนคุกคามที่มีความร้ายแรงแต่ว่าไม่ได้ให้รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมเพราะว่ายังอยู่ระหว่างการสอบสวนแถมตัวของควินเนี่ยยังดูเหมือนจะไม่ค่อยพอใจที่มีการเอาข้อมูลคดีมาเผยสู่สาธารณะด้วยบอกว่าจริงๆแล้วหน่วย Secret Service เนี่ยเป็นผู้นำการสอบสวนตั้งแต่แรกแต่ว่าเลือกที่จะไม่เผยข้อมูลออกมาเพื่อพยายามปกป้องการสอบสวนแล้วก็แผนการรักษาความปลอดภัยคนสำคัญในสหรัฐซะมากกว่าก็ท่ามกลางความสำเร็จในการสกัดแผนร้ายเนี่ยมีรอยร้าวของกลุ่มคนที่ต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยรอบๆตัวผู้นำสหรัฐอยู่ไม่มากก็น้อยนะเพราะว่าเหตุนี้แผนที่บอกจะก่อเหตุเนี่ยคือ2เดือนพอดีหลังจากที่มีเหตุครั้งที่แล้วที่มีคนพยายามจะบุกเข้าไปในงานเลี้ยงผู้สื่อข่าวที่ DC เหมือนกันแล้วตรงนี้ก็คืออยู่ติดกับอาคารทำเนียบขาวเลยตอนใต้ตัวเวทีอยู่ติดตรงนั้นแล้วก็มีตรงสนามข้างใต้ที่คนไปรวมกันเนี่ยเป็นหมื่นๆคนคนสำคัญนี่ก็หลากหลายพันคนต้องได้รับเชิญเข้าไปเท่านั้นถึงจะเข้าไปบริเวณนั้นได้ดังนั้นก็ต้องมีความสำคัญพอสมควรกับตัวผู้นำสหรัฐกับตัวรัฐบาลถ้าก่อเหตุสำเร็จจริงน่าจะแย
1: ่ซึ่งจริงๆงานนี้ถ้าย้อนกลับไปสัปดาห์ที่แล้วนี่ยังไม่แน่ใจด้วยว่าจะได้จัดหรือไม่ได้จัดเนาะเพราะว่ามีกลุ่มนักเคลื่อนไหวเข้าไปยื่นศาลเพื่อให้พิจารณาคือไม่ให้จัดงานในพื้นที่ดังกล่าวนะครับโดยอ้างว่าทำเนียบขาวเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบบ้านของประชาชนไม่ควรจะถูกใช้จัดงานส่วนตัวแต่ว่าศาลรัฐบาลกลางก็ยกคำร้องไปแล้วก็ได้จัดงานตามที่กำหนดเอาไว้ด้วยนะ
0: ก็เป็นทำเนียบขาวเวอร์ชันที่หลายคนบอกว่าไม่คิดว่าจะได้เห็น
1: แบบมวยตรงนะ
0: ใช่อยู่ติดทำเนียบขาวเลยนะ
2: ครับคุณผู้ชมสหรัฐนี่มีหลายประเด็นให้เราต้องตามกันต่อนะครับหนึ่งนั้นคือประเด็นใหญ่เหมือนกันมันเป็นสถานการณ์ไฟป่าที่ค่อนข้างรุนแรงทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียที่สหรัฐอเมริกาครับยังคงวิกฤตแล้วก็ยังคงลุกลามอย่างรวดเร็วล่าสุดจากการตรวจสอบเนี่ยคือภายในเวลาไม่ถึงวันนะครับเสียหายไปแล้ว 5,000 ไร่เลยนะครับคุณวินิษฐา
0: เป็นไฟป่ารอบใหม่เขาตั้งชื่อว่าชอไฟนะคะคือทำลายพื้นที่ในเคาน์ตี้ชื่อว่าริเวอร์ไซด์ส่งผลให้ทางการตอนนี้อพยพประชาชนอย่างเร่งด่วนนะคะแล้วก็สั่งปิดเส้นทางทางหลวงสายหลักด้วยท่ามกลางปัญหาคือกระแสลมแรงโหมกระหน่ำถือเป็นอุปสรรคสำคัญในการควบคุมเพลิงค่ะภาพมุมสูงจากเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยเผยให้เห็นเปลวไฟลุกโชนตัดกับท้องฟ้ายามค่ำคืนนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยกินบริเวณกว้างจะเห็นทั้งกลุ่มควันไฟแล้วก็เป็นเหมือนทะเลเพลิงลุกลามไปตามแนวเทือกเขากับทุ่งหญ้าแห้งอย่างรวดเร็วต้นเพลิงเนี่ยเขาบอกว่าเกิดใกล้กับถนนชื่อว่าซานติโมเตโอคานยอนอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองกาลิเมซาแล้วเปลวไฟเนี่ยก็ลุกลามรุนแรงขึ้นแผ่ขยายวงกว้างเข้าใกล้เขตชุมชนนะคะ สำนักงานป่าไม้และการป้องกันอัคคีภัยแห่งแคลิฟอร์เนียหรือว่า Cal Fire รายงานบอกว่าเปลวไฟลุกลามเข้าใกล้ทางหลวงรัฐหมายเลข60จนกระทบต่อทัศนวิสัยในการขับขี่อย่างรุนแรงตำรวจเนี่ยต้องสั่งปิดช่องทางเดินรถฝั่งขาเข้าที่มุ่งหน้าไปทางตะวันตกทั้งหมดชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยและเปิดทางให้รถดับเพลิงเข้าไปปฏิบัติการได้จนสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็รถติดนะคะการจราจรชะลอตัวมีกลุ่มควันหนาทึบปกคลุมริมถนนด้วยส่วนมาตรการช่วยเหลือเนี่ยตอนนี้ทางการยกระดับประกาศเป็นคำสั่งอพยพภาคบังคับแล้วนะคะในพื้นที่เสี่ยงภัยสูงที่ประเมินแล้วว่ามีอันตรายต่อชีวิตและตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับประชาชนรวมถึงสัตว์เลี้ยงที่พลัดถิ่นไปตั้งที่โรงเรียนมัธยม Valley View ในเมืองโมเรโน Valley ซึ่ง Cal Fire ล่าสุดระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไปกว่า250นายนะคะแล้วก็ใช้ทั้งรถน้ำรถดับเพลิงกว่า40คันรวมถึงแทรกเตอร์เกลี่ยดินเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินบรรทุกน้ำรวมถึงสารเคมีดับไฟป่าบินฝ่ากลุ่มควันเข้าไปทิ้งน้ำลงจากกลางอากาศพยายามควบคุมเพลิงนะตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยรายงานบอกว่าสามารถสร้างแนวกันไฟและควบคุมสถานการณ์ได้แค่ประมาณ 20% เท่านั้นและยังต้องเฝ้าระวังทิศทางลมที่อาจจะเปลี่ยนทิศแล้วก็พัดเปลวไฟสู่เขตบ้านเรือนประชาชนเพิ่มเติมนะคะอันนี้เป็นเหมือนกับภาพเริ่มต้นของฤดูกาลที่เกิดปรากฏการณ์เอนินโญนะคะนี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นต่อไปนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าเมื่อเอนินโญอยู่ต่อไปในปีนี้และปีหน้าอาจจะเห็นภาพไฟป่าที่รุนแรงกว่านี้ด้วย
1: ไฟป่าแคลิฟอร์เนียเนี่ยผู้เชี่ยวชาญมองว่ามันอาจจะเป็นสัญญาที่ชัดเจนสุดของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศแล้วก็ปรากฏการณ์เอลนิโญที่กำลังจะมาถึงในช่วงนี้เป็นต้นไปด้วยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเอาจริงๆช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มันจะมีไฟป่าอยู่แล้วแต่ช่วงที่ผ่านมาถ้ายังจำกันได้ปี68น่าจะเป็นช่วงต้นปีก็มีไฟป่านะมกราคมก็หนักเหมือนกันกลายเป็นว่ามีเกือบตลอดทั้งปีแล้วสำหรับไฟป่าที่แคลิฟอร์เนียนะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยครับพาไปดูนวัตกรรมหุ่นยนต์ครับต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมหุ่นยนต์แบบเจาะจงเฉพาะทางงานก่อสร้างนะครับซึ่งหลายประเทศเขากำลังขาดแคลนแรงงานด้านนี้อยู่ที่อังกฤษเองเขาก็เลยมีตัวช่วยทำงานนี้แบบที่ไม่แย่งงานของมนุษย์ด้วยนะครับ
0: ไม่แย่งงานเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าคนรุ่นใหม่ในอังกฤษไม่ค่อยมีใครทำอาชีพก่อสร้างแล้วนะคะหุ่นยนต์ตัวนี้ก็เลยกลายเป็นตัวช่วยที่ดีมีประโยชน์แล้วที่สำคัญทำงานดีทำงานไวประหยัดเวลาสำหรับคนก่อสร้างอะหน้าตาหุ่นยนต์เป็นแบบนี้นะคะก็จะเน้นไปที่แขนกลอัจฉริยะยกแล้วก็วางอิฐให้ดูท่ามกลางแดดจ้าอากาศร้อนๆที่กำลังมาถึงในช่วงนี้เนี่ยก็ถือเป็นนวัตกรรมสะเทือนวงการก่อสร้างนะคะเขานำไปจัดแสดงที่นิทรรศการชื่อว่า Future Built ที่ลอนดอนช่วงก่อนหน้านี้หุ่นยนต์นี้เรียกว่าหุ่นยนต์ช่างอิฐชื่อวอลเทอร์กำลังจะเข้าไปเปลี่ยนภาพจำของไซต์ก่อสร้างที่ต้องเหน็ดเหนื่อยเปื้อนคราบปูนต่างๆให้คนรุ่นใหม่เนี่ยจากที่ต้องลงไปก่ออิฐถือปูนด้วยมือตัวเองเปลี่ยนไปเป็นการควบคุมหุ่นยนต์แทนนะคะชื่อเต็มของวอลเทอร์เนี่ยเขาสะกดด้วย WLTR นะจริงๆชื่อเต็มคือ Wall Laying Terra Based Robot เป็นหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมปกติใช้ในสายพานการผลิตรถยนต์อะไรแบบนี้แหละแต่ว่าเอาไปดัดแปลงเป็นฝีมือบริษัทชื่อว่า JT Lifestyle Homes เอาไปแก้ปัญหาวิกฤตขาดแคลนแรงงานในอังกฤษแล้วก็สหราชอาณาจักรทั้งหมดด้วยเพราะว่าปัจจุบันช่างอิฐในอังกฤษเนี่ยอายุเฉลี่ยสูงถึง46ปีแล้วดูเหมือนจะไม่ค่อยมีคนรุ่นใหม่มาทำอาชีพนี้เลยวอลเทอร์เนี่ยทำงานได้ถูกสภาพอากาศไม่ต้องตั้งนั่งร้านด้วยเพราะว่าแขนกลยกสูงขึ้นไปได้อยู่แล้วมีความเร็วในการก่อผนัง10ตารางเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเทียบเท่าแรงงานช่างอิฐ5คนบวกคนงานทั่วไปอีก1คนรวมกันใน1ชั่วโมงเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นวอลเทอร์เนี่ยก็ใช้คนควบคุมแค่คนเดียวเท่านั้นนอกจากความเร็วหุ่นยนต์ตัวนี้เขาออกแบบมาให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยใช้วิธีการผสานก้อนอิฐด้วยกาวแห้งชนิดพิเศษแทนการใช้ปูนซีเมนต์โม่แบบดั้งเดิมซึ่งอุตสาหกรรมการผลิตและใช้ปูนซีเมนต์ในไซต์ก่อสร้างคือตัวการใหญ่ที่ปล่อยคาร์บอนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงถึง 6% ของโลกนะคะแล้วอิฐอย่างที่เราเห็นหน้าตาจะไม่เหมือนอิฐปกติจะเป็นอิฐสั่งทำพิเศษมีร่องให้แขนกลสามารถจับขยับแล้วก็วางได้ด้วยความแม่นยำสูงสุดโดยปัจจุบันเนี่ยทางบริษัทนี้เขามีวอลเทอร์พร้อมใช้งานแล้ว30ตัวแล้วก็กำลังสั่งซื้อเพิ่ม100ตัวนะคะรองรับการสร้างบ้านในอนาคตอันใกล้นี้ก็อย่างที่เห็นคือถ้าเป็นคนเราก่ออิฐเนี่ยต้องมาโบกปูนเอามาต่อกัน ูนตั้งแต่ขั้นตอนที่ต้องไประเบิดภูเขาเอาวัต

0: ถุดิบมาโม่เป็นปูนกว่าจะออกมาผสมต่างๆเป็นซีเมนต์นำมาใช้งานทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตัวการโลกร้อนทั้งนั้นเลยนะคะวอลเชอร์ก็ไม่ได้แค่ตอบโจทย์เรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานเท่านั้นก็ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมไปด้วยในตัว
1: ครับสิ่งที่อยากรู้พอคุณวินิษฐารายงานคือราคาของเจ้าวอเตอร์เนี่ยเท่าไหร่กันแน่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเราพูดถึงคนที่เขาทำงานที่ต้องใช้แรงงานอ่ะคือต้องใช้จำนวนคนเยอะแล้วก็ต้องมีค่าแรงใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือทุ่นแรงคนไปเยอะมากแต่ราคานี่แหละที่เชื่อว่าหลายๆบริษัทที่เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์น่าจะอยากทราบกันด้วยเหมือนกันนะ
0: ใช่ตัวในข่าวเนี่ยไม่ได้บอกตัวเลขราคาบอกแต่ว่าแผนการขยายต่างๆเพราะว่าไม่ได้มีแค่ขุนยนต์ก่ออิฐนะมีอีกหลายๆอย่างที่ต้องเข้ามาตอบโจทย์เนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปคนรุ่นใหม่เนี่ยพอบอกให้ไปก่ออิฐถือปูนไม่ทำแล้วแต่ถ้าให้ไปนั่งคุมวอลเชอร์ก็ยังมีอยู
2: ่ครับเห็นแล้วนึกถึงโครงการหน้าไทย PBS ก่อนหน้านี้ร้องทุกข์ลงป้ายนี้เคยไปติดตามโครงการนี้นะครับแล้วก็ทางกรมทางหลวงเนี่ยเคยชี้แจงเหมือนกันว่าขาดแคลนแรงงานครับจาก300คนเหลือแค่70คนปัญหาขาดแคลนแรงงานก่อสร้างมันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วนำเข้ามาใช้ด่วนเลยเผื่อก่อสร้างได้นะครับแล้วก็จะเปิดได้ทันกำหนดด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้นะครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณนิธา
3: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
4: คุณผู้ชมมาพูดถึงความปลอดภัยบนท้องถนนกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้หลายๆคนบอกว่าก็มีความกังวลเกิดขึ้นเพราะว่าเหตุการณ์ถนนทรุดเนี่ยเกิดขึ้นกับถนนที่มีคนใช้จำนวนมากนั่นก็คือถนนลาดพร้าวนะคะแล้วก็เกิดขึ้นในช่วงค่ำด้วยค่ะถนนทรุดเนี่ยก็ทำให้หลายคนกังวลล่าสุดทางเจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมนะคะเพราะว่าถ้าจะไปดูจุดเกิดเหตุค่ะทรุดตัวลึกถึง2 เมตรและล่าสุดสามารถเปิดใช้การจราจรได้ตามปกติแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างของการไฟฟ้าเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ออกจากถนนลาดพร้าวเพื่อเปิดผิวจราจรให้กลับมาใช้งานตามปกตินะคะตามรายงานเนี่ยบอกว่าใช้งานได้สักประมาณ 5:30 นที่ผ่านมามีตำรวจสน.ลาดพร้าวคอยอำนวยความสะดวกอยู่ด้วยนะคะหลังจากการทรุดตัวของถนนบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโลตัสมุ่งหน้า3แยกบางกะปิคือไปดูจุดเกิดเหตุนะคุณผู้ชมปรากฏว่าโพรงมันลึกสักประมาณ2เมตรความยาว4เมตรกว้างประมาณเมตรครึ่งเจ้าหน้าที่ได้ใช้เครื่องจักรขุดเจาะส่วนที่ชำรุดแล้วก็ปรับสภาพผิวถนนเททรายบดอัดให้แน่นก่อนที่จะเทคอนกรีตแบบแพ่งเร็วนะคะใช้พัดลมช่วยเป่าซีเมนต์ด้วยทำให้เกิดการเซตตัวของผิวถนนที่แข็งแรงขึ้นเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างเปิดเผยนะคะว่าใต้ถนนเส้นนี้เป็นแนวสายไฟของการไฟฟ้าซึ่งคาดว่าฝนที่ตกลงมาอาจจะซึมเข้ามาตามแนวสายไฟจนทำให้เกิดโพรงใต้ดินแล้วก็ส่งผลทำให้เกิดการทรุดตัวและจุดนี้คุณผู้ชมนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะก็บอกว่าเคยทรุดตัวมาแล้วเมื่อปี2567ค่ะ
5: เราไม่รู้ว่าตำแหน่งไหนที่มันเป็นหมอนไอ้ท่อไอ้บ่อระบายเนี่ยเพราะไอ้ท่อระบายส่วนใหญ่มันจะไม่จอยล่างมันจะมีช่องแก็บน้ำให้ไหลออกซึ่งมันจะเกิดน้ำซึมน้ำซับใต้ดินอยู่แล้วมันมีหมดทุกที่ครับที่มีการก่อสร้างเพราะดินเราทำการขุดถูกไหมพอดินทำการขุดปุ๊บเนี่ยมันต้องเหมือนกับการยีดินให้แตกแล้วอ่ะมันจะมีโพรงมีอากาศมีช่องเข้าไปได้มันจะเกิดการซุดแน่นอนเหมือนกับเราถมบ้าน
6: อย่างครั้งแรกที่พี่เจออ่ะครั้งแรกที่บอกว่าเคยทำไปแล้วครั้งนึงเมื่อไหร่คร
5: ับ ปี67ครับ
6: ปี67ทำไปแล้วครั้งนึง
5: ครับผม
4: สำหรับถนนลาดพร้าวตั้งแต่บริเวณแยกรัชดาภิเษกถึงแยกบางกะปิเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลนะคะว่าด้านล่างของถนนมีบ่อร้อยสายไฟใต้ดินประมาณ55บ่อค่ะที่ผ่านมาได้ใช้อุปกรณ์สแกนเพื่อค้นหาโพรงใต้ดินซึ่งพบมีประมาณ5บ่อที่เกิดโพรงและดำเนินการแก้ไขไปแล้วหลังจากนี้จะเร่งดำเนินการสแกนบ่อร้อยสายไฟใต้ดินอีกครั้งรวมไปถึงถนนเส้นอื่นตามแนวรถไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางค่ะ
1: ยังอยู่ที่เรื่องของการสัญจรบนท้องถนนแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของอุบัติเหตุครับไปที่จังหวัดสระบุรีเมื่อจู่ๆรถตู้คันหนึ่งเกิดเสียหลักแล้วก็ค่อยๆขับเบี่ยงเลนไปอีกฝั่งทำให้ไปชนกับรถกระบะที่เขาขับสวนมาตามทางปกติเลยสุดท้ายถูกชนอย่างแรงจนคนขับเสียชีวิตครับภาพจากกล้องวงจรปิดหลายมุมนะครับบันทึกภาพเหตุการณ์นะครับจังหวะนี้รถตู้สีขาวจู่ๆเบี่ยงข้ามเลนไปชนกับรถกระบะที่ขับมาตามปกติเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นบนถนนสายคู่หน้าวัดพระพุทธบาทตำบลขุนโคลนอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีซึ่งทางอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูสระบุรีก็ได้นำภาพมาเผยแพร่นะครับจากการตรวจสอบเนี่ยรถตู้สีขาวทราบภายหลังว่าเป็นรถตู้รับส่งพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งจู่ๆเนี่ยวิ่งข้ามเลนไปอีกฝั่งอะครับ แล้วก็ไปชนกับรถกระบะ

0: ปาดเต็มแรงนี่ภาพจากกล้องวงจรปิดอันนี้อีกมุมนึงแล้วบันทึกภาพรถตู้รับส่งพนักงานคืออยู่ๆนะข้ามเลนไปเลยแล้วรถกระบะที่เขาขับมาตามปกติก็ไปชนเขาสุดท้ายส่งผลทำให้คนขับรถกระบะเสียชีวิตเลยนะครับสำหรับผู้เสียชีวิตทราบชื่อก็คือนายสุรพลชาววรินทร์อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูจุดพระพุทธบาทโดยทางมูลนิธิก็เลยนำคลิปนี้มาเผยแพร่พร้อมกับตั้งข้อสังเกตนะครับบอกเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นเลยหากคนขับรถตู้ไม่หลับในหรือขับรถโดยประมาทคือคนขับรถกระบะที่ถูกชนเนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิด้วยครับล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พระพุทธบาทได้มีการลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานในจุดเกิดเหตุแล้วแล้วก็สันนิษฐานแบบนี้ว่าคนขับรถตู้เนี่ยน่าจะหลับในหรืออาจจะมีอาการวูบโดยหลังจากนี้จะต้องนำตัวไปสอบสวนอย่างละเอียดก่อนมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยพูดถึงคนขับรถตู้เป็นคนขับรถตู้ส่งรับส่งพนักงานด้วยแน่นอนว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกคนขับก็ต้องมีความพร้อมในการขับขี่บนท้องถนนคลิปนี้ก็เอามาเตือนกันด้วยนะครับ
1: ช่วงนี้พาไปดูนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการแก้ปัญหารถติดและอุบัติเหตุนะครับนำเอาระบบไฟจราจรอัจฉริยะควบคุมผ่านระบบออนไลน์เพิ่มความปลอดภัยลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่มาใช้ครับบริเวณ4แยกคณะเทคโนโลยีหรือว่า4แยกอินเดียภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามถือว่าเป็นจุดเสี่ยงด้านการจราจรที่สำคัญเนื่องจากมีนิสิตกว่า 50,000 คนแล้วก็มีรถจักรยานยนต์สัญจรจำนวนมากเฉลี่ยคือประมาณ 1,600 คันต่อชั่วโมงครับส่งผลให้จุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งปีที่แล้วมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นถึง18ครั้งด้วยกันล่าสุดคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามก็เลยพัฒนานวัตกรรมระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรระยะไกลเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการจราจรครับช่วยลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่และลดความล่าช้าด้านการจราจรได้เฉลี่ย 40-60% เลยครับ
2: มันสามารถลดความล่าช้าได้สูงสุดถึง 60% นะแต่ถ้าเฉลี่ยรวมเนี่ยก็จะประมาณ 40% นะครับมันก็ชี้ชัดว่ามันมีประสิทธิภาพสูงนะครับในขณะที่การที่มันมีประสิทธิภาพสูงเนี่ยราคามันเนี่ยมันไม่ได้สูงนะมันเพิ่มจากราคาปกติขึ้นมาอีกนิดเดียวดังนั้นผมว่าตรงนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการปรับนะครับรูปแบบการพัฒนาเมืองการจราจรให้กลายเป็นสมาร์ทซิตี้อย่างแท้จริงครับ
1: ตอนนี้ระบบนี้ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรในนามของมหาวิทยาลัยแล้วนะครับและมีเป้าหมายในการต่อยอดสู่การใช้งานจริงในพื้นที่อื่นๆด้วยโดยต้องการที่จะยืนยันได้เห็นนะครับว่านวัตกรรมนี้สามารถใช้งานได้จริงมีความพร้อมในการขยายผลสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับทางมหาวิทยาลัยหน่วยงานหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองได้นอกจากนี้ครับมหาวิทยาลัยบอกว่ามีแผนที่จะพัฒนาระบบสู่ AI